0: อาสาสมัครมาเป็นไกด์นำเที่ยวที่วัด
1: อ๋อดีจังเลยค่ะอ่
0: าฮะบรรยากาศดีนะครับแล้วก็สบายมากๆอ๋ออากาศบรรยากาศดีตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บมองไปหลังฉากของห้องพัก
1: ค่ะ
0: เป็นทุ่งนาเขียวขจีดีมาก
1: เขียวขจีเลยนึกภาพออกเลยทุ่งรวงทองเขียวขจีเลยนะแล้ววันนี้จะพาไปไหนฮะนอกจากทัวร์วัดแล้ววันนี้ใช่ไหมคะ
0: วันนี้ก็จะไปพระราชวังจันทร์นะครับก
1: ็
0: ไปสามสี่ที่นี่แหละครับแล้วเราก็จะมุ่งไปที่อยุธยากันวันนี้โปรแกรมตอนเย็นขึ้นล่องเรือหาลัก
1: very very romantic นะร่องเรือเนี
0: ่
1: ย
0: ร่องเรือหาลักนะที่แม่น้ำเจ้าพระยาอยุธยานะครับก็ได้บรรยากาศนะแล้วก็มิตรภาพดีเยี่ยมนะดีเยี่ยมเมื่อคืนก็อาหารอร่อยฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อร่อยดีทุกอย่างนะครับแล้วก็มีความเมื่อเช้าเนี่ยตื่นขึ้นมาก็จะมีขนมเค้กกล้วยหอมนะ
1: ค่ะ
0: ขนมเค้กกล้วยหอมกล้วยตากนะครับแล้วก็มีข้าวตังหน้าตัง
1: ค่ะแหมฟังแล้วหิวเลยค่ะหลายคนพลาดโอกาสนะต้องรอทริปหน้านะค่ะ
0: เดี๋ยวทริปหน้าจะพาไปเลาะเนิน350นะ
1: เออไม่เลวนะอาจารย์ดีทีเดียวค่ะ
0: เรามาถึง
1: ที่
0: ใหม่
1: ฮะครั้งที่แล้วอาจารย์บอกว่าก็รวบยอดเสร็จสิ้นเรื่องของภัยพิบัติที่มันจากฝีมือมนุษย์น่ะที่มันไม่ธรรมชาติเหมือนอาจารย์แล้วเราก็มาต่อวันนี้อาจารย์จะมาเสนอเรื่องอะไรคะที่ให้ง่ายคิด
0: วันนี้ซีรีส์ใหม่นะครับก
1: ็
0: คิดโลกมันเปลี่ยนไปเยอะนะฮะก็เลยเราจะพูดเรื่องอะไรดีก็เลยเรามองว่าตอนนี้อาเซียนมันตัวใครตัวมันอีกแล้ว
1: โอ้ใช่
0: อาเซียนตัวใครตัวมันอีกแล้วครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็เลยมาอยากจะให้ช่วยกันมองนะครับว่าความเป็นการเป็นภูมิภาคนิยมนะฮะการเรียกว่า regionalism ของอาเซียนเนี่ยมันเป็นอยู่คืออย่างไร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าการรวมกลุ่มเนี่ยโดยพื้นฐานนะฮะก็คือว่ามันคือการเพิ่มอำนาจต่อรองเรื่องของคนเรื่องอะไรก็ว่ากันไปนี่แหละฮะแต่ก็เลยอยากจะมาช่วยกันมองฮะว่าความเป็นภูมิภาคนิยมของอาเซียนณปัจจุบันนี้มันเป็นอยู่คือยังไงหรือเอาเฉพาะตัวเรากับกัมพูชาเนี่ยดักขากันอยู่ทุกวินาทีไม่ใช่ทุกวันนะทุกวินาที
1: ทุกวินาทีเลยโอ้โห
0: ต้องใช้คำนั้นเลยก็คือว่าทำไมมันสั่งสมพลังลบขนาดนั้นจริงไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: การสั่งสมพลังลบหรือว่าดัดแข้งดัดขากันอยู่ตลอดเวลาพูดอะไรนิดอะไรหน่อยก็คือทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่ตลอดเวลามันคืออะไรนะฮะรากของปัญหามันคืออะไรแล้วก็เวลามันเกิดปัญหาขึ้นมาปุ๊บไอ้สิ่งหนึ่งซึ่งเราต้องพิจารณาก็คือว่าในการรวมกลุ่มของอาเซียนเนี่ยมันมีประโยชน์หรือไม่มันสามารถที่จะช่วยแบ่งเบาหรือว่าบรรเทาในความขัดแย้งหรือว่าสิ่งที่ได้รับผลกระทบได้หรือเปล่า
1: ค่ะนี่อาเซียนมันตั้งมาตั้งแต่ปี2510นะอาจารย์ปีนี้ก็2569ปาก็ไปตั้งเท่าไหร่แล้ว
0: 59
1: ปีแล้วนะ ปีหน้าก็จะครบ60ปีนะ
0: ปีหน้าก็เกษียณถ้าปีหน้าเกษียณเนี่ยความหมายของคนก็คือว่าเลิกทำการ
1: นะ
0: ฮะเลิกทำการเนี่ยก็คือว่ามันควรจะเป็นกลุ่มอาเซียนอยู่ต่อไปหรือไม่หรือว่าควรที่จะคิดใหม่ทำใหม่คุยกันใหม่นะครับมองมิติใหม่ของโลกที่มันเปลี่ยนไป
1: แต่มันควรจะมองมิติใหม่แล้วกระชับความร่วมมือยิ่งขึ้นแล้วไม่ควรจะมาทะเลาะกันนะเนาะค่ะ
0: ก็นั่นแหละฮะผมนึกตัวอย่างอย่างนี้นะฮะก็ยกตัวอย่างอย่างนี้ก็ได้ก็คือถ้าคุณวีระวันจำได้นะฮะในวันที่โดนัลด์ทรัมป์ตั้งบอร์ดออฟพีซจำได้ใช่ไหม
1: จำได้ค่ะ
0: บอร์ดออฟพีซแต่มันไม่รู้มันจะพีซไปถึงไหนนะ ไปถล่มดิน
1: ค
0: ือโลกนี้มันเป็นโลกที่ตลก นะฮะไอ้คนที่ตั้งบอร์ดออฟฟิศก็คือคณะกรรมการสันติภาพเนี่ยกับสั่งเครื่องบินระบุงระเบิดไปถล่มคนอื่น
1: ก็นี่ไงคะตรงนี้
0: ไอ้ตัวนี้แหละฮะมันคือ
1: แล้วยังเปลี่ยนนะอาจารย์เปลี่ยนกระทรวงกลาโหมเป็นกระทรวงสงครามด้วย
0: ก็นั่นแหละสิแล้วมันพีชตรงไหน
1: นั่นสิ
0: มันก็เลยต้องใช้คำนี้นะฮะก็คือมีแต่ wording นะฮะมีแต่ form นะมีแต่รูปแบบ
1: มีรูปแบบแล้วก็มีแต่วาทกรรมพูดอะไรออกมาอยู่เรื่อยๆค
0: ่
1: ะ
0: แต่วิธีปฏิบัติไม่ใช่เลยแ
1: ม้
0: แต
2: ่
0: นะครับแล้วทีนี้ในวันที่โดนัลด์ทรัมป์ตั้งบอร์ดออฟฟิศเนี่ยมีประเทศไหนบ้างฮะในอาเซียนที่ไปหนึ่งในนั้นก็คือฮุนมาน
1: ะ
0: ไปเสนอหน้าเพื่ออยากจะให้เข้ามาช่วยตัวเอง
1: ค่ะ
0: อยากจะให้อเมริกามาช่วยกัมพูชาช่วยอะไรช่วยทะเลาะกับไทย นั่นคือมีคนหนึ่งที่ไปนะไปเสนอหน้าก็คือพาโบวู
1: บาโบวูค่ะ
0: เซเบียนโต้ก็คือ
1: ผู้นำอินโดน
0: ี
1: เซ
0: ีย อินโดนีเซียนะฮะก็ไปเสนอหน้ากับเขาด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแต่อยู่มาวันหนึ่งหลังจากที่ดีนะยังไม่จ่ายตังค์นะครับเพราะว่าการไปบอร์ดออฟฟิศเนี่ยถ้าคุณเป็นสมาชิกเนี่ยนะฮะคุณต้องจ่าย 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: นะเพื่อรักษาสมาชิกภาพ3ปีคือในวันนั้นน่ะคำนวณว่าทำไมต้อง3ปีก็โดนเรื่องทำก็คิดเอาตัวเองเป็นตัวตั้งนี่แหละ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าอีก3ปีเขาก็จะหมดวาระ
0: นั่นแหละแล้วก็จะได้มีงานทำต่อมีเงินด้วยก็ลองนึกดูนะฮะถ้าทั้ง65ประเทศที่ไปเสนอหน้านะฮะในวันที่โดนัลด์ทรัมป์ตั้งบอร์ดออฟฟิศขึ้นที่วอชิงตันดีซีผมจำได้เลยนะวันที่22มกรา
1: คม
0: นะฮะถ้าทั้ง65ประเทศจ่ายตังคนละ 1,000 ล้านเนี่ยมันคือ 65,000 ล้าน
1: โอ้เยอะเลยนะอาจารย์
2: ครับ
1: จะถูกสหรัฐหลอกมั้ยคะเนี่ย
0: แล้วคนที่มานั่งจัดการและบริหารก็คือโดนัลด์ทรัมป์จากคนที่สั่งจ่ายก็คือโดนัลด์ทรัมป์แล้วคนที่เอาเงินไปจ่ายเนี่ยคือลูกเขยของโดนัลด์ทรัมป์
1: ใช่ค่ะ
0: มันตั้งองค์กรอะไรของ
1: มันแน่นะของตัวเองหมดแฟมิลี่ของแฟมิลี่ตัวเองหมด
0: ฮะแล้วยังพูดอยู่เสมอว่าตัวเองเป็นผู้นำโลกแต่ถ้าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยผมอยากจะเปลี่ยนชื่อเขานะเป็นผู้นำโลกไม่ใช่โลกโรค
1: โรคผู้นำโรคโรคภัยไข้เจ็บตัวนั้นโรคค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็นั่นแหละครับก็คือหนึ่งนะฮะยกตัวอย่าง
1: เวลาเขาตั้งบอร์ดออฟฟิศเขาไม่ละอายใจเลยเขาว่าเราไม่มีองค์การสหประชาชาติอยู่แล้วอะองค์การสหประชาชาติตั้งขึ้นมาก็เพื่อส่งเสริมสันติภาพหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ก็เพราะ
1: มันซ้อนกันไหม
0: ยังไง
1: คะอะไรนะคะ
0: ก็เขาใช้ประโยชน์ไม่ได้เขาก็เลยต้องไปสร้างอันใหม
1: ่
0: ที่เขาสามารถใช้ประโยชน์ได้วงการ
1: นี่ไงนี่มันอยู่ตรงนี้ฮะ
0: แล้วมันก็ยังมีคนบ้าตามมัน
1: นะ
0: แล้วในอาเซียนนะอย่างที่บอกนะครับก็คือคุณมาแนทไปเสนอหน้าหัวงอกๆในวัยที่ยังไม่แก
1: ่เพราะเขาเครียดไงอาจารย์แก่เกินวัยค
0: ่
1: ะ
0: ไปยืนแล้วก็ก้มหน้าซุกมกไม่มีใครคุยไม่ไปเพราะว่าคุณเป็นสแกมโบเดียแล้วเรียบร้อยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ไม่มีใครก็สนใจใช่เห็นในภาพค่ะหงอยเลยแหละค่ะ
0: อีกคนหนึ่งก็คือเซเบียนโต้พาโบโบนะฮะอันนี้ที่ไปเนี่ยไม่มีวาลัสเลนนะฮะอันนี้มันก็ยังชัดเจนอยู่พาโบโบไปเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะขอลดภาษีโดนัลด์ทรัมป
1: ์
0: ไปอินโดนีเซียนี่เจอ30กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ในวันที่เซเบียนโต้ไปร่วมบอร์ดออฟฟิศเนี่ยเขาได้รับส่วนลดนะจาก30กว่าเปอร์เซ็นต์เหลือ19เปอร์เซ็นต์เท่ากับประเทศไทยเท่ากับเขมร
1: ค่ะ
0: นะฮะแต่พอเขากลับมาถึงจาการ์ตาโดนัลด์ทรัมป์ไปถล่มอิหร่านนะฮะซึ่งอิหร่านเนี่ยคือประเทศที่เป็นมุสลิมนะฮะ
1: อ
0: ินโดนีเซียก็เป็นมุสลิม
1: ค่ะ
0: อ้าวดีนะที่ยังไม่จ่ายตังค์ให้ไอ้โดนัลด์ทรัมป์ไป 1,000 ล้านนะฮะดูเบนโต้ก็บอกว่าไม่เอาแล้ว Board of Peace นะฮะจริงๆจริงๆมันผิดคาดตรงที่ว่าเขาอยากจะได้ภาษี 0% นะฮะ
1: แต
0: ่ว่าอาจไปเสนอหน้าขนาดนั้นเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังฟันเรา 19% นะฮะพอโดนัลด์ทรัมป์ถูกศาลสูงสั่งว่าคุณใช้อำนาจเกินนะฮะมันก็ยังฟันทั่วไปทั่วโลกเนี่ย 15%
1: ค
0: ่ะอำนาจสูงสุดทำได้แค่นั้นอะไรประมาณนั้นนะฮะคือจริงๆโลกเนี่ยมันควรจะเห็นแล้วนะครับว่าการเป็นมหาอำนาจของโลกที่แท้จริงนั้นเนี่ยมันใช่อเมริกาไห
1: ม
0: เพราะคุณไปรังแกคนทั้งโลกนะฮะทุกวันนี้ต้องใช้คำว่ารังแกนะฮะเป็นรังแกแล้วเอารัดเอาเปรียบนะฮะตีหัวเข้าบ้านนะครับเอาภาษีไปฟาดหัวอะไรต่างๆนานาแล้วที่สำคัญตัวเองอยากได้อะไรเนี่ยพูดชัดเจนเลยโอ้เวลาเห็นอันนี้นะฮะนึกถึงสมัยดูหนังคาวบอยอ่ะนึกออกไหมฮะคาวบอยก็ตัดสินกันไม่ได้ออกมาหน้าร้านเรายิงกัน
1: ยิงกันใช่หนังคาวบอยอ๋อใช
0: ่ค่ะเออจริงๆถ้าโดนัลด์ทรัมป์ทำเหมือนในอดีตก็ดีนะผมว่ามันถูกยิงชายตั้งแต่วันแรกนะฮะคือประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะครับก็คือว่าแล้วคุณมาแน่นเนี่ยก็เอาทุกช็อตที่ตัวเองอยากจะชนะประเทศไทย
1: uh-huh.
0: นะฮะอยากจะชนะประเทศไทยแต่ด้วยศักยภาพของกัมพูชานะครับไม่สามารถที่จะชนะไทยได้ ก็เลยต้องหาพวกแล้วพวกที่มาเนี่ยก็คือคนที่สามารถช่วยได้ก็คือมีแสนยานุภาพมากที่สุด ในโลกแต่ทุกวันนี้ผมว่าไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่อเมริกาที่เป็นประเทศที่มีแสนยานุภาพ แต่มันกลายเป็นว่าเป็นประเทศซึ่งทะเลาะไปได้ทั่วโลกข้าฉันไม่พอใจมันเหมือนพวกนักเรียนหัวหมายแล้วนะ
1: อ
0: ัตโนมัติทำทุกวันนี้ลืมไปเราต้องเบรกไหมฮะ
1: เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะอาจารย
2: ์สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่

0: ที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN อยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวีรวรรณบรรุษนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังที่ทักทายเข้ามาน่ารักมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะค่ะอาจารย์ฟังแล้วรู้สึกเลยนะคะว่าโดนัลด์ทรัมป์นี่เรียกว่าเป็นนะตั้งบอร์ดออฟฟิศแต่ตอนนี้เห็นบอร์ดออฟฟิศก็ไม่ค่อยมีข่าวคราวมาเลยนะอาจารย์เนาะ
3: ค่ะจริงๆโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยตั้งหลายอย่างมากนะถ้าคุณวิรวรรณจำได้นะฮะก็คือในสมัยแรกที่เขาขึ้นมาลายเซ็นแรกที่โดนัลด์ทรัมป์ทำก็คือยกเลิก TPP
2: ใช่ค่ะ TPP ฮะ
3: ฮะทานแปซิฟิกพาร์ทเนอร์ชิปนะฮะก็มีประเทศสมาชิกอะไรเนี่ยแล้วตัวเองก็คนที่ตั้ง TPP ขึ้นมาในปลายสมัยน่ะก็คือบารักโอบามา
2: ใช่ค่ะเมื่อกี้ดิฉันก็พูดว่าตอนนี้อินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์ก็เตรียมแล้วที่จะเข้าไปเป็น CPTPP ลี่หลังจากที่สหรัฐนี่ละคือถอนตัวออกไปเขาก็เลยเพิ่มคำหน้าว่า comprehensive progressive เนี่ยค่ะ trans pacific partnership ค่ะ

0: แล้วมันโซเชียลสีไหมตั้งแต่ปีทั้งปี
1: CPTPP
0: นะ
1: คร
0: ับก็จริงๆแล้วเนี่ยมันคือการตั้งขึ้นมานะฮะในองค์กรไม่ว่าอะไรในโลกนะครับมันต้องมีผลประโยชน์ร่วมมันจึงจะตั้งกันได
1: ้ค่ะ
0: นะฮะแล้วทีนี้คนที่ตั้งคือบารักโอบามาแต่คนที่เซ็นถอนตัวออกมาก็คือเ

0: นั้นนะฮะอินโดแปซิฟิกก็นั่นอย่างนี้นะฮะมันมี2มหาสมุทรนะครับ
1: อ่าฮะ
0: ค่ะก็คือมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย
1: อ
0: ืมก็ที่เรียกว่าอินโดแปซิฟิก
1: ค่ะ
0: แล้วมันก็ใหญ่กว่าคำว่าทรานส์นะฮะแปซิฟิกแปซิฟิกอันนั้นแค่มหาสมุทรเดียวจริงไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: พอมันต้องใหญ่ขึ้นมันอะไรขึ้นเนี่ยมันโดยนักธรรมก็คิดว่าตัวเองต้องยิ่งใหญ่ที่สุดนะมันก็เลยต้องมีองค์กรนี้มีกรอบนั้นกรอบนี้แต่จนเท่าทุกวันนี้นะฮะมีคนเข้าสนใจเข้าไปเนี่ยแต่ไม่เคยร่วมมือกันในความเป็นจริงนะฮะ ก็40กว่าประเทศที่เข้าไปปุ๊บเนี่ยนะฮะแต่ว่าไอ้40ประเทศที่เข้าไปเนี่ยไอ้สิ่งที่มันปรากฏให้เราเห็นก็คือว่าล้วนแล้วแต่วิ่งเข้าไปเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะครับ เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองฮะแต่พอจะร่วมมือกันจริงๆเนี่ยอ้าวอันนี้ไม่ได้แล้วมันส่งผลกับประเทศฉันอันนี้ก็ไม่ได้
1: ฉันก็ไม่เอาด้วย
0: ก็มันก็เลยไม่มีใครก็คือมีแต่ลายเซ็นมีแต่ลาย
1: มีแต่ลายเซ็นมีแต่ชื่อนะค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าคุณวิลาวันจำได้นะฮะก็คือว่าเพราะมันมีแต่ลายเซ็นเสร็จปุ๊บละจะขับเคลื่อนไปไหนมาไหนทำอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้สักอย่างใช่ไหมฮะ
1: เ
0: ดินแล้วทำอะไรทำได้ไหมฮะจำได้ไหมฮะออกคัทฉันเริ่มจากออคัส
1: ฉันก็เลยมาตั้งกลุ่มเอออสเตรเลียอังกฤษแล้วก็ US ก็เลยเป็นออคัสค
0: ่
1: ะ
0: ออคัสเนี่ยมันก็แค่3ประเทศนะครับ
1: และยังมีกลุ่มควอดนะอาจารย์ QUAD
0: ก็พอคุยกันได้3ประเทศแล้วเพิ่มอีกสักประเทศดีไหมก็เป็นควอดแล้วได้มากที่สุดก็แค่นั้นใช่ไหม
1: ฮะ
0: ก็พอคุยไปคุยมาเนี่ยเห็นไหมฮะอเมริกากับอังกฤษก็ทะเลาะกันอีกไปทะเลาะเรื่องเนโต้เนโต้อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะฮะมันก็เลยส่งให้เกิดปัญหาแต่ทีนี้สิ่งที่เราควรพิจารณาก็คือว่าตอนนี้อาเซียนเราเป็นอย่างไรนะครับรากเหง้าของอาเซียนการก่อร่างสร้างตัวของอาเซียนในอดีตกับสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อมันเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันควรที่จะสังคายนากันได้แล้วสำหรับการเป็น regionalism นะฮะหรือภูมิภาคนิยมของอาเซียนเนี่ยต้องคิดใหม่ทำใหม่แล้วไม่ใช่ทำเหมือนคุณมาแนทไปเสนอหน้าที่บอร์ดออฟฟิศนะฮะไม่ใช่เหมือนสุเบียนโต้ไปเสนอหน้าที่บอร์ดออฟฟิศก็คือด้วยผลประโยชน์แห่งชาติของตัวเองอย่างเดียวโดยไม่ได้คำนึงถึงการเป็นภูมิภาคของตัวเองเลยแม้แต่น้
1: อ
0: ยนะครับดิ้นรนเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองทำไมต้องดิ้นรนเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองสิ่งหนึ่งนะฮะซึ่งปฏิเสธไม่ได้ก็คือว่าการเมืองในอาเซียนเนี่ยนะฮะอย่าลืมนะฮะในประเทศของใครของมันเนี่ยมันก็ต้องแข่งขันกันใช่ไหมฮะอยากจะเป็นผู้นำเป็นพรรคการเมืองนั้นมีนโยบายแบบนั้นแบบนี้แต่ทีนี้มันกลับกลายเป็นว่านโยบายของการดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดแล้วถ้าทุกประเทศเป็นแบบนี้คุณดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดแบบนี้มันจะมีความเป็นภูมิภาคนิยมได้อย่างไรจริงไหม
1: เหมือนกับว่าตัวใครตัวมันอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: มันควรจะเป็นindividualism
1: ปักเจกไปละปักเจกชน
0: ปักเจกของใครของมันเนี่ยฉันดิ้นมันก็ควรไม่ควรจะมีอาเซียนไหมฮะเปลืองงบนะประชุมอาเซียนซัมมิตนี่เปลืองเงินมากนะฮะ
1: ใช่ค่ะเห็นประชุมจะว่าปีหนึ่งก็200-300ประชุมเนี่ยอาจารย
0: ์เยอะมากนะฮะเยอะมากยังเปลืองงบประมาณมากเลยก็บางทีเนี่ยก็กลายเป็นว่าเอาเจอกันตามประเพณีไปเลยนะครับ
1: หรือจะเป็นอย่างนี้คะนาโต้ตัวนี้ no action talk only
0: อย่างน้อยที่สุดนะครับเนโต้เนี่ยเขาก็มีชัดเจนนะก็คือว่ารวมกลุ่มกันเพื่อได้เปรียบคนอื่นจริงไหมฮะก็มันไม่ต่างอะไรกับ G7 นะฮะพอ G7 แล้วก็ G8 พอทะเลาะกันก็เหลือ G7 นะครับ
1: ดีดละสีออกไปเหลือ G7 ค่ะ
0: พออยู่มาวันหนึ่งว่าเรา G7 นี่มันน้อยไปเนาะก็เป็น G20
1: G20 ใช่ค่ะ
0: G20 ก็เปิดเอาประเทศได้พัฒนาแต่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงเข้าไปอยู่ด้วยอะไรพวกนี้นะฮ
1: ะ
0: มันก็คือวิธีคิดแบบนี้เนี่ยมันคือวิธีคิดจริงๆอ่ะมันคือ regionalism นะครับเป็นพื้นฐานที่ว่าฉันอยากจะแพ็คตัวเองขึ้นมานะฮะมีพันธมิตรมากมายเยอะแยะขึ้น

0: แล้วก็สแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันฮ
1: ะ
0: จริงๆเนี่ยอาเซียนเนี่ยเราไม่เคยสังคายนาที่ผมต้องใช้คำว่าไม่เคยสังคายนาก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่ารากของการตั้งอาเซียนที่แท้จริงนั้นเนี่ยคือไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต
1: ์
0: นะครับแล้วคนที่มาแบ็คให้ตั้งอาเซียนจริงๆอ่ะก็คือสหรัฐอเมริกาในยุคสงคราม
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะก็ตั้งนั่นแหละครับก็คือเริ่มจาก5ประเทศใช่ไหมฮะพอ5ประเทศซึ่งไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์ต่อมาก็มี6ก็คือบรูไนเข้ามาเพราะว่าอะไรบรูไนเข้ามา1984ก็เพราะว่า
1: ได้รับเอกราชจากอังกฤษ
0: 1984บรูไนได้เป็นประเทศของตัวเอง
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เลยได้เข้ามาใช่ไหมครับแต่ที่มันน่าสังเกตนะฮะคือเวลาเรามองเนี่ยเราต้องมองเข้าไปในส่วนลึกด้วยนะครับปี1995จำได้ใช่ไหมฮะเวียดนามเข้ามา
1: ใช่ค่ะ
0: เวียดนามเป็นคอมมิวนิสต์นะครับ
1: อ๋อค่ะ
0: อาเซียนตั้งขึ้นมาคือไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์
1: ไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์แต่ก็รับเวียดนามเข้ามา
0: เป็น1995เอาเวียดนามเข้ามาเวียดนามก็เป็นคอมมิวนิสต
1: ์ค่ะ
0: ทุกวันนี้ก็ยังเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมอยู่ด้วยกันได้ขนาดว่าทะเลาะกันมาในสงครามเย็นทั้ง20 ปีนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถัดมาใครเข้ามาฮะลาวกับพม่า
1: ลาวกับพม่า
0: เด่นก็ต้องมาด้วยกันนั่นแหละ
1: 1997
0: นะฮะแต่เขมรตกขบวนไปเพราะอะไรฮะ
1: เขามีเขมร4ฝ่ายตอนนั้นนะขัดแย้งกัน
0: เพราะมันแย่งอำนาจกันอยู่ในประเทศอยู่ในบ้านตัวเองใช่ไหมฮะพอมันแย่งอำนาจนะวันนั้นผมยังทำข่าวอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์นักเดินมหาเสียมูฮัมหมัดจริงๆเนี่ยปีนั้นนะฮะ1997เนี่ยมหาเสียมูฮัมหมัดอยากจะสร้างประวัติศาสตร์ส่วนตัวฉันจะต้องเป็นผู้ที่ทำให้เป็นอาเซียนเทนอาเซียนเทนก็คือครบ10ประเทศฮะครบ10ประเทศและทีนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าลันดอนิสกับฮุนเซนแย่งอำนาจกันอยู่ในบ้านมหาเสียมูฮัมหมัดก็เลยไม่ให้เขมรเข้ามาในปีนั้นก็เลยเข้ามาได้แค่2คือลาว
1: กับเมียนมาค่ะ
0: ลาวก็เป็นพรรคคอมมิวนิสต์นะครับเห็นไหมเข้ามาในอาเซียนโดยที่ไม่ต้องแต่งกายอะไรเลยนะมันผิดวัตถุประสงค์ตั้งแต่แรกแล้วมันขัดแย้งกันอยู่ในตรงนั้นจริงไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วพม่าก็เข้ามาผมจำได้วันนั้นผมก็ไปทำข่าวผมก็ถามดร.มหาเสียมูฮัมหมัดนี่แหละบอกว่าแล้วทำไมเขมรตกขบวน
1: ค่ะ
0: มหาเจียเป็นนายก20กว่าปีเนี่ยนะฮะวันนั้นดร.มหาเจียมูฮัมหมัดตอบว่ากัมพูชาไม่เป็นประชาธิปไตย ผมก็เลยถามต่อนะฮะแล้วลาวเป็น
1: แล้วลาวแล้วลาวกับเวียดนามเป็นประชาธิปไตยหรือ
0: แล้วพม่าเป็นไหมนางองซานซูจียังถูกกักบริเวณ
1: แล้วเขาตอบยังไงครับน่าสนจริง
0: ๆมันเป็นเงื่อนไขและเหตุผลพิเศษ
1: ใช่ไหมจริงไหม
0: คือเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีเขาเรียกอะไรล่ะสแตนดาร์ดใดไม่มี
1: นะ
0: มันอยู่ที่ฉันคิดว่าอะไรคือที่ฉันคิดมันก็คือสแตนดาร์ดนะครับพอฉันคิดแบบนี้แล้วนั่นแหละครับไอ้ตัวจุดนี้นะฮะขนาดระดับผู้นำเนี่ยยังคิดอย่างนี้ได้แล้วคนที่เป็นผู้ตามในประเทศแต่ละประเทศเนี่ยแล้วมันจะมีมาตรฐานเดียวกันได้ไหมไม่มีทาง
1: มันไม่มีทางเป็นไปได้เลยล่ะค่ะ
0: นั่นก็เลยเป็นที่มาของซีรีส์นี้นะครับก
1: ็คือดีค่ะอาจารย
0: ์ก็คืออาเซียนในยุคปัจจุบันนะสถานภาพในเวทีสากล
1: ค่ะ
0: แตกรังกันหรือยัง
1: อาจารย์ใช้คำว่าแตกรังเลยเหรอเนี่ย ไม่เป็นหนึ่งเดียวเลยนะอาจารย์ค่ะ
0: มีตัวปัตตานีให้อยู่นะครับก็นี่แหละฮะเป็นซีรีส์ใหม่ที่คุยกันนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนทางความคิดว่าการรวมกลุ่มเพื่อเป็นภูมิภาคนิยมนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันควรที่จะไปได้มากกว่านี
1: ้ค่ะ
0: นะแต่ไม่ใช่แค่คำพูดนะฮะคือมีคอนติเนียล
1: ได้ค่ะอาจารย์ปูพื้นเลยตั้งแต่เริ่มแรกน่าสนใจจริงๆแล้วเรามาติดตามกันในวันพรุ่งนี้นะคะ
0: ค่ะผมสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณ
1: ค่ะเอาละแล้วเราทั้ง3คนก็ต้องลาพร้อมๆกันไปทั้งอาจารย์ทรงฤทธิ์คุณวิรัตศรีพงษ์ดิฉันวีรวรรณวรรุ

0: ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็รักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับและทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับสักครู่หนึ่งรับชมการจัดรายการได้สดๆนะครับตอนนี้สัญญาณภาพมาแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับเช้าวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569นะครับเป็นวันที่เชื่อว่าใครหลายคนอยู่หน้าจอทีวีกำลังรอชมฟุตบอลโลกนะครับคู่หยุดหัวใจต้องบอกอย่างนั้นนะครับระหว่างอาร์เจนตินากับเคปเวิร์ดตอนนี้เป็นช่วงของการต่อเวลาสกอร์เท่าไหร่แล้วนะครับ
0: 2-2ค่ะครึ่งแรกเนี่ยอาร์เจนตินาขึ้นนำไปก่อน1-0จากซูเปอร์สตาร์ของเราเมสซี่ใช่ไหมคะแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยเคปเวิร์ดก็มาตีเสมออีกแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยก็หมดเวลาการแข่งขันไปเสมอกัน
1: และต่อเวลา
0: ใช่ค่ะก็เป็นอาร์เจนตินาขึ้นนำ
1: ครับแล้วเมื่อสักครู่นี้เคปเวิร์ดตีตามตีเสมอได้แล้วเป็น2-2นะครับถ้าหมดการต่อเวลาเนี่ยนะฮะจะมีการยิงลูกโทษกันคราวนี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบแล้วนะครับอยู่ที่หัวใจล้วนๆเลยนะครับก่อนจบรายการก็น่าจะทราบผลได้สำหรับคู่นี้เดี๋ยวรอติดตามนะครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทร์ทองครับพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับแต่ว่าขอดูเรื่องใหญ่ของบ้านเรากันก่อนเลยเมื่อวานนี้นั่นก็คือการตามต่อคดีเด็ก11ขับรถกระบะของครอบครัวนะฮะไปชนพระธุดงค์มรณภาพไป10รูปบาดเจ็บจำนวนมากนี่แหละครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุที่ถูกเด็กวัย11ปีขับรถกระบะพุ่งชนและอาพาธทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ครับขณะที่วานนี้ญาติเข้ารับศพพระสงฆ์10รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุดังกล่าวติดตามรายละเอียดเลยนะครับสำนักพระราชวังแจ้งครับว่าจากเหตุการณ์รถยนต์กระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ขณะกำลังเดินอยู่บนทางหลวงเหตุเกิดบริเวณหลักกิโลเมตรที่6บนทางหลวงสาย2034เส้นทางระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับอำเภอดอนตาลบริเวณบ้านนาเวียงแก่ตำบลนาศีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเบื้องต้นมีพระภิกษุมรณภาพแล้ว10รูปอาพาธอีกหลายรูปตามที่ทราบกันแล้วนั้นนะครับในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุที่อาพาธทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยนะครับสำหรับประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวทุกฉบับเลยนะครับหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ครับเพราะว่าพาดหัวข่าวตัวใหญ่เช้าวันนี้เลยแหละครับแล้วก็มีภาพประกอบด้วยเป็นภาพนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปถวายพระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเด็ก11ขวบขับรถเฉี่ยวชนขณะเดินธุดงค์หน้าตลาดนาศีนวลถนนมุกดาหารดอนตาลตำบลนาศีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารครับณโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีพาดหัวข่าวใหญ่ของเดลินิวส์ครับโปรดเกล้าพระราชทานดอกไม้ตะกร้าถวายพระภิกษุรถชนเจ็บทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์คปภ.ชี้จ่ายเยียวยาผบ.ชี้เด็กป่วยจริงโปรดเกล้าให้ผู้ว่าอุบลรองผู้ว่ามุกดาหารเชิญดอกไม้ตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปถวายพระภิกษุที่บาดเจ็บจากเหตุเด็ก11ขวบขับรถชนทรงรับพระอาพาธไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับพระมรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์คปภ.แจงประกันภัยจ่ายตาย 35,000 แต่หากตำรวจชี้คนขับผิดจริงได้เพิ่ม 500,000 เจ็บ 80,000 โฆษกพม.แจงเด็ก11ขวบขับรถชนพระขึ้นทะเบียนเป็นผู้พิการประเภท7ส่งทีมสหวิชาชีพเข้าดูแลร่วมทีมจิตแพทย์ทั้งครอบครัวแนนรัฐมนตรีช่วยดิจิทัลเยี่ยมให้กำลังใจผู้การมุกดาหารระดมตำรวจบริจาคเลือดช่วยนักร้องลูกทุ่งดังก็ไปรับร่างบิดากลับบ้านเกิดครับ
0: ค่ะซึ่งทางญาติพี่น้องของพระสงฆ์ทั้ง10รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุดังกล่าวนะคะก็ได้เข้ารับศพกลับไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลท่ามกลางความโศกเศร้าส่วนใหญ่จะนำไปทำพิธีที่วัดน้ำขุ่นตำบลตาเก่าอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีค่ะหลายคนยังทำใจไม่ได้นะคะร่ำไห้อย่างหนักค่ะด้วยความเสียใจเช่นแม่และน้าสาวของพระโยธินวรรณศรีอายุ21ปีที่มารอรับศพพระโยธินขึ้นรถไปยังวัดน้ำขุ่นขณะที่ศพของพระสงฆ์รูปอื่นถูกนำส่งไปยังบ้านเกิดตามจังหวัดต่างๆก็คือที่อุบลราชธานี6รูปนครราชสีมา2รูปขอนแก่น1รูปและยะโสธร1รูปค่ะนางสาวบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะก็ได้เข้าเยี่ยมพระสงฆ์ที่ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมุกดาหาร10รูปในจำนวนนี้อาการสาหัส2รูปพร้อมกับเปิดเผยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมีความซับซ้อนสูงข่าวที่ออกไปส่งผลกระทบต่อทุกฝ่ายทุกทางทางกระทรวงก็ได้สั่งการให้เฝ้าตรวจสอบหากพบใครที่เกินเลยจะแจ้งเจ้าของแพลตฟอร์มให้ลบเนื้อหาทันทีแม้เด็กจะมีความผิดแต่พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กยังมีอยู่คนที่เผยแพร่ข้อมูลจนส่งผลกระทบต่อครอบครัวเด็กจะมีความผิดค่ะส่วนประเด็นที่หลายคนตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเด็กเนี่ยขับรถเป็นได้อย่างไรและยังมีการแชร์โพสต์ว่าเห็นเด็กขับรถมาส่งยายที่ตลาดเป็นประจำผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยค่ะก็ได้ลงพื้นที่บริเวณตลาดเทศบาลเมืองมุกดาหารสอบถามกลุ่มพ่อค้าที่ขายของอยู่ใกล้กับคุณยายของเด็กนะคะก็ยืนยันว่ายายขายของที่นี่เนี่ยมา10กว่าปีแล้วไม่เคยเห็นหลานขับรถให้ยายแต่อย่างใดค่ะประเด็นนี้ค่ะก็มีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดเช่นกันนะคะในหลวงทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระเหยื่อปิกอัพ11ขวบสลดมรณภาพพุ่ง10รูปในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าทรงรับเหยื่อรถปิกอัพชนพระธุดงค์ขบวนธรรมยาตราที่มุกดาหารเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นพระภิกษุที่อาพาธทั้งหมดทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพทั้ง10รูปไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยเช่นกันสลดชาวพุทธส่งสุดท้ายขบวนศพพระธุดงค์ที่มรณภาพจากโรงพยาบาลมุกดาหารกลับไปบำเพ็ญกุศลในภูมิลำเนา4จังหวัดอุบลราชธานี101ขอนแก่นและนครราชสีมาค่ะ
1: ส่วนคดีความนะครับเมื่อวานนี้นะครับมีรายงานว่าเด็กผู้ก่อเหตุอายุ11ขวบ6เดือนครึ่งไม่เกิน12ปีครับจะได้รับความคุ้มครองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา73ไม่ต้องรับโทษทางอาญาครับไม่มีการติดคุกหรือว่าส่งสถานพินิจเพื่อลงโทษมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพหลังพนักงานสอบสวนทำสำนวนเสร็จจะต้องส่งตัวเด็กให้ทีมสหวิชาชีพ

0: และเจ้าหน้าที่ตามพรบคุ้มครองเด็กเพื่อนำตัวเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาฟื้นฟูจิตใจแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนื่องจากเด็กเป็นเด็กพิเศษและอยู่ในอาการช็อกส่วนพ่อแม่และผู้ปกครองครับตำรวจจะสืบสวนเชิงลึกว่าผู้ปกครองมีส่วนประมาทเลินเล่อหรือไม่เช่นวางกุญแจรถในที่ที่เด็กหยิบง่ายหรือว่าเคยปล่อยให้เด็กขับรถมาก่อนหากพบว่าเข้าข่ายจะถูกดำเนินคดีตามพรบคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546โทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะครับพาดหัวข่าวจากไทยรัฐครับออทิสติก11ปีคดีชนพระ10ศพสอรอดอาญาสอบแม่เช็คไทม์ไลน์ส่งรับสงตายเจ็บไว้ในพระบรมราชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าทรงรับพระภิกษุที่อาพาธทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพพระมรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนญาติร่ำให้รับศพพระ10รูปกลับไปเป็นกุศลตำรวจเรียกสอบแม่เด็กพิเศษอายุ11ขวบซักไทม์ไลน์เด็กมีอาการช็อกการสอบสวนยังอยู่ในกรอบของสาวิชาชีพขณะที่พม.แจ้งเด็กขึ้นทะเบียนความพิการประเภท7ป่วยออทิสติกต้องดูแลละเอียดอ่อนครับ
1: ส่วนประเด็นเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นนั้นนะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ชลวิทย์เจียนจิตอธิการบดีมศว.พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฤทธิชัยอ่อนมิ่งรองอธิการบดีฝ่ายนิติการและกิจการสภามหาวิทยาลัยในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรได้ร่วมกันแถลงข่าวกรณีทุจริตการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นภายหลังผลการตรวจสอบพบว่ามีพฤติการส่อเอื้อให้เกิดการทุจริตนะคะอธิการบดีมศว.บอกว่าตั้งแต่ที่ทราบข่าวก็รู้สึกตกใจและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากโดยสั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักทดสอบซึ่งเป็นผู้รับงานมาปีนี้เป็นครั้งแรกมอบเอกสารทั้งหมดและแฟลชไดรฟ์ให้กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ตั้งแต่วันแรกส่วนมหาวิทยาลัยก็ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะซึ่งเบื้องต้นนะคะก็พบว่ามีบางประเด็นมีพฤติกรรมส่อไม่สุจริตโดยจะนำข้อสรุปที่ได้ส่งให้ปปช.เพื่อประกอบการพิจารณาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อให้ความจริงปรากฏค่ะทั้งนี้ผลการสอบข้อเท็จจริงพบประเด็นสำคัญหลายส่วนนะคะส่วนที่1เนี่ยก็เป็นการตอบข้อเท็จจริงที่จบแล้วไม่พบการทุจริตส่วนที่2ก็พบความสำคัญที่อาจส่งผลกระทบไปถึงการทุจริตได้ค่ะอธิการบดีมศว.บอกว่าผมขอยืนยันอีกครั้งว่าหากพบคนในมศว.เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตที่ทำให้มหาวิทยาลัยเกิดความเสียหายมหาวิทยาลัยจะไม่ปกป้องคนทำผิดแน่นอนพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความจริงกระจ่างและให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้อย่างถูกต้องค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์มติชนพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะยันสำนักทดสอบไม่เกี่ยวโยงมศว.แจ้งผลสอบพร้อมเทียบคะแนนพิสูจน์อนุทินลั่นไม่ใช่ศึกสีน้ำเงินปลัดจ่อวินัยร้ายแรง5บิ๊กสอถอผอ.พิชิตเบี้ยวนัดยังล่องหนเลขารัฐมนตรีพิพัฒน์ยื่นลาออกอนุทินโต้เถงโกงสอบท้องถิ่นไม่เกี่ยวศึกสีน้ำเงินและการเมืองจากนี้ใครผิดก็ร่วมฟาดเถงเหน็บอนุทินเป็นมท.1หลายสมัยต้องรู้เรื่องสอบทุจริตชี้ไม่จริงใจเชื่อศึกสายสีน้ำเงินหักกันเองมศว.แถลงผลสอบพบพฤติกรรมสอบทุจริตยานคนในไม่มีเอี่ยวแจงยิปมีแฟลตไรฟ์2อันท้าเทียบคะแนนแฉต่อคนนอกขอประกาศผลเองพร้อมส่งผลสอบปปช.ลากคนผิดค่ะ
0: ขยายความที่นายกรัฐมนตรีอธิบายว่าสีน้ำเงินไม่เกี่ยวนี่นะครับเมื่อวานนี้ครับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลกล่าวถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นเกิดจากความขัดแย้งสายสีน้ำเงินพร้อมแนะนำให้ทบทวนมาตรการไม่ให้คนสุจริตได้รับผลกระทบนะครับ นายกบอกว่าเกี่ยวอะไรกับสีน้ำเงินเรื่องนี้เป็นระบบสอบของทางราชการอย่าไปสรุปอะไรอย่างนั้นแล้วตอนนี้มี7หน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการสืบสวนสอบสวนเอาผิดอยู่ไม่ใช่การสืบสวนหาข้อที่จริงแล้วแต่ถึงขั้นตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้กระทำผิดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเอาผิดกับผู้ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเป็นการกระทำผิดกฎหมายว่าอย่างนั้นเถอะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองเลยแม้แต่อย่างน้อยนะครับนายอนุทินบอกว่านี่เป็นเรื่องระบบที่ตนยกเลิกไปแล้ว3ปีแต่ตอนนี้ก็มีการสอบแล้วก็ใช้ TOR ถึงได้ยากเพราะเป็น TOR ใหม่แต่เขาก็อุกอาจเข้าไปแก้ในระบบไฟล์คอมพิวเตอร์คงตื่นประหนกเสียจนทำอะไรก็ได้ทำก่อนเหมือนคนกำลังจะจมน้ำการเข้าไปในคอมพิวเตอร์หรือว่าไฟล์อะไรก็ต้องมีวันเวลาไม่พ้นหรอกและตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของ7หน่วยงานครับที่ตนตั้งขึ้นมาให้มีการลงนามกันเป็น MOU ในการปราบปรามและคิดอยู่แล้วว่ามันต้องเกิดแน่ๆถึงตั้งหน่วยงานเหล่านี้ขึ้นมาทำงานนะครับถามว่าจะทำอย่างไรให้ภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยที่ตอนนี้ประชาชนมองด้านลบกลับมาเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนอีกครั้งนายอนุทินบอกว่าก็ต้องเร่งซึ่งจริงๆวิธีการสอบต้องยึดกฎเกณฑ์การสอบแต่คนที่ทำผิดคงมองเห็นประโยชน์มากกว่าความถูกต้องเมื่อเห็นผลเรื่องของประโยชน์และในอดีตคิดว่าสิ่งที่เคยทำสามารถทำได้แต่จริงๆตัวป้องกันในการสอบล่าสุดตาม TOR แทบจะไม่มีคนกล้าเข้ามาโดยให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒทำซึ่งเขาก็ทำได้อย่างดีสมัยก่อนข้อสอบตรวจกันที่จังหวัดที่สอบแต่ตอนนี้ตรวจสอบส่วนกลางเก็บไว้มิดชิดแน่นหนาแต่ใน TOR เหมือนเขียนการทำลายข้อสอบหรือว่าชีตว่าจะทำลายทุกปีคงหวังว่าจะปิดอะไรได้นะครับซึ่งนายกเชื่อว่าคงจะไม่รอดละครับถ้าเกิดว่าตรวจสอบเชิงลึกคงจะลากตัวคนกระทำผิดมาลงโทษได้นะครับพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ครับทำผิดทุบอย่างเดียวหนูดีดปากเท้งโยงน้ำเงินปลัดมท.ชี้4อธิบดีระทึกอนุทินสวนเท้งโกงสอบท้องถิ่นไม่เกี่ยวศึกสีน้ำเงินการเมืองลั่นไม่ใช่แค่สืบสวนแต่สาวถึงเส้นเงินผู้เกี่ยวข้องย้ำชะลอบรรจุข้าราชการท้องถิ่นแล้วกถไม่ทำตามหึ่มจากนี้พบใครทำผิดทุบอย่างเดียวปลัดมท.บอกกรรมใดใครกรรมมันนะฮะเผย 1-2 วันตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการสถ.มีตั้งแต่ระดับสูงลงมาเล็งให้ออกหลักเจ้าออกจากราชการไว้ก่อนระบุยังมีแก๊งร่วมเอี่ยวอีกอยู่ระหว่างตำรวจสอบอีก10คนครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่

0: เพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมาดูประเด็นเรื่องของแอร์สาวที่ไปขนเฮโรอีนไปออสเตรเลียและถูกจับกลุ่มนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากำชับย้ำล้อมคอกนะครับเพื่อไม่ให้ประเทศไทยเสียหายไปมากกว่านี้นะครับโดยนายกสั่งทบทวนมาตรการสนามบินหลังเกิดกรณีดังกล่าวนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้ออก6มาตรการสกัดกั้นยาเสพติดออกต่างประเทศแล้วล่ะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับวันนี้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงนายกรัฐมนตรีประกาศว่าต้องดำเนินการเรื่องยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติขอให้มั่นใจว่าตนพร้อมสนับสนุนและทำทุกอย่างร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและกำจัดให้หมดไปโดยต้องคิดเรื่องของการปราบปรามการกำจัดที่ต้นตอเชื่อมั่นว่าหัวหน้าส่วนราชการไม่มีนอกไม่มีนายอย่างแน่นอนครับตนไม่รู้สึกว่าเรามีเกลือเป็นหนอนที่ทำให้การแก้ปัญหามีอุปสรรคปัญหายาเสพติดทำให้ความเสียหายเป็นวงกว้างที่สำคัญที่สุดคือความเสียหายในความเป็นประเทศไทยขอให้ทบทวนมาตรการแก้ปัญหาลักลอบขนส่งยาเสพติดในเคสประเทศออสเตรเลียการมีช่องทางพิเศษสำหรับลูกเรือเป็นมาตรฐานสากลทั่วไปหรือไม่เป็นช่องว่างรั่วไหลทำให้ขนยาเสพติดไปได้หรือไม่นะครับที่ประชุมครั้งนี้ครับรับทราบ6มาตรการสกัดกั้นยาเสพติดออกต่างประเทศครับก็ประกอบด้วย1การท่าอากาศยานร่วมกับกรมศุลกากรสตช.จะยกระดับการตรวจสัมภาระและใช้สุนัขเคนายดมกลิ่นการท่าอากาศยานจะตรวจสอบสัมภาระลูกเรืออย่างเข้มข้นงูอาจจะเข้มงวดจริงจังสถาบันการบินพลเรือนการบินไทยและก็สายการบินต่างๆครับจะมีกฎระเบียบที่เข้มงวดลูกเรือที่รับหิ้วจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้กรมศุลกากรยกร่างคำสั่งสำนักนายกจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของผู้โดยสารเพื่อยกระดับแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศสถาบันการบินพลเรือนจะยกระดับตรวจสอบสัมภาระผู้โดยสารและลูกเรือและก็สุดท้ายครับให้เชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างกรมศุลกากรท่าอากาศยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพไทยโพสต์พาดหัวข่าวครับลั่นแก้ไม่ได้ศักดิ์ศรีไทยไม่เหลือนายกลั่นกำจัดขบวนการยาเสพติดตั้งแต่ต้นทางโหวตทำให้ได้ศักดิ์ศรีไทยไม่เหลือรัฐบาลยกระดับความปลอดภัยสนามบินปปส.ขอศาลออกไปจับ2ผัวเมียจังหวัดเลยขยายผลขบวนการยัดไส้เฮโรอีนส่งนอกเผยตัวการใหญ่อยู่ฝั่งเพื่อนบ้าน2รายครับ
3: ทางด้านของนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.และในฐานะโฆษกปปส.นะคะก็ออกมายอมรับนะคะว่ามีแอร์โฮสเตสเนี่ยอีกคนอื่นอีกนะคะที่เข้าไปเกี่ยวข้องจริงค่ะโดยเชื่อมโยงกับแอร์โฮสเตสที่ถูกจับกุมเมื่อวันที่27มีนาคมที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเป็นขบวนการเดียวกันหรือไม่นอกจากนี้จากการเปิดปฏิบัติการในพื้นที่รางน้ำเมื่อวานที่ผ่านมายังพบแอร์โฮสเตสอีก1คนเข้าไปเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างหาความเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายของแอร์มีนาหรือไม่หลังพบเส้นทางการโอนเงินกลับไปยังเครือข่ายเฮโรอีนค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะเค้นอีก2แอร์สาวรับหิ้วยาโยงคดีมีนาหรือไม่สอบบี้ผัวเมียเชียงคานต้นทางส่งพัสดุเข้ากรุงเจอตัวแล้วคนขับเก๋งรับส่งหนุ่มฮู้ดน้ำเงินอนุทินสั่งเข้มสนามบินเลขาปปส.เผยคนเกี่ยวข้องเพียบเคสแอร์สาวบินไทยขนยาเสพติดชี้มีขาใหญ่2คนอยู่ฝั่งเพื่อนบ้านคุมส่งยาไปออสเตรเลียและไต้หวันตำรวจคุมตัวคนขับรถส่งพัสดุถึงแอร์มีนาสอบรับขับส่งจริงอ้างรับงานนอกแอปได้ค่าจ้าง 1,600 บาทแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การหลังพบวันเดียวกันส่งพัสดุ2จุดโชคดีจุดแรกผู้รับส่งพัสดุคืนเร่งแกะรอยคนขับรถและชายเสื้อฮู้ดล่าตัวขบวนการใหญ่นายกระดมทุกหน่วยงานทั่วประเทศขันน็อตแค่มาตรการเร่งด่วนสกัดขบวนการลักลอบขนยาเสพติดเข้าออสเตรเลียขอให้มั่นใจเป็นนายกคนแรก คุมปปส.เองใช้ Zero Trust สุนัขเคนายตรวจยาเสพติดยกระดับความปลอดภัยสนามบินค่ะ
2: ขยายความนะครับเรื่องของการจับชายที่นำยาเสพติดไปส่งให้กับแอร์มีนานะครับเมื่อวานนี้ครับตำรวจจับชายใส่ฮูดขับรถส่งยาให้กับแอร์มีนาที่คอนโดย่านบางนาเมื่อ22มิถุนายนครับเป็นชายอายุ59ปีชาวอยุธยาประวัติเนี่ยเคยติดคุก20ปีนะครับจริงๆเนี่ยศาลพิพากษาลงโทษจำคุกตลอดชีวิตแต่ว่าติดจริง20ปีในคดีขนยาบ้า10,000 เม็ดจากเชียงรายเข้ากรุงเทพเมื่อปี40รับสารภาพนะครับว่ารับจ้างจากชายลักษณะต่างด้าวที่นั่งมาด้วยกันยืนยันว่าไปคอนโดที่แอร์มีนาพักอยู่เป็นครั้งแรกส่วนรถโตโยต้าพาหนะส่งยาพบว่าจอดอยู่ที่อู่แห่งหนึ่งในอยุธยาครับเจ้าหน้าที่ได้ตามยึดมาแล้วเพื่อตรวจเก็บหลักฐานขยายผลต่อไปจากการสืบสวนพบว่ากลุ่มคนร้ายโอนค่าหิ้วให้กับแอร์มีนาเป็นเงินแค่ 3,400 บาทแบ่งจ่ายเป็นค่ามัดจำ 1,700 บาทและอีก 1,700 บาทโอนให้วันที่แอร์มีนาขึ้นเครื่องนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลข้อมูลหลายส่วนยังเปิดเผยไม่ได้ครับเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองลงมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเค้นคนขับเก๋งขยายปมผงขาวมีนาซัดผู้ว่าจ้างนั่งมาด้วยยกระดับสกัดยานรกเข้มสัมภาระลูกเรือรวบคนขับเก๋งหิ้วพัสดุส่งคอนโดแอร์มีนาแล้วบิ๊กจ๋อระดมทีมสืบสวนล็อกตัวพร้อมยึดรถเก๋งได้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ระหว่างขยายผลเครือข่ายตรวจสอบประวัติพบเคยถูกจับกุมลักลอบนำยาบ้า10,000 เม็ดจากเชียงรายเข้ากรุงเทพศาลสั่งจำคุกตลอดชีวิตแต่ได้รับโทษติดคุกเพียง20ปีเผยคดีนี้เป็นขบวนการขนาดใหญ่ระดับสากลและแบ่งหน้าที่กันทำอย่างเป็นระบบพบตัวการใหญ่อยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน2รายรับผิดชอบส่งยาไปออสเตรเลียและไต้หวันย้ำไทยเป็นเพียงทางผ่านส่วน2ผัวเมียไทยและลาวที่เป็นคนส่งพัสดุจากจังหวัดเลยเจ้าหน้าที่ปปส.เค้นสอบยังไม่ชัดส่งพัสดุให้มีนาหรือไม่ขณะที่ผัวปัดเมียไม่เกี่ยวจ่อออกหมายจับเชื่อผัวพันแก๊งยาที่ชื่อ IP Addressและ Facebook Lost อยู่นอกประเทศไทยอนุทินลั่นจะใช้สถานะนายกลุยแก้ปัญหายาเสพติดครับ 7:53 นเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: จิตมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะยังอยู่ที่ประเด็นเรื่องของยาเสพติดค่ะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะโปแลนด์เยอรมนียึดกัญชาเกือบ 1.2 ตันซุกตู้คอนเทนเนอร์อิฐส่งตรงจากไทยกองกำลังพิทักษ์ชายแดนโปแลนด์ส่วนที่กำลังร่วมกับทางการเยอรมนีและหน่วยงานความมั่นคงยุโรปเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายลักลอบค้ายาเสพติดข้ามทวีปบุกยึดกัญชาล็อตมหึมาน้ำหนักเกือบ 1.2 ตันมูลค่าตลาดมืดกว่า425ล้านบาทโดยซุกซ่อนมาในตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งอิฐต้นทางจากประเทศไทยผ่านท่าเรือฮัมบูร์กในเยอรมนีก่อนรวบผู้ต้องสงสัยได้8รายค่ะ
2: เช่นเดียวกับที่อินโดนีเซียครับจับช่อกัญชาอ้างต้นทางมาจากประเทศไทยน้ำหนักถึง 3.37 ตันครับแล้วก็รวบคนเดินของทั้งหมด12รายพาดหัวข่าวอยู่ใน Daily News ครับโชว์อีกยึดกัญชาไทยส่งขายเยอรมนีราคาตลาดมืด440ล้านศาลสั่งขัง8ผู้ต้องหาไทยเฉาโชว์กองกำลังทักชายแดนโปแลนด์ศุลกากรและก็เจ้าหน้าที่เยอรมันทลายเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติเชื่อมโยงระหว่างเอเชียยุโรปยึดกัญชาน้ำหนัก 1.2 ตันซุกซ่อนในตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งประเภทก้อนอิฐมูลค่าในตลาดมืดพุ่ง440ล้านบาทเผยเส้นทางขนส่งจากไทยผ่านท่าเรือไปยังท่าเรือฮัมบวกทางตอนเหนือของเยอรมนีก่อนกระจายสินค้าในโปแลนด์ขณะที่อินโดนีเซียนะครับก็ยึดช่อดอกกัญชาอ้างต้นทางมาจากประเทศไทยน้ำหนักสูงถึง 3.37 ตันรวบคนเดินของ12รายด้วยกันครับ
1: จับปลัดอำเภอรีดเงินค่าโอนปืนค่ะเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะผู้เสียหายเข้าร้องปปท.รวบคาที่ทำงานสระบุรีปปช.และปปท.รวมถึงตำรวจบุกรวบปลัดอำเภอพระพุทธบาทคาห้องทำงานที่ทำการอำเภอคดีถูกกล่าวหาเรียกรับ 10,000 บาทแลกออกใบอนุญาตปืนทั้งที่ค่าธรรมเนียมแค่ฉบับละ5บาทผู้ว่าสระบุรีสนองนโยบายนายกเซ็นเชือดสั่งออกราชการทันทีอ้างเสื่อมเสียระบบราชการแต่ให้สิทธิ์โต้แย้งโดยยื่นร้องทุกปลัดมท.ภายใน30วันค่ะ
2: ส่วนปปช.เมื่อวานนี้นะครับก็มีการชี้มูลความผิดอดีตผู้อำนวยการสำนักพุทธนะครับในการทุจริตเงินทอนวัดนะครับเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในเดลินิวส์วันนี้นะครับฟันอาญาวินัยอดีตผอ.พศ.หรือว่าสำนักพุทธปปช.ชี้ความผิดงบ8ล้านวัดไทยเดนมาร์กและอินเดียปปช.ชี้มูลความผิดอาญาและวินัยร้ายแรงอดีตผู้อำนวยการสำนักพุทธพร้อมพวกรวม4รายจัดสรรงบพศ.8ล้านอุดหนุนวัดไทยในเดนมาร์กและอินเดียมิชอบด้วยกฎหมายเตรียมส่งอัยการสูงสุดยื่นฟ้องศาลจี้สำนักพุทธเรียกเงินคืนแผ่นดินด้านนายกอนุทินดันโครงการน้ำแสนล้านแก้ท่วมอยุธยาเดินหน้าแผนบริหารจัดการน้ำฟลัดเวย์อยุธยาย้ำความคุ้มทุนต้องไม่ต้องจ่ายเยียวยาชาวบ้านปีละ 40,000 ล้านก็รวมถึงภารกิจของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ไปด้วยเลยนะครับซึ่งเดลินิวเองนะก็มีภาพนะครับเป็นหนุ่มรถไถครับเป็นภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสวมวิญญาณไอ้หนุ่มรถไถขับโชว์ครับระหว่างเป็นประธานเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่อำเภอบางบานพระนครศรีอยุธยาโดยเตรียมผลักดันงบประมาณแสนล้านเดินหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากให้แล้วเสร็จโดยเร็วยันคุ้มค่ามากกว่าเยียวยาปีละเป็นหมื่นล้านบาทจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่อยุธยาครับ
1: ติดตามผลฟุตบอลโลกนะคะมีการแข่งขันรอบ32ทีมสุดท้ายคืนนี้กัน3คู่ค่ะซึ่งคู่แรกเนี่ยก็แข่งกันไปตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งแล้วนะคะเป็นออสเตรเลียพบกับอียิปต์นะคะคู่นี้ค่ะก็เป็นซาลานะคะสวมวิญญาณผู้นำทัพอียิปต์สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เขาทะลุเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกได้สำเร็จค่ะหลังจากดวลจุดโทษชนะออสเตรเลีย4ประตูต่อ2นะคะซึ่งก็เสมอในเวลา120นาที1ประตูต่อ1ค่ะส่วนคู่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะก็คืออาร์เจนตินากับแคปเวิร์ดที่เราพูดกันไปนะคะก็เป็นอาร์เจนค่ะ
2: ในช่วงต่อเวลาสามารถ ซัดประตูเคเวิร์ดได้นะฮะก็ชนะไป3ประตูต่อ2ทะลุเข้ารอบนะฮะเคเวิร์ดแหมไม่สามารถสร้างประวัติศาสตร์ได้นะครับแต่ว่ามาถึงรอบนี้ได้ก็ถือว่าเก่งจริงๆนะครับ
1: ค่ะก็เป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เช่นกันนะคะส่วนอีกคู่นึงนะคะช่วง 8:30 นเช้านี้จะเป็นโคลอมเบียพบกับกานาค่ะ
2: รอติดตามชมนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับสำหรับ9ทันข่าวครับคุณศาสิธรสั่งสมทนะและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสืบจังหวัดเชียงรายยิงปะทะสกัดยาไอซ์500กิโลกรัมด้านแม่จันยึดไอซ์ซุกซ่อนกล่องพัสดุตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายร่วมกับตำรวจสภ.เวียงเชียงรุ้งร่วมกันตรวจสอบรถกระบะ4ประตูสีดำทะเบียนจังหวัดเชียงรายพร้อมของกลางยาเสพติดประเภทไอซ์14กระสอบประมาณ500กิโลกรัมที่ซุกซ่อนอยู่ภายในรถหลังจากเมื่อเวลาประมาณ1นาฬิกาของวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาชุดสืบสวนปราบปรามขยายผลยาเสพติดรายสำคัญกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายได้สืบทราบว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่แนวชายแดนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเข้าสู่พื้นที่ตอนในโดยผ่านพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งใช้เส้นทางสาธารณะลานปงเคียนตำบลดงมหาวันอำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นรถยนต์จำนวน2คันวิ่งตามกันมาอย่างมีพิรุธเข้าเส้นทางหลบเลี่ยงเข้าสู่เขตอำเภอเวียงเชียงรุ้งจึงได้ทำการสกัดและจับกุมระหว่างเข้าจับกุมคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจำนวนหลายนัดเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการยิงตอบโต้ประมาณ5นาทีโดยคนร้ายสามารถหลบหนีไปได้1คนและคนร้ายอีก1คนได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานกู้ชีพเพื่อนำตัวคนร้ายส่งโรงพยาบาลหลังจากการปะทะเจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการตรวจสอบภายในรถยนต์พบยาเสพติดประเภทไอซ์14กระสอบประมาณ500กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ภายในรถอีกรายเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่จันตรวจยึดยาในพื้นที่หมู่19ตำบลสีค้ำอำเภอแม่จันจึงไปตรวจสอบพบนางมีซูแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านจึงทำการตรวจค้น

0: พบกล่องกระดาษสีน้ำตาลวางอยู่ริมฝาบ้านด้านนอกของตัวบ้านเมื่อเปิดพิสูจน์ดูพบบรรจุไอซ์ในถุงใบชาน้ำหนักประมาณ10กิโลกรัมเมื่อตรวจในห้องนอนพบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนจากการสอบสวนทราบว่าของกลางเป็นของนายอาจืออายุ38ปีซึ่งเป็นลูกชายของนางมีชูแต่ได้หลบหนีออกจากบ้านไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปถึงเจ้าหน้าที่จึงได้ยึดทั้งหมดไว้เป็นของกลางและออกติดตามตัวหานายอาจือตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: เสียงเพ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ทั้งที่เพื่อรถทั้งร้อยเพื่อคุณ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 9:00 น
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
3: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง

0: ข้ามาสู่พุ่มพวงแฟมิลี่นะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วคุยกับณองค์ตรึงงานทับกระดานอย่างออกรถออกชาติก็ได้ฟังเพลงกันเยอะแยะเลยนะครับเฝ้ารักเฝ้ารอลุ่งสุริยาที่จบไปนะครับสาวด่านช้างคัทริยามลสี
1: ค่ะมลสี
0: แล้วก็ผู้ชายท้ายบัญชี
1: ค่ะ
0: พุ่มพวงดวงจันทร
1: ์ค่ะเราก็จะทุกช่วงเหมือนเดิมพี่เพิ่งก็จะได้ฟังทุกช่วงเหมือนเดิมนะคะใครอยากฟังเพลงอะไรก็ทักทายกันเข้ามานะคะไม่รู้ว่าตอนนี้ทุกคนเห็นฟ้าสว่างหรือยัง
0: นั่นสินะเราอยู่ในห้องส่งไม่รู้ว่าข้างนอกยังตกอยู่หรือว่าเริ่มเห็นแดดกันแล้วเหนื่อยใจ
1: เหนื่อยใจแต่ก็ต้องสู้กันต่อไปนะฮะเพราะว่าชีวิตคนเราก็ต้องดำรงด้วยกันเขาเรียกกินนอน
0: กินขี้พี่นอนพูดตกพูดเป็นเลย
1: อะไรมีมารยาทนิดหนึ่งต้นเดือน
0: ต้นเดือนใช่ไหม
1: ต้นเดือนนะมันก็ต้องเป็นแบบระบบของคำว่ามนุษย์นะนะ
0: ของจริงก็คือของจริงนะครับของจริงจะอยู่ไปนานถ้าของไม่จริงเดี๋ยวก็ร่วงไปเองนะครับ
1: ก็ตอนนี้รู้สึกว่าเมื่อวานไปทำงานก็พอเห็นข่าวแล้วก็หดหู่อยู่นะเรื่องที่แบบว่าน้องอายุ11ขับรถอะไรเป็นอะไรที่บอกจริงๆก็ต้องบอกว่าต้องเตือนลูกหลานนะคะอย่าใช้ความขนองโดยเอาชีวิตคนอื่นเข้ามาเสี่ยงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย
0: เขาบอกเขาเป็นออทิสติก
1: ก็
0: จริงหรือเปล่ายังไม่รู
1: ้ไม่เป็นไม่หรอแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่า
0: แต่ว่าขับรถข้างหน้าคงเป็นไปไม่ได
1: ้
0: ถ้าขับรถไม่เป็นก็เป็นไปไม่ได้เขาบอกเกียร์กระปุกมันต้องมีเหยียบคลัชเหย
1: ีย
0: บอ
1: ะไรใช่
0: ไหมถ้าเหยียบไม่เป็นมันก็ดับปึ๊กๆไม่ไปอยู่แล้วเน
1: า
0: ะ
1: คือต้องบอกว่าความจริงเนี่ยบางทีอาจจะถามแต่พ่อแม่ไม่ได้หรอกต้องถามใครหรือเปล่าข้างบ้าน
0: ใช่เขาจะรู้ดี
1: ถามคนข้างบ้านอะไรเงี้ยถามป้าข้างบ้านอะไร
0: พ่อแม่เขาต้องปกป้องลูกนะเป็นครั้งแรกขโมยกุญแจไปอะไรใช่ไหม
1: ประมาณนั้น
0: โอ้เป็นอะไรที่
1: คือคนข้างบ้านน่ะตอบได้ฉะฉานแน่นอนนะคะความจริงก็คือความจริงอันนี้เขาจะเล่าให้ฟังหรือว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่ถามว่าเด็กการขับรถอย่างเงี้ยเป็นอยู่แล้ว
0: เศร้ามากเศร้าจริง
1: ๆแต่ถามว่าก็มันก็คือกรรมร่วมกันนะเนาะพูดถึงเนี้ยท่านเองก็นะมรณะอยู่ในแบบพระเหลืองอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่ามันก็ไม่ควรจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่า
0: ลูก
1: 12ค่ะ12เสีย12แล้วตอนนี้ก็แบบบาดเจ็บอีกหลายเลยอุ้ง
0: เดินเรียงหน้ากระดานเรือเดินทุดงเดิน
1: ก็เพิ่งจะออกจากวัดมาแบบเพิ่งจะฉันเพลตอน11โมงเอง
0: กลางวัน
1: กลางวันนะคะคือเด็กออกมาแบบมันพี่เข้าใจมันใบไม้ที่เราตัดมาปรึดอะไรอย่างเงี้ย
0: ปรึดใช่ปรึดเลยเนี่ยพุ่งเข้าไปอย่างนี้เลยนะ
1: คือต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบองค์แรกๆเห็นเหตุการณ์อยู่แล้วก็โดดสามารถโดดหลบได้แต่หลังๆเนี่ยคือทุกองค์เดินระหว่างที่เดินไม่ได้มองหน้าอยู่แล้วก้มหน้าเดิน
0: ใช่ใช่ใช่
1: เดินก้มหน้าม
0: องไม่เกิน3ฟุตหรือ5ฟุตแบบประมาณนี้นะ
1: คือต้องเดินก้มอยู่แล้วจะถามว่าก้มมาก็ไม่ได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยฮะถึงได้บอกว่าเนาะแล้วเด็กดูก็แบบมันเหมือนกับแบบทุกอย่างมันต้องฝังจิตฝังใจไม่ต้องเป็นต้องคนขับหรอกถามว่าคนที่อยู่ละแวกนั้นนะมันจะเห็นภาพหมดอะชาวบ้านแถวนั้นและต่างจังหวัดเป็นอะไรที่โจดขานมาก
0: เศร้ามาก
1: เห็นแล้วบอกว่าแต่ก็ดีตรงที่ว่าสังคมปัจจุบันเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบกระแสโซเชียลมันจะแรงก็จะขุดกันได้ว่าเกิดอะไรขึ้นถึงได้บอกว่าการเป็นพ่อเป็นแม่คนนึงฮะยังไงก็ดูแลลูกหลานด้วยอย่าใช้ความขนอง
0: สิกฎหมายเขาเอาผิดกับพ่อแม่นะ
1: หรอ
0: เอาผิดกับพ่อแม่ถ้าว่าเด็กเป็นเยาวชนอยู่แล้วก็ทำเรื่องแบบนี้ร้ายแรงแบบนี้รู้สึกกฎหมายเขามีว่าพ่อแม่ต้องรับผิดชอบ
1: แล้วเด็กติดไหมไม่ติด
0: ไม่พ่อแม่อายุไม่เกิน13แล้วก็เป็นเยาวชนแล้วก็เป็นโรคทางสมองเนี่ยยิ่งไม่ผิดเลยก็เข้าอย่างมากก็เข้าลงบ้านเมตตาไปควบคุมประพฤติอย่างเงี้ยรักษาไปแต่พ่อแม่ต้องรับผิดชอบ
1: โอ้โหแล้วจะรับผิดชอบยังไง
0: ก็นั่นน่ะสิ
1: จะบอกว่ามีประกันมีพรบหรือมีอะไรก็ตามมันก็ไม่น่าจะ
0: เดี๋ยวก็ยกไม่ถึงพรบก็ไม่คุ้มครอง
1: ใบขับขี่ก็ไม่มีอะไรเงี้ย

0: คือทุกอย่างแบบว่าศูนย์เปล่าตีจากศูนย์เลยดีกว่านะเพราะว่ามองเหตุการณ์ต่างๆไม่น่าจะเป็นไปได้อ่ะคือสงสารและสงสารแต่ละสิ่งที่ต้องรับผิดชอบนะฮะแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบบางทีเกิดจากความรู้สึกเด็กเกิดจากเกมก็ได้นะพี
1: ่เป็นไปได้เป็นไปได้เลย
0: เกิดจากเกมก็ได้นะเกม
1: ในรถนะปื๊ดมันชนปื๊ดโอ้โหมันเป็นไปได้เป็นไปได้
0: เกิดจากเกมก็ได้อันนี้มันทำให้เด็กแบบคึกขนองได้มีความรู้สึกลองดูสิของจริงมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าจะถามว่าความเป็นจริงอ่ะมันจะค้านตรงที่ว่าโอเคเกมมันก็มันส่วนหนึ่งใช่ไหมที่จะเป็นไปได้แต่ถามว่าเกียร์กระปุกอ่ะมันเป็นเกียร์ธรรมดายังไงก็บอกคุณต้องเหยียบคลาสอ
1: ่
0: ะเหยียบคลาสใส่เกียร์อะไรเงี้ยอันนี้เด็กก็ต้องมีพื้นฐานอยู่แล้วต้องเป็น
1: คงไม่ใช่ครั้งแรกแน่นอน
0: ไม่ใช่ไม่ใช่หนูก็มองว่าไม่ใช่เพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าเด็กไม่ได้ลากเกียร์เดียวเราวิ่งต้องหลายสิบโล
1: ใช่
0: อันนี้ไปผมมาไวมาเด็กแบบขับหลายสิบโลนี่ไม่ใช่ละก็ต้องแสดงความเสียใจต่อครอบครัวทุกครอบครัวด้วยกันนะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เพราะต้องฟังเพลงกันเยอะเลยนะแล้วก็แฟนคลับครับทักทายกันเข้ามานะครับว่าเป็นยังไงบ้างฝนหายตกหรือยังวันนี้มีแผนการแผนจะไปเที่ยวที่ไหนดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็ขับรถขับลา
0: ระวังถนนลื่นนะฮะตอนนี้เพราะว่าฝนตกอย่างเงี้ยรถลานี่
1: อะไรนะขี้ดินอะที่เปียกๆที่ตกใหม่ๆอะโคลน
0: มันเยอะ
1: มันก็ติดกับล้อติดแล้วถ้าฝนไม่ตกไม่เยอะนะมันก็ลื่น
0: แล้วยิ่งแบบว่ายางรถคนไหนที่มันสึกๆอยู่แล้วมันจะถลายอะไรเงี้ยเบรกไม่ค่อยอยู
1: ่หวังแบบไว้ละเกิดหวังน้อยละเกิดยางล้นแอร์ล้นอีกเมื่อไหร่จะเปลี่ยนจริงๆนะแล้วก็ห่วงลูกห่วงหลานแล้วอะเนาะ
0: ใช่
1: ดูแลเรื่องรถน้ำมันเครื่องเบรกให้ดีขับรถดีแล้วบางทีลื่นปื๊ดไปเงี้ย
0: เราไม่ประมาทแต่คนอื่นอาจจะประมาทนะฮะและอย่างรถลาเนี่ยเราดูสุขภาพของรถให้มันแข็งแรงเพราะว่ายังไงก็ดีกว่าเดิน
1: แน่นอน
0: ใช่ไหมเราก็ต้องดูแลเขาด้วยไม่ใช่ให้เขาดูแลเราอย่างเดียวนะคะความปลอดภัยก็ทุกอย่างก็อย่างที่บอกว่าต้องดูแลซึ่งกันและกันนะคะมาฟังเพลงกันต่อดีกว่าค่ะ
1: เชิญครับอีกสักชุดหนึ่งครับ

0: สี่กษัตริย์เดินดงสีไพรจะแท้แท้
1: ใช่ค่ะ
0: เลือกเสียนึกว่าลูกนายกทศพล
1: ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่น้องผักบุ้งอันนี้พี่สีไพก็เป็น
0: บุ้งก็สัตแนวนี้ใช่ไหม
1: แนวนี้ค่ะเขาก็ไปทั้งสองแนวก็คือทั้งมีแหล่ทำขวัญนาคด้วยแล้วก็ออกแนวลูกทุ่งด้วย
0: เด็กเก่งคนนี้เก่งนะ
1: เก่งเก่งก็เลือดพ่อเลือดแม่ศิลปินเต็มตัว
0: แล้วก็ทศพลหิมพาน
1: ค่ะอะไรอ่ะ
0: นาคสั่งสีกานาคจอยมันนาคสั่งสีกา
1: ใส่ตา
0: แล้วเพื่อมีแว่นมาแต่ไม่ใส่เลยนี่จะต้องอย่างเงี้ย
1: แล้วบอกไม่แก
0: ่ยุ้ยญาติเยอะสาวสันกำแพง
1: สาวสันกำแพง
0: สิยุทธ์สุดยอดแล้วก็ลาวงการไปแล้วไปไหว้แม่พึ่งบอกหนูมากราบลาใช่ไหมไม่ร้องเพลง
1: คือยุ้ยเขาก็อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยฮะกับครอบครัวแล้วก็ทำอาชีพของเขาตรงนั้นไปทำคอนเทนต์บ้างอะไรบ้างก็อยู่ได้ถามว่าอยู่ได้ไม่อยู่ได้แต่บางทีคนเรามันมีความสุขในการที่แบบอยากใช้ชีวิตแบบบั้นปลายแล้วไงอ
0: ยากกินก็กินไม่สนใจเลย
1: คือก่อนนั้นแบบต้องมานั่งรถคือการเป็นศิลปินน่ะทุกคนต้องดูแลตัวเอง
0: ใช่ไหม
1: อันนู้นก็ไม่ได้อันนี้มากก็ไม่ได้อันนี้อันเนี้ยคือความสุขมันแบบเราต้องตัดความสุขของเราออกประมาณ 50%
0: เชื่อเลยนะทุกวันนี้องค์กินต้องคิดเหมือนกันใช่ไหม
1: คิด
0: ถ้ากินตามปากนี่มันก็จะอ้วนเลยใช่ไหม
1: หนูลงมา8กิโลพี
0: ่
1: 1 ปีนะกว่าหนูจะลงได
0: ้โอ้โหเยี่ยมเยี่ยม
1: ทุกวันนี้แบบว่ายังประคองในการที่จะทำอะไรก็คือมันยังแบบนึกถึงนางแบบอะมันเป็นอยู่พี่เขา
0: จะอยากกินไม่อยากกินนะอ
1: ยากกินนะแต่ว่าแบบคำหนึ่งก็ยังดีสองคำดูมันทรมานอ
0: ่
1: ะจริงแต่อย่างยุ้ยก็บอกว่าพี่หนูไม่มีอะไรต้องคิดแล้วทุกวันนี้หนูมีความรู้สึกว่าบ้านปลายหนูแล้วลูกผัวหนูอยู่ตรงนี้แล้วทุกอย่างก็ดูแลแม่แล้วอยู่ต่างจังหวัดหนูมีความสุขมากมันมีความสุขแล้วตอนนี้หนูอยากกินหนูก็เต็มที่เลย
0: มันไม่ใช่บ้านปลายหรอกขนาดนี้ก็ยังไปอีกยาวนานแต่ว่ากินแบบนี้มันก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยใช่ไหมให้อ้วนแบบนี้เดี๋ยวโรคภัย
1: ไข้เสียงยุ้ยเขาเริ่มไม่ได้เลย
0: เสียง
1: เริ่มไม่ไหว
0: ครับ
1: เขาบอกหนูร้องแล้วหนูเหนื่อยแล้วก็เสียงไม่ค่อยออก
0: ไม่เหมือนเดิม
1: เสียงไม่เหมือนเดิมเขาก็เลยบอกว่าหนูก็คงจะได้แค่แบบนิดนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดออกเป็นงานเป็นการอย่างเงี้ยหนูคงไม่ถนัดก็บอกเข้าใจเข้าใจก็มีทักทายกันบ้างทักทายกันก็ยังบอกว่าคนเราก็อย่างเงี้ยมันปลายชีวิตถึงได้บอกว่าการเป็นศิลปินหรือเป็นอะไรก็ตามที่แบบกลุ่มอินโฟหรือปัจจุบันที่เราแบบเราทำงานหาเงินง่ายๆอย่างเงี้ยเก็บไว้นะคะอย่าใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายเราคิดว่าเดี๋ยวก็หาได
0: ้เด็กวัยรุ่นที่มันหาเงินเก่งมากนะสมัยนี้นะ
1: ทุกวันนี้ทุกแพลตฟอร์มเนี่ยต้องบอกว่าเด็กรุ่นใหม่เก่งมากเก่งเยอะและอีกอย่างนึงหาเงินกันเก่งหาเงินกันไวแต่ก็อีกแหละถ้าคิดไม่ได้คิดไม่เป็นก็ทุกอย่างก็ไปไว
0: ความแน่นอนคือความไม่แน่นอน
1: ถูกต้องค่ะ
0: อีกอย่างหนึ่งก็มีข่าวอยู่เนืองๆโอ้ยหาเงินจากขายสินค้านู่นนี่เยอะแยะไปหมดตอนนี้ไม่มีเลย ก็เห็นข่าวประจำ
1: ใช่แล้วว่าผลสุดท้ายก็มานั่งแบบว่าชีวิตมันย่ำแย่และตกอับอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะมานั่งด่าเอาอย่างเฟื่องฟูคุณโชว์หน้าดูแต่เวลาที่คุณไม่มีคุณก็มาโชว์ทำไมโชว์ความจนให้คนอื่นเห็น
0: ใช่ใช่
1: ถ้าถามว่าคือบางทีคนเราเนี่ยเขาเรียกลืมแสงตัวเองไงแสงตัวเองที่แบบว่ายามเฉิดฉายก็ใส่ซะเต็มที่เลยแต่บางทีไม่มีแสงขึ้นมาเนี่ยผลสุดท้ายเป็นไงก็มานั่งแบบบอกให้คนอื่นรู้ว่าฉันไม่มีแสงคนอื่นก็จะสมน้ำหน้า
0: ใช่ไม่ใช่สงสารเน
1: า
0: ะ
1: ก็จะสมน้ำหน้า
0: ตอนมีนี่โอ้โหนั่นละเกินอะไรเงี้ย
1: ค่ะถึงได้บอกว่าพยายามเก็บนะทุกวันนี้ใครจะมาคิดว่าทุกวันนี้ทองเราจะขึ้นมากับตอนแรกเก็บ
0: 80,000 กว่า
1: แล้วทุกวันนี้มันเหลือ60,000 กว่า
0: ใช่
1: มันสมัยก่อนเราเริ่มต้นเมื่อก่อนหนูจำได้เด็กๆหนูซื้อทองหนูซื้อแค่ 4,000
0: ใช่
1: สมัยนั้นหนูจำได้หนูซื้อทองเส้นแรกอ
0: ่
1: ะบาท 4,000 กว่ามาถึงทุกวันเนี้ย
0: 6,000 อะไรเงี้ย
1: มันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกมันอาจจะขึ้นสุดก็ได้แล้ววันนึงก็อาจจะลงไปอีกอะไรอย่างเงี้ยจะถามว่าถ้าเราเก็บเป็นทรัพย์สินมันก็ดีบางคนบอกแล้วจะเอาเงินไหนเก็บอ่ะเงินกินเนี่ยแทบจะไม่มีอันนี้ก็เข้าใจจะถามว่าคือคนเขาบอกว่ามันเป็นเทคนิคนะพี่ที่เขาบอกว่าคนเราเวลามีเงินใช่ไหมอย่าเก็บเงินไว้ในตัวให้เป็นทรัพย์สินซื้อนู่นซื้อนี่อะไรที่มันเป็นสิ่งของได้ดีที่สุด
0: ถูกต้อง
1: เพราะถ้าเกิดเป็นเงินเนี่ย มันใช้ง่ายจริงๆนะ
0: ร้อนมันร้อนจริงมันก็ใช้นึกเฮ้ยมีเงินอยู่ว่านึกจากอยากจะได้นึกจากจะซื้ออะไรมันก็ง่าย
1: ความอยากอะความอยากมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะฮะก็คืออยากได้นั่นอยากได้นี
0: ่เครดิตอีกอย่างนะรูดนี่มันไม่รู้เนี่ยรูดพอสิ้นเดือนที่โอ้โหรวมแล้วมันเยอะนะ
1: ค่ะ
0: ผมใช้ไหมบัตร
1: หนูมีบัตรเครดิตอยู่ใบเดียวมันมีธนาคารอื่นให้หนูทำเยอะแยะหนูไม่เคยทำเลยหนูบอกว่าเพราะสมัยก่อนหนูจำได้ว่ายามที่หนูไม่มีเนี่ยเมื่อก่อนหนูผ่อนบัตรอีออนนั่นหน
0: ู
1: ม
0: ี
1: หน
0: ู
1: ม
0: ีเห็นไหม
1: หนูเป็นหนี้แบบพี่มันเป็นหนี้พ่อคูณ
0: อ
1: ะเอาบัตรนี้มา
0: โปะ
1: เอาบัตรนี้มาโปะบัตรนี้แล้วผลสุดท้ายหนูเป็นหนี้ที่แบบว่าดินพอกหางหมูแล้วตอนหลังหนูเลยหักบัตรทิ้งหมดเลยเลิก
0: ใช้ใบเดียว
1: ใช้ใบเดียวทุกวันนี้มีบัตรใบเดียว
0: ความจำเป็นเท่านั้นเอง
1: ถูกต้อง
0: เวลาจำเป็น
1: คือถ้าเกิดว่าอย่างเรามีเงินสดเนี่ยหนูก็จะใช้เงินสดเพราะว่าอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีเงินหมดก็คือไม่ใช้ ก็คือเอาบังคับตัวเองแบบนี้เลยทุกวันนี้คือไม่ใช่ว่าคนบอกสบายแล้วมีตังค์แล้วร่ำรวยจริงๆอ่ะคนรวยอ่ะขี้เหนียวกว่าเราอีกนะ
0: ใช่เขาถึงรวย
1: บางทีพวกเราเป็นคนว่าอยากกินอยากซื้ออยากทำอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ใช้จ่ายง่ายเกิน
0: ง่ายง่ายอง
1: ทุกวันทุกวันนี้หนูไม่ต้องเสื้อผ้าหนูตัว20 บาททุกวันหนูใส่เสื้อผ้ามือสองเสื้อผ้ามือหนึ่งหรือแบรนด์เนียมอะไรหนูไม่ติด
0: ถูกต้อง
1: หนูเป็นคนไม่ติดแบรนด์เนียม
0: ก็เป็นอย่างนั้นดีที่สุดแล้วดีที่สุดแล้ว
1: อยู่ง่ายๆค่ะใช้ชีวิตแบบง่ายๆเพราะว่าเรายิ่งแบบไปตั้งกฎตั้งเกณฑ์หรือว่าเราไปตั้งเป้าตั้งในสิ่งที่แบบอย่าไปตามกระแสสังคมกระแสสังคมมันเป็นสิ่งที่สิ้นเปลืองหนูพูดได้เลยนะเพราะอะไรหรือเปล่าหนูอยู่ในจุดที่แบบหนูเป็นทั้งศิลปินเป็นทั้งคนธรรมดามันเป็นอะไรที่แบบว่าทุกอย่างมันต้องใช้เงินหมด
0: เวลาไปงานอะไรต่ออะไรนี่ควักอย่างเดียวใช่ไหม
1: โอ้หนูควักหนูจ่ายเพราะว่ามันทุกอย่างเรามีหน้าที่ต้องทำเรามีหน้าที่ต้องแบบดูแลคนรอบข้างอะไรเงี้ยหนูก็จะเต็มที่แต่ถ้าเกิดว่าถามตัวเองจริงๆอ่ะใช้ไม่เยอะใช้ไม่เยอะหรอก
0: ไปกับสังคมซะเยอะ
1: กระแสสังคมแล้วอีกอย่างนึงมันเป็นหน้าที่ที่ต้องแบบคนนั้นคนนี้อะไร
0: ตอบแทนเขามางานเราแล้ว ต้องตอบแทนอีกหลายงานเดี๋ยวกันเดือนสิงหาางานสุรพล
1: ใช่
0: มั้ย
1: วันที่8หนูต้องไป
0: 9ไม่ใช่เหรอ
1: หนูไปวันที่8งานแล้ววันที่8งานเขาวันที่8ถึงวันที่เท่าไหร่หนูเห็นพี่ปุ้มมี
0: ก
1: ำลังเพชรอยู่
0: น้องเพชรเขาว่างวันนั้นพอดี
1: 8ถึง16มั้งงานเขาอะ
0: ประมาณนั้น
1: ก็จะจัดลำลึกกันก็เดี๋ยวก็มีของพี่แอลของพี่เป้าตามมา
0: อีกใช่ไหม
1: ตามมาอีกต้องบอกว่า
0: ก็ต้องไปใช้นี่เขา
1: ร้องเพลงผู้ชายก็ต้องร้องอ่ะก็ต้องประมาณนั้น
0: ตอนหลังเห็นไลฟ์เวลาร้องเพลงเนี่ยมีแนวอื่นเข้ามานี
1: ่ก็ขึ้นอยู่กับบรรยากาศของงานนั้นวันนั้นก็เจอคุณดาวมยุรีเขาก็ไปอินเลิฟกับแฟนเขามากโอ้โหแบบแล้วบอกถ้าอินเลิฟวันไหนฉันไม่ต้องร้องลูกทุ่งกันแหละฉันร้องแบบเพลงหวานๆให้เธอไปเลยโอ้ย
0: ชอบใจใหญ
1: ่ความรักของคนแก่แล้วก็มีความสุข
0: เ
1: ลย
0: รุ่นเด
1: ีย
0: วก
1: ัน รุ่นเดียวกัน
0: รุ่นแก่ได้ไงล่ะยังไม่แก่ดิ
1: อ่อนกว่าหนูปีต่อปีประมาณนั้นแต่ก็จะบอกว่าคนเราได้สามีดีก็มันถูกรางวัลที่หนึ่ง
0: ที่สุดแล้วครับ
1: ถูกรางวัลที่หนึ่ง
0: ผู้ชายก็ได้ภรรยาดี
1: ก็รางวัลที่หนึ่งเหมือนกันนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่าคนเราจะเสี่ยงกันได้แบบได้ดีทุกคนอะไรอย่างเงี้ย
0: เหมือนซื้อลอตเตอรี่เหมือนกันนะ
1: คือไม่จำเป็นต้องบอกว่าต้องดีที่สุดหรอกเอาเป็นว่าดูแลกันได้ก็พอแล้วล่ะ
0: คร
1: ับ นะฮะใส่ใจซึ่งกันและกันเพราะทุกวันนี้ยามเจ็บยามไข้เนี่ยดูแลกันไปเพราะว่าหมดแต่ผมมานั่งโอ้ยจะต้องแบบเอาใจคนใดคนหนึ่งมันก็ไม่ใช่คนเราทุกอย่างมันต้องประคองกันไปนะคะเพราะว่าถ้าเราเดินขาเดียวมันก็เดินไม่ได้ทุกอย่างคนเรามันต้องเดินสองขา นะครับมันถึงจะเดินได้อย่างปลอดภัยก็มันก็เหมือนกับชีวิตคู่มันต้องเดินกันด้วยกันสองคนนะถ้าเดินคนเดียวมันก
0: ็มัน
1: ได้นะแต่มันอาจจะแบบมันก็มีความวังเวงมีความแบบ
0: ไม่สมบูรณ
1: ์เขาบอกว่าคนเราก็สร้างมาให้มีคู่ชีวิตอะแต่ถามว่ามีคู่แล้วมันต้องมีความสุขด้วยมัน
0: ถ้าไม่มีความสุขอย่ามีคู่เสียดีกว่า
1: อย่ามีดีกว่าเนี่ยและอีกอย่างนึงถ้าปัจจุบันนี้บอกเด็กวัยรุ่นเนี่ยมันต้องบอกว่าปัจจุบันนี้มันมีความรักกันไวมากอายุน้อยๆเองนะ10 กว่าเนี่ยเขาก็มีความรักกันแล้วอะ
0: เด็กโตไวสมัยนี้ฮอร์โมน
1: แล้วถามว่า
0: อาหารการกินมันดี
1: ใช่แล้วรุ่นผู้ใหญ่เนี่ยต้องแสดงว่าอายุเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าผู้ใหญ
0: ่
1: ต้องเรียกว่าอายุถึงบอกว่า จะบอกว่าบั้นปลายหรือว่า
0: บางคนแก่แต่ตัวน่ะอายุเยอะแต่ว่าสมองไม่ก็มีนะเพราะนั้นเราจะเอาอายุมาเนี่ยมันต้องดูสิ่งแวดล้อมดูหลายๆอย่างนะครับดูแต่ละคนด้วยว่าคิดได้ไหมบางคนอายุเยอะแยะยังคิดไม่ได้ก็มี
1: ใช่ครับถูกต้อง
0: ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการพุ่มพวงแฟมิลี่อยู่นะครับเราปรึกษา
1: ปัญญาชีวิตกันโอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ
0: ครับผมเชิญครับ
2: โดยพุ่มพวงแฟมิลี
3: ่ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
4: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
3: เขาจะกินปิ้งย่าง
4: แต่เขาจะกินชาบู
3: ปิ้งย่าง
4: ชาบู
3: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: เสียงเพียว
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
0: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็หวั่นไหวแรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
0: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เฮาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar

0: อฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยพุ่มพวง Family

0: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา

0: สำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลสั่งโรงรับจำนำของรัฐทั่วประเทศฟรีดอกเบี้ยเดือนกรกฎาคมนี้หวังล้นภาระค่าครองชีพของเกษตรกรในช่วงฤดูเพาะปลูกร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลห่วงใยเกษตรกรทั่วประเทศในช่วงฤดูการเพาะปลูกที่จำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงได้จับมือกับสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐจากโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยโดยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ยนานถึง1เดือนสำหรับทุกวงเงินจำนำตลอดเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับเกษตรกรและอาจฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบฐานรากสำหรับเงื่อนไขการเข้ารับสิทธิ์แบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีประวัติตัวจำนำกับสำนักงานธนานุเคราะห์ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงคู่กับบัตรประจำตัวเกษตรกรหรือสมุดทะเบียนเกษตรกรเข้าปฏิต่อก็รับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนได้ทันทีส่วนกลุ่มลูกค้าเดิมที่เคยแจ้งอาชีพเกษตรกรไว้ในระบบของสำนักงานธนานุเคราะห์อยู่แล้วเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเพื่อยืนยันตัวตนก็รับสิทธิ์ได้เลยร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์กล่าวว่ารัฐบาลมุ่งหวังช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้เกษตรกรทั่วประเทศในช่วงที่เกษตรกรจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตเช่นเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยหรือยาปราบศัตรูพืชซึ่งเกษตรกรผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่สถานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐทุกสาขาทั่วประเทศในวันและเวลาราชการ8:00 น.ถึง 16:30 น.รัฐบาลเดินหน้าฟื้นเส้นทางบินตรงหัวหินกัวลาลัมเปอร์นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพเมืองท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาคโดยกระทรวงคมนาคมร่วมกับกรมท่าอากาศยานสายการบินไทยแอร์เอเชียและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททบูรณาการความร่วมมือเตรียมความพร้อมฟื้นเส้นทางบินระหว่างประเทศหัวหินกัวลาลัมเปอร์พร้อมต่อยอดสู่การเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศอื่นในอนาคตนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ติดตามความคืบหน้าการยกระดับท่าอากาศยานหัวหินอย่างต่อเนื่องภายหลังลงพื้นที่เมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อเร่งแก้ไขข้อจำกัดด้านเทคนิคของทางวิ่งให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยรองรับการเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบและเพิ่มขีดความสามารถด้านการเชื่อมโยงการเดินทางทางอากาศตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 ท่าอากาศยานหัวหินเคยเปิดให้บริการเที่ยวบินตรงเส้นทางหัวหินกัวลาลัมเปอร์โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมีเที่ยวบินกว่า 1,000 เที่ยวและรองรับผู้โดยสารกว่า 130,000 คนการศึกษาความเป็นไปได้ในการกลับมาเปิดเส้นทางบินดังกล่าวอีกครั้งจึงถือเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างประเทศเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่รวมถึงต่อยอดสู่การเปิดเส้นทางบินใหม่ในอนาคตช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง M-COT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกา
7: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื้อเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjanหรือ1888 NT Contact Center
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

0: ากฟัง
1: ซ้ำ
0: ฟัง
1: ฟังฟัง
0: เป็นนักร้องคาเฟ่เป็นนักร้องคาเฟ่เป็นนักร้อง
1: ใช่ก็อยู่ประมาณนั้น
0: สิรินทรานิยากรสบายดีไหมเนี่ย
1: ค่ะก็พิธาก็จัดรายการอยู่นี่ไง
0: ใช่ใช่ก็ไม่ได้เจอกัน
1: นะคณะก็สบายดีน้ำห่วงไลฟ์ทั้งวัน
0: เหรอไลฟ์สดกันเลย
1: ชอบไลฟ์ค่ะในทิกต็อก
0: ค่ะแล้วก็เมื่อกี้สวยแหวนของน้องบอกไม่สวยจนล้น
1: จนล้น
0: กระต่ายขาวพี่นึกว่าเป็นผู้หญิง
1: ผู้ชายค่ะเป็นเลเกเป็นเลเกก็ปัจจุบันนี้เพลงนี้ของคุณแจ็คธนพลนำมาร้องอยู
0: ่สวยจนล้นเนี่ย
1: สวยจนล้นค่ะ
0: แล้วเพลงแรกเข้าบาร์กินเบียร์
1: ค่ะเพลงนี้ไม่ค่อยได้ยิน
0: ใช
1: ่เพลงกับพี่พึ่ง
0: วันเดือนมิถุนาที่เราเปิดโอ้ยเพลงเก่าๆที
1: ่ใช่ไหม
0: โอ้สุดยอดมากมีคนบอกโอ้โหเพลงพวกนี้ไม่บางคนไม่เคยฟัง
1: ใช่เพราะว่าเป็นเพลงของอยู่ในอัลบั้มส่วนมากนะคะแล้วก็
0: เพลง
1: ลึกๆเพลงลึกๆ
0: ไม่ใช่เพลงเชียร
1: ์ก็ต้องบอกว่าคนที่ได้ฟังเพลงของพี่พึ่งเนี่ยถ้าในจริงๆกับเพลงพี่พึ่งอ่ะเพราะทุกเพลงแหละเพียงแต่ว่าได้ยินบ่อยหรือเปล่า
0: บริษัทจะเอามาเชียร์หรือเปล่า
1: ใช่
0: เมื่อก่อนที่เขาทำมาเป็นอัลบั้ม10เพลง12เพลง
1: ใช่ใช่
0: ไม่ใช่เดี๋ยวนี้เพลงเดียวซิงเกิล
1: ใช
0: ่ใช่
1: เดี๋ยวนี้เพลงเดียว
0: ก่อนนักร้องเนี่ยจะอัดเพลงเนี่ยต้องร้องอย่างน้อย10หรือ12เพลงใช่ไหม
1: ใช่
0: ถึงจะถึงจะนั่นได้แต่ว่าจะเอามาเชียร์เพลงไหนคิดว่าจะดังในบริษัทจะเป็นคนตัดสินใจ
1: ส่วนมากจะเป็นหน้า A หน้า B เนาะ
0: ใช่
1: สมัยก่อน
0: ถ้าอยู่หน้า A นี่ก็โอเคเพลงดีหน่อย
1: หน้า B ก็จะเป็นเพลงเสริม
0: ให้มันเต็มๆอะไรเงี้ย
1: ใช่
0: นี่คือสมัยก่อนนะครับนี่คือสมัยก่อน
1: แต่ปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าเพลงตรงนี้ก็เดี๋ยวนี้เพลงสองเพลง
0: พอ
1: ออกงานละสบายรับงาน
0: แล้วเพลงเดี๋ยวดังมันสบายเลย
1: แต่สมัยก่อนโอ้โหต้องเป็น10เพลง
0: ลองจะต้อง

0: ว่าการร้องเพลงสมัยก่อนที่เขาอัดเสียงก็คือร้องพร้อมดนตรีถ้าดนตรีผิดก็ต้องร้องใหม
1: ่
0: ถ้าพี่พึ่งผิดดนตรีก็ต้องเล่นใหม
1: ่
0: คืออัดเสียงพร้อมกันในห้องอัดนึกบอกว่าพี่พึ่งก็อัจฉริยะเนาะหน
1: ัง
0: สือก็อ่านไม่ได้และแถมซ้ำต้องร้องกับดนตรีสดๆสมัยนั้นอะถือว่าเก่งแล้วก็มารุ่นหลังๆเนี่ยก็แบบกว่าจะได้มาเป็นเพลงเนี่ยกว่าจะเป็นอัลบั้มหนึ่งก็ต้องใช้เวลาเป็นเดือนนะแต่ปัจจุบันเนี้ยโอ้ซ้อมเพลง 3-4 วันหนึ่งแล้วถึงเวลาก็ไปร้องวันเดียวร้องดีไม่ดีไม่รู้ล่มไม่ล่มไม่รู้เดี๋ยวเขาแต่ง
1: แ
0: ล้ว
1: แต่พี่ไง จากใจใครสอนพี่ก็รับทีเดียวบอกพี่ผมใจเย็นๆที่ผมทำให้จืดจืดจืดขึ้นอันไหนไม่ถึงก็ดึงขึ้น
0: ดึงขึ้นดึงแล้วคือสามารถซิงได้อย่างเดียวอย่าร้องสดถ้าออกงานร้องสดไม่ได้เลย
1: ตายเลยเสียคนเลย
0: ถึงได้บอกว่านักร้องปัจจุบันเนี้ยบางทีแบบหน้าเวทีคุณต้องดูให้ดีๆนะร้องสดหรือเปล่าถ้าร้องสดเนี่ยแปลว่าถือว่าเก
1: ่ง
0: บางคนร้องไปเต้นไป
1: ใช่โอ้ยลืมเรื่องอีกนะถ้าคนไม่เป็นอาชีพจริงๆอะนะ
0: คือนักร้องอย่างสมัยสตริงต้องบอกว่านักร้องสตริงบางท่านนะฮะบางทีร้องเพลงต้องเอาไมค์จ่อปากไว
1: ้
0: เพราะซิงอยู่เต้นเยอะไปหน่อยถ้าเกิดว่าถ้าร้องด้วยเต้นด้วยมันเหนื่อยไงเสียงหอบมันจะเข้าไมค์อะไรก็ต้องแบบว่าเอาไมค์ติดปากไว้เพื่อที่จะบอกให้จับไม่ได้เหมือนสมัยก่อนพอร้องไม่ได้ก็เอามือยื่นไปส่งแฟนเพลงช่วยกันร้องหน่อย
1: ใช่ไหม
0: ก็จะออกแนวนั้น
1: แล้วก็เขาบอกเดี๋ยวนี้นักดนตรีก็เหมือนกันเขาไม่จำเป็นต้องเอามาทุกชิ้นก็ใช้เครื่องอะไร
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้การสายดนตรีเนี่ยมาอย่างละชิ้นเขาห้องอัดเนี่ยอย่างละชิ้น
1: จะตกงานแล้วนะนี่ก็บ่นเหมือนกันว่าใช้เทคโนโลยีมาช่วย
0: วันนี้หนักไปทาง AI หมดแล้วไม่เห็นนะแค่คุณมีเนื้อเพลงหนึ่งเพลงเนี่ยคุณไม่ต้องร้องเข้าไปคุณเอาเนื้อเพลงเนี่ยป้อนเข้าไปเดี๋ยว AI ร้องให้คุณฟังจริงเรามานั่งฟังเออเนาะ AI เขาก็ร้องบอกอะแดปให้เราฟังเองเรายังบอกต่อไปนี้มันเป็นมนุษย์ AI หมดแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นนักร้องหรือว่าเป็นอะไรเลย AI จะออกมาเป็นเสียงแล้วเราก็ไปก๊อป AI แล้วเอามาร้องเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นแล้วนะขนาดทำมิวสิกเพลงอะพี่
1: ป้อนเข้าไปเดี๋ยวมันก
0: ็ใช่ใช่เอาป้อนเนื้อเข้าไปเดี๋ยว AI ก็จะอ่านเนื้อนั้นแล้วก็จะร้องเป็นเพลงของเราเองแล้วเราก็ก๊อป AI เอามาร้อง
1: โอ้โหเห็นไหม
0: ตอนนี้ร้องลูกทุ่งบางคนเขาก็ทำมันก็ทั้งมิวสิกมิวสิกให้ AI ทำคือแบบว่าเอาเรื่องราวเขียนพล็อตเข้าไปแล้วก็ AI ก็จะมาแบบเป็นรูปพระเอกหล่อมากน่าหลงไหลเหลือเกินนางเอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกเฮ้ยเขาบอกว่าลงทุนแพงไหมพี่ไม่ถึงหมื่นบอกฮะมิวสิกเพลงหนึ่งเพลงเนี่ยนะบอกใช่แค่เขียนแบบพล็อตเรื่องราวแค่นั้นเอง
1: เห็นไหม
0: คือบอกว่าทุกอย่างต่อไปมันเทคโนโลยีเนี่ยทำมันจะทำให้ทุกอย่างแบบไม่ได้เป็นในแบบทุ่งนาธรรมชาติหรืออะไรอย่างเงี้ย มันจะไม
1: ่ใส่ได้หมด AI เนาะ
0: ถึงได้บอกว่าโอ
1: ้ yes อะไรนะเห็นในสิ่งที่เสื้ออะไรนะอย่าเห็นอะไรสักอย่างนะเชื่อในสิ่งที่เห็นโอ้มันหลอกกันได้เน
0: า
1: ะ
0: ก็สักวันนี้ถึงได้บอกว่าความเป็นจริงเนี่ยระหว่างภาพรูปกับตัวจริงเนี่ยไม่ตรงปกไม่ตรงปก
1: ไม่ตรงปกไม่ตรงปกเลยนะ
0: ทุกอย่างทุกอย่าง
1: ไม่เลยสาแสดนี่นะพี่ก็ชอบดูนะ
0: ทุกอย่างทุกอย่าง
1: ทุกวัน
0: ทุกวันคือต้องบอกว่าพอเจอตัวจริงฮะเจอตัวจริงแล้วร้องฮะอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันไม่เหมือนอ่ะคือ AI เนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่ามันเข้ามาในระบบทุกอย่างเนี่ยแบบมันเปลี่ยนแปลงในระบบใหม่โดยที่ว่าพวกเราเนี่ยถ้าตามไม่ทันนี่บอกว่าพวกเรายังอยู่ในยุคจิ้มอยู่เลยใช่ไหมเรายังจ
1: ิ้มถูกเลยนะ
0: แต่ทุกวันนี้เขาแบบสไลด์ปุ๊บเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยคือบอกไม่ต้องเหนื่อยอะไรเลยวันนั้นนั่งคุยกันในกลุ่มพวกนักร้องทุ่งนี่กันโอ้ยพี่องค์แค่นี้ไม่กี่ตังค์เองว่าเขาถึงแพงไหมไม่ถึงหมื่นพี่มันก็เป็นเพลงออกมาฮะแล้วเนื้อเพลงอ่ะพี่เขียนเนื้อเพลงขึ้นมาเราสัมผัสไม่สัมผัสมันโรเดเอไอมันร้องให้เราฟังร้องฮะแล้วเราก็ถามว่าเล่แล้วร้องยังไงต่อผมก็ก๊อปเอไอมาร้องหนูก็ร้องฮะ
1: เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเมื่อก่อนที่ทำเพลงเองหมดหลายตังค
0: ์หมดหลายตังค์อัลบั้มหนึ่งก็เป็นแสนนะคะคือแบบว่าอันนี้แค่ร้องเพลงนะร้องเพลงแล้วก็มีการชงกันเชียร์ยังไม่เกี่ยวกับมิวสิกสมัยนี้เหรอโอ้ไม่กี่หมื่นคุณก็ทำเพลงได้แล้วรับงานได้บอกมนุษย
1: ์เออใช่ใช่ใช่ถึง
0: คือต้องบอกว่
1: างานแล้ว
0: มันดังอยู่ในกระ

0: แต่โซเชียลไงทุกวันนี้จะบอกว่าคุณมีเพลงเอาโซเชียลลงไปคนดูไม่ดูไม่รู้อะคือแบบมันก็แบบไม่ต้องเปลืองเยอะนะแต่คุณภาพได้ไม่ได้นี่ก็อีกเรื่องนึง
1: เมื่อ 2-3 วันไปเจอเนี่ยพวกอินฟลูเอนเซอร์พวกดาวโพสต์ทั้งหลายเขาบอกว่าเมื่อก่อนFacebook หรือ TikTok จะจ่ายเงินจะเยอะทำจะเยอะกว่านี้นะบอกทำยังไงพี่ก็แกล้งถามทำไงไปอะไรก็ถ่ายไปหมดทั้งขยะถกล้มหรืออะไรพูดถ่ายหมดปรากฏว่าคนเข้าไปดู ได้ตังค์โอ้หากินกันง่ายขนาดนี้หรอวะ
0: ใช่
1: อะไรก็ถ่ายเพื่อนใครก็เป็นทำได้อะว่างั้นเถอะใครก็หาเงินตังค์ได้อะ
0: คือเดี๋ยวนี้พี่ต้องดูดิคนร้องเพลงอะนั่งร้องเพลงกันเยอะมากคนขายของเยอะมากแต่ถามว่าบางทีก็ร้องก็จนแบบเราจะเข้าไปไลฟ์เนี่ยเขานั่งมองคนนู้นคนไลฟ์คนนี้คนจะฟังกูไหมเนี่ยไอ้ใครจะมาฟังกูไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย
1: ต้องหาคอนเทนต์ต้องหาอะไรที่มันแปลกๆอ่ะ
0: มันก็ได้อยู่นะแต่บางทีมันไม่ใช่นิสัยเราไง
1: ถูกมันก็ถูกอันนี้ถูกเลย
0: มันก็ไม่ใช่นิสัย
1: จะต้องไป
0: จะไม่คอนเทนต์
1: ช่วยโอกาสอะไรก็ได้แล้วมันไม่ใช่
0: แต่บางทีพอผมได้มาปุ๊บนิดๆหน่อยๆเงี้ยบางทีแต่ถามว่าTikTokก็หักเยอะก็หักเปอร์เซ็นต์เยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็ความสนุกสนานตรงนั้นถามว่ามีไหมมีแต่ก็คุณก็ต้องบอกว่ากระแสตรงนี้คือต้องบอกนิ่งอย่างเดียวอย่าไปตอบโต้เพราะอะไรว่ามีทั้งดราม่าแล้วก็มีทั้งชื่นชมมันมีหมด
1: แน่นอน
0: เพราะเราไม่รู้ว่าคนที่ด่าเราในตัวตนเป็นยังไงบางทีเราไม่รู้เลยยังไม่เห็นหน้าเห็นตาเพราะสมัยนี้ต้องบอกว่าเขาเรียกอะไรนะ
1: มันใช้อะไรด่าม
0: ันใช้ในมืออ่ะพิมพ์ด่าได้สารพัดบางทีคุณไม่ได้รู้จักเมืองจีนนะคุณด่ามันด่าตามกระแสก็
1: ม
0: ีด่าเขาว่าก็เขียนไม่ได้อ่านหัวคนไทยไม่อ่านหนังสือ ถึงได้บอกคนไทยไม่อ่านหนังสือดูแค่บอกไม่ถูกใจก็ด่าแหละ
1: อวตารเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ไหมทำได
0: ้
1: เยอะ
0: ค่ะแต่เดี๋ยวนี้มันตรวจสอบได
1: ้
0: ตรวจสอบได้
1: ว่าใครมาจากไหน
0: ใช่
1: ถ้าเป็นคดีความเนี่ยมันปั๊บเดียวรู้หมดเลยเน
0: า
1: ะ
0: ตอนนี้ก็ทางแง่กฎหมายเขาเลยเตือนว่าการที่จะด่าใครหรือว่าพิมพ์อะไรออกมาระบุชื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะเพราะว่า
1: ปรับหนักปรับหนักนะไปดูกฎหมายเลยเกี่ยวกับโซเชียลเนี่ยนะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: ปรับหนักยิ่งด่าโดยไม่มีความจริงหรือด่าโดยที่อะไรก็ตามเนี่ยทั้งปรับทั้งจำ
0: ถูกต้อง
1: ติดคุกด้วยเสียตังค์ด้วย
0: ถึงได้บอกว่าจะสนุกนะคะบางที
1: ก็ไม่ยอมกันนะ
0: ใช่
1: ขอบคุณด้วยกับเช้าดอกไม่เอาแล้วนะเอาเงินอย่างเดียวใช่ไหม
0: คำขอโทษจะเป็นเงินเท่านั้นอะไร
1: นั่นแหละ
0: อ่ะมาฟังเพลงอีกสักชุดค่ะ
1: ครับ

0: จอห์นนี่ที่รักบุษบาอธิษฐาน
1: ค่ะ
0: ท่านเสียชีวิตไปแล้ว
1: เสียไปแล้วค่ะ
0: ครับเป็นนักร้องของค่ายพนมนพพร
1: อันนี้ก็มะเร็ง
0: อ๋อ
1: มะเร็ง
0: อายุยังน้อยๆนะตอนนั้น
1: ก็ประมาณกลางๆ
0: กลางเขาเหรอ
1: ค่ะกลางๆนะ
0: 30กว่า
1: เกินค่ะ
0: เกินเหรอ
1: เกิน
0: อ๋อก็รุ่นใหญ่เหมือนกันเน
1: า
0: ะท่าน
1: รุ่นใหญ
0: ่แล้วก็ดวงจันทร์สุวรรณีรองูเข้าฝันนักร้องเสียงดีจากภาคใต้หนองสาวหนองสาว
1: หนองสาว
0: น่ารักหนูไม่ยอมฝนธนสุนทร
1: ค่ะ
0: ลองเสียงคล้ายๆพี่พึ่งกันนะ
1: ค่ะ
0: เนาะคล้ายๆเหมือนกัน
1: คือทั้งฝนก็แก้วเสียงก็มาพี่พึ่งอยู่แล้วต้องบอกว่านักร้องปัจจุบันนี้ก็เขาเรียกอะไรอ่ะใช้ความสามารถในการดำรงอยู่กับการร้องเพลงว่าใครจะเป็นอมตะแค่ไหน
0: ถูกต้องคล้ายเสียงคล้ายพี่พึ่งมีเยอะ
1: เยอะค่ะ
0: ใช่ไหม
1: เยอะ
0: เราต้องยอมรับว่ามีเยอะ
1: ต้องบอกว่าแก้วเสียง
0: แก้วเสียง
1: แก้วเสียง
0: แก
1: ้
0: วเส
1: ีย
0: ง
1: ดังดวงตานี่ก็แก้วเสียงพี่พึ่งนะแต่ก็จะเป็นช่วงจังหวะวัยหนึ่ง
0: สมัยก่อนเขาก็ประกวดเนาะ
1: ใช่
0: ประกวดเพลงพี่พึ่งเนาะ
1: ใช่ค่ะคือนักร้องนะแก้วเสียงของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน
0: ครับ
1: แก้วเสียงของแต่ละคนก็เหมือนแบบจะเหมือนพี่พึ่งช่วงหนึ่งช่วงสาว
0: ครับ
1: ช่วงกลาง
0: ใช่
1: ช่วงปลายอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยค่ะ
0: แต่ละคนก็จะมีคล้ายๆแต่ว่ามันก็มีเอกลักษณ์ของตัวเอง
1: ค่ะส่วนมากก็เกิดจากการแนวร้องของเพลงกับพี่พึ่งเป็นหลักที่เป็นครูหมายถึงว่าที
0: ่
1: จะเอามาประกวดใช่แต่ปีนี้ต้องบอกว่ามันปีนี้นะคะได้ฟังเพลงของพี่พึ่งแบบเพลงที่นักร้องเอามาร้องในงานไม่ค่อยช้ำก็มีน้องไรอันเอามาร้อง
0: เพลงที่ว่าไม่ค่อยได
1: ้ไม่ค่อยช้ำ
0: ใช่ไหม
1: ฮะก็คือเพลงอ่ะหัวใจถวายวัดโอ้โหอาจารย์กบแบบ
0: เคี่ยว
1: โอ้เคี่ยวเคี่ยวแล้วน้องร้องเพราะมากต้องบอกว่าเป็นเพลงซึ่งแบบลึกๆแล้วก็มีน้องน้องอะไรนะเดี๋ยวที
0: ่ลีโอ
1: ไม่ใช่ลีโออีกคนหนึ่งผู้หญิงผู้หญิงที่เป็นนักร้องตอนนี้เขากำลังสอนร้องเพลงอยู่เหมือนกันเขาก็อันนี้ก็ประกวดเหมือนกันเชื่ออะไรนะเดี๋ยวผู้หญิงอะนะระบบวัดสมองดีตัวนี
0: ้กิมก้อย
1: ไม่ใช่
0: กิมก้อย
1: เฮ้ยไอ้จอมโกะสาวลบลี
0: การไม่ใช่
1: การค่ะเดี๋ยวเชื่ออะไรนะเดี๋ยวนั่นแหละ
0: ช่างมัน
1: ช่างมัน
0: เออยังไง
1: นั่นแหละอันนั้นก็คนหนึ่งซึ่งบอกว่าปีนี้เอาเพลงฉันรักขโมยไปร้อง
0: ซึ่งไม่ค่อยได้ยินเลยนะ
1: ไม่ค่อยได้ยินก็บอกว่าพี่ของหนูเอาเพลงนี้ไปร้องได้ไหมบอกได้บอกว่าแต่ว่าอาจารย์กบไม่มีโน้ตอาจารย์กบไม่มีโน้ตก็เลยบอกว่างั้นหนูเอาสาวหนูไปก็เลยบอกเอาได้เลยถ้างั้นเอาสาวมาเปิดก็ได้เขาก็มาร้องเพลงฉันรักขโมยซึ่งคนไหนที่อยากร้องเพลงลึกๆอ่ะส่วนมากลึกๆอ่ะเขาจะนำสาวตัวเองมาแล้วมีคอนเสิร์ตว่าเออมันก็มีคอนเสิร์ตว่าเออมันก็แปลกดีนะ
2: น้องยูอีค่ะ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เห็นไหมมีเสียงกระซิบมา
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช
1: ่ค่ะก็จะเป็นแบบว่าเป็นแนวเพลงของพี่พึ่งซึ่งอยู่แบบอัลบั้มเพลงลึก
0: ๆใช
1: ่ลึกๆนะคะแล้วก็พอเขามาร้องเพลงเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าเราจะได้ยินเพลงแบบใหม
2: ่ๆ
1: เป็นเพลงใหม
0: ่ๆ
1: ประมาณนั้นเลยแต่ก็ดีนะพูดถึงแบบหลากหลายดี
0: ครับ
1: หลากหลายแล้วนั้นทุกคนมาก็ให้เกียรติคือการร้องเพลงของพี่พึ่งเป็นหลักนะคะต้องบอกว่าเป็นเพลงของพี่พึ่งเพลงแรกทุกคนก็จะมีเพลงแรกกันมา
0: แล้วองค์คิดยังไงกับตอนนี้มีศิลปินเล็กๆเข้ามาสืบสารเพลงของพี่พึ่ง
1: ก็ดีค่ะ
0: เล็กๆคือเยอะแยะไปหมดเลยนะ
1: ค่ะก็ตั้งแต่อย่างงานพี่พึ่งเนี่ยหนูเห็นตั้งแต่3ขวบตั้งแต่เด็ก3ขวบขึ้นไปนะคะตั้งแต่3ขวบขึ้นไปเนี่ยทุกคนก็จะมาร้องเพลงของย่าพึ่งลาพึ่งยายพึ่งอะไรอย่างเงี้ย เราเห็นตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าเราทำงานที่วัดท่าประดานกันมาตั้งแบบม
0: ั
1: น30กว่าปีแล้วอะเราก็จะเห็นแต่เด็กตั้งแต่เริ่มกำเนิดการร้องเพลง
0: ขึ้น
1: ม
0: าจนโต
1: จนทุกคนมีผลงานของตัวเองอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยมันก็จะเป็นแนวเพลงของพี่พึ่งเป็นหลักถามว่าทุกคนสืบสารผลงานเพลงคำว่าลูกทุ่งเนี่ยมันเป็นอมตะเลยพี่เหมือนหนูทุกวันนี้หนูร้องเพลงกับพี่พึ่งก็จริงหนูก็ยังถ่ายทอดวิชาใครมาถามวิชา หนูเองเหมือนไม่ได้แบบไม่ได้ไปฝึกการเรียนร้องเพลงอะไรเงี้ยหนูฝึกจากอะไรป่ะจากประสบการณ์
0: ถูกต้อง
1: แล้วก็เป็นวิชาซึ่งแบบว่าเราก็ได้จากตัวพี่พึ่งบ้างตัวเองบ้างแล้วก็ประสบการณ์จากสิ่งรอบข้างที่เราเห็นที่เราเป็นพอเรามีโอกาสเนี่ยทุกวันเนี้ยเราก็ถ่ายทอด
0: สอนตามที่เรารู้ประสบการณ์มาเน
1: า
0: ะ
1: มันก็เหมือนกับเราเป็นครูบาอาจารย
0: ์เอ๊ะอะไรนะโดเรมิ
1: เอาไม่ได้นะหนูไม่เป็น
0: สมัยก่อนเขาไม่เล่นโลเล่ไม่ต้อง
1: มันต้องแบบโดเรมิฟาซอนอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเราฝึกจากธรรมชาติจริงๆพี่เพิ่งเองก็ฝึกจากธรรมชาต
0: ินักร้องเมื่อก่อนเนี่ยมันมาจาก
1: พรสวรรค
0: ์ใช
1: ่พรสวรรค์ที่มีนะคะก็ถึงได้บอกว่า
0: ทุกวัน
1: นี้เวลาที่หนูมีโอกาสได้เจอเด็กๆเนี่ยหนูก็แบบยินดีนะยินดีกับใครก็ตามที่แบบว่าสืบสานผลงานเพลงลูกทุ่งมันเป็นวัฒนธรรมของเราเป็นรากเหง้าของเราคือมันสืบสานไปเถอะมันไม่มีใครที่แบบว่าจะเก่งทุกคนหรอกทุกคนต้องฝึกต้องฝึกฝนในการที่เราจะเป็นอยากเป็นศิลปินอยากมีความฝันเป็นของตัวเองทุกคนมีความฝันได้หมดแต่ประสบความสำเร็จหรือเปล่าอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตและอย่างการที่มีครูบาอาจารย์ให้ฝึกฝนน่ะหรือว่ามีประสบการณ์ให้เราเห็นเนี่ยมันเป็นอะไรเป็นสิ่งที่ดีซึ่งหนูไม่เคยมีคนไม่เคยหวงวิชาของพี่พึ่งที่แบบที่หนูมีในตัวเนี่ยหนูเจอเด็กเนี่ยหนูบอกยินดีด้วยนะลูกฝึกฝนไว้นะเก็บประสบการณ์ไว้ลูกหนูจะสอนเด็กๆเสม
0: อ
1: แนะนำหนูกล้าพูดได้เลยว่าหนูยังไม่เคยด่าใครเลยนะไม่ว่าจะปีไหนๆก็ตามทุกวันนี้จากวันนั้นถึงวันนี้หนูก็ยังสอนอยู่เลยเพราะมีความรู้สึกว่าลูกทุ่งน่ะมันเป็นวัฒนธรรมที่เราสืบสานกันไปเรื่อยๆและอีกอย่างทุกวัน
0: วันหนึ่งเรา

0: ช่เดี๋ยวเราก็หายไปเด็กรุ่นใหม่ก็ขึ้นมาใช่มันเป็นการต่อยอดซึ่งกันและกันแบบการผัดเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆถามว่ามันเป็นกระแสทุกอย่างมันเป็นกระแสของสังคมซึ่งแบบมันไม่จำเป็นต้องปลุกปั้นหรือว่าต้องปั้นแต่งอะไรทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติทุกอย่างมันจะมีแสงให้เห็นโดยจากแฟนคลับจริง
1: ๆ
0: ที่เขาแบบรักเพลงลูกทุ่งที่เขาโหยหาเพลงลูกทุ่งที่เขาอยากฟัง
1: เขาจะรู้ว่าคนนี้ร้องดีหรือไม่ดีแฟนคลับเขาจะมีของเขาเองเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เขาจะแบบมันจะทุกคนจะมีพรสวรรค์นะแต่พรแสวงคุณต้องหาเอง
1: ถูกต้อง
0: ทุกอย่างต้องหาเองเพราะว่าพรสวรรค์คุณได้มาแล้วแต่คุณจะปั้นแต่งแบบไหนเท่านั้นเองทุกคน
1: แล้วคิดยังไงกับนักร้องรุ่นใหม่ๆนะ
0: ค่ะ
1: ที่ไม่รู้จักพระองค์อย่างเงี้ยมีไหมนักร้องรุ่นใหม่ๆกำลังจะพูดถึงว่าการมีสัมมาคารวะในวงการยังมีอยู่ไหม
0: ของหนูดูโชคดีอย่างตรงที่ว่าหนูหน้าเหมือนพี่พึ่ง
1: ก็อย่างนั้น
0: หนูก็ไปบอกว่าเลยเจอเด็กรุ่นใหม่ก็สวัสดี
1: แม่องค
0: ์แม่องค์เป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์เงี้ยโชคดีตรงที่ว่าหน้าเหมือนพี่พึ่งนี่แหละตรงที่แบบว่าอ้านี่คือน้องของแม่พึ่งแต่ชื่ออะไรนะจำสลับอยู
1: ่
0: กันจวงกับสลักจิต
1: จำสลับ
0: จริงจริงคนจะแต่ช่วงนี้ต้องแต่จวงหัวโล้น
1: จำได้ละรู้ใครเป็นใครแล้ว
0: จำได้แล้วของหนูอ่ะเป็นคนก็จะจำได้ว่าเนี่ยคือน้องพุ่มพวง
1: ไม่ค่อยมีที่ว่าเดินผ่านเฉยตบๆอย่างเงี้ยไม่รู้จัก
0: อันนั้นก็มีแต่หนูก็ไม่ได้ใส่ใจเพราะว่าแล้วแต่คือแบบว่าเดินแล้วแบบบางทีเด็กรุ่นใหม่บางคนซึ่งแบบมีนั่งแบบไขว่ห้างแล้วแบบฉันไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยก็มี
1: ทั้งที่ตัวเองร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยนะ
0: แ
1: ล้วเดินผ่านไปเนี่ยไม่รู้จัก
0: เขาก็แบบมองแบบ
1: ใครวะ
0: แล้วไงอ่ะ
1: มีเหรออ
0: ่ามีพี่มีก็คือแบบเด็กรุ่นใหม่อ่ะคือแล้วไงอ่ะคือต้องบอกว่าการสัมมาคารวะทุกวันนี้มันแบบมันเหมือนแบบฟรีสไตล์คือแบบไม่จำเป็น
1: แต่พระบอกพี่บอกได้เลยว่าการอยู่ในวงการลูกทุ่งเนี่ยครูบาอาจารย์เขามี
0: สำคัญสุด
1: ใช่ไหม
0: ถูกต้องสัมมาคารวะสำคัญสุด
1: รุ่นพี่รุ่นใหญ่รุ่นครูบาอาจารย์รุ่นไหนที่เราพอเข้ามาในวงการเนี่ยเราต้องไปรู้จักแล้วก็ยกมือไหว้ก่อนม
0: ื
1: ออ่อนตีนอ่อนไปก่อน
0: หนูเนี่ยอยู่งานทัพกระดานกับพี่เพิ่งเนี่ยหนูไหว้มันก็ทั้งเด็ก3ขวบจริงขอบคุณนะลูกหนูไหว้ทุกคนนะไหว้พ่อแม่เขาไหว้แบบใครก็ตามที่มางานพี่เพิ่งแล้วแบบว่ามาร้องเป็นเวทีเนี้ยหนูยกมือไหว้ทุกคนขอบคุณนะลูกขอบคุณพ่อแม่เขาด้วย
1: ต้องขอบคุณเขาก่อนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่มันเหมือนกับเป็นการที่แบบเขาก็พาลูกมาร้องเพลงพามาสืบสานมาหาอนาคตเราไม่รู้หรอกวันเนี้ยเขาอาจจะไม่ดังแต่วันหน้าเขาอาจจะดังแล้ววันต่อไปเขาอาจจะแบบว่าเนี่ยเวทีเนี้ยเวทีแจ้งเกิดเวทีเนี้ยเป็นเวทีประสบการณ์ซึ่งได้เวทีที่แบบว่าข้างหลังมันเป็นโลโก้ของพี่พึ่ง
1: นั่นแหละอันนี้แหละ
0: เนี่ยมันเป็นความสำคัญที่แบบเรามาร้องเพลงหนูถึงได้บอกว่าบางวันเนี่ยหนูพูดกับนักร้องที่ไปคนไม่มีเลยจะร้องเพลงให้ใครฟังหนูเลยพูดว่าไงรู้ป่ะหนูบอกหนูจำไว้นะลูกหนูน่ะมาร้องเพลงให้แม่พึ่งฟังย่าพึ่งฟังหนูไม่จำเป็นหรอกลูกว่าหนูจะต้องแบบมีคนดูหรือไม่มีคนดูเพราะวันนี้แม่พึ่งอาจจะยืนฟังอยู่ข้างเวทีหนูร้องเพลงให้เต็มที่นะลูกหนูให้กำลังใจเด็กๆเลย
1: ฝนตกร้องเร็ว
0: แต่เวทีมันต้องเล่นไงเวทีมันจำเป็นต้องเล่นเพราะว่าเดี๋ยวมันเดือดเกินไปนะ
1: ร้องให้แม่พึ่งฟัง
0: ใช่หนูบอกร้องเพลงให้คนบนฟ้าฟังนะลูกเพราะว่าวันนี้เรามาจัดงานให้กับดำเลิกให้กับงานแม่พึ่งก็คือพอหนูเอาคำพูดนี้ไปพูดเด็กมันก็แบบค่ะงั้นหนูจะร้องให้เต็มที
1: ่
0: มันเป็นคำพูดที่แบบว่าเราให้กำลังใจซึ่งแบบว่าซึ่งไม่ว่าเด็กใหม่หรือว่านักร้องอาชีพเหมือนกันออกไปอ้าวไม่มีคนดูเลยเราก็ไม่มีอารมณ์ร้อง
1: แต่ว่าศิลปินทำงานไม่ได้
0: ใช่แต่มันความรู้สึกมันต้องมีไงหนูก็จะไปให้กำลังใจว่าเราถือว่าเรามาร้องเพลงให้ครูบาอาจารย์ฟังนะลูกไม่จำเป็นนั่นหรอกไม่เป็นไรหรอกคนดูไม่มีหรือไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยจนถึงนาทีสุดท้ายอะบางทีแบบเอาวันนี้นักร้องหมดเวลาเหลือหนูก็จิ้มขึ้นไปเฮ้ยขอให้รวยไว้อะไรหนูยังไปต่อท้ายที่แบบว่าให้มันสนุกสนานมีความสุขพี่เพิ่งฟังเพลงปิดท้ายนะคือเปิดแล้วก็ต้องปิดหนูก็จะทำหนูอย่างเงี้ยคือแบบว่าให้มันมีความรู้สึกว่ามันมีความสุขนะพี่เพิ่งมันไม่ได้มีความทุกข์ในงานนี้อะไรเงี้ยคือคนที่มาเนี่ยหนูจะแบบเขาเรียกอะไรใช้จิตวิทยาในการปลอบประโลม
1: ดีมาก
0: มันเป็นความรู้สึกว่าเราทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ตรงนั้นมากกว่าค่ะ
1: นี่คือใจ น้ำใจจากสลักจ
0: ิตถูกเลือกศิลปินถูกเต็มร้อยให้พี
1: ่ดีมากดีมากนะครับก็ให้น้องๆฟังเป็นเยี่ยงอย่างนะครับแล้วก็ทำตามสิ่งที่ดีๆแต่ว่าทุกคนม
0: ัน
1: มีดีและไม่ดีเนาะ
0: มีหมด
1: มีหมดทุกคน
0: มีทุกวงการ
1: ไม่เพอร์เฟกต์นะครับเพราะนั้นเราก็เลือกในสิ่งที่ดีๆของศิลปินที่เราเป็นไอดอลเราทำตามเราเคารพรักสิ่งที่ดีๆเขามีก็เลือกปฏิบัติแบบนี้นะครับ
0: ต้องถามว่าต้องหาจุดมุ่งหมายตัวเองเป็นหลักนะคะอย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไปแวะข้างทางเยอะไม่งั้นจุดมุ่งหมายมันจะไม่ถึงเป้า
1: ไม่ถึงเป้าหมายเดินไป
0: ใช
1: ่
0: ไหม
1: นะ
0: โอเคพักกันสักครู่ค่ะ
1: ครับ
2: โดยพุ่มพวง Family
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
6: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
7: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
8: พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีชวนเที่ยวชวนเรียนรู้ในงานสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืน Agri Museum พบกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจอบรมอาชีพกว่า12หลักสูตรเวิร์กช็อปลงมือทำจริงชมชิมช็อปสินค้าเกษตรคุณภาพกว่า200ร้านค้าพร้อมรับต้นกล้า ย่างนาฟรีวันที่ 3-5 กรกฎาคมนี้เริ่ม 8:00 น.ถึง 17:00 น.เข้างานฟรี
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: โดยพุ่มพวง Family
1: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายเลยนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมเราสองคนแล้วก็ฟังเพลงมัน ฟังเพลงวันนี้ได้จุใจไหม
0: จุใจไหมอ่ะ
1: ไม่ค่อยจุใจ ขอบคุณที่ผ่านมาเดือนมิถุนายนขอบคุณทุกท่านเลยนะครับพวกเราสองคนก็ทำหน้าที่แบบนี้เป็นพุ่มพวงแฟมิลี่แบบนี้อีกเมื่อไหร่ก็ยาวอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เน
0: า
1: ะ
0: ก็ไม่รู้เหมือนกันจนกว่าเราไม่ไหวอ่ะ
1: ถามที่จริงถามที่จริงนะครับแฟนคลับ
0: เฟซบุ๊กไล
1: ฟ์แม่หมายไม่เข้ามาเลยอ่ะ
0: ก็
1: เลิกอะไรมั้งเลิกเป็นแฟนคลับไปแล้วมั้ง
0: ยังอยู่
1: ยังอยู่เหรอ
0: ยังอยู่เมื่อกี้เห็นเนี่ยพี่นุ่นยังเข้ามาอยู
1: ่พี่นุ่นขา
0: พี่นุ่นขาน่ารักพี่นุ่นเนี่ยก็ยังเป็นแฟนคลับของ95อยู่แหละแล้วก็นี่มีพี่สุก็อยู่ฟัง
1: หลายท่าน
0: จังหวัด
1: นะยังเห็นแล้วก็หน้าเดิมประเภทนี
0: ้ก็ถือว่ายังเหนียวแน่นกับ95อยู
1: ่ขอบคุณกันย้อนให้กับเราด้วยขอบคุณมากๆเลย
0: นี่ป้านาง
1: เห็นไหม
0: ค่ะก็ต้องบอกว่ารักกันไปเรื่อยๆรักกันไปนานๆนะเพราะว่าพวกเราก็ยังทำหน้าที่กันอยู่ตรงนี้ตลอดไปแล้วก็ต้องบอกว่าจนกว่านะตั้งแต่พอเขาจะบอกไม่ไหวแล้วนะ
1: ไม่ตอนแม่พองมีชีวิตอยู
0: ่ค่ะ
1: อาชัยก็ยังจัดรายการอยู
0: ่ค่ะ
1: คุณแอดคาราบาวก็ยังจัดอยู
0: ่ยังจัดอยู่
1: จัดอยู่แต่ว่าไม่ได้มาที่นี่เท่านั้นเองเพราะนั้นคนที่เก่าคนแก่เนี่ยพี่จริงเขาพอเขาไม่ทิ้งหรอก
0: จะบอกว่าพวกเราในแก่เขาก็ไม่ทิ้ง
1: ไม่ทิ้งอยู่บ้านจัดไปเลยก็ได้อะไรเงี้ย
0: อยู่กันแบบว่ากันเองมาก
1: ครับเป็น95เป็นเหมือนญาติพวกเราแล้วก็เป็นญาติสนิทของวงการลูกทุ่ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพลงใหม่อะไรใหม่ก็มาฝากที่คลื่นได้เมื่อกี้มีนักร้องคนหนึ่งเอกอมรินทร์เอกกลิน
0: อะไรนั่นแหละ
1: เออนั่นแหละเขาเป็นนักร้องนะเขาฝากเพลงด้วยเอามาฝากที่ช่องที่FM เลยนะคร
0: ับก็มาฝากได้เพราะว่าทั้งที่นี่เขาก็แต่ก็ต้องเป็นไปตามระบบ
1: ใช่
0: ทุกอย่างก็เป็นไปตามระบบ
1: เปิดรับที่นี่ไม่มี
0: เช่นสาย
1: ไม่มีเงินใต้โต๊ะไม่มีนะ
0: ไม่มีค่ะ
1: ไม่มีแน่นอน
0: ค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณทางศิลปินทุกท่านที่งานทับกระดานที่ผ่านมาแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับของพี่พึ่งด้วยนะคะที่ยังรักเสียงเพลงของพุ่มพวงดวงจันทร์อยู่นี่34 ปีผ่านไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวทุกอย่างก็เป็นไปตามเขาเรียกอะไรเป็นไปตามวาระของการทำงานซึ่งพวกเราก็ยังลุยกันต่อไปเรื่อยๆในทุกๆปีนะคะ
1: เดือนหน้าเราเจอกันวันไหนนะ
0: โอ้ยต้นเดือนเลยค่ะ
1: วันที่
0: หนึ่งเลย
1: หนึ่งสิงหาเลย
0: ใช่แต่วันเกิดพี่พงศ์วันที่4
1: เรามาฉลองวันเกิดก
0: ัน นะคะจะบอกว่าเราจะมาฟังเพลงของพี่พึ่งกันอีกนะคะเจ้าหน้า
1: จะหมดเวลาโอเคสำหรับวันนี้ไก่สอนแสงนัน
0: สลักจิตดวงจันทร์ค่ะ

0: 10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มจับได้แล้วชายใส่ฮูดส่งพัสดุให้แอร์มีนาที่คอนโดจับได้แล้วนายอุทัยชายใส่ฮูดสีน้ำเงินนั่งมาในรถเก๋งนำพัสดุที่มียาเสพติดไปส่งให้นางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวโดยจับกุมได้ที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นการขยายผลหลังจากเมื่อวานนี้ตำรวจจับกุมชายวัย59ปีชาวอยุธยาคนขับรถเก๋งที่สารภาพว่ารับจ้างพานายอุทัยลักษณะคล้ายคนต่างด้าวให้ไปส่งพัสดุให้แอร์มีนาที่คอนโดย่านบางนาส่วนรถเก๋งที่ใช้ขนยาหลังก่อเหตุนำไปดัดแปลงจอดอยู่ในอู่รถที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเจ้าหน้าที่ได้ตามยึดมาเพื่อตรวจเก็บหลักฐานโดยเวลา 15:00 น.วันนี้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเข้าค้นและเก็บหลักฐานยาเสพติดแหล่งกบดานของผู้ต้องหาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่วันรัฐหนุนพระนครคีรีขึ้นมรดกโลกพร้อมผลักดันพิพิธภัณฑ์กลางแห่งแรกของเพชรบุรีหลังขุดพบแหวนอักษรพรามีหลังอักษรพราหมณ์ 2,000 ปีนางที่วันรัฐอิงคนันท์ ส.ส.เพชรบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงความคืบหน้าการขุดค้นพบแหล่งโบราณคดีดอนยายทองอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีว่าล่าสุดทีมนักโบราณคดีได้พบแหวนทองคำเพิ่มอีก2วงโดยหนึ่งในนั้นเป็นแหวนตราประทับที่ส่วนหัวแหวนสลักอักษรพรามีอายุราว 1,900 ถึง 2,100 ปีซึ่งก่อนหน้านี้ชาวบ้านพบกลองมโหระทึกเป็นจุดเริ่มต้นก่อนจะขุดพบขออภัยค่ะก่อนจะขุดพบเพิ่มกลองมโหระทึกรวม5ใบโครงกระดูกมนุษย์โบราณ8โครงและคาดว่าเป็นโครงที่9เป็นโครงกระดูกเด็กรวมทั้งเครื่องประดับล้ำค่านักโบราณคดีระบุว่าเป็นสถานที่แรกในไทยที่พบโบราณสถานและโบราณวัตถุจำนวนมากโดยเตรียมของงบประมาณสนับสนุนจากกรมศิลปากรเพื่อทำการขุดค้นศึกษาต่อไปเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนจึงเร่งเครื่องย้ายโครงกระดูกไปเก็บรักษาชั่วคราวที่พิพิธภัณฑ์ในจังหวัดปทุมธานีและหลังพ้นฤดูฝนจะนำโบราณวัตถุนำมาจัดแสดงนิทรรศการให้ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าชมอธิบดีกรมศิลปากรเตรียมผลักดันพระนครคีรีขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยตั้งคณะทำงานที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเพื่อศึกษาผลกระทบอย่างละเอียดว่าการเป็นมรดกโลกจะส่งผลต่อการจัดงานพระนครคีรีที่จัดขึ้นทุกปีและมีผู้ร่วมงานนับหมื่นคนหรือไม่ศูนย์เก็บสิ่งของบรรเทาทุกพังถล่มในเวเนซุเอลาเกิดเหตุอาคารโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงคาราการ์สของเวเนซุเอลาซึ่งถูกปรับใช้เป็นศูนย์รวบรวมสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงซ้ำสองระลอกตั้งแต่วันที่24มิถุนายนได้พังถล่มลงมาบางส่วนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาบางคันถล่มมีสาเหตุมาจากความเสียหายสะสมจากแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวรุนแรง2ระลอกข้างต้นโดยดับเพลิงเปิดเผยว่ากำแพงรอบนอกของอาคารได้พังถล่มลงมาแต่โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอย่างไรก็ตามอาคารข้างเคียงที่เคยถูกอพยพไปก่อนหน้านี้เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงได้รับความเสียหายเพิ่มเติมด้วยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ทำการกั้นเขตพื้นที่โดยรอบเพื่อความปลอดภัยและยืนยันว่าขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้แล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: เพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาย
4: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรน
5: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
4: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
6: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอัลล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
9: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพร่ว่าผ้าไหมหยกดอก
10: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าพุ่มเรียง
11: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
5: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

ก้าวแล้วสวัสดีค่ะสวัสดี in Thailand นะคะ welcome to Thailand นะคะไปญี่ปุ่นมา2อาทิตย์นะคะตอนนี้ก็กลับมาทำหน้าที่เหมือนเดิมแล้วนะคะเพราะว่าอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันโทรศัพท์หาทำยากนะคะจริงๆแล้วพี่อ้อก็อยากจะไลฟ์สดจากญี่ปุ่นนะให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศอะไรนั่นแหละแต่เนื่องจากว่าตอนขาไปเนี่ยไม่ได้ซื้ออินเทอร์เน็ตไปก็เลยไม่สามารถให้ทุกคนเห็นภาพได้แต่ก็พยายามลงในสื่อโซเชียลอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็น TikTok หรือไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live นะคะให้คุณผู้ฟังได้เห็นว่าทำอะไรอยู่ร้องเพลงเป็นยังไงสนุกสนานขนาดไหนหรือว่าโอ้เหนื่อยเหนื่อยน้ำหนักขึ้นมา5กิโลเพราะว่าเหนื่อยยิ่งเหนื่อยยิ่งกินค่ะเพราะว่าเราทำงานดึกเนาะเหมือนกับว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยจะเป็นอะไรที่มันไม่มีเวลาขึ้นโชว์มันเป็นเวลาที่แบบว่าเราต้องสแตนบายอยู่ที่ร้านตลอดเวลาแล้วก็เวลาแขกเข้ามาหรือแฟนคลับเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องเริ่มเล่นเลยแล้วก็ถ้าแฟนคลับไม่กลับบ้านเราก็ไม่สามารถกลับบ้านได้เราต้องอยู่จนกว่าแฟนคลับจะเมาไปจนฟุบแล้วก็กลับต่างคนต่างย้ายกลับถึงจะกลับได้บรรยากาศมันเป็นประมาณนั้นนะคะก็สนุกสนานกันไปนะคะอะไรพี่เอ๋ก็ไปร้องเพลงสารวงเล่าฟังกันเพลงนี้ล่ะแล้วก็ไปร้องสอนให้กลับบ้านแล้วก็ไปร้องนึกซะว่าสงสารแล้วก็อีกหลายเพลงนะคะของพี่อ้อยที่หลายๆคนจำเพลงกันได้แล้วก็มาพูดคุยกันบางคนก็บอกอู้พี่อ้อยหนูอะร้องเพลงสารวงอะตั้งแต่หนูอยู่ป.2อะพี่แต่ตอนนี้ครับแล้วตอนนี้เขาไปอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยโอ้ก็ได้คุยกันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนพบปะสังสรรค์เพื่อนรุ่นเดียวกันแหละรุ่นเราเขาเดียวกันที่อายุแบบว่าใกล้ๆกันน่ะนะคะก็เราก็ถือว่าเป็นการพบปะกันแล้วกันนะคะก็เดี๋ยวอีก 2-3 เดือนก็น่าจะมีไปที่อื่นอีกประเทศอื่นอีกนะคะก็อาจจะดูก่อนนะคะว่าจะสามารถมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังที่ LTM FM 95ตรงนี้ได้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องลาอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวคงให้เฮียหมีมาทำงานแทนตรงนี้ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปฟัง3เพลงนี้เป็นเรื่องราวดีๆที่อยากจะบอกจะเล่าให้ฟังกันแล้วเดี๋ยวหลังจากจบ3เพลงนี้แล้วเนี่ยนะคะพี่อ้อยรับสายหน้าไมค์3สายเนาะที่022481366คิดถึงอ่ะอยากพูดคุยด้วยว่าแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างนะคะเจอพี่อ้อยก็ไปทำงานที่นู่นก็ยังคิดถึงดูเลยว่าแล้วมันไม่ได้เปิดฟังน้องหมีจัดเนื่องจากว่าเดินทางตลอดเวลานะคะแล้วก็ได้เจอแผ่นดินบงแผ่นดินไหวอะไรที่เขาเจอก็เจอมานะ 6.8 ริกเตอร์อะไรเงี้ยแต่พอดีจังหวะอยู่ที่บ้านเพื่อนชาวญี่ปุ่นก็เลยไม่ได้เกิดเหตุการณ์อะไรที่มันรุนแรงอะไรเนื่องจากว่าเราไม่ได้อยู่ในตึกสูงใช่ไหมคะก็เลยไม่มีปัญหาแล้วก็ได้ไปแก้ผ้าอาบน้ำออนเซนอะไรประมาณนี้ก็สนุกสนานดีค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวฟัง3เพลงนี้จบรับสายหน้าไมค์3สายค่ะ

0: ให้ความหมายดีๆกับหลายๆคนที่กำลังใช้เวลาอยู่ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเวลาที่ผ่านมาแล้วเมื่อวานนี้ที่แก้ไขอะไรไม่ได้เวลาวันนี้ที่เรายังใช้มันอยู่แล้วก็เวลาในอนาคตที่เราไม่รู้ว่าเราจะได้ใช้มันหรือเปล่าเพราะฉะนั้น3เวลานี้คุณผู้ฟังลองพิจารณาดูว่าเราควรจะใช้เวลาตรงไหนอย่างมีความสุขที่สุดนะคะก็เวลาที่เหลืออยู่ของคาราบาวตามมาด้วยขอโทษของพี่ปูคัมภีร์แล้วก็น้ำตาลาไซกับต้นธวัชชัยชุมเป็น3เพลงที่ให้ความหมายดีๆอาจจะเป็นคติสอนใจใครได้บางคนถ้าเกิดเรากำลังรู้สึกว่าเวลาเนี่ยมันเร็วมากนะคะเอาละค่ะตอนนี้พี่อ้อยรับสายหน้าไมค์3สายที่022481136ตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหนูดี
1: สวัสดีค่ะ
0: อ๋อคุณหนูดีอยู่จันทบุรี
1: ค่ะ
0: ฝนตกไหมคะ
1: จังเลยอ่ะครั้งแรกเลยที่ได้คุยกับคุณอ้อย
0: ปกติไม่ได้คุยเหรอปกติทำอะไรอยู
1: ่แอบฟังไงคะ
0: เอาวิแอบฟังฟังเฉยไม่ได้หรือต้องแอบอ่ะ
1: ก็ฟังคนเดียวไง
0: อ๋อวันนี้เธอติดดีใจไหม
1: ดีใจสิคะแม่
0: ดีจังก็ดีใจด้วยเหมือนกันค่ะแสดงว่าตอนนี้บุพเพสันนิวาสเราเริ่มระบาดแล้วนะที่เราโทรหากันติดเนี่ย
1: นี่ทุ่มฉ่ำเลยคุณอ้อยตั้งแต่เมื่อวานจนป่านนี้แล้วยังไม่หยุดเลย
0: ฝนตกแรงมากใช่ไหม
1: อู๋เมื่อวานลมแรงมากเลย
0: อ๋อตอนที่อ้อยไปญี่ปุ่น2อาทิตย์ที่แล้วนะคะมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาบอกว่าลาดกระบังลาดกระบังเนี่ยไฟฟ้าสายไฟฟ้าล้มอ่ะ
1: อ
0: ๋
1: อแต่เมื่อวานที่เนี่ยลมแรง
0: บ้านพอดีเลยแต่บ้านพอดีเลย
1: อืมไฟดับประมาณเกือบ2ชั่วโมงอ่ะเมื่อวานอ่ะ
0: 2ชั่วโมงเลยเหรอที่จันทบุรีไฟดับเหรอคะ
1: ไฟดับน่าจะดับช่วงนี้เพราะพอดีเดินออกไปปากซอยเห็นรถไฟฟ้าเขากลับมาจากซ่อมแซมแล้วมั้ง
0: อ๋อช่วงนี้แล้วก็ระวังเรื่องคืนเรื่องไฟกันหน่อยนะเพราะว่ามันอันตรายเนาะน้ำท่าไฟไม่ถูกกัน
1: ดูที่นี่ก็ฟ้าแรงแรงจันเนี่ยน่ากลัวอยู่คนเดียวด้วยไงคุณเบก
0: อย่าออกไปอยู่กลางแจ้งนะคะเพราะว่าถ้าเราไปอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หรือเราไปอยู่กลางแจ้งเนี่ยโอกาสที่จะโดนฟ้าผ่าอะไรอย่างเงี้ยมีสูงเพราะฉะนั้นอย่าเวลาฝนตกหรือมีพายุอะไรอย่างเงี้ยอย่าพยายามอยู่กลางแจ้งหรืออยู่ใต้อะไรที่มันเป็นแบบว่าสามารถหักสามารถพังได้นี่ไม่ว่าจะเป็นคัตเอาท์หรือแท่งเหล็กหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่าพยายามไปอยู่ใกล้ๆอันตรายค่ะ
1: คุณอ้อยได้ยินไหมนะคะข่าวแรกเลยคนที่โดนฟ้าผ่าที่คลองขุดที่จันเนี่ยค่ะแต่อยู่อำเภอท่าใหม่
0: อ๋ออำเภอท่าใหม่อ๋อ
1: คือเป็นรายแรกเลยที่แกโดนฟ้าผ่าตายค่ะ
0: น่าสงสารนะ
1: แกไปหาหอยแล้วแกกลับไม่ทันแกเห็นแล้วพอฟ้ามามีฟ้ามีฝนจะมาแต่ฟ้ามาก่อนไงแกเลยกลับไม่ทันไปสามรอดสองตายหนึ่งค่ะ
0: อ๋อค่ะท่านถ้างั้นวันนี้ที่โทรมาเนี่ยคุณหนูดีอยากฟังเพลงอะไรคะ
1: เพลงของเพลงยายสานะคะ
0: อ๋ออยากฟังเพลงยายสาทำไมอ่ะทำไมอยากฟังยายสา
1: ชอบเพราะเพลงนี้แบบมีความหมายค่ะในความสัมพันธ์ของคนสองคนอย่างเงี้ย

0: ที่เขารอคนคนหนึ่งกลับมาไม่รู้จะกลับมาเมื่อไหร่ด้วยเนาะ
1: ใช่ค่ะชอบมาจริงๆก็เนื้อหาดีมาก
0: ใช่ใช่เนื้อหาดีมาก
1: เคยขอ
0: ที่ที่คุณหนูดีจะมาตรงนี้ใครไหมคะ
1: จากไหนคะ
0: จะมอบให้ใครไหมเพลงนี
1: ้ให้ทุกคนทุกเสียงทุกสายพิเศษคุณอ้อยเลยค่ะ
0: โอ้พิเศษพิเศษใส่ไข่เนาะ
1: ใช่ค่ะตับก็ได
0: ้ขอบคุณมากค่ะคุณหนูดีดูแลตัวเองดีๆด้วยนะฝนฟ้าตกแบบนี้นะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะวันหลังคุยใหม่เนาะ
1: ค่ะค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาวันขานี่แหละเป็นห่วงเป็นใยกันเนาะหน้านี้หน้าฝนอันตรายจากฝนฟ้าอันตรายจากน้ำท่วมปลั๊กไฟดูกันดีๆแล้วก็อันตรายจากพิษด้วยบางทีเขาหนีน้ำมามาซุกในเสื้อผ้าเราหรืออะไรก่อนใส่สะบัดสะเบิดตัวอะไรให้ดีเดี๋ยวแมงป่งแมงป่อมงูเงี้ยวเขี้ยวขออันตรายนะเพราะฉะนั้นดูแลกันดีๆเด้อเป็นห่วงนะอีกสายหนึ่งสวัสดีค่ะคุณอัดอุบล
2: สวัสดีครับพี่อ้อยครับ
0: ข่าวผมไรอยู่ว่า
2: ตอนนี้กำลังกินข้าวอยู่ครับพี
0: ่เอาคนที่ได้นี่ผมตายกัน
2: บ้านเดิมอยู่ท่าตูดนะครับต่อมาทำงานอยู่ครับนี่พี
0: ่
2: นี่ผู้เฒ่าอยู่ที่อุบล
0: คนตายแต่มาอยู่อุบล
2: ปากทม
0: อะไรอ่ะ
2: มาแล้วนะครับ
0: มาทำไรที่อุบลนะ
2: สามารถร้องเพลงมาแล้วนะตอนนี้นะครับพอดีว่ามีเพื่อนมีผีอยู่เท่านี
0: ้เป็นนักร้องเหรอนี
2: ่มาแล้วครับเบิร์กุยกับพี่อ้อยประจำนะวะ
0: โอ้คนที่เคยร้องเพลงนี่ฟังหน้าใหม่ใช่ไหม
2: มันครับผมมันครับ
0: โอ้แล้วนี่ยังร้องเพลงอยู่ไหมอ่ะ
2: ร้องมั่งมาร้องมั่งนะพี่บอกว่าก้นตอกบางทีครับ
0: ฝนตกเขาไม่จ้างเราร้องเหรอ
2: มาจ่ายว่าจ้างนะครับพอดีว่าก้นตอกซึ่งนายทองตาลาดได้มันกับโป้ขอกรรมใกล้เขากรรมไม่ไกลนี่ต่อได้นะนะพี่นะ
0: ฝนตกคนก็ไม่มาเดินคนก็ไม่มาเที่ยวนะ
2: นั่นแหละพี่
0: โอ้หากินยากเมื่อไหร่มันจะไปสักทีฝนให้มันไปตกไอ้คนที่เขาอยากได้นั้นไปตกไอ้ต้นที่เขาปลูกพืชไร่นั้นไปตกไปไม่ต้องมาตกไอ้ตรงที่คนที่ทำงานทำการหรอกนะถ้าเลือกตกได้จะบอกเทวดางั้นนะ
2: ผมจะบอกได้ก็อยากจะบอกแล้วพี่แต่ว่าผมบอกไม่ได้นะ
0: นั่นแหละวันนี้คุณอาจอยากฟังเพลงรอยจูบบนฝ่าเท้าของหลวงไล
2: ครับพอดีว่าหมอไปกับเด็กน้อยที่แบบว่าหลงผิดแต่ว่าน้องวัยรุ่นที่ว่าคิดแต่ว่าบางทีเราทําในสิ่งที่มันผิดแต่ว่าคิดว่าถูกตรงนี้นะแล้วพ่อแม่ก็ลําบากเลย
0: ใช่พ่อแม่ก็ลําบากอะไรก็ไม่ทุกข์ใจเท่ากับลูกติดยาน่ะบางทีนี้มันพูดยากอ่ะเพราะว่าติดยานี้มันหลอนใช่ไหมมันหลอนมันทำร้ายพ่อแม่ได้มันทำร้ายคนรอบข้างได้เพราะฉะนั้นนั่นอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับมันเลยไม่ว่ายาอะไรอ่ะนะห่างได้ห่างเลยห่างได้ห่างเขาก็จับกันจังนะเขาก็จับได้กันทีเป็นล้านล้านเม็ดนะก็จับกันจังมันก็พยายามเอาเข้ามากันจังนะ
2: เด็กทุกวันนี้มันน่าเห็นดูแหละพี่แต่ว่ามันเรียกว่าไงอ่ะบางทีมันทำในสิ่งที่ไม่ถูกนั่นแต่ว่าม
0: ันก็ตัวบางทีมันเป็นอย่างนี้อุณาบางทีนะเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาไม่ได้ไม่พูดถึงรุ่นเราหรือรุ่นนี้นะมันก็มีความคิดเป็นของตัวเองแล้วช่วงวัยรุ่นเนี่ยช่วงหัวเรือหัวต่อเนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่ามันอยากลองไงอยากลองบางคนลองแล้วนี่ใจไม่แข็งพอลองแล้วก็ติดพอติดแล้วก็เลิกไม่ได้นั้นถูกไหมล่ะแต่บางคนนี่แบบอยากลองพอลองแล้วรู้แล้วว่ามันเป็นอย่างนี้กูไม่เอาต่อแล้วไม่เอาดีกว่าเลิกได้อะใจมันแข็งมันอยู่ที่ใจนั้น
2: นั่น
0: อยู่ที่ใจอยู่ที่สภาวะครอบครัวว่ามันอบอุ่นไหมถ้าครอบครัวอบอุ่นพี่ว่ายังไงมันก็ไม่ไปในทิศทางที่เลวหรอก
2: ใช่
0: น่ะสงสารเขาอาจจะคิดว่าพอเขาลองแล้วแบบไม่ใช่อะแต่พ่อแม่รู้พ่อแม่เสียใจนั้นเขาก็ไม่ทำกันต่ออันนั้นน่ะพี่ว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นนั่น
2: เพราะความร้อยกว่านั้นน่ะพี่นะ
0: เออคิดว่าแบบดูแล้วเจ๋งดูแล้วแบบน่าดูดีดูแบบกล้าอะไรเงี้ยเข้าใจผิดหมดแหละ
2: นั่นแหละผมก็เพิ่งจะเข้า27ปีนี้

0: ก็
1: เพิ่ง27เองเหรอ
0: ครับผม
1: โอ้อายุยังน้อยอยู่27เองเป็นลูกพี่อ้อยได้แล้วมั้งนี่ถ้า27นะ
0: มันไหนครับผมฟังรายการพี่ตั้งแต่จัดกลางคืนตั้งแต่รายการ
1: ใช่ตั้งแต่พี่จัดเที่ยงคืนถึงตีสามนะสมัยก่อนนะอสมทพี่จัดเที่ยงคืนถึงตีสามอันนี้เขาให้มาจัดกลางวันแล้ว
0: ผมก็ผมโตติดหลายครั้งแล้วกับพี่ผมก็เลยจำได้นะว่าผมจะโทรมาในผมจะโทรมาในรายการพี่เพราะว่ารายการพี่มันหลายรูปแบบ
1: นั่นแหละลูกแบบขอบคุณมากนะวันนี้โทรมาร่วมพูดคุยให้คติอะไรดีๆนะสนัดนะ
0: ครับผมครับ
1: เดี๋ยวเปิดให้ฟังแน่ลอยจุดบนฝ่าเท้านะสนัด
0: ครับครับผม
1: ขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: คร
1: ับนี่ก็เป็นอีกคนนึงที่แบบว่าเขาก็โทรมาพูดคุยร้องเพลงพอได้นะคนเนี้ยเป็นนักร้องนะคะก็มีวิถีชีวิตแตกต่างกันไปอาชีพมันทำงานกันไปแหละตอนนี้มีงานประจำมากอดกันเอาไว้แน่นๆหน่อยเพราะว่าตอนนี้ AI มันเข้ามาทำให้คนตกงานเยอะเลยแหละอีกหน่อยใช้คอมพิวเตอร์ทำงานหมดคนไม่ต้องแต่มีบางอย่างบางสิ่งบางอย่างที่ AI ทำไม่ได้คือหัวใจไงหัวใจของคนอ่ะ AI เรียนแบบไม่ได้นะคะเอาละอีกสายนึงสวัสดีค่ะคุณนันท์เพชรบูรณ์นันท์
2: สวัสดีครับพี่อ้อยสบายดีไหมพี่อ้อยอยู่ที่ไหนตอนนี
1: ้มันต้องเดินติดทุกครั้งที่พี่มา
2: ไม่ได้อ้อยอาทิตย์ที่แล้วนี่ยามหนีมาแทน
1: ตายอาทิตย์ที่แล้วอุตส่าห์ให้หมีคลักชัยก้าวใหญ่ใส่ใจทุกคนมาแทนนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าคราวที่แล้วพี่อ้อยอยู่ญี่ปุ่นไม่สามารถทำอะไรได้เลย
2: แล้วตอนนี้พี่อ้อยอยู่ไหนคะ
1: อาบาเมืองไทยแล้วค่ะแต่อยู่เพชรบุรีก็จะไปเล่นงานคอนเสิร์ตริมเลไงวันนี้เล่นกับคาราบาวน้ำหมูพงเทพพี่ตูคัมพีก้าวหาคาราวานนะคะก็หลายวงอยู
2: ่คาราบาวมาริฮอนน่าก็จะมาเนี่ยไอ้เทศกาลหน้าหนาวที่บ้านหนูเขาขึ้นป้ายแล้วพี่อ้อย
1: นี่มันหน้าอะไรก็ไม่รู้มันจะหนาวหรือยังพี่ว่ามันเตรียมฝนดุก็มันมืดมนตึ๊บตลอดเลย
2: ค่ะสบายดีนะพี่อ้อยนะ
1: งานเพชรบูรณ์เป็นยังไงบ้างฝนตกไหม
2: ฝนตกเมื่อคืนนี้นะทีนี้วันนี้ก็ไม่ตกเลย
1: แดดแรงไหมแดดแรงไหมตอนนี
2: ้แต่วันนี้แดดไม่แรงแดดอ่อนๆจ้า
1: แดดอ่อนๆแต่ที่นี่คือฝนตกแล้วค่ะกรุงเทพฯระหว่างกรุงเทพฯเพชรบุรีนี่ฝนเริ่มตกฟ้ามืดครึ้มหมดเลย
2: แถวน
1: ี้ไม่ค่อยเห็นเลยมากระเตอะได้กระเตอะได้กระเตอะขนาดจะมาแบบนั้นแหละขอเพลงตะวันล้าของครูซันมา
2: ใช่ค
1: ่ะชอบเธอมากเลยนันเธอขอเพลงแต่ละเพลงเนี้ยแบบว่าฉันไม่ได้ฟังนานแล้วอะแล้วทันทีฉันก็ลืมไปนะก็เพลงเนี้ยไม่ได้ฟังนานนันมันขอมาทีไรไม่ได้ฟังทุกทีเลยอะ
2: วันนั้นหนูอาทิตย์ก่อนอาทิตย์ที่แล้วนี้หนูก็ไม่ได้ตั้งใจจะขอนะพี่อ้อยหนูขอกับพี่โยอ่ะช่วงของพี่โยอ่ะพี่โยบอกว่าขอบคุณมากนะที่ขอเพลงนี้มาเพราะว่าวันที่18ที่ถึงนาเป็นวันครบรอบการเสียชีวิตของครูซันไงก็เลยอาจจะบอก
1: ว่าบางทีเวลาเราจัดเพลงเพื่อชีวิตอะอย่างมันมีเพลงเพื่อชีวิตทั้งใต้ดินและเพื่อชีวิตที่โด่งดังเป็นตำนานอะมันก็มีค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นบางทีมันเยอะจนแบบเราก็หลงลืมไปบ้างมีบ้างแต่ถ้ามีคนบางคนที่แบบคอยสะกิดอย่างนั้นเนี่ยบอกพี่อ้อยไม่ได้ฟังมาแล้วพี่ได้ฟังไปด้วยไงแล้วคนอื่นที่เขาไม่เคยได้ฟังนานแล้วอ่ะเขาก็ได้ฟังไปด้วยไงก็เลยโอเคค่ะ
2: ครบรอบ25ปีของการจากไปของครูซัน
1: ได้โอเคเดี๋ยวพี่เปิดให้ฟังนั้นมอบให้ใครไหมคะ
2: มองว่าเป็นที่สุดยอดหนึ่งมันตรงแล้วก็ไอ้สุดระเดียดเขียนใช่ไหม
1: เออหรือให้ทุกคนได้ฟังกันเน
2: า
1: ะ
2: แล้วก็ให้ผู้แต่งนิสัยแล้วก็ให้พี่อ้อยแล้วก็น้องหนังใหม่ได้พี่อ้อยดูแลสุขภาพได้นะคะงานเยอะงาน
1: มันก็เหมือนกันนะฝนฟ้าตกวางฟืนไฟระมัดระวังเรื่องสัตว์มีพิษอะไรด้วยที่มันจะหนีน้ำมาอะไรเงี้ยต้องดูแลตัวเองดีๆนะ
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่อ้อย
1: ไม่ขอเป็นห่วงค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ดยอ้อยกระท้อน
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซู

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พอลซ่า
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
8: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยอ้อยกระท้อน

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มปปส.เร่งขยายผลเครือข่ายคดีแอร์โฮสเตสสาวล่าตัวแอดมินผู้ประสานงานปริศนานางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าภายหลังตำรวจจับกลุ่มนายอุทัยผู้ต้องหาที่ถูกระบุว่าเป็นชายสวมเสื้อฮูดนำพัสดุไปส่งให้แอร์โฮสเตสสาวปปส.ได้ประสานงานกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเร่งขยายผลไปยังเครือข่ายค้ายาเสพติดที่เกี่ยวข้องเพื่อสืบหาผู้บงการผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมขบวนการประเด็นสำคัญคือการตรวจสอบตัวบุคคลปริศนาที่ติดต่อประสานงานกับแอร์โฮสเตสสาวซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบตัวบุคคลและเส้นทางการติดต่อโดยยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยหรือเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่มีข้อมูลว่าเป็นผู้ประสานงานรับยาเสพติดปลายทางในประเทศออสเตรเลียหรือไม่รองเลขาธิการปปส.ระบุว่าเจ้าหน้าที่จะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและประสานข้อมูลกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของออสเตรเลียอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายผลไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของเครือข่ายลักลอบลำเลียงเฮโรอีนข้ามประเทศด้านพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยว่าหลัง DSI รับคดีเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษเจ้าหน้าที่ปปส.ได้ส่งมอบตัวนายอาทิตย์และนางทัศพรสามีภรรยาให้พนักงานสอบสวน DSI เมื่อเวลาประมาณ 23:00 น.ของคืนที่ผ่านมาจากนั้นพนักงานสอบสวน DSI เริ่มสอบปากคำผู้ต้องหาจนแล้วเสร็จเมื่อเวลา 2:00 น.ก่อนควบคุมตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกในเช้าวันนี้เบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งสองคนรับสารภาพในส่วนการกระทำที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาแต่ปฏิเสธความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบค้ายาเสพติดและปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบส่งเฮโรอีนในคดีที่เชื่อมโยงกับแอร์โฮสเตสสาวโดยพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมสอทอเผยผลสอบสวนทุจริตสอบท้องถิ่นชี้มีมูลแก้คะแนนช่วงประมวลผลผลสอบไม่ตรงต้นฉบับเร่งตรวจคะแนนผู้บรรจุแล้ว 15,520 รายภายใน3วันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยออกเอกสารรายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระบุว่ากระบวนการสอบและประมวลผลจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านพบว่าฝ่ายบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้างมีชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างบันทึกไฟล์เป็นคนสุดท้ายมีประวัติการเข้าใช้115ครั้งรวมถึงมีชื่อบริษัทเอกชนที่ปรากฏเป็นข่าวว่ามีการปลอมแปลงกระดาษคำตอบเข้ามาแก้ไขไฟล์ซึ่งมีข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้รับแฟลชไดรฟ์ประมวลผลสอบผู้สอบผ่านภาคกภาคขและภาคคจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้างเพื่อนำไปประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคคและบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งไม่ใช่แฟลชไดรฟ์ผู้สอบผ่านภาคกและภาคคที่เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยที่ห้องอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีข้าราชการผู้รับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมการตรวจทานรหัสผู้เข้าสอบกับตำแหน่งสอบจำนวนรวมผู้สอบได้แต่ละตำแหน่งจากไฟล์บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านที่ได้รับมอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้างจำนวนหลายครั้งทั้งก่อนและหลังเสนอคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคคและรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้จึงมีมูลอันควรเชื่อได้ว่าอาจเกิดการแก้ไขคะแนนคำตอบในขั้นตอนนี้โดยไม่พบว่ามีข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้ใดเคยสัมผัสหรือเก็บรักษาคีย์เฉลยที่ผู้รับจ้างจัดทำเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นจะตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของผลคะแนนสอบภาคกและภาคขของผู้เข้าสอบแข่งขันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้วจำนวน 15,520 รายภายใน3วัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

0: การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจังหวัดจันทบุรี
3: นายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้แรงงานต่างด้าวในไทยทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นฝ่าฝืนแรงงานปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศส่วนนายจ้างปรับหนัก 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหากทำผิดซ้ำโทษทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างงาน3ปีมาร่วมใจทำให้ถูกต้องเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
10: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
11: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
12: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
13: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

ค่ะเปิดกันด้วยเรื่องราวของความเป็นห่วงเป็นใยของคนที่รักเราแต่เราอาจจะลืมเขาไปนะคะแก่คอยค่ะของเจี๊ยบบิจพรแล้วก็ตามมาด้วยน้ำตาแม่ของเคียสปิดท้ายด้วยวิคคำของอาจารย์มโนเพชรบางทีคนเรามันอยู่ไกลกันนะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่หรือคนที่เป็นญาติหรือคนที่เป็นสามีภรรยาอาจจะรอใครบางคนที่ต้องเสี่ยงดวงมกุฎทองในเมืองเนี่ยบางทีมันก็เป็นการรอที่ทรมานเหมือนกันนะคะฉะนั้นก็เดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลมีค่อนข้างเยอะแล้วก็สะดวกสบายมากเราก็ควรที่จะใช้สื่อนั้นให้เป็นประโยชน์เช่นถ้าไม่สามารถไปได้เพื่อไม่ให้การรอนะเป็นการรออย่างทรมานเราก็น่าจะที่โทรศัพท์ไปหาพูดคุยกันหรือใช้ไลน์เห็นหน้าเห็นตาได้คุยกันบ้างพี่อ้อยว่าก็ใช้สื่อในทางที่ถูกต้องมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะซึ่งบางทีเนี่ยคนแก่เนาะรอลูกกลับบ้านนะคะสามีรอภรรยากลับบ้านหรือภรรยารอสามีกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการรอที่มันทรมานหัวจิตหัวใจแต่ละคนเหมือนกันนะคะก็สามเพลงนี้ที่จบไปคุณฟังค่ะตอนนี้เวลา11โมงอีก17นาทีคุณฟังอยู่กับอ้อยกับท้อในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตเป็นพิเศษนะคะทุกวันเสาร์เว้นเสาร์นะคะ10โมงเช้าจนถึงบ่ายโมงตรงเจอกันกับบทเพลงเพื่อชีวิตหลากหลายยุคหลากหลายสมัยเอามาให้คุณฟังได้รับฟังกันนะคะได้ข่าวว่าตอนที่ช่วงน้องหมีมาจัดรายการให้ก็เปิดเพลงเพื่อชีวิตในยุคเก่าๆที่หลายๆคนอาจจะหลงลืมไปบ้างแล้วให้ฟังกัน

หลากหลายเพลงอยู่ทีเดียวนะคะก็ต้องขอบคุณน้องหมีคณะชัยด้วยนะคะที่มาช่วยดูแลแผนในช่วงที่พี่อ้อยไม่อยู่เดี๋ยวไปยุโรปกับอังกฤษอีก 2-3 เดือนเนี่ยหมีก็น่าจะต้องมาทำหน้าที่แทนอีกสักรอบหนึ่งแต่ห้ามยึดเก้าอี้พี่อ้อยนะบอกไปก่อนนะห้ามติดต้องมีต้องไม่ติดกั้น

ิดท้าย3เพลงนะแล้วเดี๋ยวมารับสายหน้าไมค์กันนะที่022481366มีเรื่องที่ญี่ปุ่นอยากจะมาเล่าให้ฟังเยอะแยะเลยจะเล่าก่อนละกันเล่าก่อนละกันมีอันนึงที่แบบว่าพี่อ้อยไปญี่ปุ่นแล้วการเดินทางเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะเขาจะใช้รถไฟกับรถไฟฟ้ากันซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งอย่างบ้านเราเนี่ยบางทีมันมีแค่คือสถานีนึงมันก็จะมีสีเดียวอย่าง MRT ใต้ดินอ่ะมันก็จะเป็นสีเดียวมี2ฝั่งซ้ายขวาแต่ของญี่ปุ่นนะคะลายของรถไฟฟ้าหรือรถไฟฟ้าใต้ดินหรืออะไรเนี่ยมันเยอะเท่ากับตึก8ชั้นน่ะเพื่อนๆแล้วมันเยอะมากบางทีก็นั่งผิดนั่งถูกต่อผิดต่อถูกจ่ายตังผิดจ่ายตังถูกขึ้นรถรถด่วนนะคะรถเอ็กซ์เพรสเนี่ยถ้าขึ้นไปปุ๊บแล้วเราไม่รู้โบกี้ไหนเนี่ยแล้วเราไปนั่งผิดที่อ่ะผิดโบกี้เราโดนค่าปรับเพราะว่าเขาบอกว่าที่นั่นตรงนั้นมันเป็นที่แบบเหมือนกับว่าค่าตั๋วแพงอ่ะแล้วเราไม่รู้ไงความที่แบบว่าตรงไหนว่างฉันก็นั่งได้หรือปะเราไม่เข้าใจอ่ะเราก็นั่งอันนี้เราก็โดนแต่พอเราอธิบายเขาฟังว่าฉันเป็นนักท่องเที่ยวนะแล้วก็ฉันก็ไม่รู้หรอกว่าตรงนี้มันเป็นที่สำหรับตั๋วเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากว่าฉันก็ไม่ค่อยเก่งไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้วิธีการTranslate แปลแล้วก็คุยกับเขาอะไรเงี้ยมันก็ช่วยได้เยอะนะคะถ้าเรามีอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็Translateคุยกับเขาได้เลยเพราะเขาจะไม่พูดภาษาอังกฤษเลยนะคะไม่ใช่นิดหน่อยนะเขาไม่พูดเลยเขาเป็นชาตินิยมมากค่ะพูดแต่ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นซึ่งดิฉันเองไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นเลยรู้สึกว่าอาริกาโตโกซึมัสอะไรเงี้ยขอบคุณนะคะอะไรอย่างเงี้ยโอชิอะไรอย่างเงี้ยพูดได้นิดหน่อยอะไรแบบอะไรที่มันลึกๆอะไรเงี้ยไม่สามารถพูดได้เลยแล้วก็มีภาพหนึ่งที่ย้อยได้ลงไปในเฟซบุ๊กนะคะหลายๆคนน่าจะได้เห็นแล้วคือรถไฟฟ้าในช่วงเร่งด่วนของญี่ปุ่นนะคะที่โตเกียวเนี่ยโตเกียวกับชินจูกุเนี่ยจะเป็นรถไฟฟ้าที่มันเป็นเหมือนสยามบ้านเรามันเป็นเหมือนตรงไหนที่เป็นจุดแบบเชื่อมต่อที่แบบคนเยอะๆมันจะแน่นจนแบบเพื่อนใช่ไหมเข้าไปคือพี่อ้อยอ่ะไม่ต้องถืออะไรไม่ต้องจับอะไรแล้วก็ไม่ล้มเพราะว่าโดนเบียดจนแบบตัวเหลือเล็กนิดเดียวอ่ะคือสรีระชนกันหมดเลยอ่ะเอานี้ดีกว่าก็คือสามารถรู้เลยอ่ะคนนี้หุ่นยังไงอะไรยังไงเพราะมันเบียดกันเบียดมากเบียดจนเยอะจนเห็นตะลุกตาแต่ถ้าไม่ไปมันก็ไม่ทันไงก็ต้องไปอย่างนั้นน่ะคือถือว่าบ้านเราเนี่ยสบายกว่าเยอะนะคะสบายกว่าเยอะเลยของเขามีรถไฟเยอะจริงแต่ก็ช่วงเร่งด่วนก็เบียดกันเยอะมากเพราะว่าเวลาเขาไปทำงานเขาวิ่งจัดต่อๆๆๆเขาวิ่งแบบคนญี่ปุ่นวิ่งเก่งมากนะก็คือบางทีเราลากกระเป๋าเนี่ยเราต้องมาชิดบันไดเลื่อนฝั่งใดฝั่งหนึ่งไปเลยชิดซ้ายไปเลยแล้วคนขวาเนี่ยเขาจะวิ่งแบบบันไดเลื่อนเดียวกันเนี่ยค่ะแต่เขาวิ่งขวาเนี่ยเขาต้องวิ่งเลยอันนี้เป็นมารยาทเลยนะเราจะไปยืนสลับฟันตาซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่าคนที่เขารีบอ่ะมีเราก็ต้องหลีกทางให้เขาอันนี้ก็คือวัฒนธรรมเขาแล้วที่สำคัญที่สุดคือการเข้าคิวค่ะการเข้าคิวทุกอย่างไอ้ราเมงเข้าคิวเสื้อไอ้จิ้มเข้าคิวจะเข้าร้านซาริโอช็อปที่มันเป็นอะไรคือต้องมีคิวมีอะไรที่เป็นแบบละเอียดตลอดเพราะว่าแล้วขยะที่ไม่มีอ่ะก็สอบถามคนแถวนั้นว่าทำไมประเทศญี่ปุ่นถึงสะอาดเขาขยะน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเขาตอบพี่อ้อยว่ายังไงรู้ไหมเขาบอกว่าประเทศเขาอ่ะปลูกฝังกันมาเด็กก็คือพอเริ่มไปโรงเรียนเนี่ยเขาจะบอกครูจะสอนเลยบอกว่าห้ามทิ้งขยะถ้าเธอมีเศษขยะจากเบื่อขนมจากของกินอะไรของเธอก็แล้วแต่เธอต้องเก็บใส่กระเป๋านักเรียนเธอกลับไปทิ้งที่บ้านหรือกลับไปทิ้งระหว่างทางที่มีขยะสาธารณะแล้วแยกประเภทด้วยนะก็คือขวดพลาสติกก็คือพลาสติกอาหารเปียกก็คืออาหารเปียกแล้วเขาจะแยกแบบ4ถังแบบละเอียดมากเขาจะไม่ผสมปนเปเลยแล้วเขาถูกปลูกฝังมาตั้งแต่

3ขวบอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นระเบียบวินัยของคนที่นั่นเขาเป็นอย่างดีไปนะคะก็เป็นเรื่องบางเรื่องที่น่าชื่นชมก็ชื่นชมเรื่องบางเรื่องที่ประเทศเราน่าชื่นชมเราก็ต้องชื่นชมเช่นเดียวกันเอาละค่ะเดี๋ยวไปฟัง3เพลงนี้แล้วเดี๋ยวกลับมารับสายหน้าไมค์กันดูก่อนเวลาเหลือเยอะไหมอาจจะรับได้2สายหรือว่าอาจจะรับได้สายเดียวเดี๋ยวดูก่อนนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงสนุกๆ3เพลงนี้กันค่ะ

0: สวัสดีนะอาจจะไปเรื่องคนนั้นเกินตอนนี้สุขภาพร่างกายแกก็ค่อยๆดีขึ้นเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าแกป่วยนะคะแล้วก็ยังต้องรับงานคอนเสิร์ตอยู่นะคะแต่แกก็ยังร้องเพลงให้ความสุขกับคุณผู้ฟังได้อยู่นะแต่อาจจะมีเหนื่อยบ้างพักเป็นบางช่วงๆบางทีตัวพี่อ้อยเองไปขึ้นร่วมกับวงอาจารย์ศิษย์เพื่อคนอันเกรนก็ช่วยแกร้องบ้างแล้วก็พี่โด่งร้องบ้างคนในวงร้องบ้างสลับสับเปลี่ยนให้อาจารย์ได้พักนะคะนี่แหละสังขารของคนที่แบบพออายุเยอะๆแล้วในช่วงที่เป็นวัยรุ่นเราใช้ชีวิตแบบเต็มที่สุดเหวี่ยงกับร่างกายของเราไงพอเราเริ่มแก่ตัวแล้วเขาเอาคืนไงนะก็ต้องดูแลกันไปแหละรักษากันไปตามสภาพเอาละค่ะตอนนี้ที่จบไปนะคะก็คือคอนเสิร์ตคนจนนะคะของนกแร่นะนกแร่นี่ก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นแม่เป็นพ่อกันหมดนะที่ไอ้เจอที่คอนเสิร์ตของแกรมมี่โกนะคะแล้วก็ศิลปินเลี้ยงหมูคอนเสิร์ตของพี่ชอตอ่ะศิลปินเลี้ยงหมูของจาร์ลอตเฮลลี่แล้วตามมาด้วยเสียงอีสานของอาจารย์ซิเปือกคนดันเกวียนนะคะตอนนี้เรารับสายหน้าไมค์สัก2-3สายดีไหมคุยกันนะคะตอนนี้พี่สายแรกเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะคุณสมานสายหลุดไปหรือยังคะฮัลโหลอยู่ไหนกันคะอาจจะสายหลุดหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะเพราะว่าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: สายยังไม่หลุดนี่แต่เราไม่ได้ยินใช่ไหมคุณสมานไม่ได้ยินใช่ไหม
1: ครับได้ยินครับผมดีใจมากที่ได้ยินคุณอ้อยครับครั้งแรกครับ
0: ครั้งแรกแล้วมันจะมีครั้งต่อไปค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะคุณสมานอยู่หมอชิดทำอะไรอ่ะ
1: ผมกับแท็กซี่อยู่ตอนนี้ผมออกไปสั่งหมอชิดแล้วจะไปส่งคุณที่สังแถวๆวุฒิจักรครับ
0: หมอชิดวุฒิจักรใส่ไอ้นี่ใช่ไหมหูฟังใช่ไหม
1: ครับผมครับ
0: โอเคดีมากขับรถระมัดระวังด้วยคุณสมานเปิด95ฟังตลอดเลยเหรอคะ
1: ครับเปิดฟังทุกมีเจียครับผมตั้งแต่เช้าเลยครับผม
0: อ๋อตั้งแต่เช้าตอนแบบว่าข

0: ับรถนี่ก็ต้องเปิดแต่95ฟังใช่ไหม
1: ใช่ครับผม
0: อ๋ออัลคาซาเตอร์ติดไปเลยนะห้ามใครห้ามย้ายคืน
1: ครับผม
0: ตามคุณที่ทำจริงเหรอได้ทำดูแล้ว
1: ได้ฟังเพลงคุณด้วยตั้งแต่รุ่นแล้วครับผม
0: อ้าวผู้หญิงสวยเลยคุณสมานตั้งแต่รุ่นแสดงว่านี่มันเลยรุ่นมาแล้วเนี่ย
1: มีกี่รุ่นมาแล้วล่ะผมตอนนี้60กว่าแล้วครับผม
0: ก็เรา60เรียกพี่สมานนะเพราะเรายังไม่60นะ
1: ครับผม
0: เราเพิ่งจะ60หมาดพี่สมานอายุขนาดนี้แล้วยังขับรถอยู
1: ่ครับผม
0: แข็งแรงดีไหม
1: ครับสุขภาพดีครับปกติดีครับไม่เคยไปหาหมอครับผม
0: โอ้ยดีจังสุขภาพดีไม่มีโรคภัยเป็นลาภอันประเสริฐ
1: ดีจังดีจังดีจังเนี่ยพ่อผมอ่ะพ่อผม92แข็งแรงอยู่เลย
0: พ่อ92ส่วนพี่สมาน60กว่า
1: ครับผม
0: จะเอาสักเท่าไหร่คะจะอยู่สักถึงสักเท่าไหร่คะ
1: ไม่ไปเมื่อไหร่ก็ได้ครับแต่ผมไม่อยากป่วยครับผมไปก็ไปเลยอ่ะ
0: จริงนะคุณสมานการไม่มีโรคเนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐจริงๆนะเพราะว่าเวลาคนเราอ่ะต่อให้มีเงินเยอะแค่ไหนถ้าเรามีโรคภัยไข้เจ็บอ่ะมันก็ต้องเอาเงินมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลถูกปะล่ะสู้เราไม่เป็นอะไรอ่ะดีกว่าทำมาหากินไปเรื่อย
1: ครับผมเป็นอะไรหน่อยสายเลือดเป็นอะไรผมจะกั้นใจตายไปเลยอ่ะ
0: ไม่อยากขนาดนั้นสิเป็นอะไรก็ต้องรักษาสิจะเป็นอะไรจะกั้นใจตายทำไม
1: ก็ไม่อยากเป็นภาระใครไงครับผม
0: โอ้ไม่หรอกหรือมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆก็ได้สมัยนี้วิวัฒนาการทางการแพทย์มันเจริญจะตาย
1: เจริญ
0: อีกหน่อยคนจะตายยากขึ้นเรื่อยๆว่าแล้วอ่ะเปลี่ยนอวัยวะเหมือนเปลี่ยนซ่อมรถแหละเชื่อสิอนาคตอ่ะมันใช้ AI ผ่าตัดได้แล้วใช้หุ่นยนต์ผ่าตัดแล้วอีกหน่อยหมอจะตกงานเปล่าเนี่ยวินิจฉัยโรคมันยังใช้ AI วินิจฉัยโรคแล้วเลยเดี๋ยวนี้โอ้โหไปไกลขนาดไหนแล้วโรคมันเปลี่ยนเราก็ไปตามกระแสโรคอะไรอย่าเอาไม้อย่าเอาเรือไปขวางน้ำมันไปยังไงเราก็ตามมันไปอย่างนั้นนั่นแหละเราก็คอยสังเกตสังกาดูว่าเออมันเป็นอย่างนี้เพราะว่ารุ่นเราอ่ะมันผ่านอะไรมาที่มันไม่มีแบบนี้มาเลยเนาะพี่นะว่าไหมใครจะรู้ว่าเราจะคุยโทรศัพท์เห็นหน้าคนอื่นได้ใครจะรู้ว่าไอ้เครื่องสี่เหลี่ยมเนี่ยมันสามารถจะคุยกันรู้เรื่องแล้วก็เห็นหน้ากันได้ใครจะไปรู้ใช่ไหม
1: ครับผม
0: มันยังมีขึ้นมาได้เลย
1: ครับ
0: พี่สมานขอเพลงปู่ชิวของสมชายใหญ่มาขอเพลงเศร้ามากเลยอ่ะขอเพลงเศร้ามากเลย
1: แอบนี่แต่ผมไม่ชอบ
0: ไปจากไปนะ
1: ผมชอบครับผมชอบฟังเพลงเศร้าอ่ะแต่ว่าแต่ตัวเองไม่เศร้านะ
0: ถ้าผู้โดยสารที่นั่งอยู่ฟังด้วยนะคะสวัสดีผู้โดยสารที่นั่งรถคุณสมานด้วยนะคะ
1: ต่างชาติครับผมครับครับผมต่างชาติครับ
0: โอเคค่ะเดี๋ยวอ้อยเปิดให้ฟังนะคะ
1: ขอบค
0: ุณมากค่ะขอให้ขับรถเดินทางไปกลับปลอดภัยนะคะท่านผู้โดยสารแล้วก็ท่านผู้สมานนะ
1: ครับผม
0: ครับผมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: สายสวัสดีค่ะคุณนกบางใหญ
2: ่ครับผม
0: อ้าวคุณนกนี่ผู้ชายใช่ไหม
2: ผู้ชายครับไม่ใช่กระเทยครับ
0: เริ่มก็เอาเลยนะเอาเลยนะนกนะเอาเลยนะชายแท้ครับเพ่ผมไม่ชายแท้แต่ชื่อแบบแต่ชื่อแบบเป็นส่วนใหญ่คนชื่อนกน่าจะเป็นผู้หญิงไงพี่เลยเห็นว่าเออนกผู้ชายก็มี
2: นกชัดชัยก็มีพี
0: ่เอออุ๊ยตายแล้วเธอเทียบกับนกชัดชัยอยู่หรอเออว่ะใช่พี่ลืมคิดไปคุณนกทำอะไรอยู่บ่อใหญ่อ่ะ
2: ขับแท็กซี่ครับ
0: อ๋อขับแท็กซี่ตอนนี้มีผู้โดยสารเปล่า
2: อ๋อขึ้นมานั่งแล้วนั่งฟังด้วย
0: อ๋อสวัสดีผู้โดยสารด้วยนะคะอ้อยกระท้อนข่าวเพื่อชีวิตที่เป็นพิเศษ SM 95นะคะเจอกันได้เสาร์เอ็นเสาร์รายงานตัวหน่อยเผื่อผู้โดยสารเขาจะไม่รู้ว่าเสียงนี้คนนี้ใครนะถึงเสียงมันถึงได้แสบแก้วหูจังอะไรประมาณนี้ก็เลยต้องชี้แจงนิดนึงวันนี้คุณนกขอเพลงทางสายเปลี่ยวของเสกสรรทองวัฒนามาทำไมมีอะไรเกี่ยวข้องอะไรแบบเหมือนว่าเมื่อก่อนเคยทำตัวเหลวไหลอะไรอย่างนี้หรือปะ
2: อ๋อเพลงนี้สมัยตั้งผมเป็นรุ่นเรียนมัธยมมาสิออกมา
0: ใช่ใช่เพราะมาก
2: ไปเป็นวัยรุ่นแล้ว

0: ไอ้นายนายเกิดยุค90หรออ๋อ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ใช่อ่ะโอ้ยนายก็รุ่นเดียวกับเราเด้
1: ใช
0: ่เออยุค90น่ะไอ้พวกค่ายคีตาอะไรพวกเนี้ยนายรู้จักหมดใช่ป่าว
1: ผมพันรู้จักหมดนี่
0: ได้พวกมุ่งพัดโอ้ยรุ่นเดียวกันเลย
1: โลกตีโลกตียังดูเลย
0: เอ๊ะเคยไปดูแล้วป่ะโลกตีอ่ะ
1: เคยวงกระท้อนเนี่ยเคย
0: หล่อแล้วเคยปีนต้นไม้ป่ะ
1: ไม่เคยนั่งหน้าเลยอ่ะ
0: ป๋าหน้าข้างหน้าเหรอโอ้โหสุดยอดอยู่ที่ลานแสดงว่าไปจองที่แต่เช้าเพราะปกติถ้าลานโลกตีอ่ะคนจะไปแน่นเยียดเลยนะบางคนก็อยากดูเพราะปีนต้นมะพร้าวตรงต้นมะพร้าวหรือต้นตาลนี่แหละตรงลานช่องหน้าสนามเป้าอ่ะเขาก็ปีนดูกันสนุกมากดนตรีอ่ะ
1: นั่งร้องไปอีกคนก็ดังหมดดังมาจากโลกดนตรี
0: อยากให้กลับมาอยากให้กลับมามีอีกเนาะ
1: อยากให้เป็นอดีตอีก
0: เออเด็กสมัยรุ่นนี้ไม่ได้ดูแบบรุ่นเราดูนะรุ่นเรานี่แบบใช้ชีวิตแบบโคตรสนุกอ่ะนะ
1: ใช่ใช่
0: สนุกแล้วก็ปลอดภัยกว่านี้ไม่มีพิษมีภัยอะไรแบบนี้เลยอ่ะแบบใส่ไว้น่ารักอ่ะกระโปรงบานขาสั้นอะไรรุ่นนั้นเลยอ่ะเนาะ
1: ใช่ใช่ใช่ไปกันไม่เจ็บเลยพี่เอาอย่างดีก็ไล่ขวดสมัยก่อนไม่ม
0: ีใช่
1: สมัยนี้มันยิงกันเอากัน
0: ใช่หนุกหลานเนาะสมัยก่อนเราสนุกสนานกันมาก
1: อะไรก็อร่อยด้วยสมัยก่อนนะ
0: ถูกด้วยก๋วยเตี๋ยวเรือชามไป2บาทเคยกินป่าวอนุสาวรีย์อ่ะก๋วยเตี๋ยวเรือชามไป2บาทเคยทันบ่าวไปกินบ่าว
1: น้อยไป
0: สมัยก่อนเล่นรายการสโมสรพึ่งน้อยเสร็จใช่ป่ะล่ะ
1: ใช่
0: จะไปออกรายการสโมสรพึ่งน้อยเสร็จอ่ะจะต้องแวะกินก๋วยเตี๋ยวเรืออนุสาวรีย์ชามละ2บาทอ่ะทุกครั้งเลยครั้งนึง3ชาม6บาทโอ๊ยอร่อยอร่อยอร่อยตลอดเลยกินทุกครั้งเราแก่กันแล้วมั้งคุณนกเราก็เลยคุยเรื่องแบบอดีตอะโบราณคนอื่นเขาไม่แก่เขาว่านึกไม่ออกนะเออตอนนี้มันเป็นห้างสรรพสินค้าไปแล้วมันไม่มีก๋วยเตี๋ยวเรือขายแล้วนึกสวรีเลยน่ะชัยสมรภูมิอะเมื่อก่อนมันเป็นลานมันเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือรอบเลยอะ
1: มีอยู่โซนเนี่ยตรงสะพานลอยอะ
0: แต่มีนิดเดียวสมัยก่อนมันมีรอบเลยอ่ะมันมีคลองสี่สามสี่ด้านอ่ะมันจะมีก๋วยเตี๋ยวเรือรอบแหละขอบคุณมากนะคะคุณนกเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณค่ะวันหลังโทรมาคุยใหม่นะขอให้ขับรถไปถึงที่หมายปลอดภัยวันนี้หมานๆได้ผู้โดยสารเยอะๆนะจ๊ะ
1: นะบ้านป่า
0: สวัสดีค่ะก็เป็นสองเพลงที่ขอกันมาทางหน้าใหม่นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวคงต้องแบบว่าพอฟังสองเพลงนี้เสร็จแล้วคงต้องไปพักทานอาหารกันก่อนเพราะว่าฟังข่าวสารจากอสมทนะคะแล้วก็นั่งทานข้าวกันไปด้วยมีข่าวสารมาฝากกันนะคะแล้วก็หลังจากฟังข่าวสารอะไรทานข้าวอะไรจะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็เที่ยงครึ่งกลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับตอนนี้คงทิ้งท้ายกันไว้สองบทเพลงนี้ที่คุณผู้ฟังขอกันมาทางหน้าใหม่ก็คือปู่ชิวของสุขชายใหญ่ตามมาด้วยทางสายเปี่ยวของเสกสรรทองวัฒนาค่ะไปฟังเลยค่ะพบกันอีกทีเที่ยงครึ่งค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยอ้อยกระท้อน
3: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

ลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่ง

0: ับ1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยอ้อยกระท้อน
2: เล่นดนตรีบนหลังเขาเล่าเรื่องราวเก่าๆสู่ลูก

0: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ชายสมมุติน้ำเงินส่งพัสดุยาเสพติดให้แอมีนาที่คอนโดย่านบางนาเตรียมคุมตัวขยายผลค้นแหล่งกบดานที่อยุธยาบ่ายนี้สท.แถลงผลทุจริตสอบท้องถิ่นระบุพบพิรุธแก้ฝ่ายคะแนน115ครั้งสั่งตรวจสอบย้อนหลังข้าราชการใหม่ 15,560 รายเป็นการด่วน

0: CBI เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายบิ๊กจ๊อดใช้หญิงไทยลำเลียงเฮโรอีนข้ามชาติยึดยาเสพติดกว่า132กิโลกรัมมูลค่าทะลุ400ล้านบาทชาวอิหร่านร่วมไว้อาลัยคาเมนีอีซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากเหตุโจมตีทางอากาศโดยสหรัฐและอิสราเอลทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้เสาร์ที่4กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับประเด็นแรกครับเราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของขบวนการค้ายาเสพติดนะครับที่ไปให้แอร์สาวหิ้วเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียนะครับหลังจากมีการขยายผลพบชายสวมฮูดสีน้ำเงินเป็นคนมาส่งพัสดุให้กับแอร์สาวล่าสุดครับรวบตัวชายคนนี้ได้แล้วนะครับโดยความคืบหน้ากรณีแอร์บีนาถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมคาสนามบินเมืองเมลเบิร์นในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดประเภทเฮโรอีนน้ำหนัก1กิโลกรัมซุกซ่อนไปในกระเป๋าสัมภาระต่อมาครับเจ้าหน้าที่ปปส.และตำรวจนครบาลแกะรอยล่าตัวชายปริศนาสวมเสื้อฮูดนั่งรถมาส่งกล่องพัสดุต้องสงสัยให้กับแอร์สาวที่คอนโดย่านบางนาเมื่อ22มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่ขยายผลจับกุมนายอุทัยชายใส่ฮู้ดสีน้ำเงินนั่งมาในรถเก๋งสีเทาดำนำพัสดุที่มียาเสพติดไปส่งให้แอร์มีนาได้แล้วนะครับโดยจับกุมได้ที่บริเวณสถานีขนส่งสายเก่าเทศบาลนครพิษณุโลกซึ่งการซักถามก็ยอมรับว่าเป็นคนใส่ฮู้ดสีน้ำเงินว่าจ้างนายอติราชขับรถยนต์แล้วก็เป็นคนนำกล่องพัสดุส่งให้กับมือนางสาวมีนาเมื่อ22มีนาคมที่ย่านคอนโดบางนาครับซึ่งเจ้าหน้าที่เตรียมนำตัวในอุทัยตรวจค้นแหล่งกบดานที่อยุธยาช่วงบ่ายนี้ทั้งนี้การจับกุมดังกล่าวเป็นการขยายผลหลังจากที่เมื่อวานนี้ครับตำรวจจับกุมนายอติราชคนขับรถพาในอุทัยวัย59ปีและนายอติราชซักทอดว่าได้รับจ้างจากชายลักษณะต่างด้าวนั่งมาด้วยกันไปส่งพัสดุที่คอนโดของนางสาวมีนาส่วนรถยนต์คันนั้นได้เข้าอู่ที่อยุธยาครับขณะที่ตำรวจตรวจสอบประวัติคนขับรถพบเคยถูกจำคุกตลอดชีวิตแต่ว่าได้รับโทษจริง20ปีจากการถูกจับกุมขณะลักลอบลำเลียงยาบ้า 10,000 เม็ดจากเชียงรายมากรุงเทพเมื่อปี40คดีนี้พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุทธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าการสืบสวนเส้นทางการเงินยืนยันได้ว่าเงินค่าจ้างที่กลุ่มคนร้ายโอนเป็นค่าหิ้วให้กับนางสาวมีนารวมเป็นเงิน 3,400 บาทแบ่งจ่ายเป็นค่ามัดจำ 1,700 บาทและอีก 1,700 บาทได้โอนจ่ายให้ในวันที่นางสาวมีนาจะบินนะครับขณะที่นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.เปิดเผยว่าหลังตำรวจจับกุมนายอุทัยผู้ต้องหาที่ถูกระบุว่าเป็นชายสวมเสื้อฮูดนำพัสดุไปส่งให้กับแอร์สาวปปส.ก็ได้ประสานตำรวจนครบาลเร่งขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดที่เกี่ยวข้องสืบหาผู้บงการผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมขบวนการประเด็นสำคัญก็คือการตรวจสอบตัวบุคคลปริศนาที่ติดต่อประสานกับแอร์สาวซึ่งยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในไทยหรือว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่มีชื่อข้อมูลเป็นผู้ประสานงานรับยาเสพติดปลายทางในประเทศออสเตรเลียนอกจากนี้ครับพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการปปส.ขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนผู้ที่ถูกจับกุมได้เพื่อยืนยันต้นต่อกระบวนการนำเข้ายาเสพติดผ่านไทยไปออสเตรเลียและไต้หวันมีผู้เกี่ยวข้องอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน2คนเป็นตัวการใหญ่รับผิดชอบส่งยา2ขาครับขาหนึ่งไปออสเตรเลียอีกขาหนึ่งไปไต้หวันส่วนของไทยนอกจากพบจ้างไรเดอร์และก็แอร์มีคนไทยที่เป็นตัวการใหญ่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็อยู่ระหว่างการขยายผลส่วนการขยายผลของปปส.ในคดีแอร์มีนาครับยังมีการระบุถึงนายอาทิตย์และนางทัศพรสามีภรรยาชาวลาวที่จังหวัดเลยหลังสืบสวนพบข้อมูลรับจ้างส่งพัสดุมาแล้ว6ครั้งครั้งละ 8,000 บาทจากผู้ว่าจ้างชาวลาวในจำนวนนั้นไปส่งที่ซอยรางน้ำแล้วก็บางกะปิพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษก DSI เปิดเผยว่า DSI ได้รับคดีเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษโดยปปส.ที่ส่งมอบตัวให้กับ DSI ดำเนินการตามกฎหมายเมื่อ23 นาฬิกาและเริ่มสอบปากคำ

0: ดยสอบเสร็จราวๆตีสองครับขณะนี้ได้คุมตัวไปฝากขังต่อศาลแล้วเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งสองคนรับสารภาพในส่วนที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาแต่ปฏิเสธความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบค้ายาและปฏิเสธเกี่ยวข้องกับการลักลอบส่งเฮโรอีนในคดีที่เชื่อมโยงกับแอร์สาวมีนาครับ
1: ทางด้านตำรวจนครบาล นะคะได้มีการเปิดเผยถึงแชทนะคะที่แอดมินเพจ Rose คุยกับแอร์มีนานะคะแชทนั้นระบุวันที่6มิถุนายนตอน 8:55 นาทีค่ะ Rose นั้นทักแชทมาหาแอร์มีนาว่าจอง9โลค่ะก่อนโอนจองขอดูตั๋วบินก่อนได้ไหมคะลักษณะว่าเป็นการพูดคุยเพื่อจะจองน้ำหนักของพัสดุที่จะฝากหิ้วไปด้วยนะคะพอประมาณ 9:12 นาทีค่ะแอร์มีนาก็ตอบกลับว่าอันนี้ฝากไปเมลถูกต้องไหมคะซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นการสอบถามกลับไปนะคะว่าจะฝากหิ้วไปที่เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียใช่หรือไม่ซึ่งโรสก็ตอบกลับมาว่าใช่ค่ะนะคะแล้วก็อีกแชทนึงก็เป็นตัวอย่างพัสดุที่โรสนั้นส่งมาให้แอร์มีนาดูก็เป็นกระเป๋าผ้าลายไทยระบุข้อความว่ากระเป๋ากว้าง14ยาว16นิ้วแล้วก็ตอบกลับข้อความของแอร์มีนาที่ถามว่าให้ไปส่งที่ไหนของเมลเบิร์นนะคะโรสก็บอกว่าให้น้องมารับค่ะนอกจากนี้นะคะวันนี้ทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ยังไปเปิดปฏิบัติการบูรณาการครั้งใหญ่ทลายเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติของบิ๊กจ๊อดหัวหน้ากระบวนการชาวต่างชาติผิวสีใช้คนไทยขนลำเลียงเฮโรอีนและโคเคนจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่ประเทศไทยก่อนจะส่งออกไปต่างประเทศและกระจายสู่เครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดทั่วโลกค่ะผลการปฏิบัติระหว่างวันที่18พฤษภาคมถึง1กรกฎาคมนะคะเจ้าหน้าที่สามารถจับผู้ต้องหาได้6คดีรวม13รายเป็นคนไทย7รายไนจีเรีย5รายและโปแลนด์1รายค่ะพร้อมกับตรวจยึดเฮโรอีน110กิโลกรัมมูลค่าประมาณ331ล้านบาทและโคเคน 22.2 กิโลกรัมมูลค่าประมาณ66ล้านรวมมูลค่าของกลาง400ล้านนะคะทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาร่วมกันมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายยาจะปิดให้โทษประเภทหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐค่ะจากการสืบสวนพบว่าบิ๊กจ๊อดยังหลบหนีอยู่ต่างประเทศนะคะเป็นหัวหน้าขบวนการที่ร่วมกับเครือข่ายชาวต่างชาติผิวสีใช้วิธีตีสนิทหญิงไทยผ่านแอปพลิเคชัน TikTok ค่ะก่อนจะเดินทางเข้ามาสารสัมพันธ์บางรายก็ถึงขั้นอยู่กินฉันสามีภรรยาแล้วก็มีลูกด้วยกันด้วยนะคะเพื่อสร้างความไว้วางใจก่อนจะหลอกหรือบังคับให้หญิงไทยเดินทางไปรับยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านและลักลอบข้ามแม่น้ำโขงกลับเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติจากนั้นจึงใช้รถยนต์ของเครือข่ายลำเลียงเข้าสู่กรุงเทพเพื่อส่งต่อให้สมาชิกชาวต่างชาติและบางส่วนก็ถูกเตรียมส่งออกไปยังประเทศที่3ผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะตำรวจยังพบว่าขบวนการมีเทคนิคการอำพรางยาเสพติดอย่างแนบเนียนนะคะโดยซุกซ่อนเฮโรอีนไว้ในถุงขนมถุงกาแฟถุงอาหารสัตว์กล่องผ้าอเนกประสงค์รวมถึงซ่อนในกระดาษจัดส่งเสื้อเชิ้ตค่ะเพื่อจะหลีกเลี่ยงการตรวจค้นแล้วก็ผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ของสนามบินข้อมูลการสืบสวนระบุว่าถ้าเฮโรอีนล็อตดังกล่าวสามารถลำเลียงไปยังประเทศออสเตรเลียได้จะมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ10ล้านบาทส่งผลให้ของกลางทั้งหมดมีมูลค่าพุ่งสูงกว่าพันล้านบาทนะคะก็เป็นแรงจูงใจสำคัญให้เครือข่ายลงทุนใช้หญิงไทยเป็นเหยื่อในการขนยาเสพติดค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับช่วงหน้ามีความคืบหน้าเรื่องของการโกงสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับเพราะว่าล่าสุดทางสถแถลงนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐร่วมเอกชนแก้คะแนนไปถึง115ครั้งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกันPTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: ติดตามข่าวกันต่อนะครับมีความคืบหน้าคดีโกงสอบครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสท.แถลงผลสอบทุจริตท้องถิ่นบอกว่าพบพิรุธแก้ไฟคะแนนไปถึง115ครั้งครับกรณีปปช.ร่วมกับตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในอำเภอบางใหญ่นนทบุรีซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่แก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อผู้ยอมจ่ายเงินค่าวิ่งเต้นตั้งแต่ 350,000 บาทจนถึง 800,000 บาทและพบสำเนากระดาษคำตอบกว่า 3,000 รายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงครับเมื่อวันที่23มิถุนายนเพื่อตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดให้เกิดความโปร่งใสผลการสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นในกระบวนการตรวจและประมวลผลจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านคณะกรรมการพบความผิดปกติที่สอบไปในทางทุจริตอย่างชัดเจนครับโดยไฟล์บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านที่สท.ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างก็คือมหาวิทยาลัยที่จัดสอบพบว่ามีชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับจ้างบันทึกไฟล์เป็นคนสุดท้ายและมีประวัติการเข้าใช้งานแก้ไขไฟล์สูงถึง115ครั้งรวมถึงปรากฏชื่อบริษัทเอกชนที่เป็นข่าวว่ามีการปลอมแปลงกระดาษคำตอบเข้ามาทำการแก้ไขไฟล์ดังกล่าวด้วยนอกจากนี้ยังพบประเด็นสำคัญครับก็คือข้าราชการของสท.ได้รับมอบแฟลชดราฟต์ประมวลผลผู้สอบผ่านจากเจ้าหน้าที่ผู้รับจ้างเพื่อนำไปประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งแฟลชดราฟต์ดังกล่าวไม่ใช่แฟลชดราฟต์ฉบับต้นฉบับที่ถูกเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยในห้องทำงานของอธิบดีสท.ครับคณะกรรมการระบุเพิ่มเติมว่าในขั้นตอนการตรวจทานความถูกต้องก่อนประกาศผลสอบพบว่ามีข้าราชการของสท.ร่วมกับผู้รับจ้างตรวจทานรหัสและคะแนนหลายครั้งจึงมีมูลเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจจะเกิดการแก้ไขคะแนนคำตอบในขั้นตอนนี้โดยความร่วมมือระหว่างข้าราชการสท.ผู้รับจ้างและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องและเมื่อ26มิถุนายนครับสท.ได้ร่วมกับคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงของกระทรวงมหาดไทยทำการส่วนตรวจข้อมูลผลคะแนนสอบในแฟลชดราฟต์ต้นฉบับที่เก็บไว้ในตู้นิรภัยพบว่าผลคะแนนในไฟล์กระดาษคำตอบไม่ตรงกันกับผลคะแนนในไฟล์ประมวลผลซึ่งผู้รับจ้างเสนอให้คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันประกาศรายชื่อแต่เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและให้เกิดมีความเป็นธรรมนะครับประธานกรรมการกลางในการสอบแข่งขันมอบหมายให้สท.ร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของผลคะแนนสอบภาคกและภาคขของผู้เข้าสอบแข่งขันที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 15,560 รายโดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน3วันก็คือวันที่4นี้นะครับจนถึงวันที่6กรกฎาคมแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อวานนี้ทางมสว.นำโดยศาสตราจารย์ดร.ชลวิทย์เจียนจิตอธิการบดีก็ออกมาแถลงนะครับว่าไม่พบข้อสอบรั่วแต่พบคนนอกครับแทรกแซงกระบวนการประกาศคะแนนยินดีให้ความร่วมมือตรวจสอบกับทุกฝ่ายแล้วก็กล่าวทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าหากนายกรัฐมนตรีใจร้อนก็ต้องไปขอปปช.แล้วก็นำแฟลชไดรฟ์มาเปิดคู่กันเลยครับระหว่างมสว.กับสท.นะครับว่าตรงไหนมีการแก้ไฟล์คำตอบนะครับเห็นใจคนที่สอบได้แล้วคนที่ไปทุจริตก็ไม่ควรมาทำงานคนที่สอบไม่ได้มันไม่ถูกต้องมันน่าจะสั่งการเพื่อเอาแฟลชไดรฟ์มาชนกันว่ามีความต่างกันยังไงครับ
1: มาดูอีกกรณีหนึ่งนะคะเหตุเด็ก11ขวบขับกระบะชนขบวนพระธุดงค์นะคะที่ริมถนนจังหวัดมุกดาหารมรณภาพถึง10รูปล่าสุดก็มีการนำส่งสรีระสังขารกลับไปยังวัดต่างๆที่พระที่มรณภาพจำพรรษาอยู่ค่ะเมื่อวานนี้มีการเคลื่อนสรีระสังขารพระสงฆ์7รูปกลับมาที่วัดน้ำขุ่นอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีด้วยขบวนรถกู้ภัยนะคะมีพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีและเจ้าอาวาสมณีวนารามเป็นประธานเดินจูงค่ะโดยสรีระสังขารพระสงฆ์7รูปก็มีพระภิกษุโยธินวรรณสีพระภิกษุรัสตะทองโบราณพระภิกษุนิคมอังกาพระภิกษุศักดาศีลาพระภิกษุสำรวยระวังพระภิกษุชัยสอนนันทสิงห์พระภิกษุสาครคลังสูงเนินเข้าในศาลาตามอายุพรรษานะคะจากนั้นก็มีพิธีสวดมาติกาตามประเพณีค่ะ

0: โดยวันนี้จะเปิดให้สาธุชนส่งน้ำสรีระสังขารพระทั้ง7รูปนะคะจนถึงเวลาบ่าย3แล้วพอ4โมงเย็นค่ะก็จะมีพิธีส่งน้ำหลวงพระราชทานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานซึ่งการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับพระภิกษุที่อาพาธทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมด้วยสมเด็จพระสังฆราชค่ะที่โปรดประทานผ้าไตรและช่อไม้จันทร์ด้านออยแสงศิลป์ศิลปินและลูกชายของหนึ่งในพระที่มรณภาพจากเหตุครั้งนี้เปิดใจนะคะว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อหรือว่าพบกับคู่กรณีซึ่งตนพร้อมพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นเพื่อความกระจ่างในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมองว่ากรณีนี้มีความละเอียดอ่อนทางข้อกฎหมายคุ้มครองเด็กค่ะแล้วก็ขอฝากข้อคิดเตือนใจไปถึงผู้ปกครองนะคะให้คำนึงถึงวุฒิภาวะของเด็กเป็นสำคัญถ้าเด็กยังไม่พร้อมไม่ควรฝึกให้ขับขี่ยานพาหนะค่ะท่านี้สำหรับพระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะทีมแพทย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีกำลังให้การดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็เร่งทำการรักษาอย่างเต็มที่ขณะที่พระภิกษุรูปอื่นๆที่อาการดีขึ้นก็กลับมาพักฟื้นอย่างวัดต้นทางโดยมีคณะสงฆ์และทีมแพทย์ร่วมกันดูแลสภาพจิตใจเพื่อบรรเทาอาการสะเทือนใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะและวันนี้ช่วง 4:00 น.นะคะนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลจะเดินทางเข้าพิธีบำเพ็ญกุศลศพด้วยที่วัดน้ำขุ่นค่ะส่วนที่โคราชนะคะเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายสรีระสังขารของพระสาครตะปะคุโนคลังสูงเนินอายุ63ปีพรรษา5จากโรงพยาบาลมุกดาหารเดินทางมาถึงศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมาตำบลธงชัยเหนืออำเภอปักธงชัยสถานที่ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลศพท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าค่ะสำหรับพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพจะมีขึ้นในเวลา 4:00 น.วันนี้นะคะโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมามาเป็นประธานในพิธีต่อด้วยพิธีสุกรรมศพจุดธูปเทียนเครื่อง5หน้าตู้พระอภิธรรมพระพิธีธรรม4รูปเจริญพระอภิธรรมและประธานในพิธีทอดผ้าสบงพระราชทานเพื่อถวายเป็นเกียรติแด่พระสาครค่ะขณะที่เมื่อวานนี้เจ้าของ Facebook ชื่อว่าโรเบิร์ตน้ำเต็มคันได้โพสต์คลิปว่าก่อนเกิดเหตุตนเองเพิ่งจะทำบุญด้วยการถวายน้ำดื่มพระสงฆ์ที่ร่วมธุดงค์ในครั้งนี้ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าตกใจมากแล้วก็เสียใจมากค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมานี
3: ติดตามข่าวกันต่อนะครับบิ๊กตูนครับลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเร่งพัฒนาชายแดน3ภาควันนี้ครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนภายใต้โครงการน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์โดยเดินทางไปยังพื้นที่กองป้องกันชายแดนด้านตะวันออกตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาสำหรับพื้นที่ที่จะลงติดตามก็ประกอบด้วย3กองกำลังหลักๆนะครับก็ได้แก่กองกำลังสุรนารีกองกำลังบูรพาและกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดซึ่งมีบทบาทสำคัญในการดูแลความมั่นคงและคุ้มครองที่ปไตยของประเทศตามแนวชายแดนครับโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการรับฟังปัญหาและอุปสรรคจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่รวมทั้งผลักดันให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะเกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนทั้งด้านระบบน้ำประปาไฟฟ้าเส้นทางคมนาคมการเข้าถึงสัญญาณโทรศัพท์และการสื่อสารทางนี้การพัฒนาพื้นที่ชายแดนจะดำเนินการควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศผลักดันการพัฒนาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศครับ
0: มาดูเรื่องของการรับน้องกันนะคะความคืบหน้าเหตุเด็กช่างรับน้องจนทำให้มีเหตุการณ์ทำปืนลั่น

หน้าอกรุ่นน้องเสียชีวิตนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเช้ามืดวันที่3กรกฎาคมค่ะตำรวจสภ.โพแก้วรับแจ้งจากโรงพยาบาลมหาชัยว่ามีคนถูกอาวุธปืนยิงเสียชีวิตที่ถนนเลียบคลองหมู่บ้านเสรีเก่าเฟส2หมู่2ตำบลตะลุ่มล้มอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะคะเจ้าหน้าที่ก็เดินทางไปตรวจสอบก็ไปพบกองเลือด

0: จากนั้นก็ชวนกันย้ายมานั่งดื่มตรงจุดเกิดเหตุระหว่างนั้นมีชายสวมเสื้อคลุมสวมเสื้อกันน็อกเต็มใบนะคะขี่รถจักรยานยนต์มาคว้าปืนยิงใส่ลูกกระสุนถูกผู้ตาย1นัดล้มนอนลงกับพื้นค่ะจากนั้นตนและเพื่อนๆจึงอุ้มร่างมาส่งที่โรงพยาบาลนะคะตำรวจสอบสวนเพื่อนในกลุ่มพบให้การนะคะวกไปวนมาให้การไม่ตรงค่ะเพื่อนอีกคนอ้างว่าระหว่างที่นั่งดื่มกันมีการหยิบปืนปากกามาเล่นจังหวะส่งต่อให้ผู้เสียชีวิตปืนเกิดลั่นด้วยความตกใจก็เลยโยนทิ้งคลองตำรวจประสานกู้ภัยดำน้ำค้นหาใช้เวลา2ชั่วโมงก็ยังไม่พบนะคะขณะที่ชาวบ้านใกล้เคียงบอกว่าได้ยินเสียงคล้ายคนทะเลาะกันก่อนจะได้ยินเสียงปืนแล้วก็ได้ยินเสียงผู้ชายร้องขอความช่วยเหลือจับใจความไว้ว่าช่วยด้วยหายใจไม่ออกนะคะยังมีชาวบ้านให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจุดเกิดเหตุเป็นที่ส่วนบุคคลไม่ค่อยจะมีใครผ่านค่ะเพราะว่าเป็นทางตันส่วนมากก็มีแค่วัยรุ่นกลุ่มเดิมชอบพารุ่นน้องมาแอบทำกิจกรรมรับน้องบ่อยๆนะคะล่าสุดตำรวจสภ.โพแก้วนำตัวเพื่อน4คนไปสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็นำไปตรวจค้นบ้านผลการตรวจค้นพบอาวุธปืนไทยประดิษฐ์2กระบอกค่ะทางตำรวจจึงทำการตรวจยึดเป็นหลักฐานส่งดำเนินคดีพ.ร.บ.อาวุธปืนนะคะขณะที่กล้องวงจรปิดจับภาพกลุ่มเพื่อนผู้เสียชีวิตซึ่งมีการขี่รถมอเตอร์ไซค์พาผู้เสียชีวิตไปโรงพยาบาลแล้วก็ตะโกนว่าขอทางหน่อยพร้อมกับมีการบีบแตรเป็นระยะก่อนที่จะพากันขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปตามเส้นทางเพื่อมุ่งหน้าโรงพยาบาลมหาชัย2ค่ะ
1: รัฐบาลเร่งปรับโครงสร้างพลังงานไทยเข้าสู่ยุคไฟฟ้าสะอาดลดฟอสซิลเพิ่มพลังงานหมุนเวียนสร้างความมั่นคงทางพลังงานและโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่าโลกกำลังก้าวสู่การแข่งขันครั้งใหม่ที่ไม่ได้แข่งขันกันเพียงด้านเทคโนโลยีหรือว่าการผลิตแต่แข่งขันกันว่าใครจะสามารถผลิตไฟฟ้าสะอาดได้มากกว่าเพราะพลังงานสะอาดกำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดการลงทุนการส่งออกและก็การสร้างงานในอนาคตรัฐบาลจึงเร่งปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศเพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในเศรษฐกิจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับข้อมูลจากรายงานทบทวนสถิติโลกด้านพลังงานฉบับล่าสุดของสถาบันพลังงานระบุว่าปี2025หรือว่า2568พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์รวมกันกลายเป็นแหล่งพลังงานใหม่ที่เพิ่มเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของโลกมากที่สุดเป็นครั้งแรกขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าทั่วโลกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและกำลังผลิตใหม่ส่วนใหญ่มาจากพลังงานคาร์บอนต่ำโดยพลังงานลมและแสงอาทิตย์เติบโตถึง 18.3% ในปีเดียวสะท้อนว่าโลกกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุคไฟฟ้าสะอาดอย่างชัดเจนครับทีนี้การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไม่ใช่เพียงเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ว่าเป็นเรื่องของความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพราะว่าอุตสาหกรรมยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็น data center อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมอาหารหรือว่าภาคส่งออกต่างต้องการไฟฟ้าที่มั่นคงมีต้นทุนเหมาะสมและก็สอดคล้องกับมาตรฐานการลดการปล่อยคาร์บอนที่เข้มงวดขึ้นทั่วโลกหากประเทศไทยเตรียมความพร้อมไม่ทันก็อาจจะสูญเสียโอกาสในการดึงดูดการลงทุนและขยายตลาดส่งออกในอนาคตได้นะครับนายกรัฐมนตรีจึงให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศมอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งขับเคลื่อนมาตรการอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนการผลักดันโครงการโซล่าภาคประชาชนการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะระบบกักเก็บพลังงานระบบบริหารจัดการพลังงานรวมถึงการเตรียมใช้เงินตามพระราชกำหนดกู้เงินด้านพลังงานครับเพื่อสนับสนุนโครงการที่ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่วัดผลได้ครับ
0: เมื่อวานนี้มีการตรวจยึดหนังหมูแช่แข็ง36กระสอบนะคะคือก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ก็รับแจ้งเบาะแสว่าจะมีรถกระบะต้องสงสัยนะคะขับเข้ามาในพื้นที่ตลิ่งริมโขงพื้นที่บ้านส้มปล่อยตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารค่ะก็ไปเห็นมีกลุ่มชาย 10-15 คนกำลังแบกสิ่งของจากเรือไปขึ้นรถนะคะลักษณะเป็นกระสอบค่ะแล้วก็พอช่วง 1:20 นาทีเจ้าหน้าที่ก็ขับรถไล่ล่ามานะคะแล้วก็ส่งสัญญาณให้คนขับรถหยุดแต่ว่าทันทีที่รถคันดังกล่าวเห็นว่าเป็นรถเจ้าหน้าที่ก็รีบเร่งความเร็วหลบหนีค่ะชุดลาดตระเวนก็ไล่ติดตามจนถึงบ้านมโนรมที่จังหวัดมุกดาหารถนนวงแหวนรอบนอก238จนสุดท้ายสามารถควบคุมตัวนายทักษิณอายุ58ปีคนขับได้นะคะแล้วก็ตรวจยึดรถกระบะตู้ทึบไว้ตรวจสอบด้วยไปตรวจค้นภายในรถพบหนังหมูแช่แข็ง36กระสอบประมาณ720กิโลค่ะบรรจุภัณฑ์ระบุแหล่งกำเนิดอยู่ที่ประเทศเยอรมนีไม่มีเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของแล้วก็ใบรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ด้วยนะคะด่านกักกันสัตว์มุกดาหารก็เลยเก็บตัวอย่างส่งตรวจห้องปฏิบัติการบันทึกจับกุมแจ้งข้อกล่าวหากระทำความผิดตามพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์

0: นำเข้าซากสัตว์จากต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าออกผ่านเขตเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับชาวอิหร่านร่วมไว้อาลัยคาเมเนอีครับชาวอิหร่านจำนวนมากรวมตัวกันบนท้องถนนในกรุงเตหะรานวันศุกร์ครับเพื่อร่วมไว้อาลัยอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดของประเทศซึ่งถึงแก่อสัญญกรรมเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาจากเหตุโจมตีทางอากาศโดยสหรัฐและอิสราเอลโดยทางการอิหร่านเริ่มจัดพิธีศพที่จะดำเนินงานต่อเนื่องเป็นเวลา1สัปดาห์หลังจากนี้จะมีการเคลื่อนร่างของคาเมเนอีไปยังเมืองกุมเมืองนาจาฟและก็เมืองคาบาล่าซึ่งเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของชาวมุสลิมนิกายชีอะในอิหร่านและอิรักก่อนที่จะนำไปฝังเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาในขั้นสุดท้ายที่เมืองมัชฮัดซึ่งเป็นที่ตั้งของศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของประเทศครับ
0: ไม้สักลืมไม้สักนะคะพายุไต้ฝุ่นลูกที่10ของปีนี้พัดขึ้นชายฝั่งมณฑลไหหนานหรือไหหลามทางตอนใต้ของจีนเมื่อช่วงค่ำวันศุกร์ค่ะทำให้เกิดลมพัดกระโชกแรงและฝนตกหนักในพื้นที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาท้องถิ่นบอกว่าพายุหมุนเข็นร้อนลูกนี้ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งเมื่อตอน 18:20 นของวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นที่บริเวณเขตอำเภอปกครองตนเองเล้งซุยกลุ่มชาติพันธุ์หลีของมณฑลไหหนานขณะพัดขึ้นฝั่งพายุมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง23 กม/วินาทีค่ะและเพื่อรับมือกับผลกระทบจากพายุนะคะบริการรถไฟทุกขบวนทั้งเที่ยวไปและขากลับจากมณฑลไหหนานถูกสั่งระงับให้บริการในวันศุกร์และวันเสาร์นี้ขณะที่ท่าอากาศยานานาชาติซานหยาฟีนิกซ์ได้สั่งระงับเที่ยวบินตั้งแต่วันศุกร์แล้วค่ะบริเวณช่องแคบฉงโจได้มีการระงับบริการเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากสำหรับผู้โดยสารและยานพาหนะตั้งแต่เวลาเช้ามืดของวันเสาร์นี้และคาดว่าจะหยุดให้บริการ 1-2 วันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะคะส่วนโรงเรียนและสถานรับเลี้ยงเด็กในเมืองซันยาและเขตปกครองตนเองเล่อตงกลุ่มชาติพันธุ์หลีปิดทำการชั่วคราวเหมือนกันค่ะบริเวณนอกชายฝั่งของอำเภอหลิงสุยอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นได้ส่งผลกระทบต่อฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในทะเลลึกเมื่อเกิดคลื่นยักษ์โหมซัดกระชังเพาะปลาอย่างรุนแรงแต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายที่แน่ชัดทางนี้หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาท้องถิ่นคาดการว่าจะยังคงมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอำเภอหลิงสุยในอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะทางการท้องถิ่นเมืองอุรุมชีเมืองในเขตปกครองตนเองเจียงอุยนะคะทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนได้เร่งดำเนินมาตรการคลายความร้อนฉุกเฉินเพื่อดูแลประชาชนให้ปลอดภัยหลังอุณหภูมิพุ่งสูงทะลุ40องศาเซลเซียสในสัปดาห์นี้ค่ะตอนนี้เมืองอุรุมชีนั้นร้อนระอุอุณหภูมิทะลุ40องศานะคะส่วนมาตรการต่อสู้กับสภาพอากาศร้อนจัดเจ้าหน้าที่ก็ระดมรถพ่นละอองฝอยและก็รถฉีดน้ำแรงดันสูงมาร่วมปฏิบัติการลดอุณหภูมิความร้อนในพื้นที่กลไกทำงานของรถพ่นละอองฝอยก็จะทำให้แปลงน้ำกลายเป็นละอองน้ำแล้วก็ระเหยไปในอากาศอย่างรวดเร็วเป็นการดูดซับความร้อนและลดอุณหภูมิโดยรอบพร้อมกับเพิ่มความชื้นไปในตัวด้วยค่ะขณะที่รถฉีดน้ำที่วิ่งตามหลังมาก็จะทำการฉีดพ่นน้ำลงสู่พื้นผิวถนนโดยตรงเพื่อลดความร้อนของพื้นผิวอย่างรวดเร็วป้องกันไม่ให้ถนนยางมะตอยอ่อนตัวภายใต้อุณหภูมิที่ร้อนจัดค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณดาราการทองลิ่มผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: M ขอจัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M ขอจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียว

0: ผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
3: ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซวยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งและเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์รวมถึงธาตุอาหารให้พืชดูดซึมกันแบบทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ได้ 5-7 ไร่และโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาณ1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อด่วนเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT จันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok MCOT จันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
4: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
5: เศรษฐกิจมากกว่าเรื่องการเมืองเรื่องการเมืองก็มีความรู้สึกแบบมันก็นะมันซ้ำมาซ้ำไปซ้ำไปซ้ำมาแบบนี้ใช่ไห
6: มก็นะคะก็เหมือนกับแบบว่าจะเป็นฉากซ้ำๆนะคะแต่ก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะ
5: เหมือนลิเกนะไม่ได้ไม่ดีก็แบบจันทโคลบอยู่เรื่อยเลยประมาณนี้สบายแล้วเด็กๆจำได้ป่ะลิเกลงไหนก็ส่วนใหญ่ก็จันทโคลบไปเลยประมาณนี
6: ้
5: การเมืองก็ประมาณนี้ป่ะ
6: ค่ะแต่ว่าก็คิดว่าหลายฝ่ายทุกคนมีบทเรียนนะคะคิดว่ามันจะไม่ซ้ำรอยเดิมหรอกนะคะเพราะว่าน่าจะเป็น
5: วิธีการจะเปลี่ยนไป
6: นะคะวิธีการเปลี่ยนไป
5: ว
6: ิ
5: ธ
6: ี
5: การจะเปลี่ยนไป
6: ใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ตัวละครเนี่ยแต่ละคนก็เรียกว่ามีเรียกว่าไงมีลูกที่เด็ดที่ขาดเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอาจจะมีความเหมือนและความต่างนะถ้าหมายถึงเรื่องร้อนๆเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
5: นะครับได้ก็ทีนี้เรื่องร้อนสัปดาห์ที่ผ่านมาจริงๆ2สัปดาห์แล้วเหรอจริงๆตั้งแต่วันที่25นู่นใช่ไหม
6: ใช่ค่ะก็เรียกได้ว่าเรียกได้ว่าประชุมงบประมาณนี่อาจจะหงอยๆไปนิดนึงเพราะว่ามีเรื่องนี้เข้ามาด้วยนะคะค
5: ่
6: ะ
5: นั่นก็คือเรื่องของแอร์การบินไทย
6: ใช่ค่ะ
5: นะครับที่ไปถูกจับที่ออสเตรเลีย
6: ใช่ค่ะ
5: ใช่ไหมครับกรณีนำไม่แน่ใจนะว่ารู้หรือไม่รู้ตอนนี้ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้
6: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
5: มียาเสพติดติดเข้าไป
6: ค่ะก็ข้อหานี้ก็หนักทีเดียวนะคะเพราะว่า2ข้อหาหนัก
5: ทีนี้
6: ถ้าศาลเนี่ยตัดสินที่เธอผิดเนี่ยโทษจำคุกใน25ปีทีเดียว
5: 25ปีนะก็เป็นประเด็นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับว่าจริงๆแล้วเอ๊ะยังไงแบบไหนกันดูไปดูมากลายเป็นว่าการติดต่อสื่อสารนะครับของผู้จ้างของผู้ว่าจ้างของผู้จ้างวานกับผู้รับจ้างคือแอร์ก็คือน้องนะครับที่เป็นแอร์เนี่ยครับมาจากสื่อจริงมาจากอุปกรณ์สื่อนะเราก็คือเฮ้ยถ้างั้นไอ้ข้อความจากอินบ็อกซ์เนี่ยข้อความจากอินบ็อกซ์เนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆเหรอ
6: ค่ะใช่
5: โอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับวันนี้ก็เลยตั้งประเด็นกันนะครับว่าเป็นประเด็นที่ว่าข้อความจากอินบ็อกซ์ที่เปลี่ยนชีวิตครับจริงครับ
6: ค่ะใช่ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลค่ะท่านเป็นนักอาชญาวิทยานะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการยุติธรรมค่ะอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
5: อาจารย์ต้งสวัสดีครับอาจารย์ครับ
7: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณณรงค์คุณจินตนาและท่านผู้ฟังครับ
6: ค่ะ
5: ครับอาจารย์ครับก่อนอื่นเลย

0: ขออนุญาตเอาแค่หมวกของตำรวจก่อนยังไม่ไปถึงนักอาญาวิทยาในฐานะตำรวจนะครับอาจารย์ครับอาจารย์คิดว่าคดีนี้เนี่ยนะครับคดีของน้องคนนี้นะครับน้องแอร์คนนี้นะครับจะโอนมาประเทศไทยได้ไหมครับอาจารย์จากข้อมูลเบื้องต้นก่อนเลยจากข้อมูลเบื้องต้นณเวลานี้ครับอาจารย์ครับคิดว่าจะโอนคดีมาประเทศไทยได้ไหมครับอาจารย
1: ์คือในเบื้องต้นตอนนี้ผมเชื่อว่าทางออสเตรเลียคงจะดำเนินคดีในประเทศของเขาก่อนนะครับแล้วโดยเฉพาะเรื่องช่วงแรกเนี่ยจะต้องเรื่องของการขยายผลโดยปกติในคดียาเสพติดเนี่ยมักจะลักษณะการกระทำผิดเป็นรูปแบบเครือข่ายเป็นองค์กรอาชญากรรมเช่นในช่วงนี้ตำรวจเองเขาจึงมีความจำเป็นจะต้องหาเชื่อมโยงนะครับความเชื่อมโยงของกระบวนการทั้งหมดว่ามีใครเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างเพราะแน่นอนครับต้องมีคนมาส่งมอบให้คุณมีนาในประเทศไทยถูกไหมครับตอนนี้ตำรวจไทยก็กำลังตามหาอยู่ว่าเป็นใครบ้างเชื่อมโยงกันเครือข่ายไหนบ้างหลังจากนั้นมีการนำเฮโรอีนไปออสเตรเลียโดยซุกซ่อนเข้าไปเนี่ยก็ต้องมีคนรับปลายทางตรงนี้แหละครับที่ตำรวจเขาต้องการทราบว่ารับปลายทางที่จะมีการรับของมาเนี่ยคือใครและเชื่อมโยงกับกลุ่มใดเครือข่ายใดบ้างส่วนกรณีถามว่าจะมีการส่งตัวผู้งานตามสนธิสัญญาหรือความร่วมมือกันระหว่างเราก็ออสเตรเลียหรือไม่อันนี้จะเป็นขั้นตอนต่อไปจะสามีคำพิพากษาแล้วนะครับศาลตัดสินนะครับ
0: ครับแต่จริงๆเอาข้อจริงแล้วนะครับผมก็เคยเดินทางไปออสเตรเลียนะอาจารย์ก็เขาก็ไม่ได้เข้มงวดอะไรมากมายนะตม.ก็ไปถึงก็สแตมป์ถามสองคำแล้วสแตมป์โป้งเข้าเลยอันนี้นี่เขาอาจจะทางตม.เขาอาจจะจับสังเกตอะไรไงแบบไหนครับอาจารย์ครับตม.ทุกประเทศนะครับเวลาคนไปนะครับคนเข้าเมืองนะครับเขาจะมีวิธีการสังเกตยังไงครับอาจารย์
1: ครับในประเด็นแรกนะครับเขาจะมีการตรวจทั่วไปก่อนกรณีผู้โดยสารเช่นเดินไปท่องเที่ยวไปทำธุรกิจอะไรเงี้ยนะครับถ้าไม่ได้เป็นเป้าหมายเนี่ยเขาก็จะเป็นการrandom check ก็คือหมายเช็คตัวสุ่มแบบทั่วไปจะเหมือนจะพบว่ามีน้องหมาบีเกิลบ้างมาดมกลิ่นตามกระเป๋าที่เรารอสัมภาระเราจะเห็นอยู
2: ่
1: ในหลายประเทศนะครับเรื่องเป็นการrandom check นะครับกับสองคือข้อมูลแบบจากสายข่าวมาสายข่าวหมายความว่ามีการจับกุมยาเสพติดในประเทศหนึ่งหรือในประเทศนั้นเองเราพบความเชื่อมโยงจากคนที่มีการจับกลุ่มว่าเชื่อมโยงกับกลุ่มคนใดหรือเครือข่ายใดหรือรูปแบบพฤติการนำเข้าเนี่ยที่พบว่ามีการลักลอบนำเข้ามาประเทศไทยอันนี้เขาก็จะเริ่มเพ่งเล็งเพราะว่ามีเป้าหมายกับ3คืออันนี้เขามีเป้าชัดเจนเลยว่าอาจจะมีคนนี้ในเครือข่ายนี้ลักลอบขนยาเสพติดจากประเทศนี้มาเพราะว่าเขาอาจจะมีการแฝงตัวนะครับเจ้าหน้าที่นะครับว่าจะมีการแฝงตัวหรือมีสายข่าวในเครือข่ายกระบวนการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติเนี่ยเป็นคนส่งข้อมูลมานะครับก็จะทำให้เขาเนี่ยรู้เบาะแสแต่กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้องมาเช็คดูว่าเป็นรูปแบบใดบ้างอย่างที่ผมได้นำเรียนไปแต่ผมเชื่อว่านะครับจากที่ข้อมูลติดตามข่าวณขณะนี้นะครับเหมือนกับคุณมีนาเนี่ยได้ถูกถามจากเจ้าหน้าที่ว่าได้มีการขนของอะไรที่ไม่ใช่ของตัวเองมาไหมแล้วท่านที่ทราบก็เหมือนกับว่าคุณมีนาเองก็ไปช่องแสดงนะครับดีแคร์นะครับว่าเนื่องจากเป็นของคนอื่นมาด้วยอันนี้ก็จะเป็นข้อต่อสู้อันหนึ่งที่ทำให้คุณมีนาเองไปต่อสู้ได้ว่าเขาจะตระหนักบริสุทธิ์นะเพราะเขามาดีแคร์แล้วเราก็ไม่รู้มีการลักลอบขนมาแต่อะไรก็ตามก็คงปฏิเสธไม่ได้อีกในกรณีเรื่องของการรับขนของซึ่งผิดทั้งกฎระเบียบของบริษัทการบินไทยเราก็ไปปกติการขนมาเนี่ยคนที่ฝากมาเราจะต้องมีการตรวจสอบสมควรว่าของนั้นคืออะไรแล้วคนฝากนั้นเป็นใครตัวนี้แหละครับเป็นเรื่องที่ตำรวจไทยและตำรวจออสเตรเลียกำลังทำงานประสานกันอยู่ครับ
0: ครับอาจารย์ทีนี้นะครับอันนี้ก็คือในมุมของนะครับในมุมของตำรวจในมุมของพนักงานสอบสวนนะครับของอาจารย์โต้งนะครับทีนี้กลับมาในมุมของอาญาวิทยาครับอาจารย์ครับนะครับก
1: ็
0: คือเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์มันเป็นเรื่องของจิตวิทยารถชำแหละโปรไฟล์อวตารแล้วก็ข้อความล่าเหยื่อก็คือในเชิงอาชญากรรมทางไซเบอร์นะครับบัญชีอวตารอย่างรถเนี่ยมีแพทเทิร์นเขามีแพทเทิร์นในการเลือกเหยื่อยังไงครับอาจารย์ครับ
1: คือเท่าที่ติดตามข่าวนะครับก็ทราบว่าเขาจะมีกลุ่มอยู่เหมือนกันนะครับเช่นกลุ่มรับจ้างหิ้วของอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลุ่มที่จะเป็นกลุ่มพวกพนักงานสายการบินสมมตินะครับที่ผมรับทราบติดตามมาเนี่ยข่าวเนี่ยก็คือว่าเขาก็จะเข้าถึงกลุ่มคนเหล่านี้แหละครับเมื่อจะมีกลุ่มคนที่จะเดินทางไปต่างประเทศก็รับผิวของอย่างเงี้ย
0: เดินทางบ่อย
2: ใช
1: ่ครับเขาก็เห็นว่าแต่ส่วนใหญ่นะครับที่มีการรับผิวกันเนี่ยก็จะทั้งพักพวกเพื่อนฝูงหรือจากเพจหรือจากข้อมูลทางโลกออนไลน์ที่มีการติดต่อมาซึ่งมี

0: ความเชื่อได้ว่าอันนั้นมีตัวตนจริงแล้วของที่จะฝากไปหรือของที่ยิ้วกลับมาให้เนี่ยมันไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ประเด็นเนี้ยก็คงเป็นคำถามใหญ่ครับสำหรับคนที่ทำงานเป็นพนักงานต้อนรับบนสายการบินว่าทำไมถึงไปรับผิดของจากคนที่ใช้ชื่อว่าโลสโดยเฉพาะถ้าเป็นอวตารนั่นหมายความว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรมากมายก่อนนั่นเลยตั้งขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะครับซึ่งตรงนี้ตำรวจกำลังเช็คตรวจสอบอยู่ครับ
1: ครับอาจารย์แล้วก็นอกเหนือจากการเขาเลือกเหยื่อแล้วนะครับก็เลือกกลุ่มที่เป็นนะครับนักเดินทางนะครับเดินทางบ่อยๆกลุ่มอาชีพที่มีความแล้วกลุ่มอาชีพที่มีความน่าเชื่อถือสูงอย่างเควินครูอะไรประมาณนี้อาจารย์ก็คือไออาชีพที่มีความน่าเชื่อถือสูงเนี่ยในความหมายหรือมีนิ่งคืออะไรครับอาจารย์ก็คือเป็นอาชีพที่รับเกียรติจากบรรดาตม.ของประเทศต่างๆอย่างนั้นหรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
0: คือเราจะสังเกตดูนะครับโดยหลักการแล้วอย่างสนามบินสุวรรณภูมิเองเนี่ยก็จะมีช่องทางพิเศษสำหรับลูกเรือนะครับหมายความว่ากรณีพนักงานต้อนรับสายการบินหรือกัปตันเองก็ตามจะต้องผ่านช่องทางพิเศษเพื่อไปเตรียมเครื่องเตรียมการต้อนรับผู้โดยสารถูกไหมครับเราก็เห็นอันนี้เราเห็นเป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งเป็นปกติแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าเจ้าหน้าที่เองก็มีความเชื่อใจระดับหนึ่งนะครับก็ไม่ตรวจเข้มเหมือนกับผู้โดยสารทั่วไปอะเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายท่านก็เดินทางบ่อยก็จะสังเกตว่าอย่างผู้โดยสารทั่วไปก็จะถูกถอดรองเท้าบ้างถูกถอดสร้อยคอแม้สร้อยคอจะเล็กๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ขณะเดียวกันผู้โดยสารที่เรามองเห็นอยู่นะตัวนะในช่องทางลูกเรือที่เดินผ่านการตรวจเช็คในเส้นทะเลเนี่ยก็จะไม่ได้ละเอียดเหมือนกับผู้โดยสารทั่วไปอันนี้หมายความว่าก็ทั้งเรื่องของความไว้ใจเชื่อใจการให้เกียรติเพราะมองว่าบุคคลเหล่านี้จะต้องรีบไปเตรียมความพร้อมทั้งความพร้อมเรื่องเครื่องการต้อนรับบนเครื่องบินแต่แล้วก็ตามแน่นอนนับจากนี้ไปก็คงเปลี่ยนแล้วล่ะครับคงน่าจะมีความเข้มข้นมากขึ้นทั้งในส่วนของลูกเรือและผู้โดยสารซึ่งผมมองว่าโดยเฉพาะข่าวออกจากประเทศไทยเนี่ยก็ต้องเท่าที่ติดตามข่าวกันดูก็มีการจับกลุ่มยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นนะจากประเทศไทยเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยทั้งอินโดนีเซียด้วยปลายทางนะด้วยยุโรปด้วยก็พบมีการขนกัญชาอะไรเงี้ยก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงประเทศไทยครับ
2: ค่ะอาจารย์คะในประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตกันก็คือว่าในเรื่องของตัวเลขของการจ้างวานนะคะมีผลไหมคะเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้การไปกำหนดว่าจ้างวานแค่8,000 บาทเนี่ยมันก็ทำให้ความต่อมเอ๊ะหรือว่าความรู้สึกว่าอยากจะเป็นเรื่องที่เสี่ยงนะหรืออะไรเงี้ยของคนที่รับข้อความเนี้ยมันน้อยลงแตกต่างจากการถ้าเกิดว่าเนี่ยรับจ้างให้ 50,000 กับ 8,000 เนี่ยอันนี้มันมีส่วนมีผลยังไงคะ
0: อ๋อแน่นอนครับคือโดยปกตินะครับถ้าเราจะจ้างให้คนคนหนึ่งโดยเฉพาะถ้าเกิดคนคนนั้นสมมติเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่รู้เรื่องเนี่ยให้ยื่นของไปให้เนี่ยข้ามประเทศเนี่ยถ้ารู้ว่าตัวเลขตัวนั้นสูงเกินกว่าการรับผิวปกตินะเช่นปกติว่าจ้างประมาณ 8,000 ถึง 10,000 เลยอยู่ดีไปให้สัก 30,000 20,000 เงี้ย 30,000 ก็ได้ฮะคนจะรู้สึกว่าแสดงว่าของนี่ต้องมีอะไรที่เป็นผิดปกติไหมทำไมกระเป๋าผ้าแค่นี้มาจ้างหิ้ว
1: จ้างมาแค่นี้เลยประมาณนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับก็จะทำให้คนที่จะรับหิ้วเนี่ยเกิดต่อมเอแตกขึ้นมาได้และปฏิเสธไม่อยากจะหิ้วรู้สึกว่ามีความเสี่ยงฉันเป็นเรื่องปกติของกระบวนการขายยาเสพติดที่จะต้องมีการว่าจ้างในราคาที่ดูเป็นท้องตลาดทั่วไปนะครับ
1: ครับอาจารย์ทีนี้ประเด็นก็คือว่าณเวลานี้เนี่ยเอาละนะครับก็ณเวลานี้เนี่ยก็คือเรื่องของการเลือกเหยื่อนะครับก็กลุ่มอาชีพที่มีความน่าเชื่อถือสูงน่าเชื่อถือสูงอย่างเคปินครูอะไรประมาณนี้ครับลูกเรืออะไรประมาณนี้ครับอาจารย์ก็โอเคแล้วความแตกแล้วไม่ได้แล้วทีนี้ก็ยังมีกลุ่มหนึ่งอาจารย์ครับก็คือคนไทยเราด้วยกันนี่แหละนะครับเดินทางและชอบโชว์ตั๋วเครื่องบินก่อนขึ้นเครื่องแต่ระหว่างรอขึ้นเครื่องเนี่ยก็ถ่ายตั๋วบินปั๊บเข้าไปอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้ลบไอ้ตัวเขาเรียกอะไรไอ้ QR code ออกไอ้ตัว QR code เนี่ยเขาบอกมันสามารถที่จะส่องเข้าไปถึงข้อมูลส่วนตัวได้อันนี้ยังไงแบบไหนครับอาจารย์จะกลายเป็นคนกลุ่มนี้จะกลายเป็นเหยื่อที่จะถูกเลือกในกลุ่มต่อไปไหมครับอาจารย์ครับพวกที่เดินทางและชอบโชว์ตั๋วบินเนี่ยครับ
0: ครับ
1: ชอบโชว์ boarding pass เนี่ย
0: ครับถือว่าโดยหลักการนะครับผมก็เข้าใจนะครับปัจจุบันคนก็มีการเข้าถึงโลกออนไลน์มากขึ้นสื่อสารทางโซเชียลมีเดียมากขึ้นหลายแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยแต่ละการแค่นี้นะครับคือเราไม่ควรเปิดเผยความเป็นตัวตนเรามากเกินไป
1: นะครับ
0: เช่นเรามาเปิดเผยตั๋วโดยสาร boarding pass จะขึ้นเครื่องหมายเลขนี้จะบินไปประเทศนี้เวลานี้นะครับหรือแม้กระทั่งโชว์รายละเอียดให้เห็น

0: คิวอาร์โค้ดอะไรต่างๆพวกนี้นั่นหมายความว่าถ้าคนร้ายเขาต้องการจะหยิบข้อมูลมาฉกฉวยไปเนี่ยเขาก็จะอาศัยช่องโหว่ช่องว่างตรงนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือคนร้ายที่เขาจะเอาไปปลอมแปลงไปตัดต่อหรือไปใช้ประโยชน์อะไรในมุมของเขานะครับเช่นเอามีคุณสมศักดิ์รักดีอย่างเงี้ยนะครับสมมุตินะครับโชว์ตัวโดยสารจะเดินทางไปฮ่องกงไฟท์นัมเบอร์เท่านี้วันที่นี้เวลานี้คนร้ายก็อาจจะไปปลอมแปลงตัวตนเป็นคุณสมศักดิ์รักดีก็ได้นะนะครับไปทำการส่งพัสดุหรืออะไรส่งหลักฐานว่ามาจากเมืองไทยมาจากไฮ่องกงวันนี้ที่วันที่นี้เวลานี้คือเวลาเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยโดยปกติเวลาถ้ามีการสืบสวนจับกลุ่มมาได้พบเกิดพบว่ามีการพบพัสดุนี้ที่สนามบินนี้ขึ้นมาและชื่อนี้นามสกุลนี้หมายเลขนี้บอร์ดิ้งพาสอย่างนี้แน่นอนปฏิเสธไม่ได้คือตำรวจที่นั่นต้องตามหาตัวคุณสมศักดิ์ถูกไหมครับ
1: ใช่ใช่ครับ
0: แต่ระบบของตม.เองก็ต้องเช็คว่าเข้ามาสายการบินนี้จริง
1: อ
0: ันนี้คุณสมศักดิ์ก็ต้องเหนื่อยแล้วถึงแม้จะไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวด้วยเลยแต่ตำรวจก็ต้องตามหาตัวคุณก่อนไงเพราะมันข้อมูลมันตรงกันทุกอย่างไงกว่าจะไปตอบคำถามมันจะอธิบายทุกอย่างก็เหนื่อยครับ
1: นั่นน่ะสิครับอาจารย์ก็คือชอบโชว์กันแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการฝากของนะครับฝากของก็คือว่าดับไม่ได้ฝากไปแล้วตัวไม่ไปครับแต่อันนี้ก็คือเจอตัวเป็นเจอหน้ากันเป็นๆอะไรประมาณนี
2: ้
1: ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางกวนเดียวกันหรือคนที่ไม่รู้จักกันอะไรประมาณนี้นะครับตอนที่จะเข้าสแตมป์ขาออกอะไรประมาณนี
2: ้
1: ฝากถือหน่อยได้ไหมโอ้โหถือไม่ไหวมันเยอะจริงๆอะไรประมาณนี้นะครับอาจารย์อันนี้ก็บ่อยมากใช่ไหมครับอาจารย์ครับเคสนี้ใช่ไหมครับอาจารย์
0: คือนี้ผมว่าเป็นคำถามที่ดีนะครับพระพิโรธรที่สำคัญมาก
2: ๆ
0: คือผมว่าปัจจุบันเนี่ยคนไทยเราเองนะไม่ใช่ปัจจุบันหมายว่าโดยปกติธรรมชาติของคนไทยนะครับเราเป็นคนมีน้ำใจจะเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จะเป็นหัวใจเป็นคนที่คิดสงสารเห็นใจกันนะครับว่าคนไทยด้วยกันโดยเฉพาะในต่างประเทศเนี่ยเช่นถ้าเกิดจะเดินทางกลับไทยแล้วเราไปกำลังเช็คกระเป๋าสัมภาระโหลดกระเป๋าถึงว่าผู้โดยสารสมมติ20โลอย่างนี้นะครับหรือ25โลไม่เกิน25โลอย่างเงี้ยเช็คเนื้อโลของเปล่าอาจจะประมาณ15โลน้ำหนักเลยประมาณ5โลปรากฏว่ามีคุณป้าก็มาต่อแถวเราก็เช็คต่อจากเราแล้วปรากฏคุณป้าเช็คน้ำหนักเกินเราก็บอกเนี่ยขอฝากหน่อยได้ไหมสัก2โลอย่างเงี้ยอันนี้เสี่ยงแล้วเพราะว่าเขาจะต้องติดไงว่าตกลงอันเนี้ยเอาเป็นกระเป๋าเรานะครับ
1: ติดแท็กใช่ไหมยันติดแท็ก
0: ใช่ครับพนักงานที่สายการบินเขาจะถามว่าคุณแน่ใจหร
2: อ
0: ที่คุณจะมารับฝากไปอย่างนี้ถ้าเราไปยืนยันด้วยแน่ใจกลายเป็นแท็กกระเป๋าก็เป็นชื่อเราทุกอย่างก็จะหลักฐานทั้งหมดถูกไหมครับใช้เวลาปลายทางเกิดสนามบินเข้ามากรุงเทพเกิดเขาตรวจพบว่ามีของผิดกฎหมายเข้ามากลายเป็นเราเนี่ยรับผิดชอบดับแรกเลยถูกไหมครับถึงแม้จะบอกว่ารับจากคุณป้าแต่ก็ไปเสร็จไม่ได้ว่าก็ถือว่าเป็นแท็กที่มีชื่อเราฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงว่าถ้าเราไม่ใช่ญาติพี่น้องไว้ใจกันแล้วเดินทางมาด้วยกันอะไรเงี้ยอยู่ที่คนมาฝากหรือแม้กระทั่งไปกรุ๊ปเที่ยวเดียวกันนะครับเช่นบางคนไปบริษัทนำเที่ยวอย่างนี้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: จะต้องเดินทางมาด้วยกันแต่ปรากฏว่าก็หวังดีไงเราก็ใจดีไม่เป็นไรเขาฝากมานิดนึงอะไรเงี้ยนะแต่สุดท้ายเราจะได้รับผลกระทบเองเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นอุทาหรณ์ว่าอาจจะต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นในเรื่องเหล่านี้ครับ
2: ค่ะทีนี้อาจารย์ค่ะอาจารย์เคยให้สัมภาษณ์ไว้ในรายการหนึ่งนะคะบอกว่าเอ๊ะอย่างกรณีเคสของน้องแอร์โฮสเตสคนนี้นะคะบอกว่ารู้ว่าเสี่ยงแหละแต่คิดว่าไม่เป็นไรทำไมเสียงในหัวมันมีแบบนี้คะในลักษณะของจิตวิทยาคะ
0: ครับ คือต้องเรียนว่าไงนะครับว่าหนึ่งเวลาการรับฝากของเนี่ยจะต้องมีการตอบแทนในรูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่งถูกไหมครับ
2: ค่ะ
0: ยกเว้นแต่ถ้าเป็นเพื่อนสนิทจริงๆเป็นน้ำใจอะไรเงี้ยเคยช่วยเหลือกันมาก็เป็นไปได้แต่กรณีจากเคสที่เกิดขึ้นเราต้องยอมรับว่าผลตอบแทนเนี่ยเป็นเงินไงค่าตอบแทนเป็นเงินที่เราไปเช็คจากประวัติของน้องนะครับก็ทราบว่าน้องก็มาจากครอบครัวก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนก็ดูแลคุณแม่อยู่นะครับต้องมีการส่งเงินให้คุณแม่ใช้อะไรประมาณจากข้อมูลตามข่าวนะครับนั่นหมายความว่าน้องเองถ้าจิตใจบริสุทธิ์ไม่ทราบจริงก็เหมือนกับว่าเห็นว่าน่าจะรับค่าตอบแทนที่เป็นเงินส่วนหนึ่งถึงแม้จะไม่มากมายแต่ก็มองว่าน่าจะเป็นเงินที่บริสุทธิ์แล้วก็จะได้เอาไปใช้จ่ายจนเจือให้กับครอบครัวให้คุณแม่อะไรเงี้ยนะครับหรือใช้จ่ายส่วนตัวก็ตามแต่เราก็ตามอันนี้อาจจะต้องเป็นข้อสังเกตสำคัญเลยสำหรับทุกคนทุกท่านด้วยนะครับว่าก่อนเราจะรับฝากของเนี่ยต้องมีการเช็คอย่างละเอียดครับเพราะนั้นกลายเป็นความเสี่ยงเลยเพราะมาจากอวตารเปรตอวตารอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนที่ถามว่าทำไมน้องไม่เอ๊ะก็อยู่ที่ว่าประสบการณ์การเรียนรู้ของแต่ละคนและความจำเป็นของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ
2: ไอ้คำว่าไม่เป็นไรเนี่ย

0: ารย์อาจารย์คะคำว่าไม่เป็นไรเนี่ยเสียงตรงนี้มันมากลบตอนไหนอะไรเงี้ยมันเป็นจุดร่วมของคนที่จะถูกหลอกอ่ะมันมีจุดร่วมไหมคะคำว่าไม่เป็นไรหรือว่าอ่ะใครๆก็ทำกันอย่างเงี้ย
1: ครับคือคำว่าไม่เป็นไรเนี่ยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่เรียนไปครับว่าหนึ่งคือประสบการณ์การใช้ชีวิตของบุคคลคนนั้น
0: คร
1: ับเช่นถ้าบางคนไม่เคยเจอไม่ค่อยได้ติดตามข่าวเกี่ยวเรื่องนี้อาชญากรรมเกี่ยวเรื่องการลักลอบฝากของผิดกฎหมายอะไรประมาณนี
0: ้
1: ก็จะมองในมุมเฉพาะหน้า งานหรือสิ่งตัวเองเจ
0: อ
1: นะครับก็ไม่คิดว่าคงไม่เป็นไรอะไรเงี้ยสองคือ เรื่องการเรียนรู้องค์ความรู้ที่จะต้องรับทราบหรือได้ตระหนักในสิ่งเหล่านี้แต่อันนี้ก็อาจจะเป็นคำถามตัวโตเหมือนที่ผมได้เรียนไปช่วงแรกครับว่าก่อนเมื่อพนักงานสายการบินเองหน้าที่โดยตรงนะครับก็โดยกฎระเบียบของบริษัทด้วยถูกไหมครับผมเชื่อว่าสายการบินเองก็คงมีการเทรนในเรื่องเหล่านี้ว่าห้ามรับฝากของนะเป็นเรื่องซีเรียสสำหรับบริษัทนะโดยเฉพาะการรับฝากของอาจจะมีสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนมาอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าก็ต้องมีการเทรนอบรมเรื่องพวกนี้แหละครับเพียงแต่ว่ายังไงคำถามว่าทำไ
0: ม
1: น้องถึงยอมรับความเสี่ยงตรงนี
0: ้
1: ก็จะมาเข้าประเด็นต่อมาเรื่องความจำเป็นไหมเรื่องเงินที่รับจากค่าตอบแทนจากค่าฝากแบบปกติทั่วไปนะครับก็จะยอมรับความเสี่ยงอาจจะมองว่าไม่น่าจะเป็นอะไร
0: ค่ะทีนี้อาจารย์พูดมาคำหนึ่งก็คือว่าการรับรู้สื่อด้วยเนี่ยที่อาจารย์บอกอาจจะไม่ค่อยได้ติดตามบางคนน่ะนะคะไม่ได้เฉพาะเคสนี้ไม่ได้ค่อยติดตามข่าวในลักษณะนี้ด้วยใช่ไหมคะไม่ได้มีข่าวสารข้อมูลข่าวสารตรงน
1: ี้เรียนว่างี้ครับอายุตัวอย่างง่ายมีอยู่เคสหนึ่งคุณหมอเลยนะครับถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกไปร้อยกว่าล้านพอถูกร้อยกว่าล้านเนี่ยแล้วไปแจ้งตำรวจนะคนทั่วไปก็ตั้งคำถามตามมาเอ้าคุณหมอไม่ทราบหรอว่าเขาก็ประชาสัมพันธ์กันแล้วก็มีการนำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่องว่าคนตกเป็นเหยื่อเยอะมากนะพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์แต่ปรากฏว่าอะไรครับเราต้องมองในคุณทุกคนทำหน้าที่เป็นคุณหมอนะฮะบางทีเนี่ยวันๆมันก็ใช้เวลาหนักนะครับอยู่กับการตรวจดูแลรักษาคนไข้อะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้มีการติดตามข่าวพวกนี้ถูกไหมครับสองคือชีวิตคุณหมอเนี่ยก็จะดูเรื่องของเรื่องการแพทย์สุขภาพการรักษาคนการช่วยชีวิตคนอะไรเงี้ยอันนี้คือโดยหน้าที่และวิชาชีพเพราะฉะนั้นเราเลยจะไปเปรียบเทียบหรือจะไปต่อว่าหรือจะไปกลด่าคนคนหนึ่งด้วยในมุมมองของเราเนี่ยไม่ได้เพราะเราไม่ใช่เขาและเขาไม่ใช่เราเนี่ยผมว่าเราต้องเข้าใจในความเป็นของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนะครับ
2: ครับอาจารย์ถ้าเช่นนั้นเนี่ยนะครับไอ้ข้อความในอินบ็อกซ์ทั้งหลายแหล่ที่มาแบบอุตลุดไปหมดวันนี้เนี่ยนะครับใครมาขอเป็นเพื่อนหรือใครเข้ามาชวนให้เข้าไปร่วมกลุ่มเนี่ยผมไม่กล้าแล้วผมกลัวไม่แน่ใจจะผมไม่ทำอะไรเลยประมาณนี้แต่ไอ้ข้อความในอินบ็อกซ์ส่วนใหญ่มันจะเคลือบเอาไว้ด้วยภาษาธุรกิจสีขาวเช่นเฮ้ยมีอะไรนะสินค้าโอท็อปเอาหน้าช่วยเหลือคนไทยด้วยกันเฮ้ยเป็นรายได้เสริมนะอันนี้นะครับไอ้ข้อความแบบเนี้ยมันทำงานร่วมกับจิตวิทยาความไว้วางใจมนุษย์ยังไงถึงขั้นที่ทำให้คนฟังหรือคนที่รับข้อความแยกไม่ออกเลยอาจารย์ระหว่างน้ำใจการช่วยเหลือกับหลุมพรางเนี่ยครับอาจารย์ครับ
1: ครับคืออันดับแรกเนี่ยคนที่เข้าไปอยู่ในกลุ่มพวกนี้นะครับโดยกลุ่มเฉพาะเช่นรับผิวของอะไรเงี้ยแสดงว่าคนเข้าไปเนี่ยเขาต้องมีจุดมุ่งหมายในการที่จะรับผิวแล้วถูกไหมครับเมื่อนั้นคนไปเข้าไปอ่ะพูดง่ายๆคนทั่วไปเขาไม่เลยเข้าไปทำไมเพราะเขาไปรับผิวนั่นหมายว่าเขาก็พร้อมจะรับผิวแล้วสองคือเวลาเขามีการส่งต่อมาเรื่องข้อความเพื่อจะสื่อออกไปว่าเขาจะฝากที่วันนี้นะครับโดยเฉพาะถ้ามีการพูดว่าอาจจะเป็นสินค้าโอท็อปเหมือนในกระเป๋าผ้าตามข่าวนะครับถ้าคนคนนั้นอย่างเช่นน้องมีนาเนี่ยไม่ได้เอะใจว่าน่าจะมีการซุกซ่อนยาเสพติดไหมจะคิดว่าเป็นสินค้าโอท็อปอาจจะให้คนไทยปลายทางเพราะว่าในเดินทางไปออสเตรเลียที่นู่นก็เลยขอฝากไปอะไรอย่างเงี้ยและโดยเฉพาะถ้าไม่ได้มีประสบการณ์เรื่องสิ่งเลวร้ายอย่างนี้มาก่อนเนี่ยก็อาจจะมีแนวโน้มไปได้ที่ว่าจะยอมรับความเสี่ยงประกอบกับถ้ามีความจำเป็นจะต้องใช้เงินเช่นไปใช้จ่ายนั่นนี่อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่ในรายละเอียดตรงนี้ครับว่าจากการสอบปากคำว่าทำไมน้องคนตัดสินใจแบบนั้นแต่ก็ตามผมเชื่อว่าจากการสืบสวนสอบสวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และทางวิทยาศาสตร์เนี่ยจะบอกเจตนาของน้องเขาได้ยกตัวอย่างเช่นผมเชื่อว่าตอนนี้ตำรวจที่นู่นเนี่ยเขาตรวจสอบโทรศัพท์ของน้องเขาเรียบร้อยแล้วจะบอกเครื่องเลยครับก็จะมีเทเลไบต์ในการดึงข้อมูลออกมาทั้งหมดเช่นจะเห็นร่องรอยการสนทนาการแชททุกอย่างจะบอกหมดว่าตกลงติดต่อเชื่อมโยงอะไรกับใครกับอีกส่วนหนึ่งคือเขาก็จะขอข้อมูลรายละเอียดของบุคคลคนนี้ครอบครัวความเชื่อมโยงกับตำรวจไทยกับปปส.ทั้งของเราเนี่ยแหละครับ
2: ครับอาจารย์นะเขาก็เห็นว่านะครับจริงๆแล้วก็ทางออสเตรเลียเขาก็ใช

0: ใช้ระบบกล่าวหาเหมือนบ้านเราเหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์ครับก็คือผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นต้องนําสืบอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเวลานี้น้องก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ครับครับใช่ครับก็เป็นเรื่องที่ผมได้เรียนไปครับว่าเช่นหมายความว่าทางตำรวจเองทางอัยการที่มีการฟ้องเนี่ยก็ต้องพิสูจน์เจตนาให้ได้ว่าน้องเขามีเจตนาในการมาร่วมขนนะครับ
0: ครับทีนี้กลับมาที่มิจฉาชีพนะครับอาจารย์มิจฉาชีพที่ใช้บัญชีอวตารแบบนี้เกิดเรื่องปุ๊บก็ลบบัญชีหนีปั๊บนะครับในทางเทคนิคนะครับอาจารย์เขาคิดว่าเจ้าที่สามารถตามรอยเท้าดิจิทัลหรือว่าดิจิทัลฟุตปรินต์นะครับแต่ไอ้ข้อความบนในอินบ็อกซ์ใน Facebook Messenger เพื่อหาตัวการได้บ้างไหมครับอาจารย์และที่ผ่านมาเนี่ยเคยประสบความสำเร็จถึงขั้นจับกลุ่มตัวพวกอวตารพวกนี้ได้บ้างไหมครับอาจารย์ครับ
1: คือที่ต้องเรียนไว้นะครับว่าปัจจุบันนี้ก็เป็นช่องโหว่ช่องว่างและเป็นปัญหาสำคัญมากไม่ใช่เพราะหน่วยงานควบคุมกฎหมายในประเทศไทยแต่ทั่วโลกเพราะพวกแพลตฟอร์มต่างๆเช่น Facebook อย่างเงี้ยนะครับIG อย่างเงี้ยนะครับเวลามีการตั้งขึ้นมาอวตารเพจอวตารแล้วไปหลอกลวงคนเนี่ยตำรวจหรือหน่วยงานควบคุมกฎหมายของประเทศอื่นเนี่ยเขาต้องประสานแพลตฟอร์มนั้นเพื่อจะขอรายละเอียดเงี้ยเช่นใครเป็นคนเปิดบัญชีใช้อีเมลอะไรใช้เบอร์โทรอะไรหรือใช้ความเชื่อมโยงอะไรที่จะสาวไปถึงตัวตนที่แท้จริงของคนคนนั้นแต่ตรงเนี้ยที่ผ่านมาเราพบว่าเป็นปัญหาเพราะหลายกรณีแพลตฟอร์มเหล่านี้เขาไม่ค่อยได้ความร่วมมือกับเจ้าที่เท่าที่ควรโดยเฉพาะหากเป็นคดีที่ไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญระดับใหญ่โตอะไรมาเนี่ยนะครับฉะน
0: ั้
1: นก็จะทำให้การดำเนินการสืบสวนของเจ้าที่เนี่ยต้องเป็นไปด้วยความยุ่งยากล่าช้าพอสมควรแต่ในเคสนี้ผมว่าคงมีมาตรการในการประสานงานที่รวดเร็วขึ้นนะครับ
0: นะครับได้ครับอาจารย์แหมจริงๆแล้วอยากจะคุยมากกว่านี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในแนวทางการสืบสวนสอบสวนนะครับแต่ว่าวันนี้นะคุยได้เพียงเท่านี้เองครับอาจารย์โต้งครับย
1: ัง
0: ไงขอบคุณอาจารย์นะครับมีโอกาสได้พูดคุยอีกนะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: นะครับนะครับก็อาจารย์รองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลนะครับนักการวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการยุติธรรมครับน้องจินครับ
2: ค่ะ
0: ฟังแล้วตอนนี้ทางข่าวเป็นไงบ้างน้องจิน
2: โอ้ก็เห็นบอกว่าไปจับกลุ่มสองสามีภรรยานะคะ
0: จับหมดเลยใช่ไหมจับจังหวัดเลยได้แล้วใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: ก็ต้องมาดูกันก็สืบหากันไปแล้วต้องมีอะไรกันไปนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาดูกันนะครับว่าสถานการณ์นี้นะครับสื่อไทยนะครับทำงานข่าวรายงานข่าวนะครับได้นะครับน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าเรื่องของกฎหมายนะครับการรายงานข่าวเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยเป็นยังไงแบบไหนบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับช่วงนี้พักกันแป๊บนึงครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ

นี้เวลา 13 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลเอกนิติขอทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่หลังพบข้อมูล5ปีมีผู้มีรายได้เพิ่มและผู้เสียชีวิตไม่สนตัวเลขยอดอุ้มเฉพาะคนเดือดร้อนจริงนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าที่ประชุมมีมติขอให้มีการทบทวนกลุ่มคนใหม่ที่กระทรวงมหาดไทยไปสำรวจประมาณ5ล้านกว่าคนแต่ไม่ได้สำรวจสิทธิ์คนที่จนไม่มีรายได้ไม่มีทรัพย์สินไม่มีอะไรรองรับส่วนกลุ่มคนที่มีสิทธิ์เดิมที่สำรวจเมื่อ5ปีที่แล้วประมาณ13ล้าน2แสนรายพบทั้งผู้เสียชีวิตผู้มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงให้มีการทบทวนกลั่นกรองตามเกณฑ์พร้อมรับข้อสังเกตหน่วยงานต่างๆมาพิจารณาเพื่อเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งเบื้องต้นที่ประชุมไม่ได้มองว่าตัวเลขสิทธิ์จะเกินหรือไม่เกิน14ล้านสิทธิ์แต่ต้องการดูแลคนที่เดือดร้อนจริงนอกจากนี้รัฐบาลยังคงผลักดันนโยบายสำคัญปีนี้เป็น

0: ปีแห่งการลงทุนอย่างต่อเนื่องแม้ว่าในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี2570จะมีสัดส่วนงบลงทุนลดลงแต่รัฐบาลสามารถเพิ่มการลงทุนโดยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนผ่านการขับเคลื่อนการลงทุนนอกงบประมาณเช่นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนหรือ PPP กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยหรือ Thailand Future Fund และการดึงเงินลงทุนจากต่างประเทศเพื่อลดภาระการกู้เงินของภาครัฐโดยตรงและยังมุ่งเน้นโครงการ Skill Bridge หรือสะพานเชื่อมทักษะเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะแรงงานไทยรองรับอุตสาหกรรมใหม่สำหรับข้อจำกัดของเรื่องงบประมาณที่มีการจัดสรรงบลงทุนต่ำกว่าเดิมเนื่องจากปัจจุบันงบประมาณแผ่นดินมีอยู่จำกัดสัดส่วนงบลงทุนที่ดูน้อยลงเกิดจากการปรับปรุงความโปร่งใสส่งผลให้สัดส่วนงบประจำสูงขึ้นและงบลงทุนน้อยลงไปในเชิงตัวเลขแต่สามารถเพิ่มการลงทุนให้เพิ่มขึ้นจากการลงทุนของภาคเอกชนและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลจะเข้าไปขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังต่อไปสืบสวนแม่จันจังหวัดเชียงรายจับบุหรี่ไฟฟ้าเกือบ50ชิ้นขยายผลคนบ้านพบวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.แม่จันจังหวัดเชียงรายนำกำลังเข้าจับกุมชายไทยอายุ27ปีพร้อมขยายผลตรวจคนบ้านพักหลังพบการลักลอบครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าหนีศุลกากรสามารถตรวจยึดวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทจำนวนมากโดยสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาได้หน้าศาลาริมถนนสาธารณะบ้านยางมูลหมู่ที่8ตำบลป่าซางอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายหลังสืบทราบว่ามีพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่สามารถตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรวม48ชิ้นควบคุมตัวขยายผลเข้าตรวจค้นกระท่อมไม่มีเลขที่ในหมู่12ตำบลป่าซางพบยาแคปซูลที่มีส่วนประกอบของทรามาดอนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท2รวมถึงน้ำเชื่อมหลายชนิดรวมของกลาง390รายการซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจส่วนประกอบอย่างละเอียดแต่เบื้องต้นพบว่าบางชนิดมีส่วนผสมของยาแก้แพ้ที่มีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางและอาจทำให้ง่วงซึมอาจทำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือใช้ร่วมกับวัตถุออกฤทธิ์ชนิดอื่นก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและเป็นยาเสพติดได้เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาบุคคลในความผิดฐานช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยพาเอาไปเสียซื้อรับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของที่นำเข้าในราชอาณาจักรโดยยังมิได้ผ่านพิธีศุลกากรพร้อมคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่จันดำเนินคดีตามกฎหมายรวมถึงผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายลักลอบจำหน่ายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: คลื่นข่าว M-Cot News FM 100.5
11: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
12: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง M-Cot Radio อสมท.จันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.
13: นายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้ แรงงานต่างด้าวในไทยทำงานต้องมี

0: ใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นฝ่าฝืนแรงงานปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศส่วนนายจ้างปรับหนัก 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหากทำผิดซ้ำโทษทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างงาน3ปีมาร่วมใจทำให้ถูกต้องเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรีย
1: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
3: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
6: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพร่ว่าผ้าไหมหยกดอก
7: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
8: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
9: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
10: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง MCOTGreen Market
11: สวัสดีค่ะรายการ MCOT Green Market ในทุกๆวันเสาร์13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาสัปดาห์นี้อยู่กับหนูริงชุติมาคณานุรักษ์นักจัดรายการจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดกาญจนบุรีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะรายการของเรานะคะรับฟังได้ทั้งภาคกลางและภาคตะวันออกด้วยซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะเรามีเรื่องราวของ MCOTGreen Market ช่วงรอบรั้วชุมชนทั้ง2ช่วงเลยค่ะช่วงแรกเนี่ยอยากจะให้ทุกท่านนะคะ

0: ไปติดตามที่นานาวาสนาอัจฉริยานนท์ค่ะที่พัทยาชลบุรีนะคะชวนคุณผู้ฟังค่ะไปที่ท่าเรือแหลมฉบังเขามีการอบรมทำกระเป๋ากระจูดปักริบบิ้นหนุนสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนรอบท่าเรือด้วยค่ะซึ่งตอนนี้นานาก็อยู่ภายในงานนะคะเราไปรับฟังกันเลยค่ะ
1: Mcot Green Market ช่วงรอบรั้วชุมชน
2: ขอบคุณค่ะพี่หนูริงและสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะสัปดาห์นี้นานาพาคุณผู้ฟังค่ะไปทดลองทำกระเป๋ากระจูดปักริบบิ้นกันนะคะที่ท่าเรือแหลมฉบังค่ะหนุนสร้างอาชีพเพิ่มรายได้แล้วก็ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชาวชุมชนรอบท่าเรือด้วยนะคะพาคุณผู้ฟังไปที่ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบังในพื้นที่อำเภอเสราชาจังหวัดชลบุรีนะคะโดยทางด้านของคุณสิริมากีรัตยาคมค่ะรองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังได้เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างรายได้ให้กับชาวชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบังนะคะมีดร.ปริชัดเต็งสุวรรณค่ะคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชานะคะทำหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษาให้กับโครงการนี้ด้วยโดยได้ถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์กระเป๋ากระจูดปักริบบิ้นให้กับผู้เข้าร่วมอบรมนะคะโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้และทักษะด้านการประกอบอาชีพเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการสร้างรายได้รวมถึงพัฒนาศักยภาพในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนโดยผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพนะคะหรือว่าจะนำไปต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้นะคะกิจกรรมดังกล่าวท่าเรือแหลมฉบังได้เชิญหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่ส่งผู้แทนเข้าร่วมอบรมเพื่อเรียนรู้แล้วก็ฝึกปฏิบัติทำผลิตภัณฑ์กระเป๋ากระจูดปักริบบิ้นซึ่งสามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้นะคะซึ่งจะนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของชุมชนรอบท่าเรือในอนาคตด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วนานาพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะไปดูบรรยากาศการอบรมกันเลยค่ะ
3: ตรงนี้ตรงนี้ปิดดิ้นมีสีเงา
4: สองเทศบาลนั้นก็จะเป็น5หมู่ซึ่งดูแลโดยกำนันและผู้ใหญ่บ้านนะคะก็ต้องบอกว่าโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปาริชัดเต็งสุวรรณคณบดีค่ะสิ่งที่เราจะทำเนี้ยจะไปเป็นประโยชน์ไปต่อยอดได้อย่างไรนะคะแต่วันนี้พกเอาในเรื่องขององค์ความรู้พกเอาในเรื่องของสิ่งที่เราจะนำไปต่อยอดในการสร้างในเรื่องของโครงการที่เกี่ยวกับตอบแทนสังคมของท่าเรือแหลมฉบังนะคะเมื่อวานเราก็มีการตรวจสุขภาพไปคนสัมพันธ์พาไปดูงานนะคะพาไปสร้างความสัมพันธ์กันในกลุ่มชุมชนด้วยกันแล้วก็ขอให้โครงการดีๆแบบนี้เป็นโครงการที่ทางน้องๆเนี่ยเขาตั้งใจที่จะทำค่ะขอบคุณมากค่ะ
5: สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริชัดเต็งสุวรรณนะคะคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาค่ะในส่วนของโครงการกระเป๋ากระจุดปักริบบิ้นเนี่ยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนของคณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชาเนื่องจากนโยบายของคณะค่ะเรามีนโยบายในการสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนนะคะเพื่อส่งเสริมการกระจายรายได้ค่ะแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนนะคะที่มาที่ไปนะคะก็เริ่มจากการที่คณะนะคะได้ลงไปสำรวจความต้องการนะคะในชุมชนนะคะในการพัฒนาต่างๆนะคะก็พบว่ามีชาวบ้านในชุมชนนะคะที่มีการดำเนินการนะคะก็คือคุณปรีนะคะได้เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะในการทำกระเป๋ากระจูดคุณป้านะคะก็มีความชำนาญนะคะในการนำริบบิ้นเนี่ยค่ะมาสร้างลายต่างๆแล้วก็ปักลงไปบนกระเป๋ากระจูดนะคะแล้วก็สร้างสรรค์ลวดลายที่สวยงามแล้วก็ฝึกฝนนะคะจนชำนาญเราพบว่าคุณป้าเนี่ยมีความสามารถนะคะก็เรียนเชิญคุณป้ามาเป็นวิทยากรในช่วงที่คณะเนี่ยได้รับมอบหมายเรื่องของโครงการ U2T นะคะแล้วก็เผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการปักกระเป๋ากระจูดปักริบบิ้นเนี่ยค่ะให้กับคนอื่นๆที่อยู่ในชุมชนนะคะในส่วนของคณะเองเนี่ยก็นอกจากจะสนับสนุนในเรื่องของการเสริมสร้างอาชีพแล้วนะคะเราก็ยังมีการต่อยอดในเรื่องของการให้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการวิเคราะห์ต้นทุนการกำหนดราคาแล้วก็การคำนวณกำไรนะคะเพื่อที่จะเอาสินค้าเนี่ยออกสู่ตลาดเพราะฉะนั้นกระเป๋ากระจูดปักริบบิ้นเนี่ยค่ะก็เป็นหนึ่งในสินค้าที่เราสนับสนุนมาเป็นระยะเวลายาวนานนะคะเมื่อชาวบ้าน

0: เริ่มที่จะปักกระเป๋ากระจุดได้แล้วนะคะแล้วก็สร้างสรรค์ลายของตัวเองได้นะคะโดยใช้วัสดุอุปกรณ์นะคะจากธรรมชาติแล้วก็มีขั้นตอนการทำงานที่ไม่ยากนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอทำออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วนะคะธนาก็ช่วยส่งเสริมในเรื่องของการหาตลาดการพาไปออกบูธนะคะแล้วก็สนับสนุนต่อเนื่องนะคะให้เกิดการเผยแพร่ถ่ายทอดเราเคยนำคนในชุมชนเนี่ยค่ะมาอบรมแล้วก็สร้างเป็นอาชีพนะคะมีคนสามารถนำไปทำได้จริงแล้วก็พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ขายสู่ตลาดนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างรายได้แล้วก็ช่วยในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนค่ะก็เป็นพันธกิจที่คณะดำเนินการมาโดยตลอดค่ะในแต่ละครั้งที่จัดโครงการค่ะก็จะมีชาวบ้านเนี่ยมาร่วมประมาณสักรอบละ 30-50 คนค่ะก็มีความต้องการที่มากพอสมควรอยู่ค่ะแต่ว่าตัวกระเป๋าเองค่ะก็อาจจะต้องใช้เรื่องของความตั้งใจแล้วก็สมาธินะคะในการทำรวมถึงความคิดสร้างสรรค์นะคะอย่างคุณป้าสุรีเองค่ะที่เป็นวิทยากรในวันนี้ค่ะก็เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็อย่างเวลาที่มาทำผลิตภัณฑ์ให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะเรามีสัญลักษณ์เป็นดอกนนทรีคุณป้าก็สร้างลายดอกนนทรีขึ้นมามีดอกทิวลิปดอกกุหลาบนะคะส่วนใหญ่จะเป็นลายดอกไม้หลังแล้วช่วงหลังค่ะก็เริ่มมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีลวดลายที่ทันสมัยมากขึ้นมีการปรับปรุงตัวผ้าซับในต่างๆนะคะตัวผลิตภัณฑ์เองก็มีการต่อยอดพัฒนาให้มีความทันยุคทันสมัยนะคะแล้วก็ตรงกับความต้องการของลูกค้าของผู้บริโภคมากขึ้นค่ะตลาดส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นคนทำงานออฟฟิศค่ะแล้วก็อาจจะเป็นกลุ่มที่สนใจเวลาไปออกบูธนะคะก็จะมีกลุ่มข้าราชการค่ะคนทำงานออฟฟิศหรือว่าคนที่เป็นคุณแม่บ้านนะคะที่ใช้สำหรับการไปวัดนะคะหรือว่าไปทำบุญต่างๆไปจ่ายตลาดก็มีเช่นเดียวกันค่ะก็อีกหนึ่งสิ่งที่คณะทำมาโดยตลอดค่ะก็คือการพยายามหาตลาดให้หลักๆนะคะก็คือเราจะพาไปออกบูธในงานต่างๆงานเกษตรแฟร์นะคะนำสินค้าเนี่ยค่ะเผยแพร่สู่สื่อออนไลน์ต่างๆก็มีการสร้างเพจนะคะแล้วก็มีการอบรมต่อยอดนะคะในเรื่องของการทำตลาดการใช้สื่อพวก AI ค่ะมาใช้ในการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แล้วก็ขายออนไลน์ค่ะ
1: และทั้งหมดนี้นะคะก็คือโครงการดีๆที่ชาวชุมชนได้มีส่วนร่วมกับท่าเรือแหลมฉบังด้วยค่ะช่วงนี้ส่งกลับไปที่พี่หนูหริงชุติมาคณานุรักษ์จังหวัดกาญจนบุรีนะคะแล้วกลับมาพบกับนานาได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: Mcot Green Market ช่วงรอบรั้วชุมชน
1: ขอบคุณนานาวาสนาชริยานนท์ค่ะก็คือไปเก็บตกบรรยากาศนะคะภายในงานมาฝากพวกเราด้วยชาว Mcot Green Market ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะดร.ปริชัดเต็งสุวรรณค่ะคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาด้วยค่ะที่ได้ร่วมพูดคุยนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋ากระจูดที่เป็นกระเป๋ารักโลกนะคะเป็นทางเลือกของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะใช้กระเป๋าที่ทำจากวัสดุจากธรรมชาติค่ะก็จะดีมากๆเลยนะคะที่สำคัญเนี่ยถ้าอบรมเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้มีอาชีพนะคะสร้างรายได้ที่ยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาช่วงหน้าไปพูดคุยนะคะกับผู้ใหญ่บ้านเบญจาดอกบัวค่ะประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตะลิ่งแดงที่จังหวัดกาญจนบุรีกันค่ะ
2: Mcot Green Market Mcot Green Market
1: Mcot Green Market ในช่วงที่2ค่ะเราไปพูดคุยนะคะกับผู้ใหญ่บ้านเบญจาดอกบัวค่ะประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตะลิ่งแดงที่นี่เขาทำพริกแกงค่ะที่อร่อยมากๆนะคะชื่อพริกแกงบ้านหนองบัวค่ะอยู่ที่หมู่ที่8ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ที่นี่ก็ได้รับรางวัลมากมายทีเดียวค่ะกับสโลแกนน้ำพริกแกงบ้านตะลิ่งแดงอร่อยเด็ดเผ็ดกำลังดีค่ะไปติดตามรับฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ
2: Mcot Green Market ช่วงรอบรั้วชุมชน
1: อย่างที่ทราบกันว่าจังหวัดกาญจนบุรีของเรานะคะใครมาเที่ยวกาญแล้วเนี่ยจะต้องได้ทานแกงป่านะคะต้องเมนูแบบแซ่บๆอาหารป่าแล้วที่นี่ก็มีพริกแกงจำหน่ายด้วยนะคะพริกแกงบ้าน

0: หนองบัวเกิดขึ้นได้อย่างไรคะผู้ใหญ่บ้านคะ
1: ของน้ำพริกแกงของตะลิ่งแดงของเรานะคะเกิดขึ้นมาจากโครงการ9101ค่ะโครงการจากหน่วยงานของภาคการเกษตรนะคะสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะได้จัดโครงการนี้

0: ในเรื่องของค่าแรงแล้วก็ซื้อเครื่องบดเครื่องแรกของเราเลยอะค่ะจากการเริ่มต้นสมาชิกเพียงแค่10คนนะคะ
1: สมาชิก10คนก็คือในหมู่บ้านเราหมู่ที่8หนองบัวเนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแม่บ้านค่ะกลุ่มแม่บ้านที่ว่างเว้นจากการทำงานนะคะส่วนใหญ่แล้วจะมีอาชีพเป็นการเกษตรนะคะเป็นชาวไร่อ้อยชาวมันสำปะหลังแล้วก็ชาวนาค่ะกลุ่มแม่บ้านเหล่านี้เขารวมตัวกันนะคะโดยมีป่าซึ่งมีองค์ความรู้ในเรื่องของสูตรเด็ดเคล็ดลับในการทำน้ำพริกแกงนี่แหละค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะปัจจุบันเรามีสมาชิกนะคะทั้งหมด46ท่าน
1: ซึ่ง
0: เติบโตค่ะเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะด้วยความที่ว่าน้ำพริกแกงของเราอ่ะกลุ่มเราอ่ะมีความเข้มแข็งพอผ่านมาในปีที่2อ่ะค่ะปี2561เราได้โครงการสนับสนุนจากหน่วยงานของสำนักงานเกษตรอีกเช่นกันเป็นโครงการเกษตรรายย่อยรับเงินอุดหนุนอีก 150,000 บาทครั้งนี้แหละค่ะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราเนี่ยมีความเติบโตขึ้นเราจึงซื้อเครื่องบดน้ำพริกแกงเครื่องที่มีความเร็วขึ้นเพราะว่าตลาดของเรามันเริ่มกว้างมากขึ้นนะคะแล้วเราก็มีเครื่องสไลด์นะคะมีเครื่องบดเครื่องสไลด์มีตู้แช่นะคะแล้วเราก็มีการผลิตของเรามาเรื่อยๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะก็ผลประกอบการของเราอะนะ
1: คะ
0: จากจุดเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มจากการที่ว่าเราไม่ชอบเป็นหนี้ใครเราได้รับเงินอุดหนุนเนี่ยเราได้ผลกำไรและหน่วยงานภาครัฐก็มาเห็นเราว่าเราเติบโตอย่างรวดเร็วก
1: ็
0: โครงการรับรองไฟฟ้าสำนักงานกกพ.ค่ะกองทุนพัฒนารับรองไฟฟ้าค่ะก็มาสนับสนุนเราอีกเน
1: ี่
0: ยมีแต่หน่วยงานภาครัฐมาสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนาคารออมสินเราเติบโตอย่างต่อเนื่องผลกำไรที่เราได้เนี่ยเราก็เอามาสร้างในเรื่องของห้องผลิตเพื่อให้ได้มาตรฐานอย.ซึ่งผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกงของเราอะค่ะปัจจุบันมีทั้งหมด4ผลิตภัณฑ์นะคะ
1: ค่ะ
0: เรามีน้ำพริกแกงเผ็ดน้ำพริกแกงส้มแล้วก็น้ำพริกแกงเผ็ดอบแห้งน้ำพริกแกงส้มอบแห้งซึ่งน้ำพริกแกงเผ็ดอบแห้งกับแกงส้มอบแห้งเนี่ยได้นวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีในโครงการ U2T อะค่ะ
1: อ
0: ัน น
1: ี้
0: เลยทำให้เราแบบโหเติบโตกันแบบเขาเรียกว่ามีความมั่นคงในส่วนของอาชีพเสริมที่เราทำเนี่ยนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะเรียกว่าจุดเริ่มต้นจาก10คนจนตอนนี้มา46คนแล้วล่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะเรียกว่าประสบความสำเร็จ
0: ค่ะในการทำงานของเราเนี่ยเราแบ่งการทำงานออกเป็น6ฝ่ายนะคะ
1: ค่ะ
0: เราแบ่งการทำงานเป็นตั้งแต่ฝ่ายจัดหาวัตถุดิบฝ
1: ่
0: ายผลิตฝ่ายขายนะคะฝ่ายประสานงานฝ่ายบัญชีและฝ่ายตรวจสอบการทำงานค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: แบ่งกันอย่างชัดเจน
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีการระดมหุ้นค่ะค่ะแล้วระดมหุ้นแรกเข้านะคะในปี2564อะค่ะระดมหุ้นครั้งแรกเนี่ยท่านละ500บาท
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้วก็มีการปันผลในปีแรกอะระดมหุ้น500พอสิ้นปีได้กำไรนะคะคืนทุนกลับมาเนี่ยได้ปันผลคนละ300กว่าบาทซ
1: ึ่
0: งมันทำให้สมาชิกเนี่ยมีความเชื่อมั่นแล้วก็อยากจะเข้ามาเป็นสมาชิกกันมากขึ้น
1: ค่ะตอนนี้ยังเปิดรับอีกไหมคะ
0: รับเรื่อยๆเลยค่ะพี
1: ่ค่ะ
0: ค่ะหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเขามองเห็นในเรื่องของการทำงานแล้วก็ทั้งสำนักงานเกษตรเนี่ยซึ่งเป็นพี่เลี้ยงหลักเลยของเราอะนะคะ
1: ค่ะ
0: เขาก็จัดประกวดของกลุ่มแม่บ้านโดยตลอดนะคะกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตะลิ่งแดงเนี่ยเราประกวดมาทั้งหมดแต่ประมาณ3ปีแล้ว
1: ค่ะ
0: ปีนี้เป็นปีแรกเลยค่ะครั้งแรกที่ประกวดได้ที่3ค่ะของระดับเขตนะคะเป็นได้ที่1ของจังหวัดอยู่แล้วนะคะแล
1: ้
0: วก็ได้ที่2ระดับเขตนะคะครั้งแรกได้ที่3ครั้งที่2ได้ที่2และปัจจุบันนะคะตอนเนี้ยปีเนี้ยค่ะล่าสุดเลยค่ะได้ที่1ของระดับเขตนะคะเราได้ที่1ของระดับเขตแล้วเดี๋ยวเดือนสิงหาคมนี้ค่ะเราจะประกวดระดับประเทศค่ะ
1: อุ๊ยดีใจด้วยค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: ค่ะยังไง
0: ค่ะหน่วยงานภาครัฐเขามองเห็นถึงศักยภาพแล้วก็ในความเป็นพี่เลี้ยงอะค่ะเขาคอยต่อยอดเราอยู่ตลอดไม่ให้เราแบบอยู่นิ่งๆค่ะคอยเอาเขาเรียกว่าความรู้องค์ความรู้ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการขายการจัดทำตลาดหรือการทำTikTokอะไรพวกนี้ค่ะเพราะว่าการผลิตอ่ะมันจะไปตายกัน

0: หมดถูกไหมคะ
1: จริง
0: ผลิตกันผลิตได้แต่เวลาขายเวลาจำหน่ายนี่ล่ะคะมันจะไปตายกันตอนนั้นค่ะ
1: พูดถึงค่ะเรามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างค่ะแนะนำหน่อยค่ะ
0: ค่ะผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่นะคะก็คือน้ำพริกแกงเผ็ดนะคะซึ่งน้ำพริกแกงเผ็ดของเรานะคะสูตรเด็ดของเราเนี่ยวัตถุดิบที่เราใช้เป็นวัตถุดิบที่เป็นของสมาชิกในกลุ่มค่ะตะไคร้มะกรูดนะคะเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนของเรา
1: ปลูกกันเอง
0: สูตรเด็ดของคนค่ะสูตรเด็ดของคนกาญจนบุรีคือเรามีมะกรูดมะกรูดเนี่ยของเราได้มาตรฐาน GAP และความโชคดีของเราเราเป็นจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่อยู่ในเขตภาคตะวันตกพระอาทิตย์พระอาทิตย์อยู่กับเรานานมากที่สุดทำแล้วดินเนี่ยอุดมไปด้วยแร่ธาตุอันนี้พูดถึงคุณความดีของที่เราอยู่ทางนี้นะคะมะกรูดของเรามันทั้งหอมทั้งฉุนค่ะ
1: นี่เคล็ดลับ
0: ใช่ค่ะแล้วเนี่ยอันนี้นะคะค่ะตะไคร้มะกรูดพริกจินดาแห้งกระเทียมนะคะแล้วก็ขาดไปไม่ได้เลยคือกะปิ
1: ค่ะ
0: ค่ะกะปิที่เราใช้คือกะปิมอนค่ะ
1: ฮะของที่ไหนคะกะปิมอนคะของบ้านเราไหม
0: เห็นไหมคะมีเรื่องเล่า กะปิมอนที่เราใช้คือกะปิของมอนที่ทำที่เป็นคนสังขละบุรีค่ะกะปิมอนจากสังขละบุรีค่ะค่ะ
1: เขาเรียกว่ากะปิมอนของแท
0: ้ใช่ค่ะแล้วมอนเหล่านี้นะคะเขาไปทำงานกันที่มหาชัยนะคะคนเหล่านี้ค่ะไปอยู่ที่นู่นเขาเห็นปลาทะเล
1: ค่ะ
0: ค่ะเขาไปรวมตัวเขาใช้ชีวิตกันอยู่ที่มหาชัยที่เห็นเป็นในข่าวนะคะพวกนี้เขารวมตัวในเรื่องของการทำกะปิปลาค่ะปลาทะเลซึ่งอุดมไปด้วยแคลเซียม
1: ค่ะ
0: เวลาที่เราใช้กะปิมอนมาทำน้ำพริกแกงอะค่ะมันจะไม่กลบความหอมของวัตถุดิบที่เราใช้เช่นข่าตะไคร้มะกรูดนะคะสูตรเด็ดมันอยู่ตรงนี้เลยล่ะค่ะที่ทำให้น้ำพริกแกงของตะลิ่งแดงเราเนี่ยอร่อยเด็ดเผ็ดกำลังดีสโลแกนของเราค่ะ
1: นะคะ
0: ค่ะ
1: สโลแกนอะไรอีกรอบนะคะ
0: น้ำพริกแกงบ้านตะลิ่งแดงอร่อยเด็ดเผ็ดกำลังดีนี่ล่ะค่ะสโลแกนเวลารับคณะดูงานก็จะแบบว่าพอคณะดูงานนั่งลงปุ๊บพอจะดูเปิดวิดีทัศน์เองก็จะทักเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านน้ำพริกแกงบ้านตะลิ่งแดงสมาชิกก็จะบอกเลยค่ะอร่อยเด็ดเผ็ดกำลังดีซึ่งคณะทำงานก็ตื่นตาตื่นตัวกันหมดเลยค่ะ
1: ดีมากเลยอ่
0: ะ
1: นี่กะปิมอนแท้ๆนะคะแล้วก็ทำที่สังขละบุรีใช่ไหม
0: คะ
1: แล้วเป็นกะปิที่ได้จากวัตถุดิบจากทะเล
0: ใช่ค่ะซึ่งอุดมไปด้วยแคลเซียมนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่สองของเราก็คือน้ำพริกแกงส้มแกงส้มเนี่ยจะขายได้ขายดีเท่าแกงเผ็ดไม่ได้เพราะว่าเด็ดที่สุดของเราก็คือน้ำพริกแกงเผ็ดนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่สามก็คือน้ำพริกแกงเผ็ดอบแห้งถามว่าทำไมเราถึงทำนวัตกรรมตัวนี้ขึ้นมาด้วยสมัยเนี้ยค่ะยุคเนี้ยยุคปัจจุบันนะคะเขาเรียกว่าคนรุ่นใหม่ที่เขาเกิดการบริโภคกันแล้วแบบอยากจะพกติดไม้ติดมือไปต่างประเทศหรืออยู่คอนโด อยากแบบว่าสะดวกกินสะดวกใช้สะดวกพกพาเราก็เลยคิดค้นน้ำพริกแกงเผ็ดอบแห้งขึ้นมาค่ะ
1: โอ้มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงนะ
0: ทางเลือกมันเป็นลักษณะเหมือนก้อนคานอค่ะ
1: อ๋อเหรอ
0: ถ้าเราอยากกินเผ็ดนะคะเราก็ใส่2ก้อนแต่ถ้าเรากินแบบว่ากินแค่2คนเราก็ใส่แค่1ก้อนพอค่ะตั้งน้ำให้เดือดใส่น้ำพริกแกงเผ็ดอบแห้งลงไป1ก้อนนะคะพอน้ำเดือดอีกครั้งนึงใส่เนื้อสัตว์ใส่ผักลงไปปรุงรสใส่อูมามินิดนึงโอ้โหคิดแค่นี้ก็หอมขึ้นมาแล้วค่ะ
1: อุ๊ยมันสะดวกง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
0: ใช่ค่ะมันหลายสะดวกเลยค่ะทั้งสะดวกในการพกพาแล้วก็สะดวกในการทำ มันง่ายทั้งหมดเลยอะค่ะเราทำให้มันแบบว่าตอบโจทย์คนมากขึ้นนะคะ
1: แล้วกระบวนการผลิตยุ่งยากไหมคะแบบอบแห้งเนี่ย
0: ไม่ยากเลยค่ะทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเนี่ยเขามีกระบวนการตั้งแต่ว่าให้เราอ่ะเขาเรียกว่าคิดค้นวิธีการให้เราอ่ะนะคะว่ามีตู้อบพลังลมร้อนมา11ชั้นเนี่ยค่ะให้เราแล้วก็มีบล็อกพิมพ์มาให้บล็อกพิมพ์เนี่ยทำมาจากยางพารานะคะเราอัดน้ำพริกแกงที่เราทำแบบสดเนี่ยลงไปแล้วอัดเสร็จแล้วเราก็เข้าตู้ค่ะอบประมาณ8ถึง10ชั่วโมงค่ะ
1: โอ้อบนานเหมือนกันกว่าจะแห้งเน
0: าะใช่ค่ะแล้วก็ต้องมีเคล็ดลับอีกว่าเราต้องทำยังไงให้มันแห้งทั่วทั้งสองฝั่งค่ะเราก็มีวิธีสูตรเด็ดของเรา

0: รู้ต้องลองมาค่ะให้เชิญชวน
1: เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะที่เข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับเราอะค่ะ
1: อืมค่ะแล้วแบบเมื่อมันเป็นก้อนสำเร็จรูปแล้วเนี่ยมันอยู่ในผลิตภัณฑ์อะไรคะบรรจุภัณฑ์นะคะ
0: บรรจุภัณฑ์ของเรานะคะก็จะเป็นกระปุกพลาสติกนะคะแล้วก็มีกระบวนการในเรื่องของพอเราอบแห้งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็จะถอดออกมาเสร็จแล้วเราก็จะบรรจุใส่กระปุกละ12ก้อนนะคะแล้วเราก็จะมีเครื่องแรปค่ะที่เหมือนปลากระป๋องอะค่ะมีตัวแรปตัวนี้ค่ะเราแรปเสร็จเราก็จะมีฝาปิดผนึกอีกครั้งนึงอะค่ะเหมือนปลากระป๋องเหมือนงอกกระป๋องแบบนั้นเลยอะค่ะแบบนั้นเลย
1: ก็จะช่วยให้ยืดอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้น
0: ใช่เก็บได้ถึง8เดือนค่ะ
1: โอ้ถ้าอยู่ในตู้เย็นก็น่าจะนานกว่านี้ได้นะ
0: ก็ถ้าเป็นแบบสดอยู่ในตู้เย็นก็ได้ประมาณ 3-4 เดือนค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นแบบอบแห้งแล้ววางที่อุณหภูมิปกติได้เลยค่ะ
1: อ๋ออุ๊ยมันสะดวกแต่ถามจริงเวลาเอาไปแกงเนี่ยไปปรุงอาหารนะคะรสชาติมันจะได้ไหมอ่ะความแบบ
0: รสชาติเนี่ยมันไม่แตกต่างนะคะแต่ว่ามันตอบโจทย์สำหรับคนที่ไปต่างประเทศความหอมของพริกแกงเนี่ยความหอมของเครื่องเทศเนี่ยมันจะดรอปลงไปนิดนึงด้วยความที่เขาเอาไปอบแห้งถูกไหมคะแต่เวลาที่เป็นรับคณะดูงานเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมาเนี่ยเป็นจะบอกเลยว่าซื้อแบบสดไปเถอะค่ะแบบแห้งเนี่ยมันตอบโจทย์สำหรับคนที่เขาจะไปต่างประเทศหรืออาจจะต้องแบบไปตกปลาตกปลาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจ้ะ
1: ไปแคมป์ไปปีนเขานะคะไป
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะสะดวกในการพกพามาก
1: โอ้โหดีมากเลยอะค่ะผลิตภัณฑ์แบบสุดยอดมากๆเลยตัวนี้หรือเปล่าคะที่ว่าได้รับรางวัล
0: ใช่ค่ะตัวเนี้ยตอนที่เราประกวดของระดับเขตครั้งเนี้ยเราเอาตัวเนี้ยค่ะเป็นตัวชูโรงของเราค่ะว่ามันเกิดเขาเรียกว่ามันเกิดนวัตกรรมที่ทำให้เราเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วทำให้มันเขาเรียกว่ายืดอายุการเก็บได้นานมากขึ้นตอบโจทย์ยุคปัจจุบันมากขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดได้มากขึ้นค่ะ
1: ดีนี่เองแหมพูดถึงนะคะที่นี่ทำพริกแกงขายอยากจะให้ผู้ใหญ่บ้านค่ะช่วยแนะนำเมนูเด็ดเมนูอร่อยนะคะของพริกแกงบ้านหนองบัวหน่อยค่ะว่าทำเมนูอะไรถึงอร่อยเด็ดนะคะให้สมชื่อสโลแกนนะคะ
0: ค่ะก็อาหารที่เราเวลารับพนักดูงานนะคะถ้าเกิดว่าเขาจะให้เป็นทำในส่วนของอาหารกลางวันได้เนี่ยเป็นก็จะแนะนำเขาว่าน้ำพริกแกงเผ็ดของเรานะคะมีตั้งแต่แกงป่าได
1: ้
0: นะคะเมนูให้เลือกแกงป่าไก่แกงป่าปลาคังน้ำพริกแกงของเราเนี่ยสามารถที่จะเอามาทำแกงป่าได้อย่างหนึ่งแล้วนะคะอย่างที่สองแกงคั่วก็ได้ค่ะ
1: แกงคั่ว
0: แกงคั่วค่ะที่แบบว่าเป็นแกงไก่แกงกะทินะ
1: คะ
0: เป็นแกงกะทิซึ่งใส่ไก่กับมะเขือเหมือนแกงเขียวหวานแต่ใช้น้ำพริกแกงของเรา
1: อ
0: ันนี้ก็อร่อยเด็ดเหมือนกันค่ะ
1: แกง
0: คั่วกล้วยดิบก็ได
1: ้อ้าวแนะนำหน่อยละกันไหนก็เมนูที่แบบ
0: อาหารนะคะที่กำลังแบบว่าเป็นที่นิยมคือแกงคั่วกล้วยดิบ
1: ค่ะ
0: กล้วยน้ำว้าดิบนี่แหละค่ะ
1: ค่ะ
0: ที่คนโบราณชอบกินนะคะแล้วก็เอามาทำเขาเรียกว่าหัวปลีทอด
1: อ๋อก็ได
0: ้หัวปลีค่ะเป็นน้ำพริกแกงที่เอามาผสมกับหัวปลีแล้วเราก็ชุบแป้งทอดตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะแล้วก็เอามาทำน้ำพริกของในส่วนของทอดมันได
1: ้
0: นะคะทอดมันก็ได้ผสมได้น้ำยาขนมจีนก็ได
1: ้โอ้โหหลากหลายมาก
0: แต่ที่อร่อยจริงๆเด็ดๆจริงๆคือแกงป่าปลาคัง
1: อ่ะแนะนำเลยวิธีทำ
0: เด็ดเลยค่ะน้ำพริกแกงนะคะถ้าเกิดว่าใช้น้ำพริกแกงสดนะคะก็ตั้งกระทะให้เดือดตั้งกระทะนะคะให้ร้อนไม่ใช่เดือดนะคะตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปคลุกคลิกนิดนึงตักน้ำพริกแกงลงไปนะคะประมาณ1ช้อนนะคะเนื้อปลาประมาณ300-400กรัมนะคะ
1: ค
0: ่ะพอเรารวนน้ำพริกแกงกับน้ำมันให้หอมๆนิดนึงแต่อย่าใช้แก๊สร้อนนะคะใช้ไฟกลางๆพอน้ำพริกแกงเราเริ่มหอมนะคะเราก็เติมน้ำลงไปหน่อยนึงพอน้ำพริกแกงเดือดใส่เนื้อปลาลงไปค่ะอย่าคนเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าปลาเนี่ยจะมีขาวอยู่เราจะต้องเติมน้ำแล้วก็ให้เนื้อปลาเนี่ยน้ำพริกแกงเนี่ยให้เดือดพอเดือดแล้วอะค่ะเราก็ขยับกระทะแบบคนโบราณนะเนาะขยับกระทะนิดนึงค่ะก็เติมน้ำปลาลงไปนะคะใส่อูมามิก็คือผงชูรสนิดนึง
1: ค่ะ
0: พอเดือดแล้วใส่ผักนะคะใส่ผักที่เราชอบใส่มะเขือก็ได้ใบยี่หร่าก็ได้หรือใบกะเพราที่เราชอบกิน

0: ค่ะ
1: ขาดไม่ได้ก็คือใส่เขาเรียกอะไรนะคะพริกไทยสดเพิ่มเครื่องเทศลงไปอะค่ะก็แค่นั้นก็อร่อยแล้วค่ะพี่แกงป่าปลาคังเมืองการของเราค่ะ
0: โอ้เมนู
1: อร่อยเด็ดกำลังดีต้องเลยพี่แกงบ้านตะลิ่งแดงค่ะ
0: นี่อร่อยเด็ดมากมากเลยนะคะค่ะแล้วตอนนี้ล่ะคะช่องทางการจัดจำหน่ายล่ะคะค่ะมีขายที่ไหนบ้าง
1: ช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะณที่ทำการของกลุ่มเราค่ะเรามีที่ทำการของกลุ่มก็คือตรงบริเวณศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่8นะคะจะมีที่ทำการของกลุ่มขายอยู่ตรงนั้นหรือแอดไลน์เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้เลยค่ะ0951572016ใหญ่เบนค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ผ่านช่องทาง Facebook นะคะพริกแกงบ้านหนองบัวค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เห็นบอกมีขายใน TikTok มีอะไรยังไงด้วยเหรอคะมีมั้ยคะ
1: ก็มีการทำ TikTok ค่ะแต่ยังไม่ได้ขายลง TikTok ค่ะ
0: นะคะก็เป็นช่องทางออนไลน์ประชาสัมพันธ์นะคะของพริกแกงบ้านหนองบัวเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วแบบถ้าคนที่เขาแบบว่าเป็นแบบธุรกิจร้านอาหารโรงแรมอะไรเนี้ยอยากจะซื้อแบบเยอะๆเนี่ยได้มั้ยคะขายส่งนะ
1: มีค่ะมีขายส่งแล้วมีบริการส่งถึงที่ค่ะ
0: โอ้โหยังไงคะยังไงคะ
1: อย่างร้านจุกปลู่อะค่ะในเมืองอะค่ะตรงศาลา60อะค่ะตรงบริเวณท่าน้ำหน้าเมืองอะนะคะตรงที่คนไปตรงสกายวอล์กอะนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะตรงนั้นจะเป็นร้านอาหารที่คนชอบไปทานที่นั่นพี่ต๋องเจ้าของร้านอาหารจุกปลู่อะค่ะก็จะโทรมาสั่งทุกครั้งเรียบเบนพี่แกงหมดแล้ว ประมาณ 1-2 อาทิตย์นะคะพี่เขาจะใช้ประมาณ5กิโลกรัมค่ะเป็นก็จะขับรถไปส่งให
0: ้
1: บางทีผู้ช่วยไปส่งลูกตอนเช้าก็จะเหน็บพริกแกงเนี่ยค่ะไปส่งให
0: ้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จัดส่งทั่วประเทศเลยไหม
1: ส่งทั่วประเทศค่ะแค่อินบ็อกซ์โทรมาสั่งเราก็จัดส่งให้แล้วค่ะ
0: มีราคาส่งไหม
1: 1-2 วันเราก็ส่งถึงแล้วค่ะก็ราคาขายอยู่หน้าเพจของเรานะคะครึ่งกิโลกรัม70 บาทค่ะค่าส่งนะคะถุงละ25 บาทค่ะ
0: ค่ะก็
1: ราคาน้ำพริกแกงของเรานะคะเราขายไม่แพงนะคะกิโลกรัมละ140 บาท
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: โอ้ยสะดวก
1: ราคาส่งราคานี้ค่ะ
0: เพราะว่าใครสั่งเยอะๆเขาก็มีส่งให้นะ
1: ส่งให้ค่ะส่งให
0: ้ค่ะล่าสุดเนี่ยทางททจังหวัดกาญจนบุรีเขามีจัดงานประกวดแกงป่ากันทำแกงป่าอะไรเมนูเด็ดๆกันนะคะที่สกายวอล์กค่ะเร็วๆนี้ที่นี่ไปร่วมด้วยไหมคะ
1: งานกาแฟกับพริกแกงใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ค่ะททก็โทรมาเชิญค่ะ
0: แล้วจะไปร่วมไหมล่ะ
1: ตัดสินใจเลยอยากไปค่ะงานจัดตั้ง3วันนะคะเชิญชวนนะคะไปกินกันได้ค่ะอาจจะตอบตกลงเขาไปค่ะ
0: นี่
1: ต้องได้เจอกันค่ะถ้าไปนะคะ
0: ค่ะ
1: กำลังอยู่ในช่วงตัดสินใจกับสมาชิกว่าฝ่ายขายของเราเนี่ยใครที่พร้อมจะแต่งกายสวยๆแล้วก็ไปแกงขายกันตรงหน้างานกันเลยค่ะ
0: ใครอยากไปทานนะคะรถมือนะคะแล้วพี่แกงอร่อยๆนะคะบ้านหนองบัวนะคะงานนี้ต้องไปแน่นอนต้องไปเจอกันไปเจอผู้ใหญ่บ้านด้วย
1: ยินดีค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ได้ข่าวว่าตอนนี้มีคนมาศึกษาดูงานเยอะมากเลยนะคะที่นี่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็เนี่ยล่าสุดที่กำลังจะมาถึงในเดือนกรกฎาก็คือวันที่25 กรกฎาจากเทศบาลตำบลบ้านสิงจากราชบุรีค่ะติดต่อเข้ามา150ท่านค่ะขอเข้าศึกษาดูงานในกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องของเขาเรียกว่าความสำเร็จของกลุ่มของเราวิธีการบริหารจัดการวัตถุดิบที่ใช้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอยากรู้ค่ะแล้วก็อยากมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกกลุ่มกลับไปแล้วก็จัดตั้งกลุ่มขึ้นมาได
0: ้ค่ะ
1: เวลามาดูงานของที่กลุ่มมาค่ะจะไม่แค่เพียงมาแล้วมาดูถ่ายรูปกันนะคะเบนจะพูดจนเขาเกิดแรงบันดาลใจกลับไปแล้วเขาก็ไปตั้งกลุ่มผลิตน้ำพริกแกงกันแข่งกับเบนเลยอะค่ะเบนบอกว่ายินดีพี่รู้ไหมคะน้ำพริกแกงขายที่ไหนก็ขายดีเราไม่มีแย่งลูกค้ากันพี่ขายตรงไหนพี่ก็ขายได
0: ้
1: ค่ะแล้วผลกำไรที่พี่ได้อ่ะเป็นมองดูว่าเขาสามารถที่จะประกอบอาชีพของเขาได้เลยละค่ะ
0: แล้วนี้อย่างนี้มีแนะนำตัวช่วยไหมคะอย่างพวกอุปกรณ์ไม่อุปกรณ์ต่างๆ
1: อุปกรณ์ที่เราใช้นะคะเครื่องบดเครื่องสไลด์พวกเนี้ยมีจำหน่ายอยู่ตามร้านค้าที่เขาอย่างเช่นถ้าเกิดกาญจนบุรีเนี่ยเบนจะไปซื้อที่ร้านใจดีจัง
0: อ๋อ
1: ที่ร้านพี่อ้อยเนี่ยจะมีอุปกรณ์ให้ครบ

0: ราคาก็จะไม่แพงซึ่งเครื่องสไลด์เนี่ยไม่ใช่แค่สไลด์ข่าตะไคร้นะคะเขาสามารถสไลด์กล้วยก็ได
1: ้
0: สามารถเอามาทำแล้วเครื่องอบเนี่ยที่เราได้จากราชพัฒน์กาญจนบุรีเนี่ยเป็นก็ยังเอามาทำกล้วยหนึบเลยค่ะ
1: อ๋อค่
0: ะ
1: มีขายไหมคะกล้วยหนึบมีขายไหมคะ
0: กล้วยหนึบไม่มีค่ะทำกินกันในกลุ่มเลยค่ะ
1: คิดว่ามีขายด้วย
0: ก็ที่มีล่าสุดได้โครงการจากรอบลงไฟฟ้านะคะสำนักงานกกพ.กองทุนพัฒนารอบลงไฟฟ้าเนี่ยได้ในเรื่องของการทำน้ำดื่มชุมชนค่ะเป็นเห็นโรงเรือนที่เขาผลิตอยู่แล้วเรียกว่าเงียบหายไปเป็นก็เลยเอาตรงเนี้ยมาได้รับเงินอุดหนุนเนี่ยมาขับเคลื่อนต่อให้คนในชุมชนได้บริโภคน้ำที่สะอาดและปลอดภัยนะคะเป็นน้ำดื่มชุมชนของเราชุมชนน้ำดื่มนรินทราในชื่อนี้นะคะไม่ได้ขายแค่พริกแกงนะคะ
1: ค่ะขายน้ำด้วยนะ
0: ใช่ค่ะขายน้ำด้วยแล้วก็ยังมีพวกงานแฮนด์เมดที่เราเรียนรู้ศึกษาดูงานกันแล้วก็มีวิทยากรมาสอนเราและประเภทแบบทำฝาชีทำกระเป๋าทำตะกร้าใส่บาตรอะไรแบบนี้ค่ะม
1: ี
0: ผลิตภัณฑ์พวกนี้ขายด้วย
1: เยอะแยะมากมายหลากหลายอาจจะไปต่อยอดได้อีกหลายๆเรื่องหลายราวเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะมาเถอะค่ะมาเถอะเบนยินดีถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ทุกคนค่ะ
1: นะคะแบบไม่หมกเม็ดไม่เก็บเงียบ
0: ไม่เก็บไม่กักปล่อยหมดค่ะ
1: นี่นะคะมั่นใจได้เลยค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนี่เคยได้รับรางวัลมากไหมคะต้องเป็นผู้ใหญ่บ้านดีเด่นแล้วล่ะ นะคะ
0: ในส่วนของเบนเนี่ยในเรื่องของการรับรางวัลนะคะเบนทำของโครงการพัฒนาชุมชนค่ะเป็นกลุ่มองค์กรพัฒนาแกนนำหลัก
1: ค
0: ่ะได้รางวัลโล่สิงห์ทองนะคะได้เข้าเฝ้าสมเด็จประเทศท่านเป
1: ็
0: นความภาคภูมิใจของในคำว่าตัวแทนของกลุ่มนะคะเวลาที่ได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านครั้งแรกที่เบนได้เข้าเฝ้านี่คือที่เขื่อนเขาแหลม
1: ค่ะ
0: พช.ก็คือกรมการแพทย์ชุมชนเนี่ยเชิญเข้าไปร่วมงานเบนก็ไปกับน้องเขาไปกับน้องที่เอาผลิตภัณฑ์ที่ในกลุ่มของเราอะค่
1: ะ
0: ไปจำหน่ายแล้วก็ได้เข้าฟ้าพระองค์ท่านพอเห็นพระองค์ท่านนะคะเราก็มีความซาบซึ้งแล้วก็มันน้ำตาก็ซึมมานะคะคือดีใจที่ได้พบพระองค์ท่าน
1: คิดแค่
0: ว่าถ้าพ่อหลวงยังอยู่มันคือความภาคภูมิใจที่เราได้ทำงานในหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านได้ทำหน้าที่ของคนที่เขาเรียกว่าตอบสนองนโยบายของหน่วยงานภาครัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นโล่ของกรมการปกครองเป็นได้หมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะคะเป็นก็ได้หลายๆในหลายๆรางวัลมีไปประกาศเวลาคณะดูงานมาถ่ายภาพนี่เขาบอกว่าเยอะมากจนเก็บไม่หมดมันคือความภาคภูมิใจของกลุ่มค่ะไม่ใช่ของเบนค่ะ
1: ล่าสุดนี้รู้สึกว่าทางจังหวัดเขาก็มีคัดเลือกอยู่นะคะได้ร่วมกับเขาไหมคะ
0: ถ้าประกวดผู้ใหญ่บ้านเนี่ยคนอื่นเก่งกันหลายคนค่ะเป็นอาจจะเก่งไม่สุดก็ได้เป็นก็เลยยังไม่กล้าที่จะประกวดค่ะ
1: ค่ะแต่ที่แน่ๆผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยได้รางวัล
0: ให้พี่เขาประกวดไปก่อนค่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านมาประมาณ5ปีขอเก็บผลงานต่อไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะ
1: โอ้นะคะ
0: อายุงานยังน้อยค่ะ
1: ก็จะถามอยู่ว่าอ้าวแล้ววิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตะหลิ่งแดงนี่ก่อตั้งมากี่ปีแล้วคะเนี่ย
0: ปีนี้ปีที่9ค่ะ
1: โอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำก่อนที่เราจะเป็นผู้ใหญ่บ้านอีกหรอ
0: ถูกต้องค่ะเป็นมาในตอนที่ได้โครงการเกษตรรายย่อยค่ะ150,000เป็นเข้ามาเป็นผู้ช่วยอะค่ะถึงได้ขับเคลื่อนช่วยแล้วก็ทำให้เขาเรียกว่าเบนเองก็บอกตรงๆอะค่ะเบนจบทางด้านบริหารมาแล้วก็มาช่วยงานชาวบ้านแล้วมันทำให้เห็นช่องทางอะค่ะว่าเราจะทำยังไงให้มันไปแล้วมันสุดของเราอะ
1: เป็นผู้ใหญ่บ้านคนรุ่นใหม
0: ่ค่ะ
1: เลยต่อยอดได
0: ้เป็นเรียนจบปริญญาตรี2ใบนะ
1: คะ
0: จบบริหารของมหาวิทยาลัยเชียงจอนนะคะแล้วก็จบล่าสุดก็คือปริญญาตรีรัฐภาษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะซึ่งเรียนหลักสูตรของกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้เรียนรู้กฎหมายมาช่วยชาวบ้านค่ะ
1: โอ้โหสุดยอดมากๆเลยค่ะโอ้นี่ไงผู้ใหญ่บ้านคนรุ่นใหม่
0: ชอบในหน้าที่การงานตรงนี้ค่ะชอบค่ะ
1: เรียกว่าคนทำงานตรงนี้ต้องเป็นผู้ที่เสียสละจริงๆนะ
0: ค่ะมีความมุ่งมั่นตั้งใจค่ะ
1: ค่ะค่ะ
0: ทำจริงค่ะ
1: ค่ะสุดท้ายสุดแล้วค่ะเมื่อกี้ก็พูดช่องทางจัดจำหน่ายไปแล้วใครที่สนใจมาศึกษาดูงานติดต่อทางไหนได้บ้างคะสุดท้ายแล้วค่ะ

0: ขอฝากน้ำพริกแกงนะคะกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตะลิงแดงนะคะติดต่อของทางผู้ใหญ่เบญจาโดยตรงนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะเอาช้าๆนะคะ0951572016นะคะ
1: ค่ะ
0: ผู้ใหญ่เบญจาค่ะ
1: ค่ะ
0: Facebook นะคะพริกแกงบ้านหนองบัว
1: จำชื่อง่ายๆเลยพี่แกงบ้านหนองบัว
0: ง่ายง่ายเลยค่ะ
1: ขอสโลแกนส่งท้าย
0: แดงนะคะฝากจำพี่แกงบ้านตะลิ่งแดงนะคะอร่อยเด็ดเผ็ดกำลังดี
1: ชอบมากเลย
0: บ้านหนองบัวค่ะ
1: ชอบมากขอบคุณมากเลยค่ะมีโอกาสได้พูดคุยกันอีกนะคะผู้ใหญ่บ้านนะ
0: ได้ค่ะยินดีค่ะพี่หนูลิง
2: Mcot Green Market ช่วงรอบรั้วชุมชน
1: ขอบคุณผู้ใหญ่บ้านเบญจาดอกบัวค่ะประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตะลิ่งแดงหมู่ที่8ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะที่นี่นะคะพริกแกงบ้านหนองบัวค่ะใช้ชื่อนี้เลยนะคะมีพริกแกงหลากหลายค่ะเป็นทางเลือกให้กับทุกๆท่านนะคะที่จะนำไปประกอบอาหารด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็มีช่องทางจัดจำหน่ายนะคะทั้งในพื้นที่เองค่ะเพจ Facebook พริกแกงบ้านหนองบัวก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้เช่นกันนะคะหรือว่าท่านใดที่สนใจจะไปศึกษาดูงานนะคะซึ่งผู้ใหญ่บ้านบอกว่าไม่มีกั๊กแน่นอนนะคะจัดให้แบบเต็มที่เลยค่ะสามารถติดต่อนะคะเบอร์ของท่านประธานหรือว่าผู้ใหญ่บ้านเบญจาดอกบัวค่ะหมายเลขโทรศัพท์0951572016ค่ะสำหรับช่วงนี้เวลาหมดแล้วค่ะนุริงชุติมาคณานุรักษ์และทีมงานอสมทกาญจนบุรีต้องจากลาไปก่อนนะคะสัปดาห์หน้าเอ็มคอตกรีนมาร์เก็ตจะไปจังหวัดไหนชุมชนไหนติดตามกันด้วยนะคะช่วงเวลา 13:00 นจนถึง 14:00 นเป็นประจำทุกๆวันเสาร์วันนี้สวัสดีค่ะ
2: เอ็มคอตกรีนมาร์เก็ต
3: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรีเอ็มคอตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 เอ็มคอตจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: นะครับนี่คือฮิตที่11ครับคริสครับ
1: ครับผมผลงานเพลงจากที่เล็กนะครับผมเต้ยสั่งข้าว
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเราสั่งลาสั่งลาแหมคริสนะเล็กยำบ้างก็ได้นะครับผม
1: ก่อนหน้านั้น
0: ผมชอบนะเต้ยสั่งข้าวเนี่ย
1: ครับ
0: ผ
1: ม
0: ชอบชอบชอบ
1: ใครคือคนที่ใช่ของเธอครับคนนั้นก่อนหน้านั้นนะครับตอนนี้ก็ครบแล้ว
0: ทั้งหมด11อ่ะ10เพลง
1: ครบแล้ววันนี้เราเปิดครบเลยแล้วก็ยังเหลือเวลาอยู่เพราะฉะนั้นก็คง
0: ขออนุญาตทวนแป๊บนึงได้ไหมน่าจะได้ละทันนะแป๊บนึงนะอ่ะฮิตที่20นะครับพบหมอหน้า5นะครับน้องอุงอิงนะครับ19โนราพรัฒน์นะครับแนทราเชนนะครับแล้วก็18เต้ยก่อสร้างจ่อยโรมิดนะครับ17ฮักพอเป็นพิธีต่ายอรไทยนะครับ16ทรงนักเลงนะครับวงพัทลุง15บ่ได้จับฉลากเป็นแฟนนะครับลำเพลินนะครับ
1: ครับผม14ครับคนต้นทางบรรพทุมราชกับแมนพิสิทธิ์พงษ์13ไอ้ทุยครับจากแอลกอฮอล์12ใครคือคนที่ใช่ของเธอของนันอนันต์นะครับแล้วก็ฮิตที่11เต้ยสังล่าจากทีทีเร็กครับผม
0: ครับผม
1: เป็น10ผลงานเพลงของชาร์ตวันนี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาดูฮิตที่10จนถึง1

0: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงขณะนี้เวลา14นาฬิกาค่ะ

อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอปส.สกัดเฮโรอีนสู้กาแฟชาไทยเตรียมส่งไต้หวันยึดของกลางกว่า2กิโลกรัมพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.เปิดเผยว่าวันนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานปปส.ได้เข้าตรวจสอบบริษัทรับส่งพัสดุเอกชนแห่งหนึ่งพบหญิงผู้ต้องสงสัยนำพัสดุมาติดต่อส่งไปยังไต้หวันมีลักษณะท่าทางพิรุธจึงได้ขอตรวจสอบเมื่อเปิดตรวจพบเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ภายในถุงกาแฟสำเร็จรูปขนาดใหญ่3ถุงและถุงชาไทย1ถุงรวมน้ำหนัก 2,100 กรัมจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การว่ามีภูมิลำเนาอยู่ที่เชียงรายได้เดินทางมายังกรุงเทพมหานครก่อนนำพัสดุดังกล่าวมาส่งไปยังไต้หวันโดยรับถุงกาแฟและชาไทยที่ซุกซ่อนเฮโรอีนมาจากพื้นที่จังหวัดเชียงรายพร้อมได้รับค่าจ้างเป็นเงินสด 10,000 บาทเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวนขยายผลการตรวจยึดครั้งนี้มีรูปแบบการซุกซ่อนเช่นเดียวกับคดีตรวจยึดเฮโรอีนที่ซุกซ่อนอยู่ในถุงกาแฟซึ่งปปส.ตรวจพบก่อนหน้านี้จึงเชื่อว่าอาจเป็นเครือข่ายเดียวกันหรือมีความเชื่อมโยงกันโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบและขยายผลเชิงลึกนอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่าเครือข่ายค้ายาเสพติดยังคงพยายามใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดออกไปยังต่างประเทศโดยอาศัยการอำพรางในสินค้าอุปโภคบริโภคและใช้ระบบขนส่งพัสดุระหว่างประเทศเป็นช่องทางในการ

0: กระทำผิดช็อกทั้งรถทัวร์คนขับรถนอนดับปริศนาท้ายรถฆ่าโรคประจำตัวพันตำรวจโทพิสิทธิ์รักษาผลสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองอำนาจเจริญได้รับแจ้งเหตุคนขับรถทัวร์นอนเสียชีวิตอยู่บนรถทัวร์โดยสารมุกดาหารหัวหินจึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยและแพทย์เวรโรงพยาบาลอำนาจเจริญเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถโดยสารจอดฝั่งขาเข้าตัวเมืองอำนาจเจริญพบร่างนายพิทักษ์อายุประมาณ50ปีเสียชีวิตอยู่ท้ายรถบริเวณจุดที่พักของคนขับรถที่ใช้นอนพักเวลาเปลี่ยนคนขับสอบถามนายวิรัตบุญทศคนขับรถทัวร์คนที่2ให้ข้อมูลว่ารถโดยสารนี้มีคนขับรถทั้งหมด3คนโดยผู้เสียชีวิตเป็นคนขับรถคนที่1โดยผู้เสียชีวิตขับรถมาจากอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนกระทั่งมาถึงอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาบ่นว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายตัวปวดท้องเหมือนจะขับรถไม่ไหวจึงได้เปลี่ยนให้คนขับรถคนที่3มาขับแทนก่อนที่ผู้เสียชีวิตจะไปนอนพักที่ท้ายรถซึ่งบอกว่าจะพาไปส่งที่โรงพยาบาลก่อนแต่ผู้เสียชีวิตบอกว่าขอนอนพักเดี๋ยวคงจะดีขึ้นจนกระทั่งมาถึงที่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญและจอดรถให้ผู้โดยสารลงที่หน้าโรงพยาบาลอำนาจเจริญและกำลังจะเปลี่ยนคนขับจึงได้เดินมาดูเพื่อสอบถามอาการแต่พบว่านอนเสียชีวิตแล้วเบื้องต้นตำรวจพร้อมแพทย์เวรตรวจสภาพศพไม่พบมีร่องรอยการทำร้ายร่างกายคาดว่าเสียชีวิตจากหัวใจวายเฉียบพลันอย่างไรก็ตามจะนำร่างไปชันสูตรอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงแพนด้ายักษ์จีนฉลองวันเกิดครบรอบ11ปีเมืองหลานแพนด้ายักษ์ซูเปอร์สตาร์ชื่อดังแห่งกรุงปักกิ่งได้ร่วมฉลองวันเกิดครบรอบ11ปีที่สวนสัตว์ปักกิ่งในวันเสาร์โดยทางการสวนสัตว์ปักกิ่งได้เตรียมจัดเค้กวันเกิดและจัดงานเฉลิมฉลองให้อย่างอบอุ่นเมืองหลานได้รับฉายาว่าองค์ชาย3แห่งซีจื้อมู่เนื่องจากเป็นลูกตัวที่3ของแม่แพนด้าเหมิงและปัจจุบันอาศัยอยู่ที่สวนสัตว์ปักกิ่งซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับย่านซีจื้อมู่ในกรุงปักกิ่งโดยมันมีความสามารถที่หลากหลายทั้งการปีนป่ายการขุดดินการทำท่าซิทอัพรวมไปถึงการแบ่งอาหารให้นกและเคยสร้างความสนใจอย่างกว้างขวางจากวีรกรรมหลบหนีออกมาจากส่วนจัดแสดงอย่างอาถรรพ์จนทำให้มีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมาก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่น
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกา
6: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
7: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
6: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ไม่บ่อนทำลายชาติ

0: ด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
1: M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: M-Court จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
3: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราบแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: M-Court จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
5: คุณกำลังฟัง M-Court Radio Network อสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทดำเนินรายการโดยดีเจช้างและทีมงาน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังกันนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันนะครับเจอกันครับวันเสาร์ที่4เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับในเวลา14:16 น.นะครับอยู่ด้วยกันไปจนถึง

เวลา16นาฬิกาครับ9สถานี10คลื่นความถี่นะครับวันเสาร์วันอาทิตย์เราออกอากาศพร้อมกันครับไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุอสมทนครศรีธรรมราช FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทจังหวัดยะลาครับ FM 102.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานี FM 102.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทจังหวัดชุมพรFM 90.75 และ FM 104.75 เมกะเฮิรตซ์อสมทจังหวัดจันทบุรี FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทจังหวัดสุโขทัย FM 99.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทจังหวัดสกลนคร FM 107.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์และอสมทนครราชสีมาครับ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับเราเจอกันเป็นประจำนะครับวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลาบ่าย 2:00 นนะไปจนถึง 4:00 นเย็นครับติดตามกันได้นะครับปกติจะมาพร้อมกัน2คนนะครับ DJ ช้างณัฐพรการิการนะก็จะมาพร้อมกับคุณเกียร์ Black Cat นะครับแต่วันนี้นะคุณเกียร์ก็ติดภารกิจนะฮะไม่สามารถที่จะมานั่งจัดรายการกันได้นะครับก็เป็นดีเจช้างครับที่นั่งจัดรายการกันอยู่ในห้องส่งและก็ส่งตรงไปยังเครื่องรับวิทยุของคุณผู้ฟังนะที่กำลังติดตามแล้วก็รับฟังกันอยู่ในขณะนี้นะครับท่านสามารถที่จะแนะนำนะครับเรื่องราวของบทเพลงนะครับกันเข้ามาได้ครับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์นะครับที่075-419-225ครับ075-419-225นะครับตลอด2ชั่วโมงตรงนี้นอกจากเรื่องราวของบทเพลงแล้วนะครับเราก็ยังคงมีเรื่องราวของผลิตภัณฑ์นะที่อยากจะมาแนะนำให้พี่น้องเกษตรกรนั้นนะครับได้รู้จักนะครับแล้วก็ได้นำไปใช้กันนะเพราะนี่คือตัวช่วยตัวจริงสำหรับพี่น้องเกษตรกรครับผมกำลังพูดถึงปุ๋ย Black Cat นะซึ่งเป็นธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเราได้รวบรวมเอาไว้ทั้งหมดครบจบในสูตรเดียวเลยนะครับ1ชุดเนี่ยจะมีสินค้า2ชนิดก็คือชนิดน้ำ1ลิตรนะครับบวกกับชนิดผงอีก1ขวดนะครับผสมน้ำได้ทั้งหมด 2,000 ลิตรด้วยกันนะครับยกเว้นว่าในกรณีที่คุณฟังเอาไปฟื้นฟูนะคือสภาพต้นมันโซมมากเป็นเรียวไม้กวาดไม่มีใบมีแต่ก้านอะไรอย่างเงี้ยครับก็ผสมแบบเข้มข้นนะครับ 1,000 ลิตรครับต่อชุดนะก็ราคา 1,980 บาทเท่านั้นเองนะใช้แล้วคุ้มแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังซื้อ6ชุดนะฮะเราแถมให้คุณฟรี1ชุดนะครับสำหรับปุ๋ย Black Cat ซื้อ10ชุดนะเราแถมให้คุณอีก2ชุดไปเลยเท่ากับว่าได้ไป12ชุดนะครับคุ้มมากและที่สำคัญครับถ้าเกิดว่ามีพื้นที่เยอะๆต้องใช้ในปริมาณมากๆซื้อยกลังไปเลยได้ราคาส่งครับ1ลังนะมีทั้งหมด24ชุดนะครับในราคาลังละ 37,920 บาทเท่านั้นเองนะครับ 37,920 บาทคุณจะประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณนะไปถึงลังละ 9,600 บาทครับคุณผู้ฟังนะครับนั่นคือในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะครับเมื่อเอาปุ๋ย Black Cat เนี่ยไปใช้งานแล้วย้ำนะว่าปุ๋ย Black Cat เนี่ยเป็นปุ๋ยทางน้ำคุณผู้ฟังเอาไปผสมน้ำครับแล้วก็ฉีดพ่นนะใช้งานง่ายมากแล้วก็ไม่ได้เป็นเคมีที่เป็นอันตรายนะครับต่อคุณผู้ฟังกันด้วยไม่มีสีไม่มีกลิ่นกันเลยแหละสำหรับในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะครับก็จะเป็นในส่วนของชนิดน้ำครับเมื่อคุณเอาปุ๋ย Black Cat ไปใช้แล้วนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะลดปริมาณการใส่ปุ๋ยทางดินลงได้เลยนะฮะถึง 40% นะครับปุ๋ยทางดินนะลดไปได้เลยถึง 40% ครับคุณผู้ฟังครับนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะครับตัวอื่นนะจะเป็นในส่วนของงอโมลสาหร่ายสารจับใบจิ๊บดึงยอดธาตุรองธาตุเสริมตัวอื่นคุณผู้ฟังไม่จำเป็นนะต้องเพิ่มนะครับในส่วนของใดๆทั้งสิ้นแล้วนะจ๊ะใครที่สนใจกันอยากจะได้กันนะครับในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะก็ติดต่อกันมาได้นะที่คุณเกียร์ Black Cat นะครับเป็นเจ้าของแบรนด์เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นเจ้าของบริษัทนะครับติดต่อคุณเกียร์ Black Cat ได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ063-459-6939ครับ063-459-6939นะครับนอกจากนั้นแล้วอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทนะฮะคือบริษัทของเราเนี่ยจะมีแค่2ผลิตภัณฑ์เท่านั้นเลยนะครับนอกจากปุ๋ย Black Cat แล้วซึ่งเป็นธาตุรองธาตุเสริมเราก็มีในส่วนของยาราซึ่งเป็นยาราที่เราทำจากสมุนไพรครับนั่นหมายความว่าคุณเอาไปใช้แล้วเนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะทั้งคนทั้งพืชนะครับในส่วนของยารา Black Cat 1ครับทำจากสมุนไพรไทยแล้วก็สมุนไพรจีนเนี่ยมากมายหลายชนิดเลยครับคุณผู้ฟังนะฮะ1ขวด1ลิตรเอาไปผสมน้ำนะครับในส่วนของยารา Black Cat 1นะเอาไปผสมน้ำได้ทั้งหมดเนี่ย 1,000 ลิตรนะครับในราคา1ลิตรนะฮะราคา 1,540 บาท

ถ้าซื้อยกลังก็ได้ราคาส่งครับ1ลังก็จะมีทั้งหมด12ขวด12ลิตรนะครับในราคา 17,520 บาทครับนั่นคือในส่วนของยาราแบล็กแคทวันครับสั่งซื้อและเอาไปใช้คู่กันรับรองว่าเห็นผลแน่นอนนะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรครับนอกจากเห็นผลแล้วยังจะปลอดภัยนะครับแล้วก็ไปช่วยลดต้นทุนในระยะยาวให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรด้วยเป็นลดเรื่องราวของโรคพืชเรื่องราวของแมลงต่างๆนะ

0634596939ครับ0634596939วันนี้วันที่4กรกฎาคมนะครับก็ตรงกับวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีทรงพระเจริญครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2500ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะครับทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์เล็กนะครับในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้รับพระราชทานพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระนามจุฬาภรณ์นะครับหมายถึงการอัญเชิญพระนามจุฬาในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาเป็นคำต้นพระนามของพระองค์ครับเนื่องด้วยในวันประสูตินั้นนะครับเป็นวันมหาปิติของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาครับคุณผู้ฟังครับทรงมีพระธิดา2พระองค์นะครับก็คือพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฑาภรณ์วลัยลักษณ์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่ออนาประชาราษฎร์ให้มีความสุขอยู่ดีกินดีและร่วมพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศไม่ว่าจะในแขนงใดด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับก็ทรงมีพระปณิธานนะครับในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศโดยทรงแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับต่างประเทศครับในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ทำให้เป็นที่ประจักษ์ของชาวโลกครับทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมนะครับถวายเหรียญทองอัลเบิร์ตไอสไตน์จากยูเนสโกในปีพุทธศักราช2530นะครับทรงก่อตั้งมูลนิธิจุฬาภรณ์ขึ้นก่อนพัฒนาเป็นสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ต่อมาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยทั้งทรงก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้บริการทางการแพทย์และการเงินแก่ผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ครับทำให้ทรงได้รับการยกย่องเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์ผอ.สว.นะครับและได้เสด็จไปทรงร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิผอ.สว.ให้การรักษาแก่ผู้ป่วยทุกภูมิภาคของประเทศไทยทรงมีพระเมตตาแผ่ถึงบรรดาสัตว์ป่วยอนาถาทรงรับเป็นประธานกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานทั้งยังมีพระดำริให้ก่อตั้งโรงพยาบาลสัตว์ขึ้นในภูมิภาคต่างๆของประเทศด้วยพระอัจฉริยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมของพระองค์นะครับยังได้ฉายชัดนะครับทรงดนตรีครับทรงขับร้องเพลงทรงนิพนธ์เพลงทรงวาดภาพและทรงออกแบบเครื่องประดับและเครื่องแต่งกายทรงเชี่ยวชาญเปียโนและกีตาร์พุทธศักราช2543ขณะเสด็จไปทรงเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนรัฐบาลจีนได้บรรเลงกู่เจิ้งถวายครับทำให้ทรงประทับใจและมุ่งมั่นศึกษาฝึกซ้อมอย่างจริงจังนะครับจนถึงระดับสูงสุดโดยทรงมีพระดำริให้จัดการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์2แผ่นดินกระชับสัมพันธไมตรีไทยกับจีนด้วยทรงออกแบบเครื่องประดับผนวกกับงานการกุศลครับเช่นโครงการถักร้อยสร้อยรักนะครับแล้วก็โครงการดร.น้ำจิตนะครับนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ทั้งยังทรงจัดนิทรรศการภาพวาดฝีพระหัตถ์ของพระองค์เองด้วยนะด้านการศาสนาก็ทรงดำรงพระองค์เป็นพุทธมามกะและพุทธศาสนานุปถัมภ์นะครับปฐมภพนะฮะเอาพระทัยใส่ในพระพุทธศาสนาทั้งยังทรงมีเป็นประธานของโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหรือว่าหลวงตามหาบัวนะครับญาณสัมปันโนณวัดป่าบ้านตาดด้วยนะครับเมื่อวันที่5พฤษภาคม2562ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อารักษ์อ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการเฉลิมพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเข้าเฝ้ารับพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมพระราชทานพระสุพรรณนบันและเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1นะครับก็ขอพระองค์ทรงพระเจริญครับเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีวันที่4กรกฎาคมในวันนี้ด้วยครับคุณผู้ฟังครับทักทายกันนะครับสำหรับในส่วน

ของคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามนะผ่านทางไลฟ์สดกันอยู่ด้วยนะครับเราทำการถ่ายทอดสดนะรายการกันอยู่นะที่ Facebook ครับ DJ ช้างตกมันนะครับ Facebook DJ ช้างตกมันแล้วก็ปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณสามารถร่วมพูดร่วมคุยกับ DJ ช้างได้นะครับสวัสดีคุณศักชัยนะจากสมุยด้วยนะครับป้าพึ่งนะสวัสดีครับคุณหยดน้ำบนใบบัวฟังจากกรุงเทพฝนตกนะอ๋อลงดอกนะลงดอกก็คือตกปล่อยนะแต่เช้านะเพลงนี้เพราะแล้วก็เศร้าด้วยนะเมื่อกี้ใช่ไหมครับแล้วก็สวัสดีคุณเมตตาเทพชูด้วยนะฮะสวัสดีดีเจวันนี้ดีหน่อยเห็นแสงแดดครับแล้วก็สวัสดีคุณปณิศราโกมินด้วยขอเพลงเด็กมูกล่อนะฮะแล้วก็พี่วรรณโชคบุตรครุฑนะขอเพลงหัวใจเผลอครับแล้วก็คุณสมยศนะคุณพินิษออดแก้วครับลุงดำบางขันนะสวัสดีครับสวัสดีคุณอัมพลนะมณีเสวตครับสวัสดีคุณตูมตามดาวติ๊กต็อกด้วยนะครับแล้วก็พี่ศรีวิไลรัตนพันธ์นะฟังวิทยุอยู่ค่ะเพิ่งเสร็จภารกิจเข้ามาทักช้าแต่ดีกว่าไม่มาใช่ไหมคะนะฮะพี่ศรีวิไลขอบคุณมากครับคุณสุภกิจนะฮะคงพระบาทครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยจากพี่ศรีวิไลนะครับคุณนงยาวนะครับสวัสดีครับนะฮะแล้วก็คุณปิยพงษ์นะน้องเจมส์นะครับสวัสดีพี่ดีเจช้างกันมาด้วยนะครับแล้วก็พี่ชายที่แสนดีจงจิตขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาทักทายกันนะฮะอย่าลืมนะครับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันแนะนำบทเพลงกันมาได้จะฟังกันอยู่ที่สถานีใดก็ตามนะครับสามารถขอเพลงมาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0754192225ครับ0754192225น้ำเพลงจากพี่บ่าววีนะครับชื่อเพลงว่าเด็กมูกล่อแนะนำและขอกันมาจากพี่รัฐนะครับจากนครศรีธรรมราชครับ

งานเพลงที่มีชื่อว่าเด็กมูกล่อนะครับบทเพลงจากพี่บ่าววีเนาะเพลงนี้นะครับแล้วก็พี่รัตนะที่แนะนำกันเข้ามาสวัสดีน้องฟานด้วยนะครับนะบอกว่ารักนะนี่ถ้าไม่ส่งมานี่สมบัติที่เขียนมรดกไว้ให้เนี่ยก็น่าจะไม่ได้อะไรนะฮะอันนี้ผู้น้องนี่อาจจะได้บ้างแต่ว่าผู้พี่นี่เงียบหงายก็น่าจะไม่ได้อะไรแล้วนะครับคุณจุรีนะสวัสดีค่ะคุณมนทิชัยนะครับเซฟช้างนะครับแล้วก็ป้าพึ่งบอกว่าขอพระองค์ทรงพระเจริญนะน้องตีพรมแก้วนะครับสวัสดีพี่ช้างสุดหล่อด้วยนะครับสวัสดีครับนะแล้วก็รักช้างด้วยนะจากคุณมนทิชัยนะครับผู้หญิงอย่าหยุดสวยนะครับสวัสดีค่ะดีเจช้างสวัสดีครับหนังบีนะพระพรทิพย์ตะลุงลูกทุ่งนะสวัสดีค่ะน้องดีเจช้างแล้วก็แฟนรายการทุกคนค่ะสวัสดีด้วยครับแล้วก็พี่ชายที่แสนดีจงจิตนะสวัสดีครับนะก็ทักทายกันมาหลายข้อความกันเลยฝากกดไลค์แล้วก็ช่วยกดแชร์กันด้วยก็แล้วกันนะฮะแล้วก็แนะนำบทเพลงมาได้นะพี่ทิพย์นะฮะบอกว่าขอเพลงพอใช้ไม่พอโชว์นะของน้องนิวพงศกรใช่ไหมครับนะฮะแล้วก็สวัสดีเพื่อนกุ้งด้วยนะครับนวรัตน์คงมนนะครับนะสวัสดีดีเจเพื่อนนะฝนตกเด้ประนีนะประนีนี่คือประไหนประนีคือประไหนสวัสดีคุณพี่นนทิวัฒน์นนทพักด้วยนะครับสวัสดีครับนะฮะสวัสดีคุณนนทิวัฒน์นะฮะวันก่อนนี้ไปปรึกษากันเรื่องราวของการจะปั่นจักรยานนะเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวก็น่าจะมีการงดในส่วนของกิจกรรมปั่นนะแต่ว่ากิจกรรมอื่นก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าฟ้าฝนสภาพอากาศไม่ค่อยดีช่วงนี้นะแต่ว่างานวิ่งของคุณนนทิวัฒน์นะที่จัดที่ปากพนังนะก็ปิดรับสมัครกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีงานวิ่งกันในช่วงของเดือนสิงหาคมที่ประตูระบายน้ำอุทกวิพัฒน์ประสิทธิ์กันด้วยนะครับคุณเบสนะครับขอบคุณน้องเบสมากเลยนะครับพี่ดีเจช้างครับผมขอเพลงขอให้เธอมีสุขนะของพี่หนึ่งมีเคแบนครับนะขอบคุณครับนะขอบคุณมากเลยน้องเบสณัฐพลนะครับ14นาฬิกากับ34นาทีครับคุณผู้ฟังครับอย่าลืมนะฮะเรื่องราวจากผู้การสนับสนุนรายการของเรานะครับปุ๋ย Black Cat นะครับยารา Black Cat 1ฝากคุณผู้ฟังกันไว้เลยนะใครสนใจวันนี้ต้องการทำเกษตรนะฮะแบบไร้เคมีนะครับอาจจะไม่ 100% ละครับแต่ว่ามันจะไปช่วยลดในเรื่องราวของการใช้เคมีลงได้เยอะมากเพราะว่าในส่วนของปุ๋ย Black Cat กับยารา Black Cat 1เราเน้นในเรื่องราวของการทำให้สภาพต้นเนี่ยสมบูรณ์แข็งแรงนะครับแล้วก็ยารา Black Cat 1เนี่ยเขาก็จะไปช่วยในเรื่องราวของการป้องกันเรื่องราวของเชื้อรานะทุกชนิดนะที่จะเกิดขึ้นในส่วนของท่านนะเมื่อต้นสมบูรณ์แข็งแรงและเราป้องกันโดยที่ไม่ให้มันเกิดโรคขึ้นมาก่อนนะครับเรื่องราวของโรคเรื่องราวของแมลงต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นในส่วนของคุณเนี่ยน้อยนะฮะลดลงนะเมื่อเรื่องราวของโรคต่างๆลดลงการใช้ยาเคมีนะที่จะเอาไปรักษาเนี่ยมันก็จะลดลงตามด้วยครับมันก็เลยทำให้ส่วนของเรานะครับปลอดจากเรื่องราวของเคมีที่เป็นอันตรายนะครับนั่นเองนะเพราะว่าเคมีบางตัวเนี่ยนะคุณผู้ฟังเอาไปรักษาโรคของพืชก็จริงแต่ตรงกันข้ามมันก็ทำลายสุขภาพของคนนะฮะได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับอยากทำสวนให้ปลอดภัยนะแนะนำเลยครับ2ตัวครับเอาอยู่แน่นอนปุ๋ย Black Cat กับยารา Black Cat 1ส่วนปุ๋ยทางดินคุณใช้สูตรใดก็ได้ที่คุณใช้อยู่แล้วนั่นแหละเพียงแต่ว่าคุณสามารถที่จะลดปริมาณการใส่ปุ๋ยทางดินลงได้ถึง 40% นะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าต้นทุนของคุณลดลงแน่นอนลดเรื่องราวของค่ายาลดเรื่องราวของค่าปุ๋ยทางดินนะฮะนี่นะต้นทุนลดแน่นอนครับแล้วก็เรื่องราวของจุกๆจิกๆปัญหาเล็กปัญหาน้อยนะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันก็จะลดลงไปครับคุณผู้ฟังฮะนี่ถ้าคุณใช้ปุ๋ย Black Cat ของเราอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งก็มีอยู่หลายสวนครับนะหลายแปลงครับที่ได้ใช้กันมาต่อเนื่องกันเป็น10ปีนะฮะต่อเนื่องกันมานะตอนแรกๆทุกคนก็บอกว่าปุ๋ย Black Cat เนี่ยราคาแพงนะ 1,980 บาทแต่คนที่บอกว่าราคาแพงนะเขาบอกว่าคนที่บอกว่าปุ๋ย Black Cat แพงเนี่ยคือคนที่ยังไม่มีโอกาสใช้เท่านั้นแหละแต่คนที่มีโอกาสได้เอาปุ๋ย Black Cat เนี่ยไปใช้แล้วนะเห็นผลแล้วเนี่ยมานั่งคำนวณมาคิดแล้วถึงต้นทุนในการทำผลผลิต1ปีของคุณแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่ามันไปช่วยลดต้นทุนของคุณลงเยอะมากๆก็เลยบอกว่าปุ๋ย Black Cat เนี่ยนะก็ไม่ได้แพงอะไรเลยนะครับคุณผู้ฟังครับนะฮะนั่นคือเรื่องราวนะของปุ๋ย Black Cat นะฮะแล้วก็ยารา Black Cat 1ครับฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้ด้วยนะครับพี่หมูเคียนซา

นะครับสวัสดีทักทายกันด้วยเนาะขอเพลงคืนฝนพรำนะกันเข้ามาครับของคุณหญิงทิติการครับแล้วก็มีเพลงพ่อจ๋าดำใช่ไหมครับที่แนะนำกันมาจากคุณอนุสรนะครับก็แนะนำกันมาได้นะวันนี้เรามีน้องๆนะสองท่านด้วยกันนะช่วยกันรับสายโทรศัพท์กันอยู่ที่สถานีครับ0754192225ครับ0754192225ใครต้นโสมใบไม่เขียวผลไม่ดกลูกไม่สวยโทรหาคุณเกียร์แบล็คแคทได้เลยนะครับ063-459-6939ครับ063-459-6939งานเพลงจากพี่เอสันติภาพครับเพลงนี้ชื่อว่าพ่อจ๋าดำครับ

0: พ่อจ๋าดำนะครับบทเพลงจากพี่เอสันติภาพนะครับสำหรับบทเพลงนี้นะฮะก็เป็นบทเพลงที่แนะนำกันเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะจะได้ฟังครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาราBlack Cat วันใครที่เพิ่งเปิดวิทยุนะมาฟังนะวันนี้คุณเกียร์หายไปไหนนะครับคุณเกียร์ติดภารกิจนะฮะสำหรับวันนี้นะไม่สามารถที่จะมานั่งจัดรายการในห้องส่งกับดีเจช้างได้แต่ก็ฝากความคิดถึงนะฮะมาสำหรับแฟนๆรายการทุกคนครับโดยเฉพาะลูกค้าครอบครัวปุ๋ย Black Cat ของเราด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับในส่วนของโปรโมชั่นนะฮะทริปท่องเที่ยวนะกับปุ๋ย Black Cat นะครับแล้วก็ยาราBlack Cat วันนะฮะซึ่งเราจะเดินทางกันในปีหน้านะก็คือปี2570เนี่ยก็จะไปกันที่ประเทศจีนนะคุณผู้ฟังนะพยานเนี่ยครั้นวันนี้นะกติกาคือง่ายมากเลยนะฮะให้เวลาคุณนะไปจนถึงสิ้นปีนี้นะครับในการที่จะสะสมนะครับในการที่จะร่วมโปรโมชั่นกับทริปท่องเที่ยวของเราแต่เราก็จะรับเพียง70ท่านแรกเท่านั้นนะฮะคือมีที่ให้นั่งแค่70ท่านเท่านั้นจริงๆเพราะไปกันเยอะก็จะดูแลกันไม่หวาดไม่หวั่นดูแลกันไม่ไหวอ่ะนะครับก็จะรับเฉพาะ70ท่านแรกนะครับคือซื้อปุ๋ย Black Cat นะครบ4ลังบวกกับยาราBlack Cat 1 5ลังรับ1ที่นั่งนะฮะดูแลคุณกันทั้งหมดตั้งแต่สนามบินสุวรรณภูมินะไปกลับนะแล้วก็อยู่ที่โน่นเราดูแลหมดอาหารโรงแรมทั้งหมดนะบริษัทดูแลให้คุณหมดเลยค่าเครื่องบินจากสนามบินสุวรรณภูมินะไปยังประเทศจีนไปกลับอันนี้บริษัทจัดให้นะแต่ระหว่างการเดินทางจากบ้านไปสุวรรณภูมิเนี่ยอันนี้คุณต้องดูแลตัวเองนะซื้อปุ๋ย Black Cat นะครบ4ลังบวกกับยารา Black Cat 1 5ลังรับ1ที่นั่งครับในการเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศจีนกันนะฮะสะสมกันได้จนถึงสิ้นปีนี้นะคุณผู้ฟังนะใครสนใจสอบถามกันได้เลยนะที่คุณเกียร์ Black Cat นะครับ063-459-6939ครับ063-459-6939ปุ๋ยBlack Cat นะฮะใช้ดีใช้จริงนะใช้ดีบอกต่อให้ด้วยก็แล้วกันเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปใช้ 4-5-6 ครั้งแล้วนะครับไม่ดีไม่เห็นผลนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเส้นทางที่ดีขึ้นนะฮะอันนี้เนี่ยบริษัทก็กล้าการันตีนะในคุณภาพนะของปุ๋ย Black Cat นะครับแล้วก็ยินดีรับผิดชอบโดยการคืนเงินนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรกันเลยนะครับใช้ไม่ยากครับแค่ผสมน้ำแล้วฉีดใช้ได้ทุกพืชฉีดทุก 7-10 วันตัวเดียวจบจริงทุกระยะนะสำหรับปุ๋ย Black Cat ครับคุณผู้ฟังครับต้นเหลืองโสมก้านทูบเรียวไม้กวาดน้ำเยิ้มยกแปลงนะฮะลองกันมาหลายยี่ห้อแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่หายก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับมาลองเอาปุ๋ย Black Cat กับยาราBlack Cat 1นะไปใช้ลองดูครับนะรับรองนะว่าช่วยนะครับในการฟื้นต้นให้ไวกระตุ้นการแตกใบอ่อนต้นกลับเขียวสมบูรณ์ได้ใบใหญ่ใบเขียวครับเพียงขอให้คุณใช้ต่อเนื่องนะครับใช้ต่อเนื่องฉีดพ่นทุก 7-10 วันครั้งเท่านั้นเลยนะฮะอันนี้สำหรับในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะครับคุณผู้ฟังครับ 1,980 บาทนะฮะถ้าเกิดว่าต้นโสมใบเหลืองอะไรเงี้ยครับคุณก็ต้องผสมแบบเข้มข้นนะคือ1ชุดเนี่ยผสมไปเลยครับกับน้ำ 1,000 ลิตรนะฮะฉีดพ่นสัก 4-5 ครั้งนะลองดูความเปลี่ยนแปลงครับถ้าใช้แล้วไม่ดีไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเราคืนเงินเพราะฉะนั้นนะฮะถ้ามีต้นมันเยอะคุณก็ซื้อเป็นโปรโมชั่นไปจะคุ้มกว่าซื้อชุดละ 1,980 บาทครับคนซื้อนะ6แถม1ชุดซื้อ10ก็แถม2ชุดไปเลยนะโทรหาคุณเกียร์เลยครับ063-459-6939ครับ063-459-6939หรือจะซื้อยกลังไปเลยนะครับ1ลัง24ชุดนะครับในราคา 37,920 บาทจากราคาปกติ 47,520 บาทคุณประหยัดไปถึง 9,600 บาทเลยนะครับงานเพลงจากน้องนิวพงศกรครับชื่อเพลงว่าพอใช้ไม่พอโชว์นำกันมาจากพี่ทิพย์นะครับเพลงนี
1: ้ใส่เสื้อแถมปุ๋ย
0: สวัสดีคุณกำมลด้วยนะครับ

สื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราชปากพนังแดดจ้าตอนนี้คุณบำเพ็ญสองแก้วคุณแม่สุนารีสวัสดีด้วยนะครับรับชมอยู่นะข้างวัดไอ้ไข่ฮะอำเภอสีชนนะคุณเคกันตะพงขอเพลงอย่าใจกระจอกของหนูเล็กครับไม่มีหรอกน้ำใจคุณอันใจใช่ไหมครับคบคนรักรักดีเจขอบคุณครับน้องเบลค่ะพี่ดีเจอ๋อขอบคุณครับน้องเบลเด็กมุกล่อเปิดไปแล้วอ่ะ

พอใช้ไม่พอโชว์นะครับบทเพลงจากน้องนิวพงศกรครับขอบคุณเนี่ยที่แนะนำบทเพลงกันเข้ามาด้วยนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาราบ Black Cat วันเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์เราเจอกัน2ชั่วโมงนะครับตั้งแต่เวลาบ่าย2จนถึง4โมงครับซึ่งก็ออกอากาศพร้อมกันนะ9สถานีนะฮะ10คลื่นความถี่นะครับทั่วประเทศเลยนะครับที่สามารถฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ได้ฟังกันอยู่ที่จังหวัดใดกันบ้างครับตอนนี้โทรศัพท์มาขอเพลงกันได้นะครับที่เบอร์โทร075-419-225ครับ075-419-225พี่เล็กใช่ไหมครับขอเพลงคนเก็บฟืนนะครับของคาราบาวนะครับกันเพิ่มเติมมาด้วยนะครับทางโทรศัพท์นะครับคุณอภินันท์ขอเพลงเด็กมูกล่อของพี่เบาวีเปิดไปแล้วนะครับเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็สู่ไอติมวอมินิปากพนังเนี่ยขอเพลงคืนที่ดาวเต็มฟ้านะครับให้กับลูกสาวหน่อยค่ะดีเจช้างเนี่ยช่วงเช้าตื่นไม่ทันใช่ไหมเนี่ย เวลาที่ดีเจช้างจัดรายการตอนเช้า8โมงถึง10โมงนี่คือตื่นกันไม่ทันใช่ไหมเนี่ยแฟนรายการอย่างสู่ไอติมวอมินิปากพนังเนี่ยนะเมื่อก่อนนี่ทักกันทุกวันนะตอนบ่าย

แต่ว่าตอนเช้านี่หายเงียบไปเลยนะฮะป้าพึ่งนะปุ๋ยแบล็คแคทใช้ดีจริงค่ะหลานป้าที่บ้านอยู่ที่ห้วยยอดทุเรียนตัดครั้งแรกลูกสวยมากค่ะใช้ปุ๋ยแบล็คแคทใช้ดีจริงค่ะนะครับแชร์ให้รอบ2แล้วนะครับคุณชายอุนะขอเพลงมดในแก้วน้ำถ้าเปิดเนี่ยเย็นนี้จะพาดีเจช้างไปเลี้ยงที่ไหนบอกมาก่อน คุณชายอุถ้าเปิดเพลงให้เนี่ยจะพาไปเลี้ยงที่ไหนบอกมาก่อนจัดรายการเสร็จเนี่ย 4-5 โมงเนี่ยนะขอเพลงข้ามันลูกทุ่งด้วยนะจากคุณเคกันตะพงนะคุณสมเด็จเกื้อกูลนะครับสวัสดีด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ทักทายกันเข้ามานะครับ14นาฬิกากับ53นาทีครับคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันเนี่ยเราพบกันเจอกันนะฮะทางสถานีวิทยุอสมทนะครับเรื่องราวของฟุตบอลโลกกันหน่อยครับฟ้าขาวอาร์เจนตินานะครับหืดจับนะฮะก่อนเฉือนชนะเคปเวิร์ดนะครับ3-2ครับช่วงต่อเวลาพิเศษผ่านเข้ารอบไปพบกับอียิปต์นะครับที่ดวลจุดโทษเอาชนะออสเตรเลีย4-2ศึกฟุตบอลโลก2026ครับนายราฟาเอลมาเรียโน่กรอสซี่ผู้อำนวยการใหญ่นะทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA นะฮะเผยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของ IAEA ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านนะแม้จะมีการยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการเพื่อขอเข้าตรวจสอบพื้นที่จริงแล้วก็ตามนะครับนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของเจ้าหน้าที่นะฝ่ายปกครองครับค้นกุฏิวัดแห่งหนึ่งนะในตำบลหนองโพนงามอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิครับพบถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรวจปัสสาวะพระ6รูปพบสารเสพติด3รูปจับศึกทันทีนะครับเมืองหลานครับเมืองหลานคือใครครับเมืองหลานเป็นแพนด้าครับแพนด้ายักษ์ซูเปอร์สตาร์แห่งกรุงปักกิ่งนะฮะร่วมฉลองวันเกิดครบรอบ11ปีที่สวนสัตว์ปักกิ่งในวันเสาร์ครับโดยสวนสัตว์เตรียมเค้กวันเกิดและจัดงานฉลองให้อย่างอบอุ่นนะครับสำหรับเมืองหลานนะก็มีความสามารถหลากหลายนะครับทั้งปีนป่ายขุดดินทำท่าชิดซิทอัพนะฮะรวมถึงแบ่งอาหารให้กับนกแล้วก็เคยสร้างความสนใจอย่างกว้างขวางจากวีรกรรมปีนหนีจากกรงนะจนทำให้มีแฟนคลับเนี่ยติดตามกันเป็นจำนวนมากเลยครับคุณผู้ฟังครับนะฮะนั่นก็เป็นเรื่องราวของข่าวคราวเนาะที่เอามาอัปเดตกันนะอีกสักหนึ่งเรื่องครับโรงรับจำนำนะรัฐฟรีดอกเบี้ยเดือนนี้นะลดภาระเกษตรกรช่วงเพาะปลูกรัฐบาลพร้อมเคียงข้างเกษตรกรไทยครับสั่งโรงรับจำนำของรัฐทั่วประเทศฟรีดอกเบี้ย1เดือนเต็มนะครับไม่จำกัดวงเงินตลอดเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยหวังเป็นการลดภาระค่าครองชีพในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกนะสำหรับพี่น้องเกษตรกรกันด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ทางปปส.เองเขาก็มีการเร่งล่าตัวแอดมินผู้ประสานงานนะครับหลังรวบชายสวมฮูดน้ำเงินนะส่งพัสดุยาเสพติดให้กับแอร์สาวชี้มีตัวการใหญ่2คนครับคุมส่งยาไปออสเตรเลียไต้หวันขณะที่ DSI รับคดีเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษครับ14นาฬิกากับ55นาทีอุ๊ยสวัสดีน้องเตอัคราด้วยนะฮะนี่คิดถึงเหมือนกันนะครับทักทายกันมาเนาะเนี่ยคนที่ไม่เคยทักไม่ได้คุยกันนานนะครับช่วงนี้ก็ได้กลับมาคุยกันกลับมาทักกันแสดงความรักความห่วงใยกันให้กำลังใจกันก็ขอบพระคุณด้วยก็แล้วกันนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้แต่ละคนก็แยกย้ายกันไปนะทำหน้าที่แยกย้ายกันไปทำงานเนาะก็ไม่ค่อยได้เจอกันอุ๊ยอุ๊ยฟ้าร้องเพลงครับเพลงคืนฝนพรำนะครับเสียงร้องจากคุณหญิงทิติการครับแล้วเราพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่นะครับชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่อในชั่วโมงที่2ครับ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 104.5 อสมทนครศรีธรรมราชออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร075-419-225
1: ขณะนี้เวลา 15:00 น.เทียบเวลาโดยจอวินิกรุ๊ปนายหัววินัยประเสริฐตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Mitsubishi Ford Wu Ling และ World City EV พร้อมศูนย์บริการศูนย์ซ่อมสีตัวถังมาตรฐานโรงงานทีมช่างมืออาชีพรับทุกบริษัทประกันภัยซื้อรถยนต์ดูจอวินิกเพราะจอวินิกเข้าใจรถเข้าใจคุณจอวินิกกรุ๊ปร่วมกับอสมทนครศรีธรรมราชเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนาธนากุลรัสเซียอ้างกองทัพยึดเมืองกอสเตียนตินิฟกาของยูเครนได้แล้วรัสเซียแถลงวันศุกร์ว่ากองกำลังของตนสามารถยึดครองเมืองกอสเตียนตินิฟกาที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของภูมิภาคโดเนสในยูเครนได้สำเร็จการประกาศความสำเร็จดังกล่าวมีขึ้นระหว่างการประชุมร่วมกันของคณะผู้บัญชาการระดับสูงของรัสเซียกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งการประชุมชุดนี้จัดขึ้นที่ศูนย์บัญชาการที่ไม่เปิดเผยที่ตั้งสำหรับการดำเนินการปฏิบัติการทางทหารรัสเซียในยูเครนเมืองกอสเตียนตินิฟกาถือเป็นฐานที่มั่นสำคัญในแนวป้องปราการทางตะวันออกของยูเครนซึ่งเป็นพื้นที่รัฐบาลรัสเซียต้องการครอบครองมาอย่างยาวนานเมื่อเดือนที่แล้วนายปูตินเคยระบุว่ารัสเซียใกล้จะยึดเมืองกอสเตียนตินิฟกาได้สำเร็จโดยเมืองแห่งนี้เคยมีประชากรเกิดสงครามเกือบ 70,000 คนแต่ปัจจุบันเหลือเพียง 2,000 คนเท่านั้นการเข้ายึดครองเมืองกอสเตียนตินิฟกาจะช่วยให้กองกำลังรัสเซียมีฐานที่มั่นสำคัญในการเคลื่อนพลไปทางเหนือตามแนวป้อมปราการซึ่งปัจจุบันกลายเป็นเป้าหมายหลักในแคมเปญทางทหารของรัสเซียประธานาธิบดีปูตินกล่าวไว้ว่ารัสเซียจะต้องควบคุมพื้นที่ทั้งหมดของภูมิภาคโดเนตให้ได้ก่อนที่สงครามจะยุติลงขณะที่ยูเครนยังคงยึดครองพื้นที่ประมาณ1ใน5ของภูมิภาคนี้หลังจากผ่านพ้นการต่อสู้ที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีลากกระบวนการทุจริตทะเบียนต่างด้าวปิดฉากแรงงานเงาอธิบดีกรมการปกครองสั่งออกจากราชการไว้ก่อนและสอบวินัยร้ายแรงนายนฤชาโคษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.นายวิทยานิติธรรมรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนายจุมพศวรรณชัดสิริผู้ว่า

0: ชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมแถลงข่าวเปิดปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาปราบปรามเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตจัดทำบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แรงงานเมียนมาโดยมิชอบสืบเนื่องจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชจับกุมในหน้าค้าแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาซึ่งเป็นชาวโรฮิงญาในความผิดฐานช่วยเหลือซ่อนเร้นคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยเพื่อให้พ้นการจับกุมและคดีทำร้ายร่างกายกักขังหน่วงเหนียวชาวเมียนมาเมื่อวันที่24กันยายน2567ตรวจพบว่าบุคคลดังกล่าวมีบัตรประจำตัว2ตัวตนคือบัตรสีชมพูและบัตรสีขาวตรวจสอบพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐอำเภอดอนสักสุราษฎร์ธานีในช่วงปี2564ถึง2565เป็นผู้จัดทำบัตรให้คนต่างด้าวมากถึง240รายจึงได้นำข้อมูลไปประสานกับศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพื่อตรวจเปรียบเทียบปรากฏภาพใบหน้าและลายนิ้วมือตรงกับบุคคลสัญชาติเมียนมาที่มีหนังสือเดินทาง12รายจึงดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐในหน้าเจ้าบ้านและแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาอย่างน้อย12รายจนนำไปสู่การออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้อง17หมายระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนทั้งหมด240รายและดำเนินการทางวินัยให้เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวออกจากราชการไว้ก่อนแล้วและตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้นำสหรัฐจะเดินทางไปอนุสรณ์สถานเขารัชมอร์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางไปยังอนุสรณ์แห่งชาติภูเขารัชมอร์ภูเขาหินแกรนิตที่คีสโตนรัฐเซาท์ดาโกตาที่มีประติมากรรมแกะสลักใบหน้าของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐ4คนเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ250ปีการก่อตั้งสหรัฐอเมริกาทรัมป์ใช้เครื่องบินจัมโบ้เจ็ตลำหรูที่กาตาร์มอบให้เป็นของขวัญเพื่อใช้เป็นเครื่องบินประจำตำแหน่ง Air Force One ไปจนครบวาระดำรงตำแหน่งการเยือนเขาลัชมอร์เป็นบทโหมโรงก่อนเข้าสู่การเฉลิมฉลองครั้งใหญ่ที่กรุงวอชิงตันดีซีในคืนวันเสาร์ที่4กรกฎาคมตามเวลาท้องถิ่นไฮไลท์ของงานมีการกล่าวปราศัยต่อหน้าฝูงชนของนายทรัมป์และการแสดงพลุดอกไม้ไฟอย่างยิ่งใหญ่อลังการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
4: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื้อเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjanหรือ1888 NT Contact Center
5: นายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้แรงงานต่างด้าวในไทยทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นฝ่าฝืนแรงงานปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศส่วนนายจ้างปรับหนัก 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหากทำผิดซ้ำโทษทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างงาน3ปีมาร่วมใจทำให้ถูกต้องเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
6: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
7: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
6: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึง

0: ทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เต็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
3: ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซวยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งและเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์รวมถึงธาตุอาหารให้พืชดูดซึมกันแบบทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ได้ 5-7 ไร่และโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาน1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อด่วนเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: M-Cot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
4: คุณกำลังฟัง M-Cot Radio Network อสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบ็คแคทโดย DJ ช้าง

รับคุณผู้ฟังกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2นะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันนะครับยังคงนั่งอยู่ด้วยกันกับดีเจช้างนะครับบางคนอาจจะยืนครับบางคนอาจจะเดินอยู่นะบางคนก็ทำงานไปด้วยนะครับแล้วก็ฟังรายการไปด้วยอยู่ในสวนบ้างอะไรบ้างหรือบางคนก็นอนฟังกันอยู่นะฮะจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ตามแต่ขอให้มีความสุขนะกับการรับฟังรายการนี้ก็แล้วกันนะครับ15นาฬิกา16นาทีครับ9สถานี10คลื่นความถี่ทั่วประเทศนะครับเราเจอกันเป็นประจำในช่วงของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ครับ14นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิกาดีเจช้างนั่งจัดกันอยู่นะที่สตูดิโอครับของสถานีวิทยุอสมทจังหวัดนครศรีธรรมราชครับคุณผู้ฟังนะขอบคุณกันสำหรับในส่วนของคุณผู้ฟังนะครับที่ทักทายกันเข้ามาแนะนำถามถึงงานเพลงกันเข้ามานะครับทางโทรศัพท์นี้ก็เบอร์โทรนะครับ075-419-225นะครับ075-419-225นะครับส่วนทางไลฟ์สดนะก็ดูกันสดๆนะฮะตอนนี้ไม่

ว่าจะเป็นในส่วนของFacebook นะครับปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของ Facebook DJ ช้างตกมันนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กันก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็แอดเป็นเพื่อนนะกดติดตามนะครับ DJ ช้างกันด้วยก็แล้วกันนะครับในส่วนของ Facebook นะครับ DJ ช้างตกมันครับส่วนทางวิทยุก็บอกเบอร์โทรไปแล้วเนาะว่าเบอร์อะไรนะ0754192255ครับคุณผู้ฟังครับนะนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับก็ประชาสัมพันธ์กันไปสำหรับเรื่องราวดีๆนะจากผู้ให้การสนับสนุนรายการของเรานะที่ดีเจช้างแล้วก็คุณเกียร์ Black Cat เอามาเน้นย้ำเพราะอยากให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้มีโอกาสเปิดใจครับแล้วก็เอาไปใช้กันเพราะมันจะมีผลดีเกิดขึ้นกับท่านอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของผลผลิตนะฮะเรื่องราวของต้นทุนนะที่มันจะลดลงครับแล้วก็เรื่องราวของสุขภาพนะของพี่น้องเกษตรกรกันด้วยครับนั่นก็คือปุ๋ย Black Cat นะเป็นปุ๋ยน้ำนะครับรวมนะธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมทุกชนิดรวมไว้จบครบนะครับในชุดเดียวครับนะซึ่งสามารถใช้ได้ตลอดนะทั้งฤดูกาลนะตั้งแต่เริ่มปลูกนะไปจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตฟื้นฟูนะทำลูกทำดอกกระทุ้งเปิดตาดอกนี่ได้เลยปุ๋ย Black Cat ใช้ได้เลยครับคุณผู้ฟังครับส่วนยารา Black Cat 1ก็ป้องกันยับยั้งเชื้อราทุกชนิดนะครับมีฤทธิ์ในการขับไล่หนอนเพลี้ยแมลงกันได้ด้วยนะครับแล้วก็เราทำจากสมุนไพรไทยสมุนไพรจีนใช้แล้วปลอดภัยครับคุณผู้ฟังครับนะฮะนั่นคือผู้ให้การสนับสนุนรายการกันตรงนี้ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะต้องการจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะครับก็ติดต่อกันมาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0634596939ครับ0634596939นะครับคุณสามารถติดต่อมาที่โดยตรงเลยนะที่คุณเกียร์ Black Cat นะครับงานเพลงที่คุณอุนะฮะขอมานะครับอยู่คนเดียวเหรอครับวันนี้เหงาเนาะให้ฟังมดในแก้วน้ำงานเพลงจากอาจารย์ไข่มาริวันน่าครับ15 นาฬิกากับ19 นาทีอะ

โมเดลแก้วน้ำนะครับเพลงเพราะๆนะครับความหมายดีๆนะครับจากอาจารย์ไข่มาริวาน่านะครับจะได้ฟังเรียบร้อยนะสำหรับบทเพลงที่แนะนำกันมาสวัสดีคุณสมเด็จเกื้อกูลด้วยนะครับคุณธัญพัฒน์นะสวัสดีคณะช้างดีเจคนสวยเลยฮะอุ๊ยทำไมเห็นดีเจผมยาวหรือไงวันนี้เลยบอกว่าเป็นดีเจคนสวยนะครับแล้วก็คุณแม่จินตนาทรัพย์สินด้วยนะครับสวัสดีนะฮะคุณสาวเฮิร์บโกปันแต่ด้วยนะครับนะฮะแล้วก็สวัสดีนะป้าพึ่งหมอผ้าใส่เสื้อสวยค่ะนะแล้วก็ยังนั่งให้กำลังใจกันอยู่นะคะขอบคุณมากครับแล้วก็สวัสดีคุณอาร์มด้วยนะคุณอาร์มขอเพลงได้ไหมนะขอได้ครับแต่ว่าจะเปิดหรือเปล่าอีกเรื่องนึงเพราะบางทีเวลาหมดอะไรเงี้ยครับมันก็เปิดไม่ทันเหมือนกันนะนะบางทีก็หาไม่เจอบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับนะพี่รัฐไปไหนฮะหนีไปตลาดนาชุมแล้วนะครับหนีไปตลาดนาชุมแล้วเหรอฮะตอนนี้ไปซื้ออะไรเอ่ยนะตลาดนัดนาชุมนะลุงเอกครับเจ้าของตลาดนะแบบแม่ค้าก็ไปขายกันได้ทุกวันไม่มีวันหยุดคนซื้อก็ไปซื้อกันได้ทุกวันนะก็ไม่มีวันหยุดนะเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังครับนี่นะก็แวะกันไปได้เนาะตลาดนัดนาชุมครับสี่แยกเบญจมะนะลุงเอกครับเจ้าของตลาดนะครับแล้วก็สวัสดีเพจนครเพจสวัสดีนครศรีธรรมราชด้วยนะฮะอันนี้ขายลิโพหรือว่าไง เห็นชูนิ้วมา2นิ้วนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณแอดมินนะเพจสวัสดีนครศรีธรรมราชด้วยนะครับ15นาฬิกากับ26นาทีครับคุณผู้ฟังครับบอกกล่าวกันนะสำหรับในส่วนของฝรั่งขมเป่าสื่อนะฮะนี่คือปุ๋ย Black Cat เนี่ยนะแม้ว่าเราจะพูดคุยกันกับการใช้งานกับสวนทุเรียนนะครับกันอยู่บ่อยๆนะเพราะว่าใช้งานเยอะสำหรับสวนทุเรียนนะแต่ปุ๋ย Black Cat เนี่ยไม่ได้ใช้ได้เฉพาะในสวนทุเรียนนะเพียงอย่างเดียวนะเราสามารถที่จะใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยนะทุกชนิดพืชนะถ้าเป็นพืชเนี่ยคุณสามารถเอาปุ๋ย Black Cat เอายารา Black Cat 1เนี่ยนะไปใช้ได้หมดเลยครับอย่างในส่วนของฝรั่งผงเป่าสื่อนะฮะนี่ก็สามารถเอาปุ๋ย Black Cat เนี่ยไปใช้งานได้นะอย่างสวนของป้าสาวลุงดำนะครับอยู่ที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะก็เอาปุ๋ยแบ็คแคทเนี่ยไปใช้นะก่อนหน้านี้เนี่ยก็บอกว่าถ้าเป็นพันธุ์นะของหงเป่าสื่อฝรั่งหงเป่าสื่อเนี่ยคือลูกมันจะไม่ดกลูกมันจะไม่เยอะนะมันก็ออกจะประมาณนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยครับแต่นะฮะพอเอาปุ๋ยแบ็คแคทเนี่ยไปฉีดพ่นนะปรากฏว่าดกมากนะตอนนี้ขายกันไม่ทันเลยทีเดียวนะขายกันไม่ทันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็รสชาติก็อร่อยด้วยนะครับนี่นะสวนฝรั่งของป้าสาวลุงดำอยู่ที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะใครเรียกว่าป้าสาวเนี่ยต้องจัดการแอดมินหน่อยแล้วล่ะพี่สาวพี่ดำใช่ไหมนะครับต้นหลังจากที่เอาปุ๋ยแบคแคทไปใช้ที่ปรากฏว่าสิ่งที่ได้ก็คือต้นเนี่ยสมบูรณ์นะครับติดดกนะผิวสวยน้ำหนักดีรสชาติหวานอร่อยเลยนะใครสนใจติดต่อพี่สาวบัวคงได้เลยนะในส่วนของฝรั่งหงเป่าสื่อนะอยู่ที่อำเภอปากพนังครับคุณผู้ฟัง

จังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองนะครับนี่ติดต่อกันไปได้สำหรับใครที่ต้องการจะสั่งซื้อนะครับนะทุเรียนนะทุเรียนนะครับใช้แล้วนะอย่างสวนทุเรียนภูเขาไฟแม่โสภานะครับอยู่ที่อำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษครับหลังจากที่เอาปุ๋ยแบล็คแคทไปใช้ซึ่งตอนนี้ก็มีการตัดเก็บเกี่ยวผลผลิตกันไปเรียบร้อยแล้วล่ะนะฮะสิ่งที่ได้จากการใช้ปุ๋ยแบล็คแคทนะครับในส่วนของสวนทุเรียนภูเขาไฟของแม่โสภาที่อำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษนะครับก็คือว่าดกครับทรงสวยเปลือกบางนี่เปลือกบางแล้วพอเปลือกบางแล้วเป็นไงเนื้อเยอะนะฮะเมล็ดเล็กเน็ดเล็กนะรสชาติหวานฉ่ำครับเนื้อครีมมี่นะฮะจริงๆเลยนะฮะนี่นะซึ่งเขาบอกว่าส่วนของแม่โสภาเนี่ยคือขายกันแบบว่าไม่ทันจริงๆเพราะลูกค้าจะแย่งกันนะถ้าเป็นส่วนนี้เพราะรู้ว่าผลผลิตหรือว่ารสชาติของทุเรียนเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับสวนครูจีนะซึ่งดีเจช้างก็ได้ชิมด้วยเหมือนกันนะอย่างสวนทุเรียนครูจีเป็นสวนทุเรียนภูเขาไฟครับอยู่ที่อำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษดีเจช้างก็สั่งมา5ลูกเขาแถมมา1ลูกครับได้มาทั้งหมด6ลูกด้วยกันนะฮะแต่ช่วงนี้ก็ดีใจเมื่อวานกลับไปที่บ้านเชียนใหญ่เพราะว่าก่อนหน้านี้กินทุเรียนเยอะก็เป็นห่วงตัวเองว่าจะอ้วนขึ้นนะแต่กลับบ้านเนี่ยเขาทักว่าผอมลงสวัสดีอิตาแบงค์ด้วยจ้าอิตาแบงค์นี่คือชื่อเขานะนะสวัสดีด้วยครับน้องแบงค์นะครับหายป่วยแล้วใช่ไหมจ้าหายป่วยแล้วเนาะสุขภาพแข็งแรงงานเยอะๆนะครับเอางานน้อยๆแล้วกันเงินเยอะๆดีกว่าถ้างานเยอะมันเหนื่อยเอางานน้อยๆแต่ได้เงินเยอะแล้วกันนะครับส่วนทุเรียนภูเขาไฟของครูจีครับอยู่ที่อำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษนะครับตัดลูกไป 1,500 กิโลนะ AB ทั้งหมดนะฮะนี่นะก็ใช้กันมาต่อเนื่องนะสำหรับส่วนนี้ก็เป็นปีที่2แล้วนะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ย Black Cat ยารา Black Cat 1เนี่ยแบบ 100% เลยนะครับก็มีพวกยาเคมีบ้างนะเห็นว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยทั้งหมดทั้งเพนทั้งเพเนี่ยนะก็คือใช้ยาแมลงใช่ไหมประมาณสักแค่พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับที่เหลือนี่ก็เป็นปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าในส่วนของปุ๋ยแบล็คแคทกับยาราแบล็คแคทวันเนี่ยเรามีส่วนในการไปป้องกันนะครับบางทีพอถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปฆ่าแมลงอะไรอย่างเงี้ยได้ครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องยังอาจจะต้องโฉบหน่อยนิดๆ นะสำหรับเรื่องราวของยานะเคมีกันหน่อยนะครับก็เห็นว่าฤดูกาลที่ผ่านมาที่สวนเขาก็เยอะต้นเขาก็มากแต่ก็ใช้ไปแค่พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับนั่นก็เป็นสวนของครูจีนะอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับสวนของรองใจรองนรินทร์นะฮะอยู่ที่อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีนะฮะนี่นะก็ส่งมาให้ที่คุณเกียร์นะฮะได้ดูแหละนะครับว่ามันเป็นยังไงนะสำหรับทุเรียนนะครับจากอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีนะก็ทรงสวยนะทรงสวยครับหนามสวยเปลือกบางเนื้อเยอะนะแล้วก็เม็ดเนี่ยเล็กครับรสชาติหวานแล้วก็ละมุนมากนะครับนะอันนี้ก็เป็นส่วนของรองใจกับรองนรินทร์จากอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีเนี่ยเปลือกบางหมดเลยคุณผู้ฟังนะเปลือกบางจริงอย่างเช่นวันก่อนเนี่ยที่ผมเห็นอย่างชัดๆเลยนะเห็นกับตาตัวเองอ่ะก็คือการที่เราไปที่อำเภอชัยยาใช่ไหมครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็คือดีช้างเนี่ยไปจัดงานแหละนะฮะแล้วก็ในงานก็จะมีทุเรียนนะซึ่งเป็นทุเรียนที่เป็นส่วนที่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทมาด้วยนะครับแล้วก็เราก็ไปเยี่ยมสวนทุเรียนนะของพ่ออารมณ์แม่พรน้องน้ำน้องแตงนะครับที่ตนอะไรนะน้ำตกตนงาช้างใช่ไหมตนเรือบินตนเรือบินนะฮะที่ตนเรือบินนะครับแล้วพอดีไปถึงก็โชคดีอ่ะมันก็แบบคนมันวาสนาดีอ่ะเนาะมันก็มีทุเรียนหล่นพอดีเลยนะที่บ้านของแม่พรพ่ออารมณ์นะฮะก็เอามาผ่าทั้ง2ลูกเลยแล้วก็มาปอกทั้ง2ลูกทั้งที่เราเอาไปจากในงานนะครับกับที่สวนของคุณแม่พรพ่ออารมณ์นะฮะก็ปรากฏว่าสิ่งที่เห็นนะอย่างแรกเลยคือเปลือกของแม่พรนี่คือเป็นปุ๋ยแบล็คแคทเนี่ยบางมากเปลือกบางนะในขณะที่ไม่ได้ใช้เนี่ยคือเปลือกค่อนข้างหนานะเปลือกค่อนข้างหนาเลยแหละนะครับแล้วก็เนื้อของแม่พรนี่เนื้อจะเยอะเพราะเปลือกบางไงเนื้อมันก็จะเยอะเมล็ดก็จะเล็กนะครับแล้วก็รสชาติก็แบบหวานอร่อยมากแบบเนื้อนี่คิมมี่สุดๆเลยนะฮะเป็นการทานทุเรียนที่อร่อยมากนะฮะเนี่ยยังอร่อยอยู่เลยตอนนี้อร่อยไม่รู้ลืมมาบอกอย่างนี้เลยแล้วกันอร่อยไม่รู้ลืมนะสวัสดีโรงสีชาด้วยนะขอบพระคุณมากครับฉันรักเธอเสมอนะฮะนะขอบคุณมากเลยนะครับนะขอบคุณมากนะครับแล้วก็ยังมีนะครับในส่วนของอีกทุเรียนนึงอ่ะที่มันไม่ได้ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทอ่ะนะมันก็เปลือกหนารสชาติก็หวานไหมก็หวานแหละแต่ว่าความหวานความละมุนความเป็นคิมมี่เนี่ยมันก็แตกต่างกันเนื้อมันไม่เหมือนกันนะรสชาติ

แตกต่างกันครับแล้วก็เมล็ดก็จะใหญ่กว่าส่วนที่ได้ใช้ปุ๋ย Black Cat ครับคุณผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นวันนี้แนะนำเลยนะพี่น้องชาวสวนทุเรียนหรือว่าจะเป็นพืชอะไรก็ตามครับเอาปุ๋ย Black Cat ไปใช้นะคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะเสียเงินเปล่าเพราะบริษัทเขากล้าการันตีครับว่าเมื่อคุณเอาไปใช้แล้วมันไม่เห็นผลมันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเนี่ยนะปุ๋ย Black Cat เรายินดีคืนเงินครับคุณผู้ฟังฮะนี่สนใจติดต่อคุณเกียร์ Black Cat นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ063-459-6939ครับ063-459-6939นะติดต่อไปได้เลยนะครับงานเพลงของคุณไทยธนาวุฒิครับแนะนำกันเอาไว้นะครับสำหรับบทเพลงนี้ชื่อเพลงว่าข้ามันลูกทุ่งครับแล้วก็ขอบคุณนะฮะจากอุดรธานีด้วยนะครับแนะนำเพลงรักฉันนั้นเพื่อเธอมานะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งทยอยจัดให้ฟังกันแล้วกัน

รักฉันนั้นเพื่อเธอนะครับจัดให้แล้วนะครับจากจังหวัดอุดรธานีนะครับที่แนะนำกันเข้ามานะครับในช่วงเวลาของรายการนะครับขอบพระคุณด้วยก็แล้วกันนะครับที่ให้เกียรติเลือกสรรบทเพลงเพราะๆนะครับกันเข้ามานะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงของอากาศแปรปรวนนะครับจะบอกว่าแค่คุณมีน้ำนะครับฉีดพ่นปุ๋ย Black Cat นะครับแล้วก็ยาราBlack Cat 1นะครับนะฉีดพ่นนะก็สามารถที่จะพาให้เราเนี่ยรอดได้นะครับในทุกๆสถานการณ์ได้ด้วยนะเพียงตามคำแนะนำนะฉีดพ่นอย่างสม่ำเสมอครับเพื่อที่จะเป็นการลดนะความเครียดของต้นนะเพื่อรักษาต้นครับไม่ให้โทรมนะครับนะฮะยังสวนนะทุเรียนของพี่สมชายนะครับอยู่ที่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะครับ2ปีที่แล้วเนี่ยจากต้นโทรมป่วยเหลืองทั้งแปลงครับก็กลับมาฟื้นนะครับแล้วก็ทำผลผลิตได้นะครับด้วยปุ๋ย Black Cat นะครับปีนี้ก็พาผ่านแล้งจัด2เดือนเต็มนะครับไม่มีน้ำเลยนะแต่ต้นก็ไม่มีโทรมนะเพราะว่าฉีดพ่นนะปุ๋ย Black Cat นะครับร่วมกับยาราบ Black Cat 1กันอย่างต่อเนื่องนะตอนนี้โรงครัวพร้อมใบใหญ่ใบเขียวใบหนามันวาวนะอาหารเต็มมากนะผลผลิตบนต้นก็สวยสมบูรณ์มากนะครับหนามเขียวหนามหยีภูเต็มน้ำหนักดีครับส่วนทุเรียนพี่สมชายอยู่ที่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะครับใช้ปุ๋ย Black Cat ตัวเดียวจบครับคุณผู้ฟังครับไม่ต้องผสมฮอร์โมนตัวอื่นเพิ่มให้สิ้นเปลืองนะครับไม่ต้องผสมสารจับใบครับลดขั้นตอนการผสมจากเดิม

ิม 2-3 ชั่วโมงกว่าจะได้ฉีดนะมัวแต่ผสมกันอยู่นะแต่ตอนนี้ไม่ยุ่งยากอีกต่อไปแล้วนะครับครบจบนะครับในสูตรเดียวเลยนะครับให้การทำทุเรียนง่ายขึ้นใช้ได้ทุกระยะไม่ยุ่งยากโดยใครที่บอกว่าเป็นเกษตรกรสวนทุเรียนมือใหม่ไม่มีความรู้นะครับเรื่องของการใช้นะครับในส่วนของสูตรต่างๆเพราะงั้นง่ายเลยครับวันนี้นะฮะแค่เอาปุ๋ย Black Cat กับยารา Black Cat 1แล้วก็ปุ๋ยทางดินได้แค่นี้เลยนะครับก็สามารถทำสวนได้แล้วนะครับแล้วก็ฟังรายการนี้นะมีปัญหามีอะไรที่อยากจะสอบถามและปรึกษาก็สามารถโทรหาคุณเกียร์ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์063-459-6939ครับ063-459-6939นะสวัสดีคุณศรีวันศรีสุวรรณจากทุ่งสงด้วยนะครับสวัสดีดีเจช้างนะพิธวัฒน์ชามทองนะเพลงเพราะชอบมากครับแล้วก็คุณมนัสชิมพรีนะก็สวัสดีด้วยนะครับขอบคุณมากที่ทักทายกันเข้ามาครับคุณผู้ฟังอ่ะนี่คือปุ๋ย Black Cat ย้ำกันอีกทีนะ1ชุด 1,980 บาทซื้อ6แถม1ซื้อ10แถม2ครับ1ลัง24ชุดนะ 37,920 บาทครับส่วนยาราแบล็คแคทวัน1ขวด1ลิตรผสมน้ำ 1,000 ลิตรราคา 1,540 บาทซื้อ1ลังนะ12ขวด12ลิตร 1,750 บาท 1,700 เดี๋ยวนะ 17,520 บาทนะฮะ 17,520 บาทครับในส่วนของยาราแบล็คแคทวัน1ลัง12ลิตร12ขวดนะครับมีขอเพลงสาวเพชรบุรีนะของน้องต้นข้าวสุปรียามาด้วยนะครับสาวเพชรบุรีนะแต่ว่าขอมาจากสาวที่ไหนฮะสาวสุราษฎร์ธานีอาจจะเป็นคนเพชรบุรีแล้วมาทำงานอยู่สุราษฎร์ธานีหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแนะนำเพลงของน้องต้นข้าวกันมานะครับเพลงนี้เนี่ยต้นฉบับก็เป็นแม่พึ่งใช่ไหมครับราชินีลูกทุ่งเนาะพุ่มพวงดวงจันทร์นะที่เป็นคนขับร้องไว้นะครับจากร้านนวดนะครับเรือนมะลินะครับสุราษฎร์ธานีครับกับเพลงนี้ครับสาวเพชรบุรี

าวเพชรบุรีของต้นข้าวสุปรียานะครับแนะนำกันมาจากร้านนวดเรือนมะลินะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวไปสุราษฎร์ธานีนี่ต้องแวะไปนวดบ้างแล้วแหละนะที่ร้านนวดเรือนมะลินะฮะเนี่ยแม้พูดถึงร้านนวดแล้วนึกถึงแบบกลิ่นอะไรหอมๆนะที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านนวดอะไรอย่างเงี้ยครับคุณผู้ฟังขอบคุณมากนะครับที่แนะนำเพลงกันมาแหมพอขอเพลงของแม่พึ่งมาเนี่ยก็อยากฟังเสียงของแม่พึ่งด้วยฟังเพลงนี้ของแม่พึ่งครับพุ่มพวงดวงจันทร์สักเพลงหนึ่งชื่อเพลงว่าโลกของพึ่งครับ

ได้ฟังเสียงร้องนะครับของแม่พึ่งนะครับวันนี้ก็น่าจะไม่หลายคนก็คิดถึงเนาะราชินีลูกพุ่งลูกทุ่งนะครับพุ่มพวงดวงจันทร์ครับซึ่งเป็นราชินีลูกทุ่งที่จากไปแล้วนะครับแต่ไม่เคยหายไปจากแฟนเพลงเลยนะครับผลงานเพลงของแม่พึ่งก็ยังคงได้รับความนิยมนะจะมีคนขอนะยังมีดีเจเปิดนะครับกันอยู่ตลอดเนาะแล้วก็เพลงของแม่พึ่งก็เป็นบทเพลงที่มีศิลปินรุ่นหลังๆก็ยังเอามาร้องเอามาใช้ในการประกวดนะครับกันอยู่ตลอดเลยมันก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกว่าแม่พึ่งยังไม่ได้จากพวกเราไปไหนเลยไม่ได้จากไปจากแฟนเพลงเลยนะครับคุณผู้ฟังครับนี่คือราชินีลูกทุ่งครับพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับกับเพลงโลกของพึ่งนั่นเองนะครับ15:54 นครับวันนี้เราเดินทางกันมาถึงช่วงท้ายๆกันแล้วล่ะนะสำหรับในช่วงเวลาของรายการนะครับช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทนะครับแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามนะครับรายการนี้นะได้เป็นประจำนะครับในช่วงของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับทางสถานีวิทยุอสมทครับ9สถานี10คลื่นความถี่นะครับปกติเราจะมากัน2คนนะครับดีเจช้างแล้วก็คุณเกียร์แบล็คแคทนะครับแต่วันนี้เนี่ยคุณเกียร์ก็ติดภารกิจนะฮะก็เป็นดีเจช้างแล้วครับมาพบกับคุณผู้ฟังนะครับเพียงคนเดียวนะแต่ก็ยังมีเรื่องราวนะจากผู้การสนับสนุนรายการนั่นก็คือปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันครับเอามาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องนะครับเกษตรกรนะฮะได้เอาไปใช้กันด้วยนะครับถ้าใช้แล้วไม่เห็นผลใช้แล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะไปในทางที่ดีขึ้นนะปุ๋ยแบล็คแคทนะครับเรายินดีคืนเงินนะครับคุณผู้ฟังครับปุ๋ยแบล็คแคทเรายินดีคืนเงินนะเพราะฉะนั้นใครสนใจวันนี้ก็ติดต่อคุณเกียร์แบล็คแคทนะครับได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ063-459-6939ครับ063-459-6939ครับส่งท้ายกันกับบทเพลงจากวงสิงสยามครับเป็นวงดนตรีแนวเรกเก้นะครับอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพลงนี้ชื่อว่านครศรีธรรมราชครับและพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับ 14:00 น.วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: Network คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 104.5 อสมท.นครศรีธรรมราชออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร075-419-225
1: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกาเทียบเวลาโดยจอวินิจกรุ๊ปนายหัววินัยประเสริฐตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิฟอร์ดวู่หลิงและโวลซิตี้ EV พร้อมศูนย์บริการศูนย์ซ่อมสีตัวถังมาตรฐานโรงงานทีมช่างมืออาชีพรับทุกบริษัทประกันภัยซื้อรถยนต์ดูจอวินิจเพราะจอวินิจเข้าใจรถเข้าใจคุณจอวินิจกรุ๊ปร่วมกับอสมท.นครศรีธรรมราชเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลแคทออกประกาศคุมเข้มการรับฝากสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทออกประกาศเรื่องมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ2569เพื่อยกระดับมาตรการกำกับดูแลสายการบินและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกลูกเรือป้องกันการใช้สถานะหรือสิทธิ์ของการเป็นสมาชิกลูกเรือในการรับฝากรับหิ้วหรือรับขนส่งสิ่งของบุคคลอื่นในทางที่มิชอบซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยความมั่นคงด้านการบินและความน่าเชื่อถือของระบบการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยการออกประกาศฉบับดังกล่าวเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเมื่อวันที่3กรกฎาคมซึ่งมีการกำหนดแนวทางยกระดับมาตรการกำกับดูแลสมาชิกลูกเรือและป้องกันการใช้สถานะลูกเรือในทางที่ไม่เหมาะสมพลอากาศเอกมนัสชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเร่งดำเนินการออกประกาศฉบับนี้เพื่อให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศทุกแห่งมีมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรืออย่างเป็นระบบยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยการบินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลพักและทำซัดกฎหมายฮัตล้าสมัยต้นต่อหุดยาดกว่า150ชีวิตถูกลอยแพเร่งดันแก้พรบปิดช่องกงทัวเถื่อนคุ้มครองผู้แสวงบุญเต็มรูปแบบในนัดพุทธินอุมารองหัวหน้าพักและทำเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่พี่น้องหุดยาดจำนวนมากต้องสูญเสียโอกาสในการประกอบศาสนกิจอันศักดิ์สิทธิ์ถือเป็นความเจ็บปวดที่ไม่ควรเกิดขึ้นเป็นบทพิสูจน์ว่ารัฐจำเป็นต้องเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยด่วนเพื่อไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพซ้ำแล้วซ้ำเล่าพรรคกล้าทำได้ยื่นร่างพระราชบัญญัติกิจการฮัตต่อรัฐสภาตั้งแต่28พฤษภาคมถือเป็นพรรคการเมืองพรรคแรกที่เสนอแก้ไขกฎหมายหรือพ.ร.บ.ส่งเสริมกิจการฮัต2524ที่ใช้ในปัจจุบันซึ่งล้าสมัยไม่เพียงพอในการปกป้องประชาชนฉบับนี้อย่างเป็นรูปธรรมสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับใหม่คือการปรับบทบาทของกฎหมายเน้นการส่งเสริมไปสู่การกำกับดูแลและคุ้มครองผู้แสวงบุญเพื่อมาตรการตรวจสอบบริษัทผู้ให้กิจการบริการฮัตกำหนดบทลงโทษที่เข้มงวดต่อผู้ที่กระทำความผิดถึงเวลาที่รัฐสภาต้องเร่งบรรจุร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่วาระการพิจารณาโดยเร็วรายการล่วงลึกหลอกลวงทางช่อง9 M

0: .hd คว้ารางวัลเวที Star Media International Award 2026รายการล้วงลึกหลอกลวงทางสถานีโทรทัศน์ช่อง9 MCOT HD คว้ารางวัล Star Media International Award 2026สาขาพิธีกรและรายการที่ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาตินำโดยนายสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์พิธีกรนางสาวพิชยศิลป์นายวัฒน์นางสาวพรศรีสิริเพิ่มพูนและนายอานนท์เจียวหลีทีมงานผู้ผลิตรายการนายสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์พิธีกรรายการล้วงลึกหลอกลวงกล่าวว่ารายการล้วงลึกหลอกลวงจะเป็นสื่อที่ตีแผ่กลโกงและภายในรูปแบบต่างๆของแก๊งมิจฉาชีพเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลดังกล่าวซึ่งปัจจุบันยังมีคนไทยตกเป็นเหยื่อรูปแบบของคดีที่มีความซับซ้อนสร้างความเสียหายในวงกว้างสำหรับรายการล้วงลึกหลอกลวงออกอากาศทุกวันอังคารเวลา 22:30 น.ทางช่อง 9 MCOT HD
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
5: นายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้แรงงานต่างด้าวในไทยทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นฝ่าฝืนแรงงานปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศส่วนนายจ้างปรับหนัก 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหากทำผิดซ้ำโทษทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างงาน3ปีมาร่วมใจทำให้ถูกต้องเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
8: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรน
7: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
8: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
9: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
12: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: Mcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: ชั่วโมงสุดท้ายนะครับผมช่วงของการเจาะคิวฮิตครับซึ่งเมื่อกี้เปิดไป2ผลงานเพลงยังไม่ใช่เจาะคิวฮิตนะครับ
1: ครับผม
0: วินาศกรรมหัวใจแล้วก็น้องเมย์คนใหม
1: ่สองเพลงนะครับเริ่มต้นชั่วโมงนี้ครับคริสครับ
0: ผมซึ่งแน่นอนชั่วโมงนี้เราก็จะเป็นการเจาะคิวฮิตครับผมมาพร้อมกับ5ผลงานเพลงที่มาเข้าคลื่นเพลงใหม่ครับ
1: ฟังก่อนใครบนโลกใบนี้ครับ
0: ใช่ครับงั้นไม่รอช้าเลยเพลงแรกวันนี้เป็นผลงานเพลงใหม่จากพี่ไมค์พี่รมพรครับสังกัดแกมมี่โกชื่อว่าถิ่มใจไว้เมืองลาวฟังเลย

0: ถิ่มใจไว้เมืองลาวครับไม้พิรมพรสังกัดแกมมี่โกคำร้องทำนองได้สุรชัยวงคำพระครับแล้วก็เรียบเรียงโดยธานินมั่นสนครับผม
1: ครับผม
0: นะฮะใหม่จากพี่ไม้นะครับ
1: นะครับนี่คือเพลงที่1 นะครับโอ้นานๆจะเห็นพี่ไม้ร้องสไตล์นี้อีกทีนึงนะครับนานๆเลยนะ
0: ม้วนๆหน่อย
1: ครับผมแล้วก็เพลงที่2ครับคริสครับเป็นงานจาก TT Rex นะฮะจำบ่เป็นนะสังกัดอิสระจ้ะ

0: นะครับขออนุญาตครับรู้สึกว่าไฟล์เพลงจะมีปัญหาเดี๋ยวขออนุญาตลองดึงใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับจำบอกเป็นนะ6-10เข้ามาลงยังเดี๋ยวนะผมดูเลยนี่
1: ไปเพลงต่อไป
0: เดี๋ยวลองดูจากพี่ยุ้ยมานาศักดิ์ก่อนก็ได้ครับ
1: เดี๋ยวเราไปเพลงนี้เดี๋ยวเพลง
0: จ
1: ำบอกเป็นเดี๋ยวเรามาจัดการ
0: เจ้าข่อยเหรอ
1: เจ้าข่อย
0: เจ้าข่อย
1: ยุ้ยมานาศักดิ์นะ
0: ครับ

0: อันนี้ชื่อว่าเจ้าข่อยนะครับผมของยุ้ยมานะศักดิ์สังกัด Friend Music คำร้องทำนองได้ยุ้ยมานะศักดิ์แล้วก็เรียบเรียงโดย The Jesse ครับ
1: ครับผมนะฮะเจ้าข่อยเจ้าข่อยนี่แปลว่าอะไรครับ
0: ผม
1: เจ้าข่อยศัพท์เทคนิคใช่ไหม
0: เจ้าข่อย
1: ครับ
0: ไม่แน่ใจเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจฟังด้วยกำลัง
1: หาเพลงอยู่ไม่เป็นไร
0: งงกับเพลงอย
1: ู่นะครับงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยว
0: รอบนี้ได้แล้ว
1: จำบอกเป็นพอดีไฟล์เพลงกับที่เรากดมันแปลกๆครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฮะก็เลยเราก็เลยงงว่าเมื่อกี้มันเปิดไม่ได้
0: แต่ตอนนี้มันเปิดได้เหมือนจะ
1: ลองดูไหมลองดูลองฟังจำบอกเป็นดูนะครับผม
0: จำบอกเป็นนะครับของทีเล็ก

0: ไม่ธรรมดานะครับเพลงนี้นะฮะจำบอกเป็นนะครับจาก T-Rex นะฮะ
1: ครับผม
0: ครับผม
1: โอเคเพลงต่อมาครับผมเป็นเพลงของหมูหนึ่งครับลืมเม็ด
0: ครับ

0: มาแล้วนะครับนี่คือจำบ่เป็นนะครับคริสแปลหน่อยครับผม
1: จำบ่เป็นก็คือจำไม่เป็นนั่นแหละ
0: จำไม่เป็นนะฮะอ้าว T-Rex นะโอ้นี่ MV นี่ทรงเกาหลีมากเลยนะครับแบบโอ้โหใส่สูทแบบแล้วนางเอกก็แบบเกาหลีนะครับนะชำชำ
1: ไปถ่ายญี่ปุ่น
0: ไปญี่ปุ่นใช่ไหม
1: ใช่เออว่ามันดูโลเคชั่นมัน
0: ใช่ใช่ใช่นะครับแหม

0: ลืมเม็ดครับผมของหมูหนึ่งครับผมสังกัดอิสระคำร้องทำนองได้พี่หมูหนึ่งอมรเทพแล้วก็เรียบเรียงโดยสุวัฒน์วงนากรครับผม
1: ครับ
0: น่าจะเป็นศิลปินใหม
1: ่หมูหนึ่งนะฮะอ่ะแล้วก็มาเพลงที่5นะครับบุญฮักบ่ถึงนะฮะจากพี่กบสุพจน์นะสังกัด A Play Music นะจ๊ะ

0: บุญฮักบ่ถึงของกบสุพจน์นะครับสังกัด A Play Music คำร้องทำนองโดยยอดรักทับทิมแสนเรียบเรียงโดยตูนน้อยสว่างอุบลครับ
1: ครับผม
0: โอ้เอ็มแรง
1: MV นี่แบบทำดีนะโอ้แบบซึ้งเลยนะครับเศร้าฉ่ำนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวผมมาทวนอีกรอบนึงครับคริสครับผมมีทิมใจไว้เมืองลาวพี่ไม้นะครับจำบอกเป็น TT Rex นะมีเจ้าข่อยพี่ยุ้ยมานะสักเมื่อกี้เขาแปลว่าอะไรนะเจ้าข่อย
0: เจ้าข่อยก็คือคุณกับฉันนั่นแหละเจ้ากับข่อย
1: แบบว่ามีกันและกันใช่ไหม
0: พอมีเจ้าข่อยต่อกันอย่างนี้ก็เลยไม่รู
1: ้เราก็เลยงงเราก็เลยงง
0: คือเจ้าก็คือคุณข่อยก็คือฉัน
1: นะครับอันนี้ขอบคุณชาวคณะที่เข้ามาช่วยแปลให้เราด้วยครับผม
0: ครับผมแล้วก็มีลืมเม็ดของหมูหนึ่งนะครับแล้วก็บุญฮักบดถึงของกบสุพจน์ครับผม
1: ครับผมนะฮะก็เป็น5เพลงที่ได้ฟังก่อนใครนะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ดีไหมฮะคริสครับ
0: ครับผม
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย
4: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
5: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่ว

0: แล้วค่อยๆบรรจงขอบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
1: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร

0: ดชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life
8: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
9: โดยคริสสมคริสและหมีคณัตชัย

0: งานเพลงหวานๆซึ้งๆอีก2ผลงานเพลงติดฝนความคิดถึงของเวสป้าแล้วก็รักคนโทรมาจังเลยของพีเสด็จนะครับ
1: ครับ
0: ครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่กับเรามาทั้ง4ชั่วโมงด้วยครับผมนี่ก็จบไปแล้วเรียบร้อยจ่อคิวหินชั่วโมงที่4ของเรายังไงก็เจอกับผมคริสสมคริสได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าครับ
1: ครับผมแล้วก็เจอผมหมีสมหมีนะครับมาเสาร์ไหนก็รู้เอง
0: ครับผมครับผมยินดีมาเจอครับ
1: โอ้ยินดีมากครับผม
0: เจอกันครั้งหน้าแล้วก็เจอกันครั้งหน้าสำหรับทุกคนด้วยครับผมเดี๋ยวเราทิ้งท้ายไว้อีกสัก2ผลงานเพลงนะครับก่อนที่จะลาจากกันไปช่วงหน้าเป็นของ
1: อาจารย์ประโยงอาจารย์ประโยงนะครับ
0: ครับผมโอเคครับ
1: นะก็มีถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้แล้วก็คลื่นจากแพรชนานะครับ
0: ครับผม
1: ลาเจอกันครับผมสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 17:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 17:00 น.

0: ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพพระภิกษุชาวอุบลเจ็ดรูปที่วัดน้ำขุ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางสาวซาบิดาไทเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพพระภิกษุชาวอุบลราชธานี7รูปที่มรณภาพจากเหตุเด็กวัย11ปีขับรถชนคณะพระธุดงค์ที่วัดน้ำขุ่นอุบลราชธานีด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารรายงานความคืบหน้าสถานการณ์ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิต10รายผู้บาดเจ็บส่งต่อโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี2รายยังพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมุกดาหาร7รายและกลับบ้านได้แล้ว3รายมหาดไทยสั่ง21จังหวัดชายแดนไทยเมียนมาสปป.ลาวมาเลเซียดำเนินมาตรการเข้มยกระดับความมั่นคงชายแดนอย่างเป็นรูปธรรมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการประชุมศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนที่มีมติมอบให้จังหวัดชายแดนใช้กลไกศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงชายแดนเพื่อลดภัยคุกคามในพื้นที่อย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะปัญหาความมั่นคงด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีการค้ามนุษย์และยาเสพติดกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนที่สุดไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทยเมียนมาไทยสปป.ลาวและไทยมาเลเซียทั้ง21จังหวัดเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีด้านความมั่นคงชายแดนจังหวัดให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติโดยใช้กลไกศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดเป็นกลไกสำคัญในการปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ร่วมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยปกป้องผลประโยชน์ของชาติและสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนตามแนวชายแดนอย่างยั่งยืนต่อไปเดนมาร์กผุดแคมเปญติวเข้มนักท่องเที่ยวปั่นจักรยานปลอดภัยสภาความมั่นคงสภาความปลอดภัยทางถนนแห่งเดนมาร์กเดินหน้าแคมเปญรณรงค์ในช่วงฤดูร้อนของปีนี้เพื่อมุ่งเน้นการสอนทักษะและมารยาทการปั่นจักรยานอย่างปลอดภัยให้แก่ผู้มาเยือนต่างชาติทางนี้เพื่อเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งหรือความเข้าใจผิดกับคนท้องถิ่นรูปแบบของแคมเปญประกอบไปด้วยการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อแนะนำกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องเช่นการให้สัญญาณมือเมื่อต้องการเลี้ยวการปั่นชิดขวาบนทางจักรยานและการไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่นอกจากนี้ทีมงานยังลงพื้นที่แจกไปรษณียบัตรอธิบายกฎระเบียบพร้อมพูดคุยให้ความรู้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวโดยตรงในขณะที่พวกเขากำลังติดต่อเช่าจักรยานในตัวเมืองโดยในช่วงปลายฤดูร้อนของปีนี้จะมีการติดตั้งป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่เพิ่มเติมเพื่อขยายการรับรู้ให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่า

0: ับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: จบข่าวชั่วโมงหน้าติดตามรายการครบเรื่องข่าวจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจันทบุรีย
4: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ผ้าไทยกว่าได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโซย
8: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
9: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
10: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
11: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
12: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990นะคะ

0: หาค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: Mcard จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับจะฮิตอย่างไรจะเป็นพิเศษอย่างไรจะเพราะแค่ไหนนั้นให้ท่านผู้ฟังติดตามของเราจนจบรายการนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพ.ศ.2569ก็ขอให้ทุกท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองทุกประการนะครับต้องการสิ่งไหนขอให้สิ่งนั้นเป็นของท่านทุกท่านทุกคนทั้งหญิงและชายนะครับเพลงแรกที่จบลงไปชื่อว่าเพลงลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนะครับชลธีธารทองศิลปินแห่งชาติ2542นะครับเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนำโดยคุณนกบริพันธ์ชัยภูมินะครับเพลงที่2มิ่งขวัญถวยราชนะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554แล้วก็นวรัตน์พงไพบูลย์ศิลปินแห่งชาติ2536ร่วมกันแต่งเพลงนี้นะครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยประยงชื่นเย็นขับร้องหมู่โดยสโมสรนักเพลงแล้วก็ครูนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554กับคุณศรีสุภางอินไซรับผิดชอบสโมสรนักเพลงนะครับเอาละครับก็จะให้ท่านฟังเพลงต่อไปเลยนะครับท่านผู้ฟังเราจะเริ่มในแบบไทยสากลก่อนนะครับชื่อเพลงว่าผิดทางรักนะครับเนรัญชราศิลปินแห่งชาติ2562เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับปรีชาเมตไตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยมนูนเทพประธานนะครับเพลงที่2ความรักไม่รู้จบนะครับสาโรจน์เสมทรัพย์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับชอุ่มสานเสนเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยจิตราวดีจิตตะเกษมนะครับทั้งสองเพลงนั้นจะเพราะมากๆนะครับขอเชิญท่านผู้ฟังรับความไพเราะทั้งสองเพลงขอเชิญ

จะให้ท่านฟังต่อไปเลยนะครับในแบบลูกทุ่งสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9นะครับเริ่มด้วยเพลงแว่วเสียงซึ่งนะครับไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพีระตรีบุปผาเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยเรียมดาราน้อยนะครับเพลงที่สองหนาวลมที่เรนูนะครับสุรินทร์ภาคสิริเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพีระตรีบุปผาเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยสอนคีรีศรีประจวบขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9ขอเชิญรับฟังครับ

เอาละครับให้ท่านฟังต่อไปในแบบไทยสากล นะครับท่านผู้ฟังจะเริ่มด้วยเพลงบัญชารักนะครับอสิสถาพรเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับปรีชาเมตไตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยชัชดาพรรักษนาเวศนะครับเพลงที่สองแม่สายนะครับศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพิมพ์ปฏิภาณพึ่งธรรมจิตศิลปินแห่งชาติ2560เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยศรีสุดาเริงใจนะครับเพลงนี้จะมีเครื่องดนตรีพิเศษเขาเรียกว่าโซปราโนนะครับซึ่งคนจะเป่าโซปราโนในเพลงนี้เขาชื่อว่าวิชัยอึ้งอัมพรท่านฟังให้ดีนะครับท่านเป่าได้ไพเราะเหลือเกินนะครับท่านผู้ฟังอ่ะขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: สนับสนุนโดยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
3: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
6: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
7: ว้าวว้าวว้าวว
8: ้าวไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบ
7: ว้าวว้าวว้าว
8: ว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: พลัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่7-Elevenรวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-Eleven
4: เสาร์อาทิตย์เป็นพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
5: ต่อไปก็ให้ท่านฟังในแบบลูกทุ่งแบบเพราะๆเลยนะครับจะเริ่มด้วยเพลงคนสวยใจดำนะครับสุชาติเทียนทองเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองมนตรีแสงเอกเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยระพินภูไทยนะครับเพลงที่สองสาวผักไห่นะครับชาตรีศรีชนเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสมบัตินักพิณพาทย์เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับและขับร้องโดยชาตรีศรีชนนะครับสำหรับเพลงนี้มีเครื่องดนตรีพิเศษที่สมบัตินักพิณพาทย์เป่าไว้ได้เพราะมากนะครับนั่นก็คือเสียงโอโบเขาจะเป่าเป็นเสียงเหมือนเครื่องดนตรีไทยชนิดหนึ่งนะครับเพราะมากอ่ะท่านลองฟังดูนะครับขอเชิญท่านรับฟังลูกทุ่งทั้งสองเพลงครับ

ต่อไปให้ท่านฟังในแบบไทยสากลนะครับเริ่มด้วยเพลงรักสุดหัวใจนะครับประยูรเวชประสิทธิ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเพิ่มคล้ายบรรเลงเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยสมชาติชนะโชตนะครับเพลงที่สองคนรักหายนะครับเทวันธัญญาพรเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับชะอุ่มสานเสนเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยอานัทพุทธมาศขอเชิญท่านฟังทั้งสองเพลงในแบบไทยสากลครับ

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: เวลา18นาฬิ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะเจอกันทุกวันเสาร์6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านที่ทักทายมาทาง Facebook Live MCOT News FM 100.5 เข้ามาทักทายกันได้เลยนะคะอาจารย์สงฤทธิ์พลเงินแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาติอาจารย์มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
1: ค่ะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีความเคลื่อนไหวในอาเซียนมากมายนะคะโอ้มาที่เพื่อนบ้านสุดที่รักของเรานะคะอาจารย์ทางกัมพูชาค่ะเห็นหยอดคำหวานไปคำหวานมากับจีนอีกแล้วนะคะฮุนเซนก็บอกสีจิ้นผิงว่าไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปยังไงแต่มิตรภาพกัมพูชาจีนไม่มีวันเปลี่ยนเดี๋ยวอาจารย์มาเล่าให้ฟังนะคะส่วนสถานการณ์ในพม่านะคะก็โอ้มีกลุ่มต่อต้านเคลื่อนไหวโครงการถวายที่รัสเซียให้การสนับสนุนนะคะเห็นบอกว่าก็รัฐบาลพม่าให้คำมั่นว่าจะบดขยี้กลุ่มต่อต้านที่ปฏิบัติการอยู่ตามทางสายหลักที่เชื่อมต่อกับโครงการขนาดใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดนี้เห็นบอกพม่าเขาก็เจอยาเสพติดเยอะนะอาจารย์เผาทำลายกว่า600 ล้านดอลลาร์ด้วยกันนะคะแล้วก็ไปที่สปป.ลาวนะคะสปป.ลาวก็จะเป็นเรื่องของระเบียงรถไฟหมายเลข2แล้วก็รถไฟใต้ดิน5สายพร้อมกันที่ฮาหน่อยด้วยเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงหน้าทีละประเด็นนะคะอาจารย
2: ์
1: ค่ะตอนนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ

0: ิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีม

รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่าย

0: ง่ายตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย์คะมาเริ่มที่กัมพูชานะคะอาจารย์เมื่อกี้ก็เล่าให้ฟังว่าเขาหยอดคำหวานกันนะคะระหว่างฮุนเซนกับสีจิ้นผิงแต่ดูเหมือนคนหยอดนี่จะเป็นฮุนเซนเยอะมากกว่านะคะอาจารย์เขาได้เจอกันแล้วก็ยืนยันว่าความสัมพันธ์นั้นดุจดังหินนะคะคือมั่นคงแข็งแรงนะคะแต่ว่าในการเจอกันครั้งนี้เนี่ยก็ได้หารือถึงการขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานนะคะแล้วยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงนะคะแล้วก็ทบทวนความร่วมมือระหว่างพรรคประชาชนกัมพูชาและพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยโดยเน้นย้ำถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจเมื่อเร็วๆนี้ที่มีเป้าหมายเพื่อที่จะเสริมสร้างการเจรจาทางการเมืองและขยายความร่วมมือในการฝึกอบรมและพัฒนาสมาชิกพรรครุ่นใหม่ด้วยค่ะอาจารย
1: ์ครับก่อนอื่นต้องแยกให้ออกนะคร
0: ับ
1: ระหว่างความร่วมมือระหว่างประเทศกับความร่วมมือระหว่างพรร
0: ค
1: อันนี้ต้องแยกนะฮะคือฮุนเซนไม่มีหน้าที่การงานอะไรเกี่ยวกับการบริหารประเทศแล้วเพราะว่าคนที่บริหารประเทศก็ต้องเป็นลูกชายของฮุนเซนก็คือคุณมานัตที่เป็นนายกรัฐมนตรีน
0: ะ
1: แต่เนื่องจากว่าในระบอบของจีนนะครับคุณออมพรรคคอมมิวนิสต์จีนคือผู้มีอำนาจสูงสุดนะครับแล้วองค์ประกอบภายในพรรคนะครับก็คือกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคกรรมการบริหารงานพรรคอะไรเงี้ยนะฮะก็ถึงจะแยกกันออกไปรับผิดชอบในแต่ละสายงาน มีตำแหน่งแห่งที่นะฮะ อย่างกรณีของท่านสีจิ้นผิงเนี่ย เนื่องจากว่าเป็นเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามซึ่งในตำแหน่งนี้ไม่มีอำนาจทางการบริหารแต่มีอำนาจในการกำกับหน้าที่การงานของฝ่ายต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติบริหารและตุลาการคุณออมสั่งการไปในนามของเลขาธิการพรรคส่วนตำแหน่งประธานาธิบดีก็ไม่มีอำนาจในทางการบริหารนะครับแต่มีอำนาจในฐานะที่เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการกำกับให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐนั้นๆนะฮะการที่ฮุนเซนไปเนี่ยไม่ได้ไปในนามของผู้มีอำนาจในทางการบริหารแต่ฮุนเซนไปในฐานะหนึ่งนะครับก็คือเป็นประธานบริหารงานพรรคประชาชนกัมพูชาซึ่งมีความร่วมมือเป็นพันธมิตรกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนอยู่แล้วนะครับนี่คือสถานะหนึ่งของฮุนเซนที่ไปก็เลยได้เจอกับท่านสีจิ้นผิงในฐานะที่ท่านสีจิ้นผิงนั้นนะครับเป็นเลขาธิการใหญ่พรรคประชาคอมมิวนิสต์จีนนะฮะนี่คือบทบาทหนึ่งบทบาทที่สองนะครับฮุนเซนเนี่ยเนื่องจากว่าฮุนเซนนี่เป็นประธานวุฒิสภานะครับเมื่อเขาเป็นประธานวุฒิสภาอันนี้มันก็จะเป็นหนึ่งกลไกนะครับที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งในด้านของกฎหมายก็คือนิติบัญญัติถึงแม้ว่าวุฒิสมาชิกจะไม่ได้ร่างกฎหมายเองเพราะว่าคนที่อยู่ในกลไกของการร่างกฎหมายจะอยู่ที่สภาแห่งชาตินะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่วุฒิสมาชิกหรือว่าวุฒิสภาก็จะเป็นระดับหนึ่งที่ต้องมากันกรองว่ากฎหมายที่สภาแห่งชาติร่างมานั้นมันสอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาหรือไม่ซึ่งนโยบายในการพัฒนามันก็มาจากพรรคการเมืองนั่นแหละนะครับมันก็เลยเป็นวงรอบแบบนี้นะฮะเพราะนั้นสิ่งที่คุณอ้อมเห็นเนี่ยคุณอ้อมก็จะเห็นว่าฮุนเซนเนี่ยไปครั้งนี้เจอใครบ้างล่ะนะครับอันดับแรกก็คือไปเจอสภาประชาชนแห่งชาติของจีนนะครับซึ่งเป็นกลไกในเรื่องของนิติบัญญัตินะครับแต่คนที่มารับก็เป็นคนที่อยู่ในพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นแหละนะฮะก็มาเจอกับฮุนเซนฮุนเซนก็ไปพูดในฐานะที่เป็นประธานวุฒิสภาก็ไปเจอกันนะกฎหมายเราควรทำอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมันก็เลยออกมาพอมาเจอท่านสีจิ้นผิงนะครับก็มาเจอกันในสถานะที่ว่าเป็นผู้นำต่างคนต่างเป็นผู้นำพรรคก็จะคุยกันในว่าเราจะร่วมมือกันในเรื่องของความมั่นคงนะต่อไปนี้นะครับแล้วก็ปราบสแกมเมอร์สแกมอะไรต่างๆนานานะครับกลไกของพรรคก็จะสั่งการลงไป ให้แต่ละภาคส่วนที่มีความรับผิดชอบนั้นนะครับไปทำหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ฮุนเซนก็ยังได้ไปเจอกับหลี่เฉียงหลี่เฉียงนะฮะซึ่งเป็นนายกนะครับรัฐมนตรีก็ไปเจอก็คือว่านะฉันไปเจออย่างนี้มาแล้วนะกฎหมายเราควรไปอย่างนี้แล้วในทางการบริหารควรไปในลักษณะนี้คุณเซนก็ไปเจอในฐานะที่ว่าตัวเองนะเป็นรักษาการประมุขแห่งรัฐนะครับก็ได้ไปเข้าเฝ้ากษัตริย์สิงหมุนีด้วยนะครับ มันก็เลยคุยกันได้ในหลายมิตินะครับที่จะกลายเป็นความร่วมมือในระดับพรรคแล้วพรรคก็จะไปสั่งการในระดับ3อำนาจนะครับนิติบัญญัติตุลาการและบริหารต่อไปนะครับเราอาจจะตื่นตระหนกนิดนึงนะครับก็คือว่าทำไมคุณเซนพูดประโยคว่าเป็นเพื่อนเก่ามิตรแท้จริงอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้พูดผิดนะครับก็คือมันเป็นเยี่ยงนี้มาตั้งแต่ปี2012แล้วนะฮะ2012เพียงแต่ว่าในห้วงที่ฮุนเซนมาเปิดศึกกับบ้านเรากับประเทศไทยเราเนี่ยรวมไปถึงเรื่องสแกมเมอร์เรื่องอะไรพวกนี้นะครับมันทำให้ความสัมพันธ์นอกจากกับไทยจะไม่ดีแล้วมันก็ยังไปกระเทือนความสัมพันธ์ที่มีกับจีนนะครับเพราะว่าสแกมเมอร์เนี่ยเงินก้อนใหญ่ที่สุดก็คือหลอกเงินจีนคุณอ้อมเพราะว่าฮุนเซนเปิดบ้านรองรับแก๊ง 14K ก็ที่เราเรียกจีนเทานั่นแหละ
0: คร
1: ับเปิดรับก็คือว่าคือสีเจิ้นผิงปราบอาชญากรฮุนเซนกับเปิดบ้านต้อนรับอาชญากรต้องมองอย่างนี้นะครับพอเปิดบ้านต้อนรับอาชญากรก็ให้อาชญากรจีนเนี่ยทำมาหากินแล้วก็หลอกเอาเงินคนจีนได้เรื่อยมา
0: คร
1: ับมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้จีนเนี่ยไม่ไว้วางใจฮุนเซนนะครับแล้วพอจีนไม่ให้ความไว้วางใจฮุนเซนในขณะที่ฮุนเซนมาเปิดศึกกับประเทศไทยมันก็ยิ่งบั่นทอนผลประโยชน์ของจีนมากขึ้นนะครับเราอย่ามองว่าจีนมีผลประโยชน์กับกัมพูชาประเทศเดียวนะครับจีนมีผลประโยชน์กับอาเซียนทั้งกลุ่มเพราะฉะนั้นเขาจะไม่สร้างความขัดแย้งกับใครนะครับเขามีแต่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกประเทศซึ่งก็รวมถึงกัมพูชาด้วยรวมถึงประเทศไทยด้วยแต่ไทยกับ
0: อาเซียนนะจ๊ะ
1: ใช่ครับใช่ครับแต่พอฮุนเซนมาทะเลาะกับไทยมันก็กลายเป็นสิ่งที่ไปบ่อนทำลายผลประโยชน์ของจีนนะครับเขาก็เลยต้องหาวิถีทางที่จะมาสงบศึกนั่นแหละสาเหตุว่าทำไมเขามาอยู่ตรงกลางในความขัดแย้งนะครับแล้วก็การไปปักกิ่งครั้งนี้ของฮุนเซนเนี่ยไม่ใช่การริเริ่มของฮุนเซนนะครับ
0: อาจารย์ถามอาจารย์หน่อยว่าเขามาอยู่ตรงกลางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาที่ผ่านมาที่ขัดแย้งกันนี้จีนทำอะไรบ้างอาจารย์เราอาจจะไม่ได้เห็นเป็นรูปธรรมแต่อาจจะแฝงมากับเรื่องไหนอะไรเงี้ยค่ะ
1: เราไปตีรวมไม่ได้คุณพ่อก็เพราะว่าตั้งแต่2012จีนกับกัมพูชาเนี่ยเขาเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์พัฒนารอบด้านร่วมชะตากรรมคำว่าร่วมชะตากรรมเนี่ยหมายความว่าคือมีอนาคตร่วมกันนะครับก็นั่นแหละฮะมันสะท้อนมันแสดงออกถึงความใกล้ชิดระหว่างสองประเทศนี
0: ้
1: คือในอาเซียนครับคุณอ้อมจีนจะใช้คำว่าแชร์ฟิวเจอร์นะครับประเทศแรกที่จีนใช้ด้วยเนี่ยก็คือลาวนะครับประเทศที่สองก็คือกัมพูชานะครับประเทศที่สามที่เขาใช้ก็คือพม่าเพราะฉะนั้นจีนถึงมีบทบาทสำคัญมากในทั้ง3ประเทศนี้นะครับมันก็ออกมาในเชิงของผลประโยชน์ทุกด้านนะฮะไม่ว่าจะอย่างกัมพูชาอยากจะว่าผมอยากจะเราอยากจะพัฒนากองทัพจีนช่วยไหนได้ไหมนั่นแหละครับจีนก็ตอบสนองอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ซึ่งมันก็คือความร่วมมือแบบรัฐต่อรัฐเช่นเดียวกันกับที่อาวุธที่ตอบสนองให้กับกองทัพพม่านะครับเช่นเดียวกันกับอาวุธที่ตอบสนองให้กับกองทัพปลดปล่อยประชาชนลาวนะครับเป็นลักษณะอย่างเดียวกันแต่ทีนี้การเอาอาวุธพวกนั้นมาใช้เนี่ยมันก็เป็นอธิปไตยนะครับเป็นอำนาจสูงสุดของเจ้าของประเทศแล้วอยู่มาวันหนึ่งนั่นแหละฮุนเซนเอาอาวุธที่จีนตอบสนองให้นะมายิงกับไทยนะครับพอมายิงกับไทยเนี่ยจีนเดือดร้อนไหมเดือดร้อนเพราะว่าอะไรเพราะจีนไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับประเทศไทยแต่เป็นคู่ผลประโยชน์ในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างรอบด้านแต่เรายังไม่มีคำว่าแชร์ฟิวเจอร์กับจีน นะครับหมายความว่าจีนไม่ได้มีอิทธิพลเหนือประเทศไทยนะครับแต่จีนมีอิทธิพลเหนือลาวเหนือพม่าเหนือกัมพูชาเพียงแต่ว่าเขาไม่มีอำนาจที่จะไปสั่งการว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะมันก็เลยทำให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าสิ่งที่ฮุนเซนพยายามกระทำอยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลประโยชน์ที่ทำให้จีนได้รับผลประโยชน์แต่มันเป็นผลกระทบด้วยในเวลาเดียวกันนะครับเขาก็เลยต้องเวลาจีนเข้ามาออกมาอธิบายนะครับเขาถึงต้องแยกส่วนนะครับเหมือนกับการซ้อมรบนั่นแหละนะครับปกติเขาก็ซ้อมรบกันมาปกตินะฮะตั้งแต่ไม่มีผลกระทบอะไรกับประเทศไทยเรื่องชายดงชายแดนเขาก็ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องนะเขาก็ซ้อมรบนะฮะที่เขาเรียกว่าโกลเด้นดราก้อนนะฮะมังกรทองก็ซ้อมกันมาตั้งแต่ปี2016ปีละครั้งนะครับไม่มีขาดเลยนะครับมีปีนี้แหละที่ยังไม่มีการซ้อมรบปกติมันก็จะอยู่ในห้วงมิถุนายนนี่แหละนะครับก็ซ้อมรบทีนึงก็15วันเป็นอย่างน้อยก็แล้วแต่ในห้วงและจังหวะนะฮะแล้วก็สถานการณ์มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ทีนี้อันนี้มันก็จะหมดเดือนมิถุนายนแล้วเขายังไม่ได้ซ้อมรบกันนะครับแต่ไอ้รถถังที่ส่งมานั้นเนี่ยมันก็เป็นดีลที่อยู่ในความร่วมมือทางด้านกองทัพและทหารของเขาอยู่แล้วนะฮะในด้านของความมั่นคงร่วมชะตากรรมด้วยกัมพูชาถึงเปิดให้จีนพัฒนาฐานทัพเรือเรียมที่สีฮานุบิลนะครับก็ผมเปรียบเทียบอย่างนี้ก็แล้วอย่างเราเนี่ยเราจะเปิดฐานทัพเรือที่สัตหีบให้จีนมาพัฒนาแล้วให้จีนใช้ไหมเราไม่ให้เพราะมันคืออธิปไตยแต่กัมพูชายอมแลกกัมพูชาให้จีนใช้แล้วก็ให้จีนพัฒนานะครับอาวุธยุทโธปกรณ์เรือตรวจการอะไรทุกอย่างนะครับเรดาร์ตรวจชายฝั่งชายฝั่งเนี่ยแม้กระทั่งเรือรบนะครับก็ให้จีนเอามาจอดได
0: ้
1: ค่ะแต่เราไม่ได้อยู่ในระดับนั้นนะครับนี่แหละเปรียบเทียบให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้น เวลาเขาส่งมอบอะไรเนี่ยนะฮะมันเป็นดีลที่พวกเขามีระหว่างสองประเทศส่วนมันมาคุกคามประเทศไทยเราเนี่ยไม่ใช่เจตนาของจีนแต่มันเป็นสิ่งที่ฮุนเซนหยิบและฉวยเอามาใช้เพื่อตอบสนองให้กับตัวเองเท่านั้นนะครับก็ต้องแยกในอันนี้นะฮะเราก็มีอาวุธของจีนเป็นกุลุตเหมือนกันคุณอ้อม
0: เราก็มีเหรอคะอาจารย
1: ์โอ้เยอะมากแล้วก็เรือรถถงรถถังเนี่ยก็ของจีนนะฮ
0: ะ
1: แต่ของเรามีหลากหลายนะครับเนื่องจากว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกประเทศ
0: ใช
1: ่อาวุธยุทโธปกรณ์F-16คุณอ้อมคิดว่ามันเป็นเครื่องบินรบจากไหนล่ะF-16 จากอเมริกานะครับกิฟเฟนก็มาจากโน่นนะฮะจากยุโรปนะครับรถถังเนี่ยเรามี3สกุลเลยทุกวันนี
0: ้
1: นะครับทั้งจากจีนจากอเมริกาจากยูเครนนะครับเดี๋ยวก็มาจากรัสเซียด้วยนะครับปืนใหญ่อะไรสารพัดนั่นแหละครับเพราะว่ามันเป็นอิสระของกองทัพไทยฉันก็จะเลือกซื้อในสิ่งที่ดีที่สุดนะครับต่อไปเนี่ยเราก็จะมีเรือดำน้ำจากไหนล่ะก็มาจากจีนเห็นไหมครับมันเป็นดีลที่ปกติมากนะครับแต่สำคัญที่สุดมันมาผิดแปลกก็คือว่าคุณเซนมันเอามาใช้ผิดเจตนาลงนะครับอยากให้ดูภาษากายนะครับในวันที่ฮุนเซนไปเข้าไปเจอท่านสีจิ้นผิงเนี่ยภาษากายเปลี่ยนไปเลย
0: เป็นยังไงคะอาจารย์เปลี่ยนยังไง
1: เดิมทีเดียวเนี่ยเขาจะต้องเช็คแฮนด์กันแล้วก็สวมกอด
0: ค่ะ
1: นะครับเช็คแฮนด์แล้วก็สวมกอดถ้าเป็นไข้มีความใกล้ชิดกันเนี่ยเขาจะสวมกอดกันนะครับกอดหนึ่งครั้งแต่ถ้าอยู่ในสังคมนิยมเดียวกันนะครับระบบการเมืองเหมือนกันเขาจะสวมกอดกัน3ครั้งนะครับก็คือกอดครั้งแรกเนี่ยก็คือเบี่ยงขวาเบี่ยงขวานะครับอย่างท่านอย่าเวลาผมยกอย่างนี้ก็ได้ถ้าในกรณีท่านทองรุ่นศรีสุริศไปเจอท่านสีจิ้นผิงครับเวลาเขาสวมกอดนะที่เรียกว่าฮักเนี่ยนะครับเบี่ยงขวาเพื่อให้หัวใจทางซ้ายเนี่ยติดกันแนบอก
0: มีภาษากายเป็นภาษาทางการ
1: ภาษากาย
0: ภาษาทางการทูตด้วยใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่ครับเบี่ยงขวาครั้งแรกเบี่ยงมาทางซ้ายครั้งที่สองเบี่ยงมาทางขวาอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สามนี่คือ ใกล้ชิดแบบสุดยอดก็ต้อง
0: ดูจากการกอดก็ได้เนาะ
1: ใช่แต่ถ้าใกล้ชิดในระดับที่แนบแน่นแต่ไม่ถึงขนาดว่าลึกซึ้งนะครับก็จะกอดครั้งเดียวนะครับกอดครั้งเดียวก็เบี่ยงขวาก็คือให้ใจตรงใจในหลังซ้ายเดือดซ้ายนะครับจะเช็คแฮนด์กันแล้วก็เวลาเช็คแฮนด์เนี่ยก็จะจับกันแน่นแน่นนานนะครับสีหน้าค่าตาก็จะเป็นมิตรยิ้มแย้มนะครับอยากให้ไปดูคลิปที่ฮุนเซนไปเจอท่านสีจิ้นผิง
0: เห็นแต่ภาพเนี่ยอาจารย์ก็เช็คแฮนด์ก็แน่นอยู่นะแต่ว่า
1: ต้อง
0: ปกติจะมีมืออีกข้างนึงจับกันด้วยหรือเปล่าอาจารย
1: ์ไปดูวิดีโอคลิปนะฮะไปดูคลิปวิดีโอผมแชร์ให้ดูแล้วไปดูใน Facebook ได
0: ้

0: ้นผิงเนี่ย
1: ดูหน่อยมีในภาพข่าวอยู
0: ่มีขมึงตึงมากนะครับเย็นชามากแล้วก็พูดแบบซีเรียสมากนะครับในขณะที่คุณเซนนั่งฟังแบบหน้าจ๋อยเลยนะครับไปดูภาษากายอันนี้จะได้เห็นครับว่าโลกที่มันเป็นการทูตนะครับมันคืออะไรจริงๆก็คือถ้าให้ผมอธิบายนะครับมันก็เหมือนกับว่าเป็นการเชิญไปขึ้นเขียงนะครับเพื่อที่จะบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยอย่าเป็นเด็กดื
1: อ
0: ย่าเป็นเด็กดื้อแล้วมันเป็นสิ่งที่ฮุนเซนตอนนี้ต้องใช้คำว่าฮุนเซนจำยอมที่จะต้องทำ
1: โอ้จริงๆอาจารย์หน้าสีจิ้นผิงแบบว่าบึ้งจริงๆ
0: เย็นชาเย็นชามากและนั่นแหละคือภาษากายแล้วก็ไม่มีการสวมกอด
1: ท่านหวังอี้ก็หน้าตาเฉยๆเหมือนกันนั่งข้างก
0: ัน ก็เขาคือถ้าจะพูดภาษาบ้านๆเราก็รำคาญไอ้นี่ชิบหายเลย
1: มันบ้านแรงมากอ
0: ่
1: ะ
0: จริงๆเอ้าก็อยู่ๆคุณก็ไปเลี้ยงสแกมเมอร์ทั้งๆที่เขาปราบใช่ไหมล่ะแล้วในคือถ้าคุณเซนไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในกัมพูชาเนี่ยเขาตัดทิ้งอยู่นานแล้วคุณอ้
1: อ
0: มนะครับก็คือว่าทุกวันนี้เนี่ยมันยังไม่มีใครที่จะทาบรัศมีคุณเซนได้เพราะคุณเซนมันมีกองทัพส่วนตัวอยู
1: ่
0: นะครับแล้วถ้าสมมติว่าจีนเนี่ยจะไปหนุนคนอื่นเข้ามาท้าทายคุณเซนเนี่ยเดี๋ยวคุณเซนก็ไปยิงกระบาลเขานะครับมันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมล่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับว่ายังไงจีนก็เป็นประเทศที่มีผลประโยชน์ในกัมพูชาเยอะมากในทุกมิตินะครับ
1: ในข่าวก็ประมาณว่าสีจิ้นผิงอันนี้น่าจะเป็นข่าวแบบออกมาภาษาทางการทูตนะเนาะได้ชื่นชมความพยายามของกัมพูชาในการปราบการช่อโกงทางออนไลน์และอาชญากรรมทางไซเบอร์ค่ะอาจารย์ก็ชื่นชมอยู่นะตามมารยาท
0: ถ้าเดี๋ยวจงอี้ไม่ไปมันจะปราบจริงไหมล่ะ
1: เออ
0: นะครับคือปราบในที่ผ่านมามันการละครเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอเดี๋ยวจงอี้ไปนั่นแหละครับเราจึงเห็นจีนเนี่ยทุกวันนี้เขาไม่ลุกเข้าไปแล้วนะเพราะว่าเขาจับพวกหัวโจกได้เป็นส่วนใหญ่แล้วที่มันหลงเหลืออยู่ทุกวันนี้ต้องใช้คำว่ามันเหลือแต่พวกลูกกระจอกนะครับแล้วไอ้คำว่าความมั่นคงในที่นี้อย่าไปตีขุมอย่างเดียวนะครับว่ามันคือการส่งอาวุธส่งอะไรให้นะครับเห็นไหมเขาขนาดว่ามันมี PSL-03 ที่เป็นปืนใหญ่ที่มีการนำวิถีอย่างทันสมัยนะฮะกัมพูชาก็มีเป็นหลายเซตนะคุณอ้อมมีทั้ง40กว่าเซตนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าพร้อมใช้งานได้เลยเนี่ยมันอยู่ประมาณ 17-18 เซตแต่ว่ามันยังยิงไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีรหัสไงเห็นไหมครับเพราะว่าคนที่กุมรหัสอยู่ก็คือจีน
1: อาจารย์ไม่เห็นหุ่นมาเน็ตเลยอยู่ไหมคะวันนั้น
0: หุ่นมานิดไม่ได้ไปครับคนที่ไปกับหุ่นเซนคือหุ่นมานิดกับหุ่นมานีลูกชายสองคนแล้วก็มีเตียปันไปนะฮะแล้วก็เตียเสกก็ไปแล้วก็จะมีไอ้พวกนี่แหละครับพวกที่ดูแลเรื่องต้องปราบสแกมเมอร์นี่แหละคือทุกวันนี้สแกมเมอร์ในสายตาของจีนเนี่ยคือเขาใช้วิธีการป้องกันของเขามีประสิทธิภาพสูงแล้วครับแล้วก็ไปตามจับไอ้พวกหัวโจกได้มาเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เหลือแต่ลูกกระชอกอย่างเฉินจื้อนะครับแล้วก็เพิ่งส่งไปเนี่ยก็มีอีกคนหนึ่งนะเขาเรียกว่าชื่อไอ้หลิวหลงหรืออะไรนี่แหละนะก็ไอ้พวกนี้ไอ้ตัวนี้ก็เป็นมือขวาคนหนึ่งของเฉินจื้อนี่แหละนะครับจีนเขาก็บีบนะฮะฮุนเซนก็เลยจำเป็นที่ต้องส่งแล้วก็ที่เขาเน้นหนักไอ้เรื่องความสงบเรียบร้อยความมั่นคงเรื่องอะไรพวกนี้ก็หมายความว่าก็ยังต้องปราบต่อนะนะครับแล้วทุกวันนี้สิ่งหนึ่งซึ่งจีนเขาวางไว้เลยก็คือว่าอาคารโรงแรมคอนโดมิเนียมที่พักอาศัยอะไรต่างๆนั้นนะถ้ามีคนจีนอยู่ขอส่งรายงานให
1: ้
0: โดยละเอียดนะครับเขาอยากรู้ว่าคนจีนที่ไปพักอาศัยอยู่เนี่ยมีทำธุรกิจอะไรเป็นพวกสแกมเมอร์หรือเปล่าอะไรพวกนี้คุณอ้อมแล้วก็ขอให้กัมพูชาเนี่ยใช้มาตรการเด็ดขาดเลยก็คือเจ้าของอาคารสถานที่ที่ให้จีนเช่าเนี่ยต้องรายงานนะถ้าไม่รายงานก็ปรับนะครับหนึ่งการปกปิดปรับ $1,000ครับหมายความว่าสมมติว่าถ้าคุณอ้อมเป็นเจ้าของอาคารเนี่ยให้คนจีนมาเช่าอยู่100 คนหมดนะ100 คนหรือ 1,000 คนแล้วปกปิดทั้ง 1,000 คนก็ปรับคนละ 1,000 ต่อการปกปิดนะครับถ้าจับได้ตอนนี้เนี่ยจีนเขาใช้มาตรการนี้นะครับไม่ใช่มุ่งที่การทลายอย่างเดียว
1: ค่ะอาจารย์เดี๋ยวเรื่องนี้ยังไ

0: จบเรามาคุยต่อกันช่วงหน้าอีกนิดหนึ่งตอนนี้พักสักครู่ค่ะก่อนค่ะ
1: เชิญครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีม

0: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-Cord Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
4: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
5: M-Cord Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
6: สักนิดหนึ่งจีนกับเรื่องปราบสแกมเมอร์ในเขมรค่ะ
7: ครับก็นั่นแหละครับก็คือมันจะมีอยู่สองฉากทัพตอนนี้ฮุนเซนก็คือว่ายอมยินยอมทุกอย่างแล้วนะครับเพราะว่าในห่วงที่ฮุนเซนพยายามที่จะสวิงไปหาอเมริกาจีนก็ไม่พอใจนะจำได้ไหมล่ะที่จะไปแบกให้โดนัลด์ทรัมป์ได้รับรางวัลโนเบลสันติภาพ
6: ค
7: ่
6: ะ
7: นะฮะสาขาสันติภาพทั้งๆที่มันไปถล่มคนอื่นเนี่ยนะครับ
6: ค
7: ่
6: ะ
7: ก็ปรากฏว่ามันก็ไม่แฮปปี้ที่จะไปอยู่ไปสู่ฮกเขาเพราะโดนัลด์ทรัมป์ก็โขกหัวและที่สำคัญโดนัลด์ทรัมป์เขาก็ไปหนุนฝ่ายสมรังสีที่ชัดเจนมากนะครับทำไมผมถึงบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์ไปหนุนสมรังสีชัดเจนก็เพราะว่าเขาตั้งTelevision Free Asia ให้เลยนะครับเงินที่เอามาอุดหนุนเนี่ยก็มาจากรัฐสภาคองเกรสของอเมริกานะครับที่เอามาหนุน Television Free Asia เดิมทีเดียวเขาเรียกว่า Radio Free Asia อันนี้มันยุบไปแล้วแต่พอมันมีปัญหาที่ชายแดนไทยกับกัมพูชานะครับมันก็เป็นโอกาสที่ฝ่ายอเมริกาก็อยากจะไปทวงอิทธิพลของตัวเองคืนในกัมพูชาคือต้องอย่างนี้นะครับอเมริกาเป็นประเทศที่มีอิทธิพลในกัมพูชาก่อนที่จีนจะมีนะฮะก็ตั้งแต่มีนั่นแหละครับเฮงสำดินเจียซิมฮุนเซนมาเป็นใหญ่เนี่ยก็คือคนที่หนุนมันก็คือเวียดนามแล้วอยู่แบ็คของเวียดนามจริงๆก็คือโซเวียตนะครับทุกวันไม่มีโซเวียตแล้วมีแต่รัสเซียนะครับแล้วระบอบทางการเมืองนะครับมันก็เปลี่ยนไปแล้วคนที่เข้าไปสวมสิทธิ์ต่อจากนั้นก็คือเนี่ยแหละก็คืออเมริกาพออเมริกาเข้าไปหนุนนะฮะพอไปหนุนเสร็จปุ๊บก็

0: ถูกเขมรแดงไล่ออกมานะนั่นแหละมันก็สลับไปสลับมาแล้วพอฮุนเซนมาก็เป็นโซเวียตนะครับพอโซเวียตล่มสลายนั่นแหละฮะจีนก็เพิ่งกลับเข้าไปต่อนะครับแต่อย่าลืมว่าในช่วงต่อสู้กับการต่อการร้ายสากลก็ยังเป็นอิทธิพลของอเมริกาแต่อิทธิพลของอเมริกาเนี่ยมันจะไปกินรวบอำนาจของฮุนเซนคุณอ้อมพอจะไปกินรวบอำนาจของฮุนเซนฮุนเซนก็ดีดออกทีละอันทีละอันจนอิทธิพลของอเมริกาเนี่ยไม่เหลือเพราะฮุนเซนก็ไปขอให้จีนเนี่ยมาหนุนตัวเองแต่อยู่มาวันหนึ่งพอฮุนเซนมีอำนาจเบ็ดเสร็จแล้วก็เหลืองในอำนาจนะครับก็มาเปิดศึกที่ชายแดนกับไทยมันก็ไปส่งผลกระทบกับจีนที่มีผลประโยชน์ทั้งอาเซียนนั่นแหละฮะมันก็คือประเด็นตอนนี้นะฮะก็ตอนนี้ก็คือพอเห็นแล้วเห็นว่าอเมริกาไม่ได้หนุนตัวเองก็สมสารกลับไปขอให้จีนช่วยหนุนต่อไปตอนนี้ต้องใช้คำว่าฮุนเซนยอมทุกอย่างนะครับที่จะทำตามที่จีนต้องการแต่มีข้อแรกเปลี่ยนข้อเดียวที่จีนตอบสนองให้กับฮุนเซนฮุนเซนก็พอใจแล้วคือค้ำตระกูลฮุนต่อไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแต่มันก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับก็อย่างภาษากายที่ผมอธิบายให้ฟังนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มันคือมันค้ำเนี่ยมันค้ำแน่นอนแต่ไม่ให้มีอำนาจล้นเหมือนที่ผ่านมา
1: พี่วิชัยบอกว่าผมว่าคบยากหมายถึงจีนหรือเขมรคะคุณวิชัยจีนหรือกัมพูชา
0: จริงจริงมันทั้งโลกนี่แหละ
1: ครับคบยาก
0: มันทั้งโลกนี่แหละครับมันคบยากหมดแหละถ้าไม่ถ้าผลประโยชน์ไม่ลงตัวมันกลายเป็นผลกระทบแน่นอนนะครับแต่ถ้าผลประโยชน์ลงตัวมันก็จะเป็นผลประโยชน์ร่วมได
1: ้
0: นะครับก็นั่นแหละมันก็กลายเป็นว่าตอนนี้ผลประโยชน์ที่ฮุนเซนมีกับจีนแล้วฮุนเซนเอามาใช้เนี่ยมันเป็นผลกระทบที่มีต่อจีนเอามาใช้ก็นั่นแหละก็คือเขาได้จับคนร้ายแล้วก็เปิดบ้านรับคนร้ายจากเขาแล้วก็ยังหลอกกินเงินเขาอีกแล้วก็สร้างของตัวเองนั่นแหละครับแต่ตอนนี้ก็ต้องใช้เวลาแล้วฮะใช้เวลาก็คือว่าจีนวิธีคิดของจีนเนี่ยก็คือว่าเขาไม่ยอมที่จะสูญเสียอิทธิพลของเขาที่มีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะต้องจัดการบริหารอิทธิพลของเขายังไงให้มันลงตัวเพื่อทำให้อิทธิพลที่เขามีนั้นมันแปลงร่างแปลงเป็นผลประโยชน์ที่เขาได้รับสูงสุดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อเขาในแผนการที่ใหญ่กว่าแผนการที่ใหญ่กว่าแน่นอนนะมันไม่ใช่แชร์ฟิวเจอร์ระหว่างจีนกับกัมพูชานะครับแผนการที่ใหญ่กว่านั้นก็คือ1แถบ1เส้นทางครับ
1: อ
0: ันนี้แหละสำคัญที่สุด
1: เพราะจีนเขาก็เดินหน้าต้องเดินหน้าทั่วอาเซียนเลยนะอาจารย์1แถบ1เส้นทาง
0: แน่นอนนะครับแน่นอนแล้วตัวอย่างหนึ่งที่มันชัดเจนมากก็คื อในวันที่ฮุนเซนอยากจะฉลองอำนาจที่ตัวเองครองมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ฉลองในวันที่ตัวเองบางมือนะครับจากอำนาจทางการบริหารนะครับแล้วก็ส่งต่อให้ลูกก็ทำโปรเจกต์อะไรล่ะครองฟูนันเตโชนะฮะซึ่งเป็นครองที่เวียดนามทั้งประเทศขัดขานเพราะมันจะส่งผลกระทบกับเวียดนามในเรื่องของปริมาณน้ำที่จะไปหล่อเลี้ยงแม่โขงเดลต้าครับเวียดนามถึงต้านอันนี้แต่สำหรับฮุนเซนเนี่ยมันคือการสร้างบุญบารมีให้กับตัวเองนะครับก็คือนั่นแหละมันเรียกว่าครองฟูนันเตโชเนี่ยมันก็คือว่าก็คือมันยิ่งใหญ่ก็เพราะเตโชฮุนเซนแต่ในวันขุดครองนะฮะถ้าจำได้ผมเคยบอกแล้วนะฮะคือจีนเขาก็ไปหนุนอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็อยากให้ฮุนเซนเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อผลประโยชน์ของจีนอยู่แล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่พอมันไปเป็นผลกระทบนะครับยังให้เกิดปัญหาขัดแย้งนะครับเวียดนามก็ไม่พอใจฮุนเซนแล้วคำไม่พอใจฮุนเซนเนี่ยมันก็ลามไปถึงจีนด้วยเพราะว่าจีนเป็นคนขุดให้นะครับแล้วทีนี้คุณอ้อมลองนึกอย่างนี้ไอ้คลองฟูนันเตโชเนี่ยมันจะต้องใช้เงินทุนอยู่ประมาณ $1,700 ล้าน
1: คร
0: ับฮุนเซนถือ 10% นะอีก 90% เนี่ยให้จีนมาถือ แต่รถไฟความเร็วสูงมันมีราคาแพงกว่านั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เวียดนามกับจีนมีข้อตกลงกัน3เส้นทางแล้วนะครับแล้วใน3เส้นทางเนี่ยถ้าเอาเงินมารวมกันคุณอ้อมเฉพาะฮานอยมาที่โฮจิมินห์เนี่ยอันนี้คือ 70,000 ล้านดอลลาร์
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็อีก2เส้นทางฮะ ยุนหนานคุณเหม็งนะครับมาฮานอย

0: Hải Phòng. อีกเส้นทางหนึ่งก็คือหนานหนิงมาหลังเซินฮานอยไห่ฟองนะครับไอ้สองเส้นทางนี้เส้นละ 8,000 ล้านคุณน้อง 8,000 ล้านรวมกันก็คือ 18,000 ล้านใช่ไหมเอา 18,000 เอา 16,000 เนี่ยนะครับมาบวกกับอีก 70,000 เนี่ยมันคนละระดับเลยนะนะครับเราถึงไม่เห็นความคืบหน้าของฟูนันเตโชเพราะว่าจีนมองแล้วว่าถ้าดันทุนลังอันนี้ต่อไปเนี่ยมันลังจะสร้างความขัดแย้งที่ลามไปถึงเวียดนามแล้วผลประโยชน์ของจีนที่มีกับเวียดนามซึ่งมันมหาศาลกว่าเยอะตลาดก็ใหญ่กว่าแยะเลยเนี่ยนะครับก็107ล้านคนกับ17ล้านคนอันไหนมันใหญ่กว่ากันนะคุณออมนั่นแหละคือจีน เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเวลาเขาดิวกับไทยเขาก็ดิวอีกบนผลประโยชน์ที่เขาได้สูงสุดเช่นเดียวกัน นะครับนี่คือวิธีของจีนฮะเขาถึงพยายามที่จะสร้างความไว้วางใจกับทุกประเทศและถ้าประเทศไหนมีความขัดแย้งกันจีนก็จะพยายามที่จะใช้การทูตให้ตัวเองไปอยู่ตรงกลางฮะเป็นกาวใจให้หยุดเองเอิร์ดอะไรพวกนี้นั่นคือวิธีการทูตของจีนก็เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแห่งชาติของเขาและนโยบายหลักของเขาก็อย่างที่บอกฮะก็คือแถบและเส้นทางที่ว่านั้น
1: ก็อยู่ที่ผลประโยชน์ด้วยนะขออภัยค่ะอยู่ที่ผลประโยชน์ด้วยนะอาจารย
0: ์ก็แน่นอนแหละอันไหนจะกระทบกับผลประโยชน์เขาก็ต้องไปสกัด
1: ค่ะไทยเราต้องอยู่ให้ได้ใช่ค่ะเราก็อยู
0: ่ต้องให้เป็น
1: ค่ะ
0: เราก็มีอิสระทางการทูตครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็อย่าไปงอแงนะครับในเขาจะคบกับกัมพูชาแบบไหนอย่าไปงอแงกับเขา
1: ค่ะ
0: ครับเราก็ใช้การทูตของเรานี่แหละ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่งอน
1: เราไม่เคยงอนใครนะอาจารย์
0: ไม่ใช่หนุ่มสาวที่นั่งจีบกันแล้วไม่พอใจกันก็หันก้นให้กันไม่ใช่นะคร
1: ับเรื่อง
0: ของ ผลประโยชน์นะมันต้องมีการเจรจาครับแล้วก็วิธีของการทูตวิธีของการเจรจา
1: ค่ะ
0: เขาจึงใช้คำว่าต่างฝ่ายต่างได้ผลประโยชน์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โดยไปลดผลกระทบและความขัดแย้ง
1: ค่ะ
0: หรือไม่ให้มีความขัดแย้งเลยยิ่งเป็นสิ่งที่ดีนั่นแหละคือสัมฤทธิ์ผลของทางการทูต
1: ค่ะอาจารย์ไปที่พม่าบ้างนะคะก็ล่าสุดนี้เขาเผาทำลายยาเสพติดมูลค่ากว่า600ล้านดอลลาร์นะคะก็มีทั้งเฮโรอีนมีฟินเคตามีนเม็ดเอมเฟตามีนกัญชาและยาไอซ์มากกว่า50ตันเป็นส่วนหนึ่งของยาเสพติดผิดกฎหมายที่ยึดทำลายทั่วประเทศมูลค่ากว่า600ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะอาจารย์คือต้องบอกว่าสถานการณ์ยาเสพติดในพม่าเนี่ยก็ยังรุนแรงอยู่เนาะอาจารย์เวลาเขาเผาเนี่ยมหาศาลเลยแล้วก็อะไรต่างๆที่บอกว่าหายากก็ยังมีในพม่าหมดเลยทั้งฟินใช่ไหมอาจารย์ผงขาวนี่คืออะไรอาจารย์เฮโรอีนเนาะ
0: เฮโรอีน
1: นี่แหละแต่ก่อนก็ยังเยอะนะเข้ามาในบ้านเราแต่ตอนนี้พม่าก็ยังมีอยู่ทั้งเฮโรอีนทั้งฟินนะคะอาจารย์ค่ะ
0: คือจริงๆปัญหายาเสพติดในพม่าเนี่ยไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการเสพมากมายคุณน้องเพราะว่าคนพม่าเนี่ยแทบจะหายากนะที่จะมาติด
1: ยาไม่เคยเห็นข่าวเท่าไหร่นะอาจารย์ค่ะ
0: เพราะว่ากฎของทหารเนี่ยเข้มงวดมาก
1: ค่ะ
0: คือถ้าเขาจับได้เนี่ยเขาไม่มีนะครับที่บอกว่าสารภาพแล้วลดโทษให้ครึ่งหนึ่งไม่มีนะครับก็คือจับแล้วจับเลยนะครับถ้าคนข้อหาหนักก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะฮะไม่มีการประนีประนอมในเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็คนพม่าก็อย่างที่เราเห็นไหมครับทำมาหากินเข้าวัดเข้าบาร์นะฮะมาเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นปัญหาภัยสังคมในพม่าเนี่ยน้อยมากเพราะว่าหนึ่งละกองทัพผูกขาดอำนาจมานานแล้วเขาก็ใช้กฎเหล็กมานานเช่นเดียวกันนะฮะไอ้เขตที่มียาเสพติดเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเขตของชาติพันธุ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้แหล่งผลิตใหญ่ที่สุดก็คืออยู่ในเขตรัชฉานนะครับรัชฉานเนี่ยปลูกฝิ่นนะคุณเอา
1: ค่ะ
0: นะฮะคือสมัยก่อนนะฮะก่อนหน้าที่ตาลีบันจะยึดครองอัฟกานิสถานเนี่ยอัฟกานิสถานเป็นเขตที่ปลูกฝิ่นมากที่สุดในโลกก็เอาเป็นว่าผลผลิตฝิ่น 100% เนี่ยมีอยู่ที่อัฟกานิสถาน 80% นะครับแล้วก็ 15% นี่ก็จะอยู่ที่พม่าอีก 5% ก็อยู่ในลาวกับบางส่วนของประเทศไทยก็บวกกันนะฮะแต่พอตาลีบันขึ้นมาเป็นใหญ่ตาลีบันเนี่ยไม่ให้ปลูกฝิ่นฝิ่นมันเลยมากระจุกนะฮะจากที่อัฟกานิสถานเป็นอันดับหนึ่งของ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
4: M-Cord Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
5: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
6: มาคุยกันต่อเรื่องสถานการณ์ยาเสพติดในพม่านะคะเรื่องของฝิ่นนะอาจารย์ตอนนี้ฝิ่นอันดับหนึ่งคือพม่าเหรอคะอาจารย
7: ์คือพม่าครับอันดับสองลาว
6: ฮะอันดับสองลาว
7: ใช่ครับ
6: อันนี้ในโลกเหรออาจารย
7: ์ของโลกเลยครับ
6: โอ้ค
7: ่
6: ะ
7: ก็เลื่อนขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
6: ค
7: ่
6: ะ
7: เพราะว่าอัฟกานิสถานตาลีบันไม่ให้ปลูก
6: ค่ะ
7: ใครปลูกตาลีบันยิงทิ้งนะฮะแต่มันไม่ใช่สิ่งสำคัญเท่าไหร่ฝิ่นทุกวันนี
6: ้ค
7: ่
6: ะ
7: นะครับเพราะว่าการเสพยาเสพติดเนี่ยมันมีความหลากหลายมากขึ้น
6: ค่ะ
7: นะสมัยก่อนเนี่ยฝิ่นเป็นที่จับตาแล้วก็มหาอำนาจของโลกอย่างอเมริกาและยุโรปจะให้ความสำคัญกับการปราบมาก
6: ค่ะ
7: ก็เพราะว่าฝิ่นเนี่ยมันเป็นสารตั้งต้นนะครับเป็นวัตถุสื่อสารตั้งต้นสำหรับการผลิตเป็นเฮโรอีนแล้วคนอเมริกันชอบเสพเฮโรอีน
6: ค่ะ
7: ยุโรปก็เสพด้วยนะครับ
6: มัน
7: ก
6: ็เนี่ยเน
7: า
6: ะ
7: นั่นแหละครับเฮโรอีนนี่แหละแต่มันก็ต้องผ่านกระบวนการเคมีนะครับแล้วก็คือต้องใช้แบบนี้คุณอ้อมเวลาสัดส่วนนะครับถ้าคุณอ้อมจะผลิตเฮโรอีน1กิโลกรัมเนี่ยมันจะใช้ฝิ่นอยู่10กิโลนะครับมันจะต้องใช้ฝิ่นอยู่10กิโลกรัมเพื่อเอามาสกัดแต่กันแล้วก็มีเรื่องปฏิกิริยาทางเคมีอะไรต่างๆนานาแล้วก็ออกมาก็เป็นผงขาวนะครับก็คือฝิ่นอย่างพม่าเนี่ยจะมีผลผลิตฝิ่นอยู่นะฮะในระดับทุกวันนี้พม่าจะมีผลผลิตฝิ่นอยู่ในระดับก็ประมาณ 45,000 ตัน
6: ค่ะ
7: 45,000 ตันแต่ว่าเขาไม่ได้เอามาผลิตเป็นเฮโรอีนเป็นส่วนใหญ่แล้วมันเอามาเป็นส่วนผสมของยาบ้า
6: ค่ะ
7: นะครับแล้วก็อเมริกาและยุโรปก็ให้ความสำคัญกับเฮโรอีนน้อยลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าตลาดหรือว่าการเสพที่อเมริกาและยุโรปมันก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับก็คือความหลากหลายของยาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอเมริกาเนี่ยคนมานิยมเสพโคเคนโคเคนมันไม่ได้ไปไกลแล้วนะคุณทอมมันมาจากนะฮะอเมริกากลางลาตินอเมริกานะฮะโคลัมเบียบางอะไรพวกนี้นะครับเม็กซิโกโคลัมเบียนะครับพวกเนี้ยมันก็เป็นพืชที่อยู่ในพื้นที่แถบนั้นอยู่แล้วนะครับก็เป็นพืชต้นเล็กๆเนี่ยนะฮะแล้วก็เอามาสกัดเอายางมันฮะพอเป็นยางเสร็จปุ๊บมันก็เอามาเนี่ยครับคล้ายกับฝิ่นนี่แหละแล้วก็เอามาเป็นโคเคนแล้วมันไม่ต้องขนข้ามมหาสมุทรนะครับมันก็แค่ข้ามชายดงชายแดนนั่นแหละสาเหตุว่าทำไมโดนัลด์ทรัมป์อยากจะสร้างกำแพงนะครับก็คือเอามาต้านพวกนี้แหละแล้วก็รวมไปถึงพวกแรงงานลักลอบบ้างอะไรพวกนี้ฮะแต่ส่วนใหญ่มันพวกอาชญากรรมพวกนี้มันคือกระบวนการเดียวกันนะฮะพอคนเสพโคเคนมากขึ้นเฮโรอีนมันก็เลยกลายเป็นของที่คนไม่ค่อยต้องการแหละแต่ไม่ได้หมายความว่ามันหายไปนะครับแต่ว่าความนิยมมันลดลง พราะว่าโคเคนมันหาได้ง่ายกว่านะครับอเมริกาก็เลยต้องนั่นแหละฮะหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดหรือ DEA นะมันย่อมาจากคำว่า Drug Enforcement Agency เนี่ยนะฮะ DEA เนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปทางนั้นมากกว่านะครับเราก็จะเห็นบทบาทของ DEA ในลุ่มแม่น้ำโขงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรเนี่ยน้อยลงก็เพราะว่าฟินไม่ใช่ปัญหาของเขาแล้วเฮโรอีนไม่ใช่ปัญหาของเขาแล้วแต่มันเป็นโคเคนทุกวันนี้นะครับแต่ DEA ก็ยังคงอยู่นะครับแต่มันจะอยู่ในรูปของการมาร่วมไม้ร่วมมือในการสกัดไอ้พวกยาบ้าและยาไอซ์นะครับก็คือนี่แหละฮะเวลาเขาใช้คำว่าเวลาเขาอัดเป็นเม็ดนะฮะเป็นเม็ดมาแล้วเขาเรียกว่าเม็ดแอมเฟตามีนนะฮะก็คือมันเป็นพวกสารกล่อมประสาทกระตุ้นประสาทอะไรก็แล้วแต่พวกยาอียาเคอะไรพวกนี้นะฮะมันผลิตอยู่ในรัชฉานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตที่ผลิตพวกนี้เยอะที่สุดก็คือเขตยึดครองของว้าและโกก้างนะครับว้ากับโกก้างเนี่ยคือพวกผลิตอันนี้เลยโดยตรงนะครับแต่ฟินเนี่ยใครปลูกล่ะก็คือชาวบ้านธรรมดานี่แหละปลูกพอปลูกเสร็จปุ๊บก็ส่งขายให้ว้ากับโกก้างโกก้างก็มีโรงงานแล้วก็ว้าเนี่ยมีโรงงานอยู่ใกล้ชายแดนบ้านเราอยู่สองเมืองเขาเรียกว่าเมืองคอกกับเมืองยาง นะฮะอยู่ชายแดนใกล้แม่ฮ่องสอนเลยคุณผู้ช
6: ม
7: นะฮะ อยู่ตรงนั้นเนี่ยมีโรงงานผลิตยาบ้าและยาไอซ์ผลิตตลอด24ชั่วโมงอยู่50โรง
6: ใช่
7: นะครับแล้วก็มีกองคน5กองคนนะฮะที่มาเฝ้าอยู่ตรงนั้นมันก็เลยเยอะนะครับแล้วก็มันไม่ค่อยเป็นปัญหาสำหรับพม่าหรอกก็เพราะว่ามันจะเป็นก็คือว่าเมื่อมันลักลอบขนผ่านเข้าไปในเขตอิทธิพลของพม่าก็จับได้ไอ้ที่เป็นข่าวที่เอามาเผาเนี่ยก็คืออยู่ในกรณีนี้แต่มันไม่ได้มีจุดหมายปลายทางที่จะเอาไปขายที่ย่างกุ้งคุณน้
6: อง
7: จุดหมายปลายทางก็คือมาประเทศไทยมาประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ นั่นแหละคือส่วนใหญ่ก็คือพอมันไปไม่รอดมันถูกจับมันก็ทิ้งแล้วทุกวันนี้มันผลิตเป็นกุลุตเลยผลิตเยอะมากสมัยก่อนเนี่ยเขาประเมินอย่างนี้นะก็คือโดยเฉลี่ย ยาบ้าเนี่ยจะผลิตกันอยู่ประมาณปีหนึ่งประมาณ 7,000 ถึง 10,000 ล้านเม็ดทุกวันนี้ประเมินไม่ได้ฮะมันมหาศาลมากมันมหาศาลก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าต้นทุนการผลิตมันเปลี่ยนไปสมัยก่อนเนี่ยมันใช้ฝิ่นนะครับซึ่งฝิ่นเนี่ยมันก็ต้องปลูกตามฤดูกาลปีละ1ฤดูกาลนะครับแต่ทุกวันนี้มันไม่ต้องใช้ฝิ่นมากแล้วฮะนั่นก็คือว่าเอาส่วนน้อยมาจากฝิ่นแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ยังผลิตเป็นเฮโรอีนแต่ว่าไม่ได้เป้าหมายไม่ได้อยู่ที่อเมริกานะฮะมันจะอยู่ที่ยุโรปนิวซีแลนด์ออสเตรเลียและก็เอเชียด้วยกันนี่แหละที่เสพพวกนี้คุณอ้อมส่วนยาบ้าและยาไอซ์บ้ากับไอซ์เนี่ยคือตระกูลเดียวกันนะครับคือยาไอซ์เนี่ยมันก็คือมันก็คือไอ้พวกสารเดียวกันนี่แหละเพียงแต่ว่ายังไม่อัดเป็นเม็ดนะครับมันยังเป็นผลึกใสๆอยู่แล้วก็สีมันเหมือนน้ำแข็งไงก็เลยเรียกว่าไอซ์แต่พอเอามาผสมกับพวกผงแป้งผงอะไรเนี่ยแล้วอัดเป็นเม็ดเหมือนเม็ดยาเนี่ยคุณครับมันถึงเรียกว่ายาบ้าแต่มันคืออันเดียวกันนะครับเวลาจับยาบ้าเนี่ยก็ชั่งกิโลนะนับเป็นเม็ดได้นะฮะ1กิโล1กิโลก็แล้วแต่นะโดยปกติ1กิโลมันก็จะประมาณ 2,000 เม็ด 3,000 เม็ดนี่แหละนะครับเวลาเขาทำเป็นแพ็คๆนะเวลายึดได้นะครับแต่ถ้าของแท้ถ้าว้าผลิตเนี่ยก็คือ99
6: ยี่ห้อ99
7: ยี่ห้อ99นะครับก็นะของวะแต่ถ้าของโกก้างนี่ก็แล้วแต่นะฮะอาจจะเป็นรูปโลกรูปอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่เป้าหมายที่เป็นทางผ่านใหญ่ที่สุดก็คือประเทศไทยและเป็นตลาดรองรับด้วยก็คือคนไทยเนี่ยเสพยาบ้าทุกวันนี้ก็ลองนึกดูนะฮะสมัยที่มัน

0: ต้นทุนมันแพงเนี่ยก็คือโดยเฉลี่ยยาบ้าเม็ดหนึ่งเนี่ยประมาณ14 บาทเวลามันขนมาลำบากเนี่ยนะฮะมาถึงชายแดนไทยนะฮะจากพม่ามาถึงชายแดนไทยส่งมอบกันก็เม็ดละ40 บาทจากชายแดนไทยเข้ามาถึงใจกลางภาคกลางเม็ดละ400 สำหรับคนเสพนั่นก็คือต้นทุนผลิตมัน14 บาทสมัยก่อน1 เม็ดนะครับแต่ทุกวันนี้ต้นทุนการผลิตมันถูกมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ต้องไปพึ่งพาในเรื่องฝิ่นมากแล้วมันสกัดได้จากสารเคมีที่มากับพวกใช้กับการเกษตรนี่แหละครับเวลาสารเคมีเอาไปใช้ในทางการเกษตรนะฮะประเทศเล็กๆเนี่ยฮะเขตเนี่ยไม่น่าจะปลูกอะไรมากมายแต่สั่งสารเคมีพวกนี้ไปเป็นกุลุตนะครับบางคนเนี่ย700 ตันบางคน 7,000 ตันนะฮะในบางพื้นที่ส่งกันเป็น 10,000 ตันนะคุณอ้อมส่งไปเพื่ออะไรฮะเพื่อแยกเอาสารเคมีมาเป็นส่วนประกอบให้กับยาบ้าและยาไอซ
1: ์
0: ทุกวันนี้โดยเฉลี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าต้นทุนการผลิตตอนนี้มันจาก14บาทเดิมเนี่ยฮะมันเหลือเม็ดละ50 สตางค์ นี่แหละสาเหตุว่าทำไมเวลามันลักลอบขนแล้วก็เวลาถ้าจะถูกจับมันก็ทิ้งกันเป็นกุลุตเลยเนี่ยเอาตัวรอดได้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเอาตัวรอดได้มันก็ยังมีโอกาสใหม่ที่จะต้องลักลอบขนต่อนะครับก็นั่นแหละคือวงจรของมันนะครับประเทศไทยเราเนี่ยก็เลยเป็นคือเวลาพูดถึงยาเสพติดเนี่ยมันจะมีอยู่3สถานะคุณอ้อมสถานะแรกก็คือแหล่งผลิตนะฮะอันนี้คือรัฐฉานเขตกัวก้างเขตรัฐว้าเนี่ยนะฮะของว้าเนี่ยแหละเป็นส่วนใหญ่นะครับปลูกฝิ่นใหญ่เยอะที่สุดก็คืออยู่ในเขตรัชฉานนะครับสถานะที่2คือทางผ่านฮะ ก็คือเป็นพื้นที่ที่เวลาผลิตเสร็จปุ๊บเนี่ยขนผ่านไปทางไหนนะครับสมัยก่อนก็จะมาประเทศไทยเนี่ยมาทางภาคเหนือใช่ไหมล่ะเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแม่สอดอะไรเนี่ยสารพัดก็จะขนกันมาในทางนั้นนะครับแต่พอเรามีกองกำลังขาเมืองเราสกัดไว้ทุกทิศทุกทางมันก็เปลี่ยนทางขนลงเรือไปที่แม่น้ำโขงนะครับขนยาผ่านลาวไปก่อนจากเหนือลงใต้นะครับพอไปถึงตรงไหนที่รับหูรับตาที่ชายแดนโดยแม่น้ำโขงไทยกับลาว นั่นฮะสมัยก่อนก็นัดหมายกันแล้วก็พายเรือส่งกันข้ามมาฝั่งไทยแต่ทุกวันนี้ไม่ต้องพายเรือแล้วคุณน้อง
1: ค่ะ
0: โดรน นะครับเอาโดรนมาส่งเลยนะครับหย่อนตรงนี้นะตรงนี้นะมี GPS พิกัดกันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขนกันเป็นขบวนฮะขบวนก็คือว่าเวลาเห็นรถไปมันจะเป็นแบ่งกันเป็น3ระยะระยะแรกก็คือเบิกทางดูนะครับว่ามีด่านไหมมีอะไรไหมตรงนี้พอไม่มีก็บอกว่าทางนี้เซฟนะขบวนที่2เนี่ยนะฮะขบวนที่2เนี่ยก็จะขนไม่ใช่รถใหญ่ฮะก็เล็กๆน้อยๆไปก่อนพอล่าเสร็จปุ๊บนั่นนะฮะขบวนที่3ก็ตามไปอันนี้ล็อตใหญ่ไอ้ที่เราจับได้เนี่ยเพราะส่วนใหญ่เรามีสายสื
1: ่อ
0: ที่เราจับได้ล็อตใหญ่นั่นแหละครับไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมโอ้โหล็อตหนึ่งได้เป็น100 ล้านเม็ดอะไรพวกนี้นะฮะหรือ10 ตัน20 ตันอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นไอ้ที่ข่าวที่คุณอ้อมพูดอ่ะเผาเท่าไหร่ล่ะ50 ตันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: 50 ตันก็คือ50,000 กิโลนะครับ50,000 กิโลนี่คือจิ๊บจ่อยมาก
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันสามารถผลิตได้ทุกวันนี้ทำได้หมดแล้วฮะคุณจะเอาเป็นเม็ดเป็นยาสำเร็จรูปหรือว่าอยากเป็นยาไอซ์แล้วก็มีเครื่องบริการให้ด้วยปั๊มขนาดเล็กก็นึกอย่างนี้นะครับเครื่องที่ปั๊มยาบ้าทุกวันนี้เอาไว้หลังรถตู้ได
1: ้
0: นะครับแล้วก็แต่ละเครื่องเนี่ยมันสามารถที่จะปั๊มยาบ้าได้ชั่วโมงละ 200,000 เม็ด
1: โอ้โหชั่วโมงละ200,000 เม็ด
0: ลองคำนวณดูนะครับเอาไว้หลังรถตู้นั่นแหละครับเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับนั่นแหละคือทำไมเราเห็นยาไอซ์มากกว่ายาบ้าก็เพราะว่ามันเปลี่ยนวิธีการผลิตก็คือเอาวัตถุดิบอะไรทุกอย่างมาไว้หลังรถตู
1: ้
0: แล้วก็เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับมีออเดอร์ค่อยๆปั๊มเป็นเม็ดออกมานี่แหละแล้ววิธีที่จะปราบพวกนี้มันต้องเป็นหูเป็นตาครับอันหนึ่งอันที่สองนะครับก็คือว่าขบวนการค้าพวกนี้มันมีเครือข่ายส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในไอ้พวกเอนเตอร์เทนเมนต์นี่แหละมันถึงมีปาร์ตี้ยาอะไร
1: ที่มีที่ให้

0: จายไง
1: ก็นั่นแหละครับ
0: เดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะอาจารย์นะคะช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อสำหรับซีรีส์อารยธรรมแห่งอุตสาคเน EP ที่48ค่ะ
1: ครับ
0: สักครู่ค่ะ
1: เชิญครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201

100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทั่วไทยอาเซียนค่ะอาจารย์มาต่อกันที่เรื่องซีรีส์นะคะอารยธรรมในอุตสาคเนนะคะอาจารย
1: ์ครับก็เรามาต่อมาด้วยพม่านะ
0: คะ
1: จะได้เห็นว่าทำไมถึงมีอย่างปัจจุบันนี
0: ้
1: มันเป็นเพราะอะไรนะย้อนสรุปให้ฟังสักเล็กน้อยนะฮะก็พม่าก็หนีขี่ม้ามาเนี่ยแหละนะจากชายแดนตั้งด้านตะวันออกของทิเบตนะตะวันตกของจีนเนี่ยนะฮะก็ขี่ม้ามาก็มีสงครามเหมือนที่เราอพยพชาติพันธุ์ไตมานี่แหละนะฮะแต่เราหนีสงครามของจีนส่วนพม่าเนี่ยหนีสงครามเขตอินเดียอยู่ในเขตกันชนเลยนะฮะทั้งอินเดียอะไรพวกนี้นะฮะก็ขี่ม้ามาฮะมาถึงเขตพายุตั้งแต่ปีพ.ศ.1300แล้วก็ใช้เวลาถึง75ปีนะกว่าจะยึดเขตของพายุได้เขตของพายุที่เรียกว่าอาณาจักรศรีเกษตรนั่นแหละใช้เวลา75ปีแล้วก็ยึดได้อย่างเบ็ดเสร็จนะครับแล้วก็สร้างอาณาจักรพุกามที่ยิ่งใหญ่นะขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ
0: .1392
1: ก็อยู่ยาวมาเลยทีนี้นะอยู่ยาวแล้วก็ไม่ได้หมายความว่ายิ่งใหญ่ตลอดเวลานะครับก็ในวิถีความคิดความเชื่อการขูดรีดแรงงานการใช้อะไรสารพัดเนี่ยครับเพื่อสร้างบุญให้กับตัวเองจะไปขึ้นสวรรค์สร้างพระธาตุเจดีย์ขนาดใหญ่อะไรพวกนี้ที่พาท่านผู้ฟังไปเมื่อ2ปีแล้วมั้งนะฮะไปที่ภูกามนะฮะก็สร้างบ้านแปลงเมืองมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มีเขาเรียกมีภัยธรรมชาตินะฮะภัยธรรมชาติครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะฮะเกิดสภาวะแห้งแล้งนะฮะก็เลยต้องลงล่นลงมาทางใต้พอมันล่นลงมาทางใต้เนี่ยมันก็จะมาเป็นเขตของมอญนะฮะของมอญนะฮะที่อยู่ข้างล่างลงมาจากอาณาจักรศรีเกษตรก็นั่นแหละครับหลังจากที่กลืนพายุได้ก็มายึดนะฮะก็มายึดเอาเขตของมอญในถ้าจะเป็นก็คือว่ายึดมอญได้อย่างเบ็ดเสร็จก็ทอดเวลามาทั้ง200กว่าปีนะครับกว่าจะยึดมอญได้อย่างเบ็ดเสร็จก็คือพอยึดพยูหรืออาณาจักรศรีเกษตร1375นะครับแล้วต่อมาก็ปีพ.ศ.1600นะฮะถึงยึดมอญได้แต่ยึดมอญในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ากลืนคนมอญได้นะครับไม่เหมือนพยูนี่ถูกกลืนนะครับคนมอญเนี่ยก็ถือว่าพอพื้นที่ของตัวเองถูกยึดครองของสาวดีถูกยึดครองก็อพยพลงมาทางใต้มากขึ้น นะฮะในทางใต้นั่นแหละฮะที่เราเห็นมะละแมงนะครับเห็นมลิทธวายอะไรพวกนี้นะครับก็อยู่ในเขตมอญทั้งสิ้นเลยนะฮะก็ลงมาทางใต้มาขึ้นแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเขตเหล่านี้ทางใต้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรที่สร้างขึ้นมาก็คือรัตนโกสินทร์นะครับก็นั่นแหละครับเราก็จะเห็นมียังมีรากเหง้าของคนไทยที่ไปอยู่ที่นั่นแม้กระทั่งคนลาวที่ถูกกวาดต้อนมาในตั้งแต่สงครามสมัยรัชกาลที่3อะไรพวกนี้คนลาวมาอยู่แถวมลิทธวายนะฮะก็สร้างบ้านแปลงเมืองของตัวเองนะครับ ก็มีส่วนผสมอยู่นะครับคนลาวเนี่ยก็คือทุกวันนี้ก็เป็นชนกลุ่มน้อยที่น้อยที่สุด ในพม่าก็ว่าได้นะฮะ คือมอญกะเหรี่ยงเนี่ยเขาเรียกว่าชนกลุ่มน้อยใช่ไหมแต่ลาวนี่น้อยของน้อยนะครับ ยกมือนึงนะฮะหรือแม้กระทั่งคนไทยนะฮะคนไทยที่ไปอยู่ก็สมัยนั้นก็คือเป็นสยามเป็นคนสยามนี่แหละแต่พอมันเกิดสงครามมันเกิดอะไรระหว่างชาติพันธุ์เนี่ยเราก็จะกลับคืนมาขอทวงเชื้อชาติไทยคืนก็มีนะฮะ แต่ว่าการเวลานะครับมันหลายร้อยปีมันก็เลยทำให้การอยู่ในประเทศใดประเทศ

0: ึ่งเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆเป็นส่วนใหญ่นะครับก็พวกกามนะครับก็มาสิ้นสุดจริงๆถ้าเรานับตั้งแต่การสร้างพวกกามที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเนี่ยนะฮะก็คือ1392เนี่ยมาสิ้นสุดจริงๆก็คือเมื่อกุบไลขานยกกีทาทัพมายึดเอาพวกกามนะครับก็ถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็คือพ.ศ. 1830นี่คือยุคของพวกกามที่รุ่งโรจน์นะฮะก็คือถ้านับมาตั้งแต่1392จนถึง1830เนี่ยคุณอ้อมมันคือกี่ปีล่ะมันคือ400กว่าปีนะฮะ400กว่าปีที่พวกกามยิ่งใหญ่นั่นแหละครับถึงมีโบราณสถานที่เป็นเจดีย์ที่ผู้กามอยู่เยอะมากอันใหญ่สุดก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนั่นแหละของกษัตริย
1: ์
0: กับพระมเหสีแล้วก็ลดหลั่นจนลงมาก็จะเป็นของพระโอรสของพระธิดาอะไรต่างๆนานานะครับแต่ถ้าคุณนางเนี่ยก็จะลดหลั่นกันลงมานะครับก็มีวัดมีอะไรเยอะแยะมากมายในพื้นที่แถบนั้นนะฮะ ก็ว่างเบ้นมานะครับก็คือพม่าเนี่ยพอถูกกุ๊บไลขานมาตีนะฮะกองทัพพม่าก็ถอยล่นลงมาข้างล่างนะก็มาแทรกอยู่ในเขตของมอญอะไรเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็ลุกเข้าไปในเขตของกะเหรี่ยงลุกเข้าไปในเขตของไทใหญ
1: ่ค่ะ
0: ยิงไทใหญ่ก็เพิ่งมาเหมือนกันนี่นะแล้วจะเบรกก่อนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเบรกก่อนค่ะอาจารย์
0: เปลี่ยนครับ
2: สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: แค่โหวตต้องมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ไปต่อกันเลยค่ะอาจารย
3: ์ครับก็กองทัพพม่าใช้เวลารวบรวมเพื่อที่จะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง70กว่าปีนะครับก็คือไปตีก็คือการรวบรวมในสมัยก่อนเนี่ยก็คือไปเจรจาถ้ายอมฉันก็ไม่ต้องมีศึกสงครามคุณอ้อมที่เคยอยู่ภายใต้ผู้กำนะก็ไปตีคืนมาเรื่อยๆก็เพราะว่าพอหลังจากกรุ๊ปไรขันสิ้นอำนาจเนี่ยมันก็เจือจางไปนะครับก็ทวงอำนาจกันกลับคืนมากองทัพพม่าก็สร้างเนื้อสร้างตัวกลับมาใหม่นะครับแล้วก็รวบรวมได้เป็นกองทัพขนาดใหญ่แล้วก็เลยสร้างอิทธิพลกลับมาใหม่ก็เลยเป็นยุคที่เขาเรียกว่ายุคทองของอะไรล่ะกลับมาใหม่เนี่ยนะฮะก็คือต่อมาก็คืออังวะและต่ออังวะเนี่ยกลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ขึ้นที่เรียกว่าตองอูนะครับก็ถ้าจะพูดจริงๆก็คือกลับมาได้ก็คือล่มสลายไม่ใช่สิถูกทำลายความยิ่งใหญ่1830เนี่ยนะครับฟื้นกลับมาได้เนี่ยก็คือ1907นะฮะนั่นหมาย

ความว่า77ปีในการรวบรวมกองกำลังกองทัพเสบียงอาหารอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วก็ไปตีเอาทั้งไทยใหญ่ทั้งมอญทั้งอะไรกลับมาอยู่ภายใต้ตัวเองก็สำเร็จนะครับสำเร็จก็เลยเขาก็เลยนับเนื่องมานะครับก็คือว่าเริ่มอังวะตองอูเนี่ยเริ่มมาเรื่อยๆก็นับไทม์ไลน์ก็คือปีพ.ศ.1907แล้วมายิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับก็คือในวันที่มาตีอยุธยาได้นะฮะแล้วใครมาตีอยุธยาบุเรงนองแล้วถือว่าเป็นตองอูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับก็คือก็ไม่ใช่อยู่ๆใหญ่ขึ้นมาเลยนะฮะก็คือค่อยๆใหญ่นะฮะมาใหญ่จริงๆก็คือถ้าพูดแล้วก็คือตั้งแต่ปี2112อันนี้คือยิ่งใหญ่มากถ้าไปดูแผนที่โบราณนะมันเขาจะให้สัญลักษณ์เป็นสีเขียวใหญ่พื้นที่สีเขียวทั้งหมดนั่นนะฮะมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าเวลาเขาพูดนะใครคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ในตองอูจะมีใครอื่นเล่านอกจากผู้ชนะสิบทิศ ผู้ชนะสิบทิศในที่นี้ก็คือบุเรงนองนะครับก็บุเรงนองนี่อยู่ในอำนาจนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2074แล้วก็สู้ศึกมาโดยตลอดแล้วก็ขยายอำนาจมายิ่งใหญ่ขึ้นก็คือหลังจากที่ตีอยุธยาได้และในประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยเราก็เลยถือว่าสงครามพม่ากับไทยเราที่เราเพียงพ้ำให้เขาเนี่ยก็คือการที่เขามาตีอยุธยาครั้งแรกแต่ครั้งแรกนั้นไม่ได้เผาทำลายนะครับไม่ได้มีการเผาทำลายแต่ว่ากวาดต้อนเอาผู้คนไปแล้วก็นั่นแหละครับตำนานพระนเรศวรก็เกิดขึ้นในห่วงนี้นะครับที่เราเห็นนะมีองค์ประกันมีอะไรสารพัดแล้วก็บุเรงนองไปชุบเลี้ยงใครบ้างนะครับแล้วเอาพระธิดาของกษัตริย์พระองค์ไหนบ้างนะครับไปเป็นพระเขาเรียกอะไรล่ะพระชายานะฮะก็หนึ่งในนั้นก็เป็นพระเชษฐนีเป็นพี่สาวของพระนเรศนะครับก็พระสุพรรณกัลยาแต่ดูในภาพแล้วสวยๆก็คงสวยจริงไงไม่งั้นบุเรงนองไม่ลงเสน่ห์นะฮะพระสุพรรณกัลยานะครับก็ทุกอย่างนะฮะมันมีวัฏจักรของมันก็คือพอยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยมันก็ถ้าพ้นยุคของตัวเองถ้าทายาทที่มาสืบบัลลังก์ไม่แกร่งจริงนะแล้วก็มีองค์ชายเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็แก่งแย่งกันนั่นแหละครับมันก็เลยทำให้เกิดความอ่อนแอนะฮะก็ลองนึกดูนะฮะความยิ่งใหญ่สุดก็คือถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็คือปี2112นี่คือตองอูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ลงมาเรื่อยๆถัดมานะฮะถัดมาก็เริ่มมีอำนาจของตะวันตกเข้ามาท้าทายประเทศแรกที่มาท้าทายอำนาจของตองอูนะครับซึ่งก็คือโปรตุเกสแต่ภาษาอังกฤษเขาออกโปรตุกิสแต่เราอ่านแบบเราก็เลยอ่านว่าโปรตุเกสนะครับแล้ววิธีของโปรตุเกสเข้ามาเนี่ย ก็ฉลาดนะเพราะว่าคือวิธีของโปรตุเกสนะคุณอ้อมเขามาเนี่ยเขาจะไม่ยึดเอาทั้งประเทศโปรตุเกสนะเวลามาเนี่ยเขาจะแสวงหาสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่โปรตุเกสต้องการเนี่ยคือเครื่องเทศโปรตุเกสเนี่ยเป็นผู้ค้าเครื่องเทศใหญ่ที่สุดของโลกในยุคของการล่าอาณานิคมโปรตุเกสเนี่ยเป็นประเทศที่ค้นพบเครื่องเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คืออินเดียคุณอ้อมก็เอาอย่างนี้ว่าเครื่องเทศที่อินเดียมันเยอะขนาดไหนเอาเป็นว่าทุกๆ100ชนิดของเครื่องเทศนะฮะ80มันอยู่ในอินเดียนั่นแหละก็คือถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 80% ของเครื่องเทศในโลกเนี่ยมันอยู่ที่อินเดียนะครับมันก็เลยกลายเป็นที่หมายปองของมหาอำนาจสมัยนั้นแต่โปรตุเกสเนี่ยกองทัพเรือมันสู้กองทัพของดัชไม่ได้สู้ของไอ้อังกฤษไม่ได้อังกฤษเพราะอังกฤษยึดได้อินเดียนะฮะนั่นแหละโปรตุเกสก็ตะแล่มตะแล่ม

0: มามานะฮะก็ข้ามมหาสมุทรอินเดียตรงอ่าวเบงกอลนะฮะมาก็มาขึ้นฝั่งตรงเขตของมอญแล้วก็เขาก็ศึกษามาอย่างดีแล้วว่ามอญกับพม่าเนี่ยไม่ถูกกันนะฮะโปรตุเกสก็เลยไปเป็นพันธมิตรกับมอญจับมือกับมอญเนี่ยลบนะครับขับไล่พม่าออกจากหงสาวดีนะฮะก็ถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็คือ2156ซึ่งบุเรงนองไม่อยู่แล้วนะครับในช่วงเวลานั้นเป็นรุ่นสืบมาแล้วนะครับก็อันนี้ไทม์ไลน์เนี่ยมันก็จะใกล้ๆกับก่อนเปิดศึกครั้งที่2กับอยุธยาแล้วนะครับในห้วงของตองอูเนี่ยนะครับก็เปิดศึกกับอยุธยาแค่ครั้งเดียวแต่ครั้งที่2ที่มาเผาเนี่ยนะฮะไม่ใช่ตองอูนะเขาเรียกว่าคองบองคองบองนะฮะก็โปรตุเกสก็มาลุกลานนะฮะโดยจับมือกับมอญนะฮะก็นั่นแหละครับก็ทำให้พม่าเนี่ยไม่ได้ถอยนะฮะขึ้นเหนือกลับไปที่อังวะจากหงสาวดีไอ้ที่เราพาท่านผู้ฟังไปพระธาตุอินแขวนนะแล้วเราก็ไปไหว้พระเจดีย์อะไรนะอะไรนะเตาอะไรนะใหญ่ๆอ่ะนะครับ
1: พระธาตุมูเตาค่ะ
0: มูเตาใช่ไหมที่ใหญ่ๆนั่นนะนะครับก็นั่นแหละฮะคือสัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของหงสาวดีอยู่ตรงนั้นก็พม่าพอโปรตุเกสลุกลานนะฮะมอญก็กลับไปที่หงสาวดีพม่าก็ขึ้นไปทางเหนือก็คือไปรัตนอังวะรัตนอังวะเราก็เคยพาท่านผู้ฟังไปแล้วที่นึกออกไหมที่มีพระเจดีย์สีขาวแห่งความรักที่คุณอ้อมไปให้น้องๆเขาถ่ายเซลฟี่ให้สวยนะฝีมือมากนะครับตรงนั้นเขาเรียกว่ารัตนอังวะก็ขึ้นไปข้างบนนะครับโปรตุเกสนะฮะก็โปรตุเกสก็อยู่ได้ไม่นานนะครับก็เพราะว่าหลังจากที่ตอนโปรตุเกสเข้าไปเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นจุดเริ่มของความเสื่อมของอำนาจตองอูแล้วก็ตองอูเนี่ยถ้าจะพูดแล้วก็คือมาสิ้นสุดจริงๆนะครับของตองอูเนี่ยก็คือเมื่อปีพ.ศ. 2296ก็คือจุดสิ้นสุดเลยแล้วก็กลายเป็นการฟื้นฟูกองทัพพม่าอีกระลอกใหม่ก็คือฟื้นฟูครั้งที่3นะฮะถ้านับมาตั้งแต่ยึดเอาพะยูเนี่ยนะครับก็นี่ถือว่าเป็นการฟื้นฟูกองทัพพม่าครั้งที่3แต่ไม่มีความเกี่ยวเนื่องกันในเรื่องของการสืบราชสันตติวงศ์แต่เป็นการสถาปนาขึ้นมาใหม่นะครับโดยแม่ทัพใหญ่นะครับแม่ทัพท่านนั้นต่อมาก็คือกษัตริย์ที่มีพระนามว่าอลองพยานะครับก็คือถ้าเวลาเราพูดถึงผู้กามนะครับกษัตริย์พม่าพระองค์แรกที่เป็นที่เรียกว่ามหาราชาเนี่ยนะครับก็จะเป็นพระเจ้าอนรทานะครับนั่นคือพระองค์แรกพระองค์ที่สองที่ถือว่าเป็นมหาราชนะฮะก็คือบุเรงนองซึ่งก็ไม่มีเชื้อพระวงศ์นะฮะบุเรงนองไม่ได้เป็นเชื้อพระวงศ์แต่ว่ามีความเกี่ยวดองกันกับราชวงศ์ที่สืบเนื่องมาจากอนรทานะครับก็ที่เกี่ยวเนื่องกันเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเป็นดองกันนะฮะเป็นดองกันกับพระเจ้าตะเบงชเวตีตะเบงชเวตีเนี่ยมาแต่งงานกับพี่สาวของบุเรงนองบุเรงนองก็ไปแต่งงานกับน้องสาวของตะเบงชเวตี นะครับคำว่าบุเรงนองเนี่ยภาษาพม่านะฮะแปลว่าเป็นน้องเขยของกษัตริย์นี่คือความหมายนะฮะเป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นน้องเขยของพระมหากษัตริย์นี่คือความหมายของคำว่าบาเยงนองแต่เราออกเสียงแบบเราก็คือเป็นบุเรงนองนะฮะราชวงศ์สุดท้ายของพม่านะครับก็คือคองบองโดยพระเจ้าอลองพยาซึ่งก็เป็นแม่ทัพนะเป็นขุนศึกนี่แหละแล้วก็อาศัยว่าเป็นผู้ที่รบเก่งแล้วก็รวบรวมขุนศึกอะไรเนี่ยมาเป็นกองกำลัง

ที่ใหญ่ขึ้นได้นะครับก็เลยสถาปนาตัวเองขึ้นมานะครับเป็นราชวงศ์ที่สามที่เกิดขึ้นในพม่านะครับเขาก็เลยเรียกว่าขงบองกษัตริย์พระองค์แรกก็คืออนองพญาและอนองพญาเนี่ยก็พยายามจะมาตีอยุธยานะแต่ก็ไม่สำเร็จก็เพราะว่าสิ้นพระชนก่อนมาสำเร็จก็คือ

0: ็ทอดมาจนถึง 2,310 ก็เป็นรุ่นลูกแล้วนะครับก็มาสำเร็จนะสาเหตุที่สำเร็จก็เพราะว่าอยุธยาเองก็อ่อนเปี้ยเพียแรงเพราะว่าการแข่งแย่งนะครับการแข่งแย่งอำนาจกันในราชสำนักนะฮะสู้กันนะพี่คือพ่อรักลูกไม่เท่ากันประมาณนั้นนะเห็นลูกคนนี้ดีกว่านะก็ไปตั้งน้องให้เป็นกษัตริย์ไอ้พี่ชายก็ไม่ยอมน้องนะครับน้องก็ไม่อยากสู้กับพี่ก็ถวายราชบัลลังก์ให้พี่นะครับโดยพี่ก็สัญญาว่าเมื่อพี่ไม่เป็นแล้วเนี่ยน้องค่อยมาเป็นนะ อะไรพวกนี้นะครับแต่พอถึงคิวของน้องจริงๆเนี่ยพี่ก็มีลูกลูกของพี่ก็อยากเป็นกษัตริย์นั่นแหละครับเพราะว่าศาลมันก็คืออย่างนั้นนะครับเนี่ยคือนะฮะเดี๋ยวทริปนี้จะเล่าให้ฟังนะฮะเวลาต่อไปจะพูดประวัติศาสตร์แบบภาษาบ้านๆนะฮะก็อลองพยานี้ก็อยู่ได้ไม่นานคุณอ้อมก็เพราะว่าพอสู้กับโปรตุเกสนะฮะโปรตุเกสก็ไปสู้กับอังกฤษอีกทีนึงโปรตุเกสสู้อังกฤษไม่ได้โปรตุเกสก็หนีไปไกลกว่าเดิมนะบางส่วนก็แตกมาเป็นทหารรับจ้างอะไรสารพัดเนี่ยเราถึงเห็นมีทหารรับจ้างที่เป็นโปรตุเกสนะฮะมาอยู่ตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยราชานะฮะก่อนที่จะมีพระนเรศวร์ด้วยซ้ำเนี่ยนะฮะชัยราชาก็ใช้ทหารโปรตุเกสแล้วก็ทำไมต้องใช้ทหารโปรตุเกสเพราะว่าเขายิงปืนเป็นนะก็เอามาฝึกมาสอนให้ยิงปืนอะไรสารพัดนี่แหละคุณน้อมนะฮะก็ส่วนกองเรือของเจ้าอาณานิคมโปรตุเกสก็ไปไกลกว่านั้นนะฮะนั่นแหละก็ช่องแคบมาลากาต่อไปจนถึงอินโดนีเซียแล้วก็ไปเจอเกาะสวรรค์หนึ่งซึ่งเป็นที่หมายปองของโปรตุเกสเกาะนั้นก็คือเกาะมารึกนะครับเกาะมารึกเนี่ยแหละคือเขาเรียกว่าเป็นแหล่งของเครื่องเทศที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โปรตุเกสก็เลยยึดเอาก่อนนั้นนะครับเพราะว่าที่ไปยึดนั้นก็ไม่อยากทำสงครามกับดัชก็คือเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ก็ยึดเอาอินโดนีเซียส่วนใหญ่นะครับจะไปไกลกว่านั้นก็คือไปเจอสเปนนะสเปนก็ยึดเอาฟิลิปปินส์แล้วฉันเอาเกาะมาลึกนี่แหละเล็กๆแต่ว่ามีเครื่องเทศอยู่เยอะนะครับก็นั่นแหละฮะคือที่มาที่ไปของมหาอำนาจล่าอาณานิคมนะครับพวกเขาก็พอมันประเมินกำลังแล้วมันก็ไม่สู้กันนะครับก็ไปไกลกว่าเดิมอ่ะพอไปไกลเนี่ยก็ได้เป้าหมายของตัวเองก็ไม่ต้องสู้แล้วอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราเนี่ยมันก็เลยอยู่ในระหว่างกลางนะครับเป็นประเทศที่อยู่ในระหว่างกลางของผู้ล่าอาณานิคมฝรั่งเศสก็ไม่อยากจะเปิดศึกกับอังกฤษอังกฤษก็เปิดศึกกับพม่าแล้วก็ไม่อยากจะเปิดศึกกับสยามนะครับแล้วแต่ก็ไม่อยากจะเสียสยามให้กับฝรั่งเศสนะครับก็นั่นแหละฮะยึกกันอยู่ตรงนั้นนะฮะก็เลยมันมีสนธิสัญญาลับระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษบอกว่าเราจะไม่สู้รบกันเพื่อยึดเอาสยามแต่เราจะให้สยามเนี่ยเป็นรัฐกันชนนี่แหละคือสาเหตุหนึ่งซึ่งทำให้เรารอดไม่ตกเป็นอาณานิคมของใครแต่ไม่ได้หมายความว่าการไม่ตกนั้นไม่ได้เสียอะไรนะครับเสียเยอะมากส่วนเสียอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปนะฮะจะมาสาธยายให้ฟังจริงๆเราก็เคยพูดกันแล้วแหละกว่าจะเป็นขวานทองเดี๋ยวจะเอามาสรุปให้ฟังอีกสักรอบหนึ่งแต่เอาอย่างนี้
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
2: Tonight Thailand

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สนับสนุนโดย Counter Service ฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาเจ้าหญิงแห่งกฎหมายสวัสดีค่ะสวัสดีกันยามค่ำคืนวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพ.ศ.2569สวัสดีค่ะทูไนท์ไทยแลนด์กระปูโลเบียวยุดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาค่ะเป็นที่รู้จักกันทั่วหน้าถึงมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆอย่างด้านสาธารณกุศลผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งเป็นการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรที่มีการจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถที่พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราธิพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาที่พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการทั้งหมดก็มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทั้งภาครัฐเอกชนและก็ชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันมาระดมองค์ความรู้นวัตกรรมแม้แต่กำลังร่างกายแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะก็เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้องค์กรนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากที่น้อยกว่ามาช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากที่มากกว่าหรือผู้ที่แข็งแรงกว่าก็มาช่วยผู้ที่อ่อนแอกว่าโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงและยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกก็เป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครในปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์การการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันน้ำให้ท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อน

งรู้สึกว่าพวกเขาขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตนเองเท่านั้นขณะที่พื้นที่ติดกันกลับได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันแล้วต่อจากนั้นในช่วงบ่ายก็ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์34เขตบางกอกน้อยจรัญสนิทวงศ์82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระราชกรณียกิจในครั้งนั้นส่งผลให้เหตุการณ์ต่างๆที่วุ่นวายสงบลงอย่างปฏิหาริย์ทำให้จากนั้นมาโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากก็ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนได้เป็นการจัดตั้งเป็นมูลนิธิตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีแล้วพระองค์ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรผู้ประสบภัยทุกพื้นที่โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารอีกทั้งทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสภากาชาติไทยตลอดจนองค์กรมูลนิธิกองทุนอื่นๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากในทันทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพที่เกี่ยวข้องกับด้านการพยาบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมสุขอนามัยและความเป็นอยู่ของประชาชนสุขภาพของผู้ต้องขังหญิงพระองค์ทรงสนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางการแพทย์และการพยาบาลมาโดยตลอดพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติอย่างเช่นโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและทารกที่เกิดในทัณฑสถานหญิงหรือมูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในการก่อตั้งอาคารผู้ป่วยเด็กอาคารพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษาวิจัยและการให้การช่วยเหลือดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กและครอบครัว

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

พลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอน

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-113-990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: Tonight Thailand
5: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภายังทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติและได้รับแต่งตั้งจากสหประชาชาติให้เป็นทูตสันทวไมตรีด้านต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและด้วยพระอัจฉริยภาพและทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อสุขภาพของปวงชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องพระเกียรติคุณได้ปรากฏทั้งประเทศไทยและต่างประเทศทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้ได้ดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทอย่างทางด้านกฎหมายพระองค์ทรงมีความเชี่ยวชาญพระเกียรติคุณรางวัลนักศึกษากฎหมายดีเด่นประจำปีด้วยพระปรีชาสามารถในปีพุทธศักราช2549ยังเป็นอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดในปีพุทธศักราช2550หรือเป็นอัยการประจำกองอัยการจังหวัดผู้ช่วยรองอัยการจังหวัดอุดรธานีรองอัยการจังหวัดพัทยารองอัยการจังหวัดหนองบัวลำพูอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนอีกทั้งยังทรงเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกด้วยนอกจากพระองค์จะเป็นอัยการสูงสุดยังทรงเป็นเอกอัครราชทูตนักบริหารระดับสูงประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียและทรงเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียและประเทศสโลวีเนียพระองค์ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้าง

ในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดระยองจังหวัดจันทบุรีจังหวัดชลบุรีฉะเชิงเทราและจังหวัดสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ทรงรับโครงการนี้เอาไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานคณะกรรมการส่วนในด้านการทหารพระองค์ทรงมีบทบาทและหน้าที่ในด้านการทหารส่งเข้ารับการฝึกและปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพอย่างจริงจังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โอนย้ายเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารได้รับพระราชทานยศทางทหารตามลำดับและปัจจุบันทรงได้รับพระราชทานยศพลเอกพลเรือเอกและพลอากาศเอกหญิงซึ่งเป็นยศสูงสุดของกองทัพไทยสะท้อนถึงพระเกียรติยศและพระปรีชาสามารถในทุกภารกิจที่ทรงปฏิบัติซึ่งบทบาทการทหารของพระองค์ส่งสะท้อนถึงความมีวินัยความเข้มแข็งและความเสียสละอันเป็นคุณลักษณะสำคัญของผู้นำอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างให้กับสตรีไทยในการมีส่วนร่วมในภารกิจด้านความมั่นคงของชาติอีกด้วยพระองค์ทรงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้มีพระยศทางทหารทรงเป็นพลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์และนายทหารราชองครักษ์พิเศษเมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2561พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถด้านการทหารโดยพลโทโจนาธานพีบรากาผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกของสหรัฐได้ถวายดาบสปาร์ตันแบบสั่งธรรมพิเศษแด่พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเจ้าหญิงแห่งประเทศไทยเพื่อให้สมพระเกียรติถึงการที่พระองค์ได้เป็นควีนเบรดกิติมศักดิ์เมื่อวันที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช2565พระองค์ทรงเปลี่ยนไปด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการฝึกทหารเป็นอย่างยิ่งอย่างเช่นทรงฝึกวิชาโดดร่มแบบสตาติกไลน์ณสนามกระโดดร่มท่าเดือโรงเรียนสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีตลอดระยะเวลาของการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อนาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายสนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยดาวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยาราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 9:20 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยาราชนารีเสด็จไปยังห้องพิธีท้องพระโรงพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ในปีนี้มีพระชนมายุ69พรรษาในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลพระราชวชิรธรรมาจารย์เจ้าอาวาสวัดเกษรศิรกุลประธานสงฆ์ถวายศีลจบเจ้าพนักงานสุภะอรัตอารัธนาพระปริตพระสงฆ์สิบรูปเจริญพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนที่ครอบทำน้ำพระพุทธมนต์แล้วทรงประเคนแด่ประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงประเคนสำรับพระทหารถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์จากนั้นเสด็จออกจากห้องพิธีทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์เชิญไปถวายพร้อมกับทรงรับแจกกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานกับแจกกันดอกไม้และของขวัญพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญไปถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและทรงรับเหรียญพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อเงินลงยาและเนื้อทองแดงซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดให้พันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังเชิญไปถวายในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณพระธิดาพระองค์เล็กถวายแจกันดอกไม้และของขวัญในโอกาสนี้ด้วยจากนั้นเสด็จออกหน้าพระตำหนักจักรีบงกตทรงปล่อยโคส่วนพระองค์จำนวนหนึ่งคู่และโคที่กรมปศุสัตว์ถวายจำนวนหนึ่งคู่เพื่อพระราชทานแก่เกษตรกรชาวจังหวัดนครราชสีมาเพื่อนำไปเลี้ยงและใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ต่อไปแล้วทรงปล่อยนกเขาชวาจำนวน70ตัวคืนสู่ธรรมชาติซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดถวายต่อจากนั้นประทับรถไฟฟ้าไปยังท่าน้ำพระตำหนักจักรีบงกตทรงปล่อยพันปลาที่กรมประมงจัดถวายจำนวน9ชนิดรวม 490,000 ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่โศกปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาโชโอนปลาพงและปลาเทโพเพื่อให้เจริญเติบโตพันธุ์ขยายตามธรรมชาติและรักษาความสมดุลตามระบบนิเวศต่อไป
5: จบข่าวในพระราชสำนัก
0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: โอ้ม
3: ความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-113-990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
13: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24 ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 90

0: ายการเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆนะคะวันนี้มาด้วย2บทเพลงลูกทุ่งนะคะสาวนาสั่งแฟนค่ะคือเอามาได้อะคนอื่นนะแต่อย่าให้สวยเกินกว่าฉันนะนี่เป็นคำขอร้องเป็นคำขอร้องจากสาวสวยพุ่มพวงนะคะคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ก่อนหน้านั้นอีสาวท่านซิสเตอร์ค่ะคุณอ้อยทิพย์ปัญญาธรนะครับเพลงของคุณอ้อยทิพย์บทเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่พ่อของดิฉันเนี่ยนะคะชื่นชมอย่างมากมีเทปคัสเซ็ตใส่ไว้ประจำจนดิฉันเนี่ยร้องได้แต่เด็กเลยนะคะคุณกำลังอยู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ดิฉันได้ทำหน้าที่เดิมๆนะคะนั่นคือถามให้สิ้นข้อสงสัยส่วนผู้เชี่ยวชาญชำนาญยิ่งในเรื่องของกฎหมายนั่นคืออาจารย์ทนายวินัยวงเมฆมีหน้าที่ค่ะอธิบายความในเรื่องของกฎหมายและอดทนกับคำถามที่แสนจะซื่อใสบริสุทธิ์ของดิฉันอาจารย์มาแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ
0: ค่ะ
1: ทั้งที่อยู่ณที่แห่งใดหนึ่งและระหว่างที่สัญจรไปมานะครับอยู่ในยานพาหนะนะครับก็ตั้งสติตั้งใจนะครับฟังรายการกฎหมายใกล้ตัวนะครับถ้าขับรถอยู่ก็นะครับก็ระมัดระวังด้วยนะครับถ้านั่งเครื่องอยู่คงไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเป็นกัปตันนะครับก็ระวังนะครับว่าแอร์ติดตามไปด้วยจะไม่รู้ตัวนะครับ
0: แอร์จะหิ้วแป้งหรือเปล่านะคะเรื่องราวในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะอึกกระทึกคึกโครมจนกระทั่งถึงวันนี้นะคะแอร์โฮสเตสสายการบินของไทยนะคะก็ถูกจับคดีลอบขนเฮโรอีนที่ออสเตรเลียนะคะแล้วก็ลามปามาอีกเยอะเลยมีการขนของไปยุโรปแล้วก็มีการขนกัญชานะคะไปอินโดนีเซียล่าสุดนะคะหนุ่มมงอุ้ยพี่ตำรวจที่ทำงานเร็วนะคะเวลาทำงานได้นะคะอาจารย์คะหนุ่มมงค่ะสารภาพเปิดปากเลยนะคะบอกว่ารับแป้งมาจากพะเยาแล้วก็ส่งแป้งให้กับสาวแอร์คนนั้นที่เป็นสาวพะเยามันจะอะไรพะเยาขนาดนั้นนะคะตำรวจพะเยานี่ไม่รู้เลยนะว่ามันเป็นแป้งที่รับส่งกันง่ายดายขนาดนั้นค่ะอาจารย์คะแบบนี้หนุ่มมงสารภาพแล้วก็บอกขอโทษแอร์ด้วยพูดแบบนี้นะคะแต่พูดไม่ชัดอาจารย์พูดแบบพูดแบบเมื่อกี้เพราะเขาเป็นมงนะคะสาวแอร์คนนี้ยังคงมีผิดไหมคะ
1: ก็เรื่องความผิดลักษณะเนี่ยคุณแหม่มก็มีช่องทางต่อสู้ก็พอสมควรนะครับมีช่องทางอยู่นะครับเพราะว่าคดีลักษณะเนี้ยเขาอาจจะอยู่ในฐานะในทางภาษากฎหมายก็เรียกว่า innocent agent นะครับก็คือเป็นตัวแทนผู้บริสุทธิ์นะครับคือเป็นก็เรียกเป็นเครื่องมือของบุคคลที่กระทำผิดที่แท้จริงถ้าเขาไม่รู้นะ หมายถึงว่าเขา innocent จริงๆอ่ะ คือเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่รู้เรื่องราวว่าในกระเป๋าช้างนะครับมียาเสพติดอยู่หรือไม่คือเรื่องตำรงนี้เป็นเรื่องกรรมเป็นตัวชี้เจตนานะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าของเนี่ยถูกซุกซ่อนอำพรางปิดบังนะครับฉะนั้นศาลหรือวันสอบสวนเวลาสืบสวนต้องค้นหาพฤติกรรมต่างๆคดีนี้ถ้าเป็นความผิดนะครับเกิดขึ้นในบ้านเราทุกคดีนะครับจะต้องตกเป็นผู้ต้องหาไม่มีทางที่ตำรวจในการจะสั่งไม่ฟ้องนะครับถ้าของอยู่ในความครอบครองเนี่ยนะครับเขาฟ้องไว้ก่อนนะครับส่วนว่าการกระทำของเขาเป็นความผิดหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องไปพิสูจน์ในชั้นศาลนะครับแต่ว่าสำหรับคดีนี้เนื่องจากว่าตัวน้องแอร์เนี่ยนะครับไปถูกจับที่ประเทศออสเตรเลียซึ่งก็มีระบบอาจจะแตกต่างบ้านเรานิดหนึ่งคือมันมีอาจจะมีการไต่สวนในเบื้องต้นก่อนว่าเขาเหมือนกับไม่ได้ดำเนินคดีเขาเลย 100% เหมือนบ้านเราบ้านเราเนี่ยถ้าเฮโรอีนยาบ้าเนี่ยอยู่ในความครอบครองเนี่ยคุณต้องไปดีแคลร์ในชั้นศาล

0: นะครับไม่สามารถที่จะมาหลุดรอดในชั้นสอบสวนที่ชั้นอัยการได้นะครับซึ่งจริงๆมีหลายคดีผมเองก็เคยว่าความคดีลักษณะนี้นะครับที่แสดงถึงการกระทำว่ารู้หรือไม่รู้เนี่ยอย่างผมยกตัวอย่างมีคดีนะครับอยู่คดีหนึ่งนะครับปรากฏว่าผู้ชายขับรถนะครับผู้ชายขับรถมียาเสพติดเนี่ยอยู่ในรถส่วนผู้หญิงเนี่ยนั่งคนข้างคนขับนะครับและเจอด่านตำรวจ เนี่ยกรรมบัญชีเจตนานะครับมีหลายคดีแต่ ผมก็ดูจากแนวรักษาฎีกามาทั่วดีแล้วก็เราก็สอบปากคำก่อนปรากฏว่าผู้หญิงเนี่ยคล้ายๆจะเป็นเหมือนจะเป็นนักร้องอ่ะนะครับแล้วก็ผู้ชายเนี่ยไปรับมาเพื่อจะไปอาจจะไปร้องเพลงไปอะไรก็แต่ผู้ชายเนี่ยครอบครองยาติดแล้วก็เอายาเสพติดไว้ในรถเนี่ยไม่รู้จะไปส่งไม่ไปส่งปั๊บไปเจอด่านนะครับปรากฏว่าถึงด่านปั๊บเนี่ยกรรมจะชี้เจตนาว่าผู้หญิงคนนี้รู้หรือไม่รู้ว่าในรถคันนี้มียาเสพติดถ้ารู้เนี่ยแสดงมาด้วยกันครอบครองด้วยกันก็ร่วมกระทำผิดด้วยกันตอนเจอด่านผู้ชายลงจากรถวิ่งเลยอันนี้กรรมชี้เจตนาอันนี้ผู้ชายรู้แน่แต่ว่าผู้หญิงเนี่ยพอหมดมาขอตรวจเขาก็ลงจากรถแล้วก็ยืนให้เขาตรวจค้นไม่มีพฤติการว่าจะหลบหนีหรือบ่งชี้ว่ารู้ว่าในรถเนี้ยมียาเสพติดนะครับเพราะว่าคนกระทำความผิดเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเจอสถานการณ์อย่างนี้ก็มีพฤติการลุกลี้ลุกลนนะครับแล้วก็หรือพฤติการจะหลบหนีแต่ถ้าไม่มีไอ้คดีนี้ศาลเชื่อว่าจำเลยนะครับไม่น่าคือจำเลยไม่รู้ยังสงสัยอยู่ว่าจำเลยไม่รู้ว่าในรถเนี้ยมียาเสพติดนะครับก็ยกฟ้องไปนะครับอันนี้คือแสดงให้เห็นว่ารู้หรือไม่รู้และมีตัวอย่างหลายอันนะครับที่มาเจอด่านทางหลวงนะครับอีกคนหนึ่งลงจากรถแล้วลุกลี้ลุกลนอีกคนลงแล้วเฉยๆบอกติดรถมาจะไปนู่นไปนี่ขอติดรถก็มานะครับแต่บางเรื่องบางราวบางคำพิพากษาฎีกาศาลก็วิจัยว่ายาเสพติดเนี่ยโทษสูงนะครับโทษสูงหากไม่รู้ด้วยกันเนี่ยไม่เชื่อว่าอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นผู้ทำผิดเท็จจริงจะยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งร่วมนั่งรถมาด้วยเพราะอาจจะล่วงรู้ถึงยาเสพติดล่วงรู้พฤติกรรมต่างๆเนี่ยอีกแนวหนึ่งก็มองกันว่าแม้จะไม่แสดงอาการนะก็เป็นความผิดได้เหมือนกันนะครับสำหรับแอร์เนี่ยนะครับ ก็มันก็มีพฤติการอะไรที่บ่งชี้หรือเปล่าต้องดูนะครับเพราะว่าหนึ่งถ้าเรื่องที่เขาประกาศรับฝากกระเป๋าเนี่ยนะครับแล้วก็คิดค่าตอบแทนแต่ว่าเนื่องจากมีกติกาที่ห้ามแต่ผมเข้าใจว่ามีกติกาห้ามจริงแต่ว่าแอร์ส่วนใหญ่ก็ทำกันคือแค่จะห้ามแต่ก็คือเขาเรียกว่าหลบเลี่ยงกติกานะครับก็เพื่อผลประโยชน์นะครับไปมาเนี่ยได้เที่ยวละ 8,000 9,000 หมื่นนึงเนี่ยนะครับมันก็คุ้มแค่เอากระเป๋าขึ้นเครื่องแล้วก็ไปส่งต่อนะครับแต่ว่าการที่เอากระเป๋าขึ้นเครื่องส่งต่อเนี่ยมันมีโอกาสผิดพลาดได้ถ้าเกิดว่าในนั้นมียาเสพติดนะครับมีของผิดกฎหมายนะครับอันนี้ต้องดูพฤติกรรมอันหนึ่งวุฒิภาวะการศึกษานะครับประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในการเป็นแอร์ไปมาเนี่ยขี่รอบขี่ครั้งแล้วเนี่ย
1: นะครับ15ค่ะ
0: 15ครั้งที่รับสารเนี้ยซึ่งคดีเนี้ยเหมือนทางฝ่ายรัฐไทยเนี่ยนะครับเจ้าที่เราเนี่ยก็พยายามจะสอบหาข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับเหมือนก็ส่งให้กับออสเตรเลียว่าน้องแอร์เนี่ย
1: ค่ะ
0: น่าจะมีส่วนรู้ไม่รู้คือเขาสอบสวนทั้งผิดและบริสุทธิ์นะหาทั้งสองด้าน แต่ถ้าเป็นคดีที่เกิดขึ้นบ้านเรานะครับคุณแม่
1: ค่ะ
0: หาด้านเดียว ผมสังเกตได้เลยว่าหาได้เดียวว่าเขาผิดหรือไม่จะไม่หาว่าเขาบริสุทธิ์หรือไม่นะจะไม่แสวงหาพยานฐานในทํานองว่าผู้ต้องหาบริสุทธิ์นะบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดบ้านเราแต่บังเอิญเรื่องนี้ไปเกิดออสเตรเลียแล้วในไทยก็มีกระแสตาม เขาพยายามสอบสวนทั้งสองด้านหาพยานทั้งสองด้านว่ารู้ไม่รู้นะครับแต่ถ้าเกิดที่บ้านเราโดนจับที่โดนเมืองโดนจับที่สุวรรณภูมิเนี่ยรับรองเสร็จทุกรายไม่มีจะสอบสวนหาข้อมูลว่าเขารู้ไม่รู้เขาสันนิษฐานว่ารู้ไว้ก่อนนะครับอันนี้คือความชัดเจนแต่ว่าหลักการต่อสู้คดีก็จะมีว่า

หลักของกฎหมาย innocent agent เนี่ยผมก็ สมัยที่เรียนนิติบัณฑิตก็ศึกษาหาข้อมูลว่ามันคือนัยยะตรงนี้มันคืออะไรก็เป็นเครื่องมือของผู้กระทำผิดโดยเขาไม่รู้นะจะเรียกว่าใช้กระทำผิดไม่ได้ แต่ใช้เขาเป็นเครื่องมือนะครับในอดีตเนี่ยมันเคยมีตัวอย่างอย่างที่บอกว่าเด็กอายุ7ขวบ8ขวบเนี่ย ซึ่งยังไม่รู้เลยเนี่ย

0: อย่างเงี้ยนะครับก็จะทำให้ถ้าเด็กโดนจับก็ไม่เป็นไรแต่ว่าไอ้ตัวการใหญ่ก็รอดปลอดภัยนะครับก็โดยใช้เด็กพอใช้เด็กเด็กไม่รู้อีโนยเนก็เด็กนั้นจะเป็นเครื่องมือของผู้ทำความผิดก็ถือก็เป็นคนถือว่าผู้กระทำเป็นผู้กระทำเองเรียกว่ากระทำโดยทางอ้อมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เป็นแนวทางเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นและมีหลักกฎหมายอยู่ลักษณะนี้นะครับที่เป็นแฟนรายการที่ติดตามฟังรายการนะครับว่ามันมีกรณีลักษณะนี้อยู่นะครับมีการรักษาฎีกาทำนองเนี้ยเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งยกฟ้องอยู่ก็เยอะเหมือนกันที่ลงโทษเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะครับฉะนั้นก็ต้องติดตามกันดูนะครับว่าเรื่องนี้มันจะจบว่าทางออสเตรเลียเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยจะปล่อยตัวน้องหรือเปล่าเพราะผมเข้าใจว่าเขาไต่สวนมูลฟ้องก่อนนะครับหาข้อมูลว่าบริสุทธิ์หรือผิดถ้าผิดก็จะเป็นกระบวนการอีกชั้นหนึ่งแต่ถ้าบริสุทธิ์ก็อาจจะปล่อยตัวเลยนะครับอันนี้ก็ต้องตามดูแต่ว่าการที่ปปส.ไทยเนี่ยนะครับสอบสวนหาข้อมูลเนี่ยทั้งสองด้านมันก็เป็นประโยชน์กับน้องแอร์นะครับยิ่งผู้ชายที่เขาเรียกอะไรอ่ะนำของมาส่งเนี่ยนะครับแต่ไม่รู้ว่ามีการติดต่ออะไรลึกกว่านั้นหรือเปล่าถ้าติดต่อตามปกติเหมือนกับคนรับจ้างทั่วไปเนี่ย
1: นะครับ
0: ก็อาจจะรอดได้นะครับรอดได้เพราะว่ามีอยู่คดีก่อนหน้านี้ผมที่ทำอยู่ก็คือไอ้ที่ผมอธิบายฟังว่านำเข้าไอ้อะไรอะใบมะรุมมาตลอดนะครับแต่ครั้งสุดท้ายกลายเป็นใบคัดนะครับโดยคนที่เป็นมันเป็นเอเจนต์เนี่ยเป็นตัวแทนนะครับนำเข้าสินค้านำเข้าส่งออกสินค้าเนี่ยนะครับโดยเมื่อก่อนสิ่งถูกกฎหมายทุกอย่างแต่ว่ามีอยู่ครั้งนั้นนะครับปรากฏว่ามีสิ่งไม่ถูกต้องตามหมายหรือสิ่งมีสารเสพติดนะครับวัตถุออกฤทธิ์เนี่ยนะครับที่เขาเรียกว่าใบคัดมาแต่เอกสารเนี่ยมาเนี่ยใบมะรุมแต่ว่ามันมีคัดอยู่ด้วยทำให้เกิดสงสัยเลยจนเจ้าที่ตรวจสอบพบว่าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นพืชต้องห้ามเป็นพืชที่มีวัตถุออกฤทธิ์นะครับเป็นความผิดต่อกฎหมายแต่ศาลเชื่อว่าพฤติการเนี่ยจำเลยเนี่ยไม่น่าจะรู้ว่านะครับอันเนี้ยเป็นสารเสพติดเพราะเจ้าที่ทั่วไปยังไม่รู้เลยจำเลยก็ไม่ควรจะรู้นะครับก็ยกฟ้องไปได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็อาจจะเข้าข่ายลักษณะนั้นได้เหมือนกันนะครับอยู่ที่เทคนิคนะครับเทคนิคที่จะสอแสดงเจตนาให้ศาลเห็นว่ารู้หรือไม่รู้เท่านั้นเองกรรมจะชี้เจตนานะพฤติกรรมของเขาเนี่ยจะเจตนาเห็นว่ารู้ไม่รู้ของเขาดีหน่อยว่าพอคือเขามีสอบถามว่ามีกระเป๋าไปฝากมาบ้างหรือไม่เขาแสดงตัวทันทีนะครับไม่มีพฤติกรรมจะสงสัยเพราะปกติคนการทำผิดกฎหมายและรู้ว่ามีสารเสพติดเนี่ยมันน่าจะรักษาหลบเลี่ยงอ่ะแต่นี้เขารักษาเปิดเผยนะครับไอ้เปิดเผยนี้อาจจะเขาเรียกใจดีสู้เสือก็ได้หรือว่าพฤติกรรมอย่างนั้นจริงๆก็ได้นะครับซึ่งเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่แล้วเขาขนโดยไม่รู้ว่ามีสารเสพติดเพราะธรรมชาติของคนจะทำผิดเนี่ยมันต้องมีพฤติกรรมไปอีกทางหนึ่งอีกฝั่งตรงข้ามอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้เราจะติดตามดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วน้องเขาพ้นจากคดีความนี้หรือไม่นะครับ
2: ค่ะอาจารย์คะเมื่ออาจารย์พูดเช่นนี้ว่ากรรมส่อเจตนาเนี่ยนะคะมันก็เกิดคำถามว่ารู้ว่าเสี่ยงแต่ก็ยังจะเล่นของสูงแล้วแบบนี้น้องก็รู้อยู่นี่แล้วก็ผิดกฎของสายการบินแต่ยินดีจะเสี่ยงเพื่อเงินนะคะอันนี้คือคำถามข้อหนึ่งนะคะ
0: อ
2: ัน
0: นี้ก็เป็นอย่างผมบอกว่าเป็นสิ่งที่เขาตั้งก็สังเกตอยู่หนึ่งไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดานะอันนี้เป็นผู้มีวุฒิการศึกษามีประสบการณ์มีการงานมาเนี่ยนะครับไม่ควรจะเสี่ยงแต่เนื่องจากว่าพอตรวจสอบเนี่ยไอ้ค่าตอบแทนมันก็ไม่ได้สูงมันเป็นราคาปกติใช่ไหมซึ่งคนอื่นก็ทำไม่ใช่เขาทำคนเดียวนะจริงๆอ่ะเพียงแต่ว่าพอมีเรื่องก็ไปเสพกันคนอื่นก็ทำคือมันผิดระเบียบจริงแต่ก็มันก็หลบกันได้และอย่างน้อยก็ได้ค่าตอบแทนเที่ยวละ 8,000 9,000 มันก็อาจจะเห็นว่าคนอื่นทำก็ทำตามกันไปโดยไม่ได้ฉุกคิดว่า มันอาจจะมีของผิดกฎหมายอยู่

0: ฉลียวใจหน่อยนะครับตรวจสอบก่อนให้ก่อนเนี่ยคือถ้าตรวจสอบแล้วอย่างละเอียดเนี่ยมันอาจจะเจอหรือพบสิ่งผิดปกติบ่งชี้สมมติว่ากระเป๋าช้างซึ่งปกติทั่วไปเนี่ยมันไม่น่าจะมีของหนักขนาดนั้นนะครับถ้าจับแล้วหนักก็ต้องระแวดระวังต้องสังเกตต้องแกะแต่พอไม่นั่นเลยเนี่ยมันต้องดูว่ามันมีกระบวนการคนอื่นสกรีนให้หรือเปล่าบางทีแฟนอยู่แฟนดูให้ก็คิดว่าไม่เป็นหนาแล้วก็เป็นก็อยู่ที่ว่าพอเขาขึ้นคิดว่าแฟนดูให้ดีแล้วก็เชื่อแฟนอย่างเนี้ยแต่ว่าก็บอกมีคนรักอยู่ด้วยใช่ไหมถ้าคนรักดูส่งให้เนี่ยก็อาศัยก็เรียกอะไรอ่ะอยู่ด้วยกันไว้วางใจกันเนี่ยไอ้นุ่งก็อาจจะเลินเล่อไม่นั้นผู้หญิงก็ไปเชื่อผู้ชายว่าเออทุกอย่างเรียบร้อยก็ไม่ตรวจดูด้วยตัวเองนะครับ ก็อาจจะเป็นประเด็นที่เป็นช็อตๆที่ก็ต้องสู้คือสำคัญที่สุดเนี่ยก่อนนำของขึ้นเครื่องเนี่ยนะครับระหว่างจากคอนโดไปเครื่องเนี่ยมันมีพฤติกรรมอะไรที่ไอ้สงสัยไหมว่าแวะดูแวะอะไรเนี่ยลักษณะเนี่ยแต่ถ้าเป็นตามปกติเนี่ยโอกาสที่เขาจะรอดก็มีสูงพอสมควรถ้าเขาใช้ผู้ชายเนี่ยที่ว่าเป็นคนรักเขาเนี่ยเป็นตัวตัดตอนคือเป็นคนสกรีนดูเขาเชื่อและผู้ชายก็ไม่ดูอะไรมากคิดว่ามีปัญหาก็เอาแล้วใส่กระเป๋าแพ็คใส่กระเป๋าใบใหญ่ไปอันนี้ผมเข้าใจว่าไม่ได้ถือเป็นกระเป๋าแยกไปนะน่าจะเอาไปใส่ในกระเป๋าใบใหญ่อีกใบหนึ่งนะครับไอ้กระเป๋าช้างเนี่ยไอ้ถุงเป็นถุงผ้าลักษณะเนี่ยไม่น่าจะยิ้วถือไปมันน่าจะอยู่เก็บเข้าไปในกระเป๋าล้อเลื่อนล้อลากเนี่ยอีกกระเป๋าหนึ่งน่าจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่านะครับพอไปถึงก็เปิดแล้วก็เอาไปให้เขามารับนะครับอันนี้เพราะกฎหมายระบบกล่าวหาก็สันนิษฐานนะครับโดยสุดอยู่นะครับ
1: ค่ะทีนี้มีคำถามต่อไปค่ะอาจารย์ถึงความกระตือรือร้นน่ะของหน่วยงานน่ะนะในประเทศไทยตั้งแต่นายกลงเลยนะโอ้โหมันกระตือรือร้นขนาดนี้แหม่มก็แก่แล้วไม่รู้อายุจะเลยไหมแหม่มก็เห็นความกระตือรือร้นคนไทยก็เห็นอาจารย์ก็คงจะเห็นด้วยต่อไปนี้ถ้าสมมติว่าอายุแหม่มผ่านนะอาจารย์แหม่มความสูงแหม่มได้นะแล้วแหม่มต้องเดินแบบหุ่นเลิศเชิดหญิงอ่ะแบบอะไรอ่ะอาจารย์เคยเห็นเขาเดินกันใช่ไหมคะเป็นแถวเป็นแนวอ่ะเวลาเขาเดินกันนะแบบมองคนแบบด้วยหางตาแบบเนี้ยต่อไปนี้เราที่เป็นกัปตันเป็นแอร์เป็นสจ๊วตเราเป็นคนของพวกนี้แล้วพอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเราก็อ้างแบบแอร์ผู้หญิงพะเยาคนนี้แล้วก็รัฐไทยหน่วยงานราชการไทยก็ทุ่มเททัพกำลังเข้ามาช่วยเราก็มีหนทางสู้แบบนี้ได้ไหมคะ
0: ก็อย่างที่บอกอ่ะจริงๆน
1: ะ
0: มันควรมีมาตรฐานเดียวกันโดยหลักการควรเป็นอย่างนั้นเพราะว่าการสืบสวนสอบสวนแสวงหาพยานหลักฐานจริงๆเนี่ยกฎหมายเขียนว่า ต้องรวบรวมทั้งที่พิสูจน์ว่าผิดและบริสุทธิ์เนี่ยเข้าสู่สำนวนไม่เอาด้านเดียวอย่างผมบอกว่าถ้าเกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยและคนทั่วไปเนี่ยโดนทุกคดีนะครับไปพิสูจน์เอาจะไปต่อสู้ไปพิสูจน์ในชั้นศาลนะครับแต่เรื่องนี้ถ้าทำแบบนี้ทุกคดีเนี่ยมันเป็นมาตรฐานเดียวกันก็ต้องถือว่าถูกต้องนะคือทำแบบนี้ถูกต้องคือต้องแสวงหาทั้งสองด้าน
1: ค่ะ
0: ครับในด้านบริสุทธิ์ก็ต้องหาพยานหลักฐานให้เขาด้วยไม่ใช่จับพันละไปให้จำเลยไปหาในชั้นศาลมันหาไม่ทันหาไม่ได้อะมันยากแต่ถ้าอำนาจรัฐเข้าไปหาข้อมูลอย่างเนี้ยก็เห็นได้ชัดนะครับว่ากระบวนการเนี่ยน้องเนี่ยคือน้องแอร์เนี่ยก็เบาลงนะในเรื่องพยานหลักฐานว่าทางนี้หาไปซัพพอร์ตให้อ่ะนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่เป็นสิ่งที่ดีที่ถูกต้องนะคือต้องหาถ้าเขาบริสุทธิ์ต้องหาส่วนเขาบริสุทธิ์ด้วยไม่จะผลักให้เขาว่าผิดอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าในสื่อก็มันมีทั้งสองด้านนะครับความเห็นนักกฎหมายก็เป็นได้ทั้งสองด้านอย่างผมบอกนะครับว่าหลักการวิจัยช่างหนักพยานของศาลเนี่ยเขาดูที่พฤติการต่างๆเพราะว่าเนื่องจากว่ามันไม่มีหลักฐานว่าเขาจับต้องยาเสพติดมาก่อนนะครับเขาไม่เห็นยาติดมาก่อนฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้เนี่ยศาลต้องหาพฤติการของจำเลยรู้หรือไม่รู้กรรมจะชี้เจตนานะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะงั้นกลับมาเมืองไทยค่ะสมมุติว่าหลุดคดีทางออสเตรเลียโดยที่มีอำนาจรัฐของประเทศไทยเนี่ยช่วยหาข้อมูลอย่างดีแล้วก็ส่งไปสนับสนุนปรากฏว่า

0: รอดทางนู้นพอกลับมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิถามอาจารย์นะแอร์สาวคนนี้ค่ะจะเดินเลือดเชิดหญิงข้างนอกสุขใสข้างในเป็นโพรงหรือว่าต้องมุดเข้าไปอยู่ในตารางก่อนยังไงหรือไม่คะ
1: คือจริงๆโดยหลักกฎหมายนะครับถ้าผ่านการคือจำเลยนะครับถูกฟ้องได้ครั้งเดียวนะครับถูกฟ้องได้ครั้งเดียวหมายความว่าถ้าศาลพิพากษาแล้วเนี่ยครับว่าไม่ผิดเนี่ยจริงๆหลักการเนี่ยไม่ควรจะพิพากษาเขาที่ประเทศไทยก่อนอีกนะครับแต่วันนั้นผมนั่งฟังคดีที่ศาลฎีกาตัดสินนะครับศาลไทยเนี่ยไม่ได้ยอมรับคำพิพากษาของศาลต่างประเทศนะครับเพราะว่าศาลตัดสินมาแล้วคดีหนึ่งที่ต่างประเทศแล้วพอกลับไปไทยเขาถูกฟ้องในการกระทำเดียวกันนะครับซึ่งศาลชั้นต้นบอกว่าเป็นการฟ้องซ้ำหรือว่ามีการรักษาเศรษฐกิจในความผิดซึ่งได้ศาลได้ชี้ไปแล้วนะที่ต่างประเทศมาฟ้องเขาอีกที่เมืองไทยเนี่ยศาลชั้นต้นบอกไม่ได้มันซ้ำตามวิอาญาประมวลอาญาแต่ศาลฎีกาไม่ได้ยอมรับตรงนี้นะคุณแม่นะครับไม่ยอมรับอำนาจศาลเหมือนคดีที่อะไรเรื่องคุณสมบัติของรัฐมนตรีท่านหนึ่งเกี่ยวเรื่องออสเตรเลียเหมือนกันน่ะรัฐนูนก็ไม่ได้ยอมรับคำพิพากษาของต่างประเทศนะครับเอามาก็เรียกว่าอธิปไตยทางยุติธรรมเนี่ยมันจะมีเหนือรัฐไทยไม่ได้ถ้าของต่างประเทศในความหมายเป็นอย่างนั้นของเราก็ต้องมีอิสระเราต่างหากไม่จำเป็นต้องถือตามนั้นนะครับแต่ถ้าเขาถูกพิพากษามาแล้วบางทีถ้ากลับมาประเทศไทยเนี่ยก็มาดูโทษกันว่าถ้าถือว่าผิดที่ต่างประเทศนะแล้วโทษได้รับมาแล้วเท่าไหร่เนี่ยบางทีกฎหมายก็มาพิจารณาเรื่องโทษที่เมืองไทยต่อนะครับว่ารับมามากน้อยเพียงใดนะครับบางทีหักกลบลบกันอาจจะไม่มีแล้วเพราะว่ากรณีที่มีการบางทีมีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกันแลกกันเนี่ยนะครับนี่พอกลับมาปรากฏว่าโทษตามกฎหมายไทยเนี่ยอาจจะเหลือลึกจำคุกเกินไปแล้วเขาก็ต้องมาดูตรงนี้นะครับแต่ว่าไม่ยอมรับอำนาจศาลต่างประเทศเนี่ยมีแล้วกรรมการฎีกานั้นฎีกาเนี่ยผมว่าเพิ่งตัดสินเมื่อปีนี้นะครับชี้ขาดไปเมื่อสักไม่เกินเดือนผมนั่งฟังอยู่ผมว่าดีกรรมการฎีกานี้มีเป็นแนวเป็นแถวได้ โดยเอาเรื่องการพักโทษนะครับที่ต่างประเทศกับของไทยเนี่ยมาวิจัยเหมือนกันนะแต่ว่าคดีนั้นศาลฎีกาวิจัยว่าฝ่ายจำเลยไม่สืบไม่ชัดว่าการพักโทษที่ต่างประเทศกับพักโทษตามพระราชบัญญัติไอ้กรมราชทัณฑ์ของเราที่บ้านเราเนี่ยมันแมทกันหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับศาลเลยไม่ค่อยยอมรับตรงนั้นนะครับก็กลับเป็นว่าเหมือนยังไม่รับโทษหรือรับโทษมายังไม่เพียงพอต้องมารับโทษใหม่ที่ประเทศไทยนะครับ
0: ก
1: ็อันนี้ก็เป็นแนวทางอยู่ให้เห็นว่าอธิปไตยทางด้านยุติธรรมทางศาลยุติธรรมเนี่ยเราไม่ได้ด้อยกว่าเขาอะมันต้องเท่าเทียมกันเราไม่จำเป็นต้องยอมรับถ้าตามแนวนั้นนะครับ
0: เพราะฉะนั้นเบรกนี้นะคะอาจารย์ต้องพักด้วยบทเพลงที่ดังเมื่อปีพ.ศ. 2547โอ้โหตอนนั้นดังมากเพราะว่าเป็นไทยล็อกบอกว่ารู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองรู้ว่าเหนื่อยถ้าอยากได้ของที่อยู่สูงยังไงจะขอลองดูสักทีเล่นของสูง Big Ad เพื่อจบเบรกนี้ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะและทนายวินัยวงเมฆ
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: เฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมง

0: ย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: 2ล้านลูกมาตรการรับซื้อเร่งด่วนเดิม10ล้านลูกจึงไม่เพียงพอกระทรวงพาณิชย์จึงดันลงชุมชนเป็นตัวช่วยสำคัญให้ชุมชนบริหารจัดการคัดคุณภาพและกำหนดราคาที่เป็นธรรมเองโดยเตรียม

0: ขยายผลจากราชบุรีไปยังสมุทรสงครามสมุทรสาครและนครปฐมพร้อมร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำแผนแม่บทระบบล้งให้ยั่งยืนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจงมาตรการเชิงรุกปรับนอมินีส่งผลกลุ่มเสี่ยงลด 65% นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจงมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามปัญหาตัวแทนอำพรางหรือนอมินีว่านอมินีเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นและสะสมมาอย่างยาวนานในสังคมไทยหากดูจากสถิตินิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงนอมินีปี2541มีจำนวน523รายปี2551จำนวน2041รายปี2561จำนวน5143รายปี2568จำนวน11746รายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนมียอดสะสม 119,297 รายอย่างไรก็ตามระหว่างวันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569นิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงลดลง 65% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาการที่รัฐบาลชุดนี้ได้ให้ความสำคัญและจริงจังต่อการป้องกันและปราบปรามนอมินีส่งผลให้การจัดตั้งบริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงอย่างต่อเนื่องกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมลงนาม MOU กับ23หน่วยงานเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางนอกจากนี้ได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานอื่นๆช่วยตรวจสอบเช่นกรมสรรพากรกรมที่ดินชุดเฉพาะกิจสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจกรมสอบสวนคดีพิเศษและกรมยังลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงนอมินีเชิงลึกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยประเภทธุรกิจกลุ่มเสี่ยงนอมินีที่เน้นตรวจสอบได้แก่สำนักงานบัญชีสำนักงานกฎหมายวิลล่าธุรกิจก่อสร้างธุรกิจต่างด้าวในหน้าธุรกิจค้าเหล็กธุรกิจท่องเที่ยวนำเที่ยวโคเวิร์กิ้งสเปซโรงงานอุตสาหกรรมลงมะพร้าวและธุรกิจร้านอาหารจีนจ่อรับรอง12อาชีพใหม่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเกิดใหม่เติบโตจีนวางแผนรับรองอาชีพใหม่12อาชีพซึ่งรวมถึงวิศวกรฝาแฝดดิจิทัลช่างเทคนิคหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพและนักวิเคราะห์ข้อมูลกีฬาสะท้อนรูปแบบการจ้างงานใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่เศรษฐกิจจีนพัฒนาไปอย่างรวดเร็วสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่าประกาศล่าสุดจากกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมของจีนระบุว่าจีนจะเพิ่มสาขาวิชาชีพใหม่อีกหลายสาขาภายใต้กลุ่มอาชีพที่มีอยู่เดิมได้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกการบินระดับต่ำนักพัฒนา AI เอเจนต์ผู้ตรวจสอบยานยนต์พลังงานใหม่และนักออกแบบปรับปรุงที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุแผนการรับรองอาชีพใหม่นี้สะท้อนความพยายามของจีนในการปรับแรงงานให้เข้ากับการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจซึ่งขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมเกิดใหม่ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแพร่หลายและภาคบริการที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นพร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างแหล่งจ้างงานใหม่โดยนับตั้งแต่ปี2019กระทรวงได้ประกาศรับรองอาชีพใหม่มาแล้ว7ชุดทำให้ปัจจุบันมีอาชีพใหม่ที่ได้รับการรับรองรวม110อาชีพและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
4: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
3: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับ

0: ขอให้คุณผู้ฟังรักคุณผู้ฟังหลงอย่าหลงไปที่อื่นไปใช้ได้นะคะหลงอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆโอเคค่ะก่อนหน้านั้นรักเธอท้องฟ้าคุณสายันสยามไม่มีนัยยะกับข่าวล่วงหน้าก่อนหน้านี้นะรักเธอท้องฟ้า คนที่ยินบ่อยๆจะรู้นะคะอันคุณผู้ฟังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาในช่วงที่2ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆกับดิฉันแม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ผู้ใสซื่อบริสุทธิ์ดุจน้ำในคลองดำๆตอนนี้เรากำลังจะมีผู้ว่ากทมนะคนใหม่ซึ่งเป็นคนเดิมต้องพูดแบบนี้นะคะดิฉันก็จะทำหน้าที่ถามให้สิ้นข้อสงสัยและเกี่ยวเนื่องนะคะกับข่าวเด็กพิเศษเนี่ยนะคะขับรถกระบะซิ่งชนพระนะคะมรณภาพไป10รูปนะคะถามถึงความรับผิดชอบนะคะว่าเอ๊ะจะยังไงนะคะเพราะว่าเป็นเด็กพิเศษแล้วยังคงเป็นเด็กเนื่องจากว่าเด็กอายุ11สอยพระเนี่ยนะคะมรณภาพไปถึง10รูปจะยังไงอาจารย์ทนายวินัยจะตอบในข้อกฎหมายและอาจารย์นะคะก็ไม่ตายอยู่ในสายแล้วอาจารย์คะ
1: ครับผมก็พระไม่ตายก็แม่ แต่ว่า
0: อ๋อมรณะ
1: มรณภาพนะครับไม่ตายก็คือก็ต้องยอมรับนะครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยสร้างความกระทบกระ
0: ทั่ง
1: โอ้มันเป็นเรื่องสุดขั้วไปสองทางเลยนะครับเพราะว่าทางหนึ่งก็เป็นเด็กนะครับอีกด้านหนึ่งฝ่ายเสียหายก็เป็นพระนะครับก็เป็นประเด็นปัญหาข้อกฎหมายเนี่ยตามมาในสื่อโซเชียลเนี่ยนะครับว่อนกันไปหมดเลยนะครับเพราะว่าพอเด็กกระทำความผิดเนี่ยนะครับแล้วเป็นเด็กพิเศษด้วย
0: ครับ
1: ซึ่งพิเศษไม่ยังไม่เท่าไหร่นะครับอายุเขาน้อยด้วยนะครับในทางประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับเด็กไม่เกิน12กระทำความผิดนะครับไม่ต้องรับโทษเรื่องนี้ก็คือเด็กเนี่ยนะครับคือผมว่าเขาสามารถที่จะขับขี่รถนะครับเกียร์กระปุกเกียร์ธรรมดาเนี่ยได้นะครับอย่างเขาเรียกขึ้นถนนได้แบบไม่เขาเรียกอะไรตกข้างทางขึ้นข้างทางก็ทางแสดงว่า มีเคย

0: ขับขี่รถนะเคยขับรถคันนี้มาก่อนหน้านี้นะครับระดับหนึ่งแล้วอะถ้าวิเคราะห์นะครับถ้าวิเคราะห์โดยเพราะปกติเนี่ยไอเกียร์กระปุกมันขับยากนะมันต้องเหยียบคลัตช์ด้วยอะไรด้วยเนี่ย
1: เ
0: ดี๋ยว
1: ถามอาจารย์สักนิดนึงค่ะอาจารย์ค่ะว่าอาจารย์นะคะท่านเกียร์กระปุกไหมคะ
0: ท่านครับคือผมเนี่ยตอนเราอยู่มัธยมต้นๆ นะครับอาจจะ 1-3 เนี่ยที่บ้านมีรถตอนนั้นจำได้รถยี่ห้อดัตสันนะคุณไม่ใช่ดิสันนะครับเกียร์กระปุกไม่มีแอร์นะครับหัวอะไรก็รุ่นช้างเหยียบตัวออกป้อมๆอ่ะนะครับเราก็ขับขี่ได้นะตอนนั้นอายุก็น่าจะ 13-14 นะครับก็เรียกขับได้วิ่งรถ2แถวว่าแต่ว่ามีทางบ้านเราเรียกมีนายหัวเราห้อยท้ายแต่พอเผลอนะครับนายหัวอยู่เราก็ขับได้นะครับอันนี้ถือว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยถือว่าตอนนั้นเนี่ยเรายังเป็นผู้เยาว์นะครับและไปขับขี่รถเนี่ยถ้าเกิดไปเฉี่ยวชนเนี่ยในทางแพ่งเนี่ยในทางแพ่งเนี่ยถ้าอายุไม่เกินจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับในทางแพ่งเรารับผิดชอบอะนะครับแต่ทางอาญาเนี่ยคือผิดแต่ไม่ต้องรับโทษนะครับแต่ว่าผู้ที่ต้องรับผิดเนี่ยนะครับจากนั้นเนี่ยเนื่องจากเด็กเนี่ยถึงแม้จะผิดเนี่ยครับแต่ว่าบังคับรับผิดชอบทางแพ่งทางบังคับอะไรก็ไม่ได้เขาเด็กอ่ะทรัพย์สินก็ไม่มีเนี่ยจะยึดทรัพย์อะไรก็ไม่มีนะครับดังนั้นกฎหมายเลยเขียนนะครับไอ้ผู้ที่มีหน้าที่นะครับดูแลเนี่ยต้องเป็นผู้รับผิดชอบนะครับแต่ว่าโดยหลักกฎหมายเรื่องละเมิดเนี่ยนะครับมันต้องเริ่มต้นจากเด็กเนี่ยนะครับใช้เขาเรียกว่าผู้ครอบครองหรือควบคุมยานพาหนะอันเดินด้วยเครื่องจักรกลเนี่ยหรือทรัพย์สินที่เกิดอันตรายได้โดยสภาพกฎหมายชนิดถามเนี่ยจะต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากยานพาหนะและทรัพย์นั้นเว้นแต่ความเสียหายเกิดจากเหตุวิสัยหรือเพราะความผิดของผู้เสียหายเองนะครับอันนี้ก็มีกว่าความผิดของผู้เสียหายเองหรือจากเหตุสุดวิสัยนะครับแต่กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับไม่น่าจะมีนะครับดังนั้นเมื่อเกิดจากรถกฎหมายสันนิษฐานว่าคุณขับขี่มาไปชนคนเดินถนนเนี่ยต้องสันนิษฐานว่าคุณผิดนะครับพอสันนิษฐานผิดต้องแก้ตัวมีหน้าที่ต้องแก้ตัวว่าไม่ผิดเนี่ยซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับซึ่งถ้าตามข้อที่จริงที่ออกมาทางสื่อเนี่ยชัดเจนว่าเด็กควบคุมยานพาหนะแล้วไปชนเด็กเนี่ยนะครับในทางแพ่งเนี่ยต้องรับผิดชอบแต่เด็กไม่มีทรัพย์สินนะครับกฎหมายเลยบัญญัติว่าบิดามารดานะครับอันนี้กรณีที่เป็นผู้เยาว์ที่ยังมีความไร้ความสามารถอยู่นะครับบอกบิดามารดาผู้เยาว์หรือผู้อนุบาลของผู้วิกลจริตต้องร่วมรับผิดกับผู้เยาว์หรือวิกลจริตในผลละเมิดที่ผู้เยาว์หรือวิกลจริตได้กระทําเว้นแต่นะครับบิดามารดาหรือผู้อนุบาลจะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรนะครับในกรณีนี้เนี่ยบิดามารดาตามบทบัญญัติดังกล่าวต้องเป็นบิดามารดาโดยชอบในกฎหมายมารดาชอบอยู่แล้วนะครับแต่ทีเนี้ยปัญหาคดีนี้ผมไม่มั่นใจว่าบิดามารดาเขาเนี่ยสมรสกันหรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าบิดานะครับไม่สมรสกับมารดาก็จะเป็นบิดาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับก็ไม่ต้องรับผิดตามบทบัญญัติดังกล่าวนะครับไม่ต้องรับผิดบทบัญญัติดังกล่าวไอ้กรณีนี้ถ้าเด็กทำผิดเนี่ยนะครับบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายต้องรับผิดชอบสันนิษฐานรับผิดชอบเว้นแต่บิดามารดาหรือผู้บาจะพิสูจน์ได้ว่าได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วนะครับทีนี้ถ้าบิดาเป็นบิดาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเราไปว่าเขาตามมาตรานี้ไม่ได้แต่ก็มีบทบัญญัติในอีกมาตรา1นะครับเขาเรียกมาตรา430ไอ้ที่ผมพูดก่อนหน้านี้คือ429นะครับเขาบอกว่าครูบาอาจารย์อันนี้ครูอาจารย์ที่ดูแลเด็กเนี่ยนะครับนายจ้างหรือบุคคลอื่นซึ่งรับดูแลคือไอสถานรับ เลี้ยงดูเด็กเนี่ยดูผู้

0: เราหรือคนร้ายความสามารถนะครับนะครับอยู่เป็นนิดหรือชั่วครั้งชั่วคราวอยู่เป็นนิดก็เป็นประจำหรือครั้งคราวเนี่ยนะครับเขาบอกต้องรับผิดร่วมกับผู้ร้ายความสามารถในการละเมิดซึ่งเขาได้กระทําในระหว่างที่อยู่ในความดูแลนะครับต้องอยู่ในความดูแลนะครับไม่ว่าดูแลประจำหรือชั่วครั้งชั่วคราวแต่เกิดขึ้นระหว่างที่อยู่ในความดูแลของเขานะครับนะครับแต่ว่านี้กฎหมายให้ฝ่ายที่เสียหายเนี่ยเป็นฝ่ายพิสูจน์นะครับว่าบุคคลพวกนี้ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรอันนี้ก็จะยากกับผู้เสียหายอยู่นะครับ
1: เ
0: พราะพอเป็นบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ว่าดูแลเด็กคนนี้อยู่นะครับครูบาอาจารย์นายจ้างรับจ้างดูแลเด็กหรือว่าคนไร้ความสามารถวิกลจริตก็แล้วแต่นะครับถ้าเราจะฟ้องเขาเราต้องพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแต่ถ้าเป็นบิดามารดาผู้อนุบาลนะที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับอันเนี้ยฝ่ายผู้เสียหายไม่ต้องพิสูจน์นะครับฝ่ายบิดามารดาผู้บานจะต้องพิสูจน์นะต้องพิสูจน์ตัวเองอ่ะนะครับให้พ้นจากความผิดคือพิสูจน์ว่าได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วแต่จะฟ้องพ่อที่ไม่ชอบกฎหมายแต่ดูแลเด็กคนนี้ขณะเกิดเหตุเนี่ยเราต้องพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรมันจะกลับข้างกันนะครับอันนี้ข้อกฎหมายนะครับไว้รู้ว่าถ้าเป็นพ่อที่ไม่ชอบกฎหมายเนี่ยไม่ใช่ว่าจะฟ้องไม่ได้เพียงแต่ว่าเรามีหน้าที่ต้องพิสูจน์ว่าเขาไม่ใช้ความระมัดระวังตามสมควรนะครับแต่ถ้าเป็นบิดาที่ชอบก็เพียงแต่ว่าเด็กมาชนก็พอแล้วนะครับเขาต้องพิสูจน์ว่าได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรและถ้าพิสูจน์ไม่ได้คุณก็ต้องรับผิดชอบนะครับอย่างมีตัวอย่างที่ศาลตัดสินนะครับเรื่องรถเรื่องราเนี่ยนะครับแม้จะเขาเรียกดูแลเหมือนจะดีแล้วนะครับแต่ถ้าไปเกิดเหตุเนี่ยบางทีก็มีกุญแจนะครับซ่อนไว้ไม่ดีแล้วเด็กรู้เด็กเห็นแหล่งที่เก็บเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ใช้ความระวังตามสมควรนะครับมันมีตัวอย่างนะครับถ้าเป็นเรื่องรถเนี่ยเดี๋ยวผมดูตัวอย่างให้หน่อยหนึ่งนะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะคราวนี้ค่ะเด็กเนี่ยมีตากับยายอยู่ด้วยกันด้วยอะค่ะแล้วก็ดูแลเด็กด้วยบางครั้งเนี่ยเด็กก็ไปกับยายเวลายายขับรถคันนี้นะคะไปขายของแล้วตอนนี้ไม่ทราบว่าเป็นภาพ AI หรือไม่ AI ก็ไม่แน่ใจนะคะดูแล้วดูอีกสองแล้วสองอีกค่ะเป็นภาพรถคันนี้นะคะมีเด็กเนี่ยแหละเป็นคนขับอย่างแบบยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยอะค่ะแต่ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็น AI หรือเปล่าเพราะตอนนี้มันก็ไว้ใจไม่ได้นะคะอาจารย์ค่ะ
0: ครับคือถ้าเป็นกรณีอย่างเนี้ยนะครับ
1: ค่ะ
0: คือพออยู่นอกดูแลอยู่นอกความดูแลของพ่อเนี่ยของแม่แล้วยายไปดูแลระหว่างนั้นเนี่ยก็เหมือนรับดูแลนะเพราะพ่อไม่อยู่เนี่ยรับดูแลคนไร้ความสามารถนี้ก็เป็นผู้เยาว์ก็ถือไร้ความสามารถชั่วครั้งชั่วคราวอะนะครับไม่ได้เป็นนิดชั่วครั้งชั่วคราวช่วงที่ไปขายของยกตัวอย่างนะเขามีหน้าที่ดูแลเด็กคนนี้แล้วถ้ายายปล่อยให้เด็กเนี่ยขับรถขับลาลักษณะเนี้ยน
1: ะครับ
0: ก็มาเข้าตามหลักการผมบอกนะครับ430ก็คือต้องร่วมรับผิดกับผู้ร้ายความสามารถในการละเมิดด้วยก็อาจจะมีคนรับผิดก็คือพ่อแม่และยายด้วยนะครับอาจต้องร่วมกันดูด้วยว่าคือบางทีถ้าเราเป็นผู้เสียหายเนี่ยต้องเลือกต้องคัดสรรนะบางที่ว่าคนไหนมีทรัพย์สินที่เราชนะคดีแล้วจะยึดทรัพย์บังคับคดีมาขายทอดตลาดใช้หนี้เราได้บางทีก็ต้องดูเหมือนกันบางทีพ่อแม่ไม่มีอะไรฟ้องไปทรัพย์สินเนี่ยยังอยู่ในชื่อยายไม่ยังไม่ยกให้แม่นะครับไอ้อย่างเนี้ยเราต้องเลือกฟ้องยายไปด้วยถ้าเหตุเกิดณขณะที่ยายปกป้องคุ้มครองดูแลเด็กคนนี้อยู่นะครับรับดูแลอยู่แต่ผมเข้าใจว่าไม่รู้ยายอยู่บ้านเดียวกันหรือเปล่า
1: อยู่บ้านเดียวกับเด็กเลยค่ะแล้ววันนั้นที่เด็กอ่ะขับรถยายบอกว่าเป็นเพราะว่าไม่ให้เด็กไปโรงเรียนเพราะว่าเด็กอ่ะเป็นไข้แต่เวลานี้เวลาที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะเป็นเวลาที่เด็กอ่ะจะไปโรงเรียนแล้วคราวนี้เด็กพิเศษแบบนี้นะคะเขาจะจำถูกจำกัดด้วยเวลาแล้วว่าการทำซ้ำอ่ะค่ะอาจารย์เขาจะต้องไปแล้วเขาก็เลยขับ

0: รถไปแล้วก็เกิดเหตุดังกล่าวอะค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็คือต้องดูเหมือนกันก็ถ้าก็จริงตรงนี้มีอยู่นะครับยายก็อาจจะต้องร่วมรับผิดชอบด้วยนะครับถ้ายายดูแลอยู่เป็นนิดหรือเป็นครั้งคราวอย่างพ่อแม่ไม่อยู่แล้วยายดูแลนะ

พระที่ถึงแก่มรณภาพหรือที่บาดเจ็บเนี่ยนะครับถ้าบาดเจ็บก็ฟ้องเองได้อยู่แต่ถ้ามรณภาพก็คืออาจจะมีทายาทคนที่พระต้องเจ็บพระเนี่ยในทางกฎหมายเนี่ย นะครับคือไม่รู้ว่าในตามกฎหมายแม้จะเป็นพระนะครับแต่ก็มีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่นะครับที่ชอบในกฎหมายด้วยหรือถ้ามีบุตรเนี่ยเนี่ยต้องแปลความอีกนะครับว่าเพราะว่าพอไปบวชเป็นพระนะครับมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบุตรหรือเปล่าในตามกฎหมายเนี่ยมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบุตรที่ยังเป็นคนไร้ความสามารถคืออายุยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบรรลุแล้วแต่ยังเป็นแบบเด็กทุพพลภาพอย่างเงี้ยนะครับนี่พ่อหรือแม่เนี่ยยังมีหน้าที่ต้องดูแลอยู่จนกว่าเขาจะถึงแก่ความตายอ่ะนะครับดังนั้นพวกเนี้ยกลุ่มบุคคลเนี้ยก็มีสิทธิ์จะเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูนะครับจากผู้ทำละเมิดได้นะครับคดีเนี้ยพอมีความเหตุเกิดขึ้นเนี่ยมีกฎหมายมาจับเยอะคุณแม่นะครับทั้งเรื่องกฎหมายครอบครัวกฎหมายมรดกนะครับกฎหมายละเมิดกฎหมายอาญานะครับเรื่องพระอีกมรดกของพระก็เข้ามาเกี่ยวข้องอีกนะครับทรัพย์สินพระถึงแก่มรณภาพเนี่ยณขณะนั้นพระมีทรัพย์สินอะไรบ้างหรือเปล่าพระทำมิตรกรรมไว้ไหมถ้ายังไม่ได้ทำเนี่ยก็ตกได้กับวัดที่ภูมิเนาของพระนั้นจำพรรษาอยู่นะครับทีนี้มันมีเป็นแตกเยอะมากเลยเขาเรียกว่าชนตูมเดียวเนี่ยนะครับเสียไว้ทั้งหลายบทเลยนะครับคือตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันเยอะนะครับแต่คำคืนนี้เราตรงเนี้ยนะครับว่าพอเหตุผู้รับผิดชอบมีแล้วนะครับก็อาจจะพ่อแม่ถ้าชอบไปกฎหมายนะง่ายนะแล้วก็อาจจะมียายเข้ามาด้วยอีกคนหนึ่งนะครับแต่ว่าภาระพิสูจน์มันต่างกันถ้าพ่อแม่ที่ชอบไปกฎหมายเนี่ยพ่อแม่ต้องดีแคร์ตัวเองให้พ้นผิดส่วนถ้าเป็นยายผู้เสียหายต้องพิสูจน์ว่ายายเหมือนประมาทอะดูแลเด็กไม่ดีไม่ระวังตามสมควรนะครับทีนี้พอเกิดเหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นเนี่ยปัญหาคือค่าสินไหมทดแทนเนี่ยนะครับที่จะเรียกจากคดีนี้นะครับที่จะฟ้องร้องถ้ามีความผิดเกิดขึ้นบางทีอัยการสั่งฟ้องอัยการผมไม่ใช่พอในทางอาญาเนี่ยพอการกระทำเนี่ยเขาต้องสอบสวนฟังว่าผิดนะครับเขาต้องสอบสวนนะฟังว่าผิดแต่เนื่องจากว่าเขาไม่ต้องรับโทษเนี่ยนะครับทางอาญาอัยการก็อาจจะสั่งไม่ฟ้องในประเด็นที่ว่าไม่ต้องรับโทษแต่ว่าอาจจะมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องการฟื้นฟูเด็กเนี่ยเข้ามาเกี่ยวเพราะว่าต้องขึ้นศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับส่วนมากกรณีลักษณะเนี้ยผู้เสียหายนะครับอาจจะเป็นทายาทของผู้ตายเนี่ยนะครับบุตรหรือพ่อแม่นะครับคู่สมรสนะครับก็เข้าสู่กระบวนการก็จะส่วนมากจะมีการไกล่เกลี่ยค่าเรียกค่าสินไหมทดแทนกันนะครับทีนี้ค่าสินไหมทดแทนเนี่ยที่จะเรียกได้สำหรับพระที่มรณภาพนะคุณแม่มรณภาพนะหรือว่าตายภาษาสามัญเนี่ยนะครับก็จะมีค่าปลงศพอันนี้ถ้าตายค่าปลงศพแต่ถ้าอาจจะมีก่อนตายเนี่ยบางรูปบางองค์เนี่ยนะครับไม่ถึงแก่มรณภาพทันทีก็มีการไปโรงพยาบาลส่งโรงพยาบาลนะครับก็อาจจะมีค่ารักษาพยาบาลก่อนตายค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่นๆนะครับถ้าขาดประโยชน์ทำมาได้ก่อนตายอันนี้ไม่น่าจะมีเพราะเป็นพระนะครับค่าขาดได้อุปการะค่าขาดได้งานนะครับทีนี้ค่าปลงศพเนี่ยค่าปลงศพเนี่ยที่เกี่ยวข้องคำปลงศพว่ามีอะไรบ้างนะครับจากแนวที่ศาลฎีกาเคยวิจัยไว้นะครับคือถ้าค่าปลงศพเนี่ยแม้จะเป็นบุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับหมายถึงว่าบุตรของพระเนี่ยที่พระกับบุตรเนี่ยพระกับอัตญาณอาจจะไม่จดเตรียมสมรสกันแล้วก็มีบุตรด้วยกันแล้วต่อมาไปบวชเป็นพระทีนี้บุตรคนเนี้ยพระเนี่ยได้อุปการะเลี้ยงดูนะครับให้ใช้นำกุลนะครับเป็นผู้ครองอะไรมาก่อนที่บวชเป็นพระเนี่ยแสดงให้เห็นว่าพระได้รับรองบุตรของเขาโดยพฤตินัยเนี่ยค่าปลงศพเนี่ยเขาสามารถเรียกได้นะถ้าเขามีสิทธิ์ได้รับมรดกของพระเนี่ยนะครับอาจจะคือคนที่

0: ได้มรดกมากที่สุดมีสิทธิ์จะเรียกค่าปลงศพได้นะครับอันนี้ก็มีสิทธิ์ได้อยู่แต่ค่าขาดไร้อุปการะเนี่ยขาดไร้อุปการะเนี่ยนะครับบุตรเนี่ยจะเรียกได้ต้องเป็นบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบรรลุแล้วแต่ว่าเป็นบุตรที่เป็นทุพพลภาพนะครับก็สามารถเรียกร้องได้แต่ต้องเป็นบุตรที่ชอบในกฎหมายนะครับส่วนค่าปลงศพเนี่ยเป็นบุตรที่ชอบหรือไม่ชอบก็สามารถเรียกได้แต่ว่าบิดาถือพระเนี่ยต้องรับรองบุตรเนี่ยว่าเป็นบุตรที่ตอนนี้รับรองมาโดยพฤตินัยแล้วนะครับอันนี้ก็เรียกได้นะครับทีนี้มันจะมีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายอันจำเป็นนะครับในการจัดการศพเนี่ยค่าดอกไม้ค่าบุหรี่ถวายพระเนี่ยอันนี้เป็นแนวเก่าๆนะครับค่าเดินทางของผู้มีหน้าที่ปลงศพแต่มาบุตรเนี่ยอยู่ที่อื่นนะครับต้องมาปลงศพอบิดาอย่างเงี้ยนะครับค่าเดินทางเขาเรียกได้ค่าส่งศพกลับภูมิลำเนานะครับเช่นชาวต่างชาติมาถูกทำละเมิดผมว่าพระเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดทางใต้อย่างเงี้ยนะครับแล้วมาถูกทำละเมิดถึงแก่ความตายที่มุกจังหวัดอะไรนะคุณแม่นครพนมมุกดาหารนะ
1: มุกดาหารค่ะ
0: มุกดาหารเนี่ยส่งไปใต้เนี่ยนะครับอันนี้ก็ค่าส่งศพกับก็สามารถเรียกได้เคยมีศพเคยมีตัวอย่างคดีเป็นชาวต่างชาติถูกรถชนตายที่ไทยอย่างเงี้ยนะครับแล้วส่งกลับต่างประเทศด้วยเครื่องบินทางเครื่องบินเนี่ยก็เรียกค่าใช้จ่ายการเดินทางได้ค่าใช้จ่ายของญาติที่ไปร่วมงานนะครับอันนี้ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอันนี้เรียกไม่ได้นะครับแขกไปร่วมงานค่าใช้จ่ายที่ญาติผู้ตายต้องเดินทางไปเคารพศพหลังทำพิธีศพอันนี้หลังทำพิธีศพอันนี้ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นนะครับค่าหนังสือแจกในงานศพค่าของจำร่วยค่าทำเจดีย์บรรจุอัฐิผู้ตายที่จ่ายไปตามสมควรแก่ฐานานุรูปอันนี้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นดังนั้นนะครับถ้ามีคดีเกิดขึ้นลักษณะเนี้ยในการจัดการงานศพเนี่ยนะครับพึงระลึกไว้เลยว่าพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยเราต้องเก็บไว้นะครับสมมติว่ามีค่าหนังสือแจกงานศพค่าพิมพ์หนังสือแจกงานศพเราต้องเก็บใบเสร็จไว้ค่าซื้อของจำร่วยมาแจกงานศพเราต้องเก็บใบเสร็จไว้ค่าทำเจดีย์บรรจุอัฐิต้องเก็บพยานหลักฐานไว้ทั้งหมดนะครับเพราะเวลาขึ้นสู่ศาลเนี่ยพอพยานหลักฐานไม่มีศาลก็ให้ตามพฤติการแห่งคดีเนี่ยบางทีเราก็จะได้น้อยนะครับค่าใช้จ่ายที่ว่าพิธีทำศพเช่นทำบุญร้อยวันอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวค่าปลงศพนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่าซื้อที่ฝังศพค่าเส้นไหว้ค่าอาหารเลี้ยงแขกที่ร่วมพิธีฝังศพซึ่งเป็นประเพณีของชาวจีนนะครับอันนี้ศาลฎีกาแปลความว่าเป็นค่าใช้จ่ายตามสมควรแก่ฐานานุรูปนะเพราะว่าแบบประเพณีคนจีนเขาฝังใช่ไหมก็เป็นแบบหนึ่งเงินค่าปลงศพกับค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพเป็นความรับผิดชอบตามกฎหมายของผู้ทำละเมิดอันนี้ต้องรับผิดชอบนะครับก็บอกแม้บุคคลภายนอกนำเงินมาช่วยงานศพนะครับก็ไม่อาจนำมาหักนะมาหักความรับผิดของผู้ทำละเมิดมันมีตัวอย่างบางทีพอเราฟ้องเรียกค่าจัดการงานศพไปเนี่ยแต่ว่าระหว่างศพมีคนมาทำบุญเนี่ยนะครับบางทีอาจจะได้มากกว่าค่าใช้จ่ายอันนี้ศาลฎีกาบอกว่าไม่อาจนำมานะหักออกจากค่าปลงศพตามฐานานุรูปได้นะครับอันนี้ก็เป็นหลักการอย่างหนึ่งนะครับหรือบางกรณีนะครับค่าบุระเลี้ยงดูเนี่ยได้จากบริษัทประกันหรือถ้าเขาเป็นคนรับราชการนะครับได้จากราชการมาเนี่ยอันเนี้ยพอเรียกร้องไปกับผู้ทำละเมิดผู้ทำละเมิดเอ้ยบอกว่าได้จากประกันสังคมหรือได้จากประกันชีวิตหรือได้จากรัฐบาลมาเป็นราชการเนี่ยเอาเงินส่วนเนี้ยจะบอกว่าไปหักกลบลบออกจากค่าและเล็กดูที่เขาต้องรับผิดชอบเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะครับมันเป็นคนละส่วนกันนั้นเป็นสิทธิตามกฎหมายเขาได้ด้วยช่องทางอื่นนะครับผู้ทำเมื่อจะเอามาหักออกจากค่าสินไหมทดแทนที่เขาต้องทำมาเมื่อเนี่ยไม่ได้นะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าขาดประโยชน์ทำมาได้ก่อนตายนะครับบางทีก็มีแต่กรณีพระเนี่ยอาจจะยากนิดหนึ่งแต่ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปที่ใช้แรงงานนะครับถ้าเกิดถูกทำถึงตายเนี่ยอันนี้ค่าขาดประโยชน์คนที่ทำงานอยู่เนี่ยนะมีรายได้แต่พอตายเนี่ยรายได้หด

0: หายไปเนี่ยอันนี้เรียกได้ถ้าขาดไร้บุคลาก็อย่าไปบอกว่าขาดไร้บุคลาตามกฎหมายนะครับก็คือบุตรที่ชอบกฎหมายแล้วก็ต้องยังเป็นผู้เยาว์อยู่หรือถ้าบรรลุแล้วแต่ทุพพลภาพก็สามารถเรียกได้นะครับเรียกค่าขาดไร้บุคลาได้นะครับแต่ดีว่าแต่ถ้าบุตรนอกกฎหมายบางทีณวันที่ทำละเมิดเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์เพราะเป็นบุตรนอกหมายไม่มีสิทธิ์จะได้อยู่แต่ว่าเราสามารถไปร้องศาลนะครับให้ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตรที่ชอบกฎหมายกับผู้ตายอย่างเงี้ยนะครับแล้วเมื่อศาลพิพากษาแล้วเนี่ยเราก็รักษามาเรียกค่าขาดไร้บุคลานะครับจากผู้ทำละเมิดได้ครับบางทีพอเห็นว่าเป็นบุตรไม่ชอบแล้วปล่อยไปตามยถากรรมไม่ได้เลยครับเราสามารถไปร้องศาลให้ศาลสั่งว่าเป็นบุตรที่ชอบมาถ้าศาลสั่งปั๊บเราย้อนหลังไปได้ไปเรียกค่าขาดไร้บุคลาจากผู้ทำละเมิดได้นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กรณีไม่ตายนะครับมีพระบางรูปไม่ถึงแก่มรณภาพนะครับก็มันก็มีค่าใช้จ่ายนะครับคุณค่ารักษาพยาบาลนะครับค่าทุพพลภาพก็คือไม่สามารถประกอบกรณียกิจเหมือนปกติธรรมดาค่าขาดแรงงานแล้วค่าขาดแรงงานเนี่ยถ้าเป็นบุคคลทั่วไปแล้วแต่พระเขาอาจจะได้บ้างก็เหมือนไม่รู้ว่าเวลาไปออกไปสวดไปงานต่างๆเนี่ยก็มีรายได้จากตรงนั้นเรียกว่าค่าขาดแรงงานก็น่าจะแปลความได้นะน่าจะเรียกได้อยู่ในความเห็นผมนะครับแล้วก็ค่าเสียหายอย่างอื่นอันไม่ใช่ตัวเงินเนี่ยพระที่ไม่มรณภาพแต่ว่าต้องทนทุกข์ทรมานต้องนอนติดเตียงอยู่หลายๆเดือนเนี่ยอันนี้ค่าทนทุกข์ทรมานเนี่ยจากการเจ็บป่วยอาการเจ็บป่วยเนี่ยเขาเรียกค่าเสียหายอย่างอื่นอันไม่ใช่ตัวเงินเนี่ยอันนี้เราก็สามารถเรียกได้นะครับค่าพนักไปโรงพยาบาลค่าจ่ายเกี่ยวรักษาพยาบาลได้หมดนะครับค่าแท็กซี่ไปโรงพยาบาลค่านั่งแท็กซี่เพราะยังเดินไม่ได้ค่าซื้อเครื่องบินตั๋วเครื่องบินไปต่างประเทศเพื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจรักษานี่ได้หมดหรือบางทีเราไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยแล้วราคามันสูงแล้วไอ้ผู้ทำละเมิดจะอ้างว่าเสร็จไม่จ่ายหรือว่าสูงเกินไปเนี่ยอันนี้เขาไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของคนที่จะป่วยทุกขธรรมอ่ะต้องเลือกวิธีรักษาบาลแบบที่ดีที่สุดนะครับอันจะมาอ้างว่าคุณไม่เข้าโรงพยาบาลหรูอย่างนี้อันนี้ไม่ได้เป็นสิทธิ์ของเขาเพราะเขารักชีวิตเขาด้วยเหตุที่คุณมาทำละเมิดนะครับค่าเสียความสามารถประกอบการงานเราหายปกติแล้วนะครับแต่ว่าไม่ปกติเหมือนเดิมหายเดินได้แต่ทำงานตามปกติเหมือนเดิมไม่ได้นะครับก็ค่าเสียความสามารถประกอบการงานอันนี้ก็เรียกได้ค่าขาดแรงงานเรียกได้นะครับค่าเสียหายไม่เป็นตัวเงินอย่างที่บอกก็เรียกได้นะครับแต่ว่าค่าเศร้าโศกเสียใจอันนี้เป็นเพียงอารมณ์ไม่ใช่ความเสียหายตามกฎหมายอันนี้ไม่อาจเรียกร้องได้นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องการกระทําละเมิดที่เป็นข่าวนะครับพอเป็นละเมิดเกิดจากรถจักรยานยนต์สันนิษฐานว่าเด็กผิดนะครับไว้ก่อนเพราะเกิดจากยานพาหนะพ่อแม่ที่ชอบกฎหมายต้องรับผิดชอบการทำละเมิดของเด็กเว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าได้ใช้ความระวังตามสมควรแต่ถ้าเป็นบิดาไม่ชอบหรือบุคคลอื่นที่มารับดูแลเด็กคนนี้อย่างเช่นยายเนี่ยนะครับก็สามารถฟ้องให้เขารับผิดร่วมผิดด้วยแต่เราต้องพิสูจน์ว่าเขาไม่ใช้ความระวังตามสมควรนะครับอันนี้คือคนรับผิดชอบส่วนค่าเสียหายก็ดังที่ผมบรรยายมาถ้าตายก็กระบวนการมีอะไรบ้างถ้าไม่ตายมีอะไรบ้างนะครับดังที่กล่าวมาแล้วครับผม
1: อัน
0: นี้ก็คงสรุปได้ประมาณนี้ครับ
1: ค่ะในเรื่องของความรับผิดของบิดามารดาในผลละเมิดของผู้เยาว์และค่าสินใหม่ทดแทนนะคะค่ำคืนนี้นะคะอาจารย์ขาต้องล่ำลากันแล้วพบกันใหม่เสาร์หน้าค่ะอาจารย์ขา
0: ครับผมก็ขออำนวยพรให้ทุกท่านที่ติดตามรายการ FC ของ FM 95นะครับสุขสมหวังนะครับดั่งใจไหวหลับฝันดีทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะและทนายวินัยวงเมฆ
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

0: ไอและขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
0: ไอยารา
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกาย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
5: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็ก
6: พาวซ่า
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
11: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
12: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
13: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
14: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณ

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: ทดเวลานะ
9: ครับ
8: จากทางอุสากิโออาร์นะครับเกมกำลังออกสตาร์ทนะครับผู้ชนะคู่นี้นะครับจะเข้าไปเจอผู้ชนะคู่ระหว่างฝรั่งเศสกับปารากวัยนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวดูว่าจะเป็นแคนาดาหรือโมร็อกโกนะครับคู่นี้เล่นกันที่ฮูสตันนะครับที่สหรัฐอเมริกา
9: แหมถ้าเข้าไปแล้วไม่เจอฝรั่งเศสตามนัดนี่ถือว่าผิดคาดแต่ยากแต่ยาก
8: ก็ไม่แน่นะปารากวัยเองก็ยังปราบเยอรมันมาได้ในการโดนจุดโทษนะครับ
9: เมื่อคืนนี้เอายังครับเคลียร์ใหม่โอลิเวอร์บอกครับ
8: วันนี้ผู้ตัดสินหลักเป็นไมเคิลโอลิเวอร์นะครับแล้วก็วีอาร์นี่ไปทางจาเลตจินเลตนะครับ
9: ทีมงานที่คุ้นเคยนะครับ
8: ขอบคุณมากครับคอม
9: เป็นยังไงฮะ
8: ใช้ไม่ได้ฮะ
9: เอาคุณซื้อมาไหมฮะ
8: อันนี้ของที่คลื่นครับ
9: อ๋อ
8: เลื่อนไปแล้วมันไม่ไปตามที่ต้องการนะฮะ
9: ครับ
8: นะเมาส์เสีย
9: ได้ยังได้ยังครับก็วันนี้เนี่ยทางแคนาดามาในชุดสีดำนะครับก็เดี๋ยวไล่เรียงสเปซตัวจริงให้นะครับในฝากฝั่งของแคนาดาเองเนี่ยผู้เสียประตูเป็นแม็กซิมเครโปนะครับแนวรับมีอลิสแตร์จอห์นสตันนะครับรวมถึงลุคเดอโฟเกโรเลสนะครับรวมถึงบอมบิโตโมเซ่นะครับแล้วก็จะมีริชชี่ลาเยนะครับแล้วก็นิโก้ซิกูนะครับส่วนด้านกลางเนี่ยใช้เซฟเฟนเอสตากิโอนะครับที่ยืนตรงกลางเนี่ยซึ่งจะมีตัวอื่นถอยลงมาเล่นเพียบเลยนะครับกองหน้าเนี่ยก็ยังคงเป็นพวกไอ้เจ้าเดวิดโจนาธานนะครับแล้วก็มีทานี่โอลูไวเซยี่นะครับแล้วก็ทายอนบูชานันกับอาลีอาเมดนี่ก็เล่นตัวรุกนะครับส่วนโมร็อกโกเนี่ยยังใช้ตัวเดิมๆนะผมไล่ไปก็คือจะมียาซีนโบโน่นะครับอัชรัฟฮาคิมีนุสแซมาซาวีนะครับอายุบูอัดดีนะครับมีอัสดีนอูนาฮีบราฮิมดีอาร์ซิมาอิลไซบารีนะครับอิซาดียอบมีบิล่าเอลคานูสมีนิวเอนาวีนะครับแล้วก็ราดิอานฮาลาวครับฮาฮาวฮาฮาวนะฮะก็ถือว่าเป็นชุดใหญ่ของโมร็อกโกเขาอะนะครับ
8: ก็ปัญหาหลักก็คือเซนเตอร์ฮาฟนะครับชาดิเลียเจ็บนะครับเซนเตอร์จากทางด้านของคริสโตฟาเลตนะครับเจ็บในเกมกับเนเธอร์แลนด์วันนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนการจับคู่ให้อิซาดิยอฟนะครับจับคู่กับทางเลนูยานฮาวฮาวนะครับเซนเตอร์วัย23ปีจากมิเคเลนที่เล่นในลีกเบลเยียมนะครับ
9: ครับ
8: ฮาวฮาวนี่เป็นการลงเล่นในทีมชาติชุดใหญ่นัดที่5เท่านั้นเองนะครับจริงๆนี่ก่อนออกสตาร์ททัวร์นาเมนต์นี่ก็เสียทางนายเยฟอาเกิร์ตนะครับปากันหลังฝีเท้าดีของทีมจากปัญหาอาการบาดเจ็บไปนะครับ
9: ซึ่งฟุตบอลโลกคราวที่แล้วต้องบอกว่าอาเกิร์ตนี่แจ้งเกิดเลยนะคร
8: ับ ก็ถ้าตามหางเดี๋ยวต้องดูว่าสรุปจะยืนยังไงกันแน่นะครับแคนาดาเนี่ยจะเป็น 4-4-2 หรือเปล่านะครับ
9: ค
8: ู่มิดฟิลด์เนี่ยจะเป็นซิกูกับทางอุสตาคิโอนะครับคู่กองหน้าก็เป็นโอลิวาเซยี่จับคู่กับโจนาธานเดวิดนะครับส่วนทางโมร็อกโกนี่ก็น่าจะเป็น 4-2-3-1 นะครับ
9: 4-2-2 นะครับแคนาดาเล่นไปแบบนี้นะครับก็แต่ว่าจริงๆตอนนี้ฟอร์เมชั่นมันเปลี่ยนได้หมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ฟุตบอลเวลาบอกฟอร์เมชันกับการยืนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคร
8: ับ บางทีอาจจะเป็นขึ้นเกมอีกแบบพอเป็นเกมรับมันก็อาจจะเป็นอีกแบบนะครับแต่ว่าถ้าหลักๆมาตรงนี้เท่าที่ดูที่กราฟิกขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็จะเป็น 4-4-2 นะครับสำหรับแคนาดาแล้วก็โมร็อกโก 4-2-3-1 เอาละครับโมร็อกโกนี่บุกจากขวาไปซ้ายทางหน้าจอผมกับน้องต้องนะครับ
9: ทั้งคู่เคยเจอมา2ครั้งนะครับล่าสุดเจอมาโมร็อกโกชนะนะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าโมร็อกโกสถิติการเจอกันเนี่ยเหนือกว่านะครับทั้ง2ครั้งนะครับชนะใน 2016-40 ครับชนะ2022เนี่ย 2-1 ในฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วนะครับ
8: ถามต้องเลย
9: ครับ
8: ใครจะเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายสำหรับคู่นี
9: ้ก็ผมว่าผมเชียร์โมร็อกโกเป็นทีมแอบของผม
8: ต้องบอกไม่ต้องถามเลยพี่ใส่ชุดนี้มาแล้ว
9: สีขาวก็สวยนะครับ
8: แต่ว่าจังหวะนี้อุซากิโอให้ไปทางซ้ายครับนี่เป็นคนยิงประตูใช้ให้ทีมเฉือนเอาชนะแอฟริกาใต้ในช่วงทดเวลานะครับละเอียดขึ้นมาทางซ้ายของกรอบเขตโทษกระชากมาสุดเส้นหลังเปิดหักเข้ากลางแต่ว่าติดบล็อกออกหลังครับได้เป็นแต่มุมครับแคนาดาทางฝั่งซ้าย
9: โอ้โหนี่ครับขึ้นมาเพียบเลยนะครับคือแคนาดาชื่อชั้นผู้เล่นนะอาจจะไม่ได้คุ้นหูคุ้นตามากครับแต่ว่าวิธีการเล่นถือว่าใช้ได้นะครับจังหวะนี้กระชากขึ้นมานะครับลายเลียครับแต่ว่ายังติดบล็อกนะครับเป็นเตะมุมครั้งแรกของแคนาดาครับ
8: แคนาดานี่ก็เสียทางอิสมาอิล โกเน่นะครับมิดฟิลด์ของทีมที่กระดูกแข้งหักนะครับในเกมที่เจอกาตาร์ครับ
9: ครับ
8: หลักของพวกเขานะครับในแดนกลางที่เรียกว่าเสียตัวสำคัญไปนะครับ
9: ใช่ครับ
8: เตะมุมด้านซ้ายครับของแคนาดาเปิดโด่งมัดลูกนี้โบโน่ทุบทิ้งออกไปก่อนครับ
9: โบโน่นี่ถึงกับมีคนมาศึกษาเรื่องการเซฟจุดโทษเลยนะครับ
8: อาลีอาเมดเปิดมามงชงมัดลูกนี้แล้วตวัดยิงติดมือขวาโบโน่ที่ออกไปปิดมุมได้ทันนะครับโอ้โหโอกาสลุ้นของแคนาดาน
9: ี่คือกองหน้าความหวังเลยครับโจนาธานเดวิสนะครับจังหวะตักข้ามาแต่ดูตรงนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยเดวิสล้ำหน้านะครับแต่จังหวะหม่งชงมาให้เนี่ยไม่ล้ำเลยนะครับเดฟูเลสเป็นคนหม่งชงมาให้นะครับแต่ว่าบอลมันถล่มไม่หน่อยครับพยายามเปิดกลับมาในโบโน่ครับใช้มือเซฟได
8: ้คือจังหวะไปถึงบอลแล้วตวัดกลับเข้ามาของโจนาธานเดวิสมุมมันเหลือน้อยแล้วนะครับโบโน่ก็ออกไปปิดมุมได้ทันนี่เขาเกิดที่แคนาดานะครับทางยาซิมโบโน่เนี่ยเกิดที่มอนทรีออลนะครับเคยถูกชวนไปเล่นทีมชาติแคนาดาด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเลือกจะเล่นให้โมร็อกโกครับ
9: เพิ่งได้แชมป์แอฟริกันคัพออฟเนชั่นนะครับเอาละครับ
8: พยายามจะขึ้นทางขวามาของแคนาดาโดนสไลด์ทิ้งออกไปก่อนครับ
9: เฮาครับโอ้โหถึงบอลก่อนครับโดนทั้งลูกทั้งคนเลยครับร่วงไปเลยทาจอนบูจานันกับอินเตอร์มิลานนะครับ
8: โอ้โห5นาทีแรกถือว่ามาดีครับแคนาดา
9: บุกกันมันครับ
8: สตาคิโอครับจะเป็นคนเปิดเตะมุมครับกล้องจับไปที่บูคานันโบโน่นี่คุณพ่อไปทำงานที่แคนาดาแล้วตัวเขาก็เกิดที่แคนาดานะครับ
9: แต่ว่าหัวใจเป็นโมร็อกโกใน
8: หลังจากนั้นก็ย้ายกลับไปโมร็อกโกครับได้เปิดมัฟมงลูกนี้มาพยายามจะเช็ดต่อไปเสาไกลยังโดนสกัดมาบอลยังอยู่ในกรอบเขตโทษโบโน่ชกทิ้งมาก่อนแคนาดาเก็บบอลได้ดีดอกขวามาอุซากิโอไหลเข้าไปในกรอบเขตโทษยังพลิกไม่ได้ตวัดเข้าด้านในยังขวางได้ทันครับมัสลาอุยเคลียร์ทิ้งออกไปก่อนครับโมร็อกโก
9: แล้วเป็นไซบารี่นะครับกองหน้าตัวเป้าที่เคลียร์ครับ
8: โอ้
9: กลายเป็นว่ารูปเกมเนี่ย

0: เป็นแคนาดาบีบเข้าใส่โมร็อกโกนะครับตอนนี้
1: อุ้ยแต่มีตัวผู้เล่นของโมร็อกโกโดนปะทะล้มลงไป
0: น่าจะร่วงไปแล้วครับ
1: โดนปะทะเข้าไปที่ศีรษะนะครับไมเคิลโอลิเวอร
0: ์ต้องเป่าหรือเปล่าครับปล่อยครับ
1: ยังปล่อยให้เล่นต่อนะครับ
0: บอกให้เตะบอลออกหรือเปล่าครับน่าจะเป็นอูนาฮีหรือเปล่าถ้าที่เห็นนะแวบ
1: ๆมึนเลยครับโดนปะทะที่ศีรษะเข้าไปอูนาฮี
0: โอ้โหคือโดนดันข้างหลังไม่เท่าไหร่ครับแต่ตอนย้อนกลับมาโดนเอลตาจอห์นสันเนี่ยชนเนี่ยคว่ำเลยนะครับโอ้โหถือว่านี่มาตัดมาเป็นจังหวะเซฟของโบโน่นะครับค่อนข้างเป็นผู้สาประตูที่ค่อนข้างจะชัวร์เหมือนกันนะครับยาซีโบโน่ก็ลุกขึ้นมาแล้วนะครับอาเซนูนาฮีครับบอลกลับมาเป็นของโมร็อกโกนะครับ
1: ครับเกมกลับมาเล่นกันต่อครับผ่านมา7นาทียัง 0-0 นะว่าแคนาดาเริ่มต้นด้วยดีเลยนะครับพวกเขามีโอกาสลุ้นแล้วก็กดดันเข้าใส่โมร็อกโกครับ
0: นานๆจะได้เห็นทีมจะมาบี้กดเข้าใส่โมร็อกโกอย่างเงี้ยในช่วงหลังนะครับ
1: คือเรายังไม่ได้เห็นโมร็อกโกเอาบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษของแคนาดานะครับ
0: แต่จริงๆถ้าดูจากกุนซือเนี่ยผมว่าไม่แปลกใจว่าเจสซี่มาร์ชแกเป็นสไตล์เคาน์เตอร์เพรสซิ่งคล้ายๆกับตระกูลอาเบ้เพราะแกมาจากฝั่งนั้น นะครับเพราะว่าแกอยู่ในพวกทีมอย่างเซาบวกอะไรพวกนี้มาก่อนนะครับเจสซี่มาร์ช
1: แล้วก็เคยไปคุมลีดส์ยูไนเต็ดในพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับเจสซี่มาร์ชไม่เร่งครับทางโมร็อกโกค่อยๆคอครับแล้วเปิดยาวขึ้นมาครับโบโน่จะให้ใส่บาลี่ไอสตาจอห์นสันเก็บบอลได้ครับย้อนกลับไปที่เคโปก่อนแคนาดาเก็บบอลได้ตรงกลางสนามครับไอสตาจอห์นสันสาดแนวลึกขึ้นมาเลยครับทิ้งมาริมกรอบเขตโทษด้านขวาแต่ว่าจังหวะนี้ซาดิยอฟอาศัยความใหญ่ครับบังแล้วก็ปล่อยบอลออกหลังไปครับพยายามจะทิ้งไปให้ทางด้านของ
0: ลูวาเซยี่นะครับ
1: ลูวาเซยี่หัวหอกจากบีเรล
0: แต่ว่าใช้ความใหญ่นะครับคือฝั่งแคนาดาเองเนี่ยจริงๆถ้ามีตัวจี๊ดอย่างอัลโซเดวิสสมบูรณ์เนี่ยความน่ากลัวจะมากกว่านี้เลยครับแต่ว่าช่วงหลังก็มีปัญหาการบาดเจ็บกับต้นสังกัดจนมาถึงทีมชาตินะครับ
1: เปิดขึ้นไปของโมร็อกโกแต่แคนาดายังเก็บได้ครับบุคานันชาชอนบุคานันเหลือยขึ้นมาริมเส้นด้านขวาแต่สุดท้ายเลี้ยงแล้วบอลห่างตัวครับไปเข้าทางมัสลาอุยย้อนกลับไปให้โบโน่แล้วกลายเป็นวัดแม่ไปทำฟาวใส่ทางมัสลาอุยครับบูคานัน
0: บวดดีนี่ดูแล้วจบบอลโลกนี่โอกาสย้ายสูงเหมือนกันนะครับแต่ค่าตัวแพงต้องจ่ายพลาดครับโมร็อกโก
1: ตัดบอลมาได้ครับอาเมดให้มาโอลูวาซายิพลิกแล้วซัดโอ้โหซุปเปอร์เซฟของโบโน่ครับมงหนุนไว้อีกทีนึงยังติดซาอิซาดิยอฟจะตีลังกายิงก็ไม่ได้ครับโอลูวาซายิแคนาดายังเก็บบอลได้บูคานันริมกรอบเขตทดด้านขวาพยายามถ่ายไปเอาล้มไปผู้สินไม่ได้ว่าอะไรครับมองว่าบูคานันล้มง่ายไปแล้วกลายว่าตรงนี้เป็นทางด้านโมร็อกโกได้บอลด้วยครับ
0: จะไปกระโดดเสียบสองขาใส่อูนาฮีนะครับอาจอนจังหวะจ่ายพลาดของโมร็อกโกนะครับแม่แล้วมาเข้าทางอาเมดอาเมดแทงช่องสวยมากนะครับคนที่หมุนโอลูวาเยซี่เนี่ยพลิกมาจนได้ยิงเนี่ยครับแต่ก็โบโน่อีกครั้งนึงครับที่ออกมาปิดมุมได้ดีเลยครับ
1: โอ
0: ้โหนี่ถ้ายิงหักข้อนี่มีสิทธิ์จะไปนะเหมือนกันนะครับแต่ขาก็ยาวครับยาซีโบโน่
1: เจสซี่มาร์ชยืนอยู่แทบสลบครับเจอการเซฟของโบโน่เพราะเป็นโอกาสทองเลยนะครับพลิกหนีสวยแล้วนะครับโอลูวาเซยี่ฮาวนี่เสียท่าแล้วนะครับแต่ว่าโบโน่มาช่วยซูเปอร์เซฟไว้เอ้าแต่ทิ้งมาไซบาลี่ไซบาลี่กระชากไปในกรอบเขตโทษโดนขวางไว้ได้ก่อนครับบอมบิโต้บังไว้ได้ครับไซบาลี่ฤดูกาลหน้านี่ก็จะไปแผงลิสต์ในบุนเดสลีกากับเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกนะครับออฟฟิเชียลกันไปที่เรียบร้อยแล้วครับจาก PSV
0: ตั้งแต่นัดแรกเลยครับ ที่ยิงบราซิลนี่มาเลยครับ
1: เอาละครับแคนาดามาอีกแล้ววันนี้มาดีจริงๆครับเกมบุกแคนาดาได้ลุยอยู่ตลอดดาเลียอุสตาคิโอจ่ายยัดเข้าไปในกรอบเขตโทษติดอิซาริยอฟนี่ก็ฮีโร่ช่วยให้โมร็อกโกตีเสมอเนเธอร์แลนด์ได้

0: ะครับในรอบที่แล้วจานนี่อินฟานติโน่ครับก็เข้ามาดูเหมือนเดิมครับประธานของทางฟีฟ่า
1: ไทยทุกนัดนะครับแต่โดนวิจารณ์เล็กน้อยกับการเดินทางเยอะไปนิดครับโอ้วันนี้แปลกเหมือนกันนะครับนานๆจะเห็นโมร็อกโกหลังพิงฝาแบบนี้นะครับจริงๆครับ
0: กลายว่าโมร็อกโกดูยังไม่ค่อยตื่นเป็นแคนาดาเอามาอีกแล้วในกรอบที่ว่าอุสตากิโอพยายามจะไถเข้าไปไม่ได้ครับโดนดักไว้ได้ก่อนฮาคิมิเปิดขึ้นหน้าไปติดบอมบิโต้แคนาดาพยายามชิงจังหวะกันตรงกลางสนามบอมาอยู่ที่บูคาแนนดึงจังหวะรอเพื่อนครับจอห์นสันทางขวาวันนี้ดีดเหลือเกินแคนาดาโยนไปลูกนี้ในกรอบเขตโทษเอาสกัดมาไม่ดีอูสตากิโอเก็บบอลได้หน้ากรอบเขตโทษจ่ายยัดมาด้านในโจธานเดวิดให้ต่อไม่ผ่านครับทางโมร็อกโกแงะออกมาได้แล้วจะได้สวนบ้างแล้วเปิดติดจอห์นสันยังได้เป็นบอลทุ่มครับโมร็อกโก
1: โอ้นี่หอบกินเหมือนกันครับเอลคานูสยังแก้เมื่อสักครู่นี้นะครับเจสซี่มาได้ปรบมือให้ลูกทีมเลยครับโอ้น่าจะเป็นแผนที่เขาวางมาอะไรครับทำยังไงก็ได้ให้โมร็อกโกเนี่ยตั้งตัวไม่ทันนะครับต้องมาเซตกันใหม่ที่บัวดี้ครับตอนนี้ดึงจังหวะอยู่ครับโมร็อกโก
0: คุณหมูโดเรมอนนี่ผมอ่านข้อความใน Facebook ก่อนแล้วกันนะครับบอกตาดูช่อง29ใส่หูฟังทีม99ครับขอบคุณครับคุณเพียรชูแก้วให้กำลังใจเข้ามาคุณฮักเขากับไปสาต่อเวลาครับเตรียมกาแฟรอเลยครับพี่ๆไม่เอาสิข้าวก็ยังไม่ได้กิน
1: เมื่อคืนนี้ผมโดนอียิปต์มาแล้วนะคู่หนึ่งนี่นึกว่า
0: ไปจุดโทษเลยเนี่ย
1: ยาวเลยครับโอ้โหคุณจะไปกินข้าวผมมั้ยเนี่ย
0: ก็น่าสนใจอาร์เจนติน่าที่มองว่าไม่น่าพลาดในการที่จะจบใน90นาทียังไปถึงต่อเวลาพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้อะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้แต่ยาเลยนะครับเพราะว่า
0: ให้มันจบใน90นาทีดีกว่า
1: ให้ต้องแน่นอนบ้าง
0: ก็ติดตามผลงานน้องต้องได้นะน้องต้องนี่ก็มีทั้งการภาพฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
1: ครับครับ
0: แล้วก็วอลเลย์บอล
1: ในเพจผมนะฮะ
0: ครับ
1: ฝากงานใหม่ด้วย
0: จีงานเยอะจังเลย
1: ช่อง5นะครับ
0: อุ้ยคุณมันสุดยอดจริง
1: ตัวเล็กๆนะสู้บิ๊กจุนไม่ได้ผมเห็นตื่นแต่11โมงนี
0: ่ว่า
1: เมื่อวานเจอน้องแนทเพื่อนรักคุณ
0: เอาหรออ่าแล้วครับขึ้นมาทั้งฝั่งขวาครับโมร็อกโกยังตั้งเกมของตัวเองไม่ค่อยได้แต่ว่าจังหวะนี้โดนดักฟาวไว้ครับลาเลียไปขวางการวิ่งของทางฮาคิมี่ครับ
1: แม่ฮาคิมี่จริงๆเนี่ยก็โดนอัดแบบนี้มาหลายนัดแล้วนะครับพยายามจะเล่นนะครับฟรีคิกครับของโมร็อกโกนะครับเล่นสั้นๆครับกลับไปตั้งกันใหม่ข้างหลังครับที่ฮาเฮากลับไปที่ซาดิยอบต้องคืนมาใหม่ครับอูนาฮีนี่ลงไปเชื่อมให้แทนนะครับลงไปเป็นตัวต่ำแล้วเปิดแนวลึกขึ้นไปข้างหน้าแล้วฮาคิมิทะลุขึ้นมาต้องเคลียร์ทิ้งก่อนครับเครโปโอ้เนี่ยถ้าปล่อยมาหลุดเดียวเลยนะครับเนี่ย
0: วันนี้นี่งานยังเบาครับเครโปในช่วง15นาทีที่ผ่านมาครับแต่เริ่มได้ออกแรงแล้วนะครับนายทวารของทางฝั่งแคนาดา
1: เหม่อไม่ได้นะครับเมื่อสักครู่นี้แทงแนวลึกไปนี่ฮาคิมี่เกือบวิ่งตัดทะลุไปเหมือนกันนะครับตอนนี้โมร็อกโกเหมือนเซตบอลเอาความมั่นใจคืนกลับมาก่อนครับ
0: ยังเล่นในจังหวะของตัวเองไม่ได้ครับ15นาทีแรกวันนี้ครับสำหรับทางโมร็อกโกของอูอาบี
1: นี่ยังไม่ลุกเลยนะครับอาชราฟฮาคิมี่เนี่ยโอ้ยไปเหยียบค้างครับแล้วไปเสียบด้านหลังใส่ครับโอ้โหจริงๆครับโอลูวาเซยี่ครับเป็นฝั่งของไลเลียนะขอไปครับโอ้โหคราวนี้ก็มีกฎเยอะเหมือนกันนะครับเรื่องเจ็บเรื่องอะไรต่างๆนานาเพิ่มกรณีเข้ามานะครับอย่างถั่วเวลาได้เตะมุ้งก็มีมาแล้วนะครับ
0: โมร็อกโกขอบอลกันอยู่ในแดนหลังครับ
1: ผมมองบัวดีนี่ก็บิ๊กจุนผมนะ
0: ยุ่งเหมือนกัน ย้อนกลับไปที่ยาซิมโบโน่ครับทางโมร็อกโก
1: น่าคิดเหมือนกันถ้าเกิดแกเล่นฝรั่งเศสเนี่ยสมมุตินะก็คงจะนั่งยาว
0: โอ้แต่ก็ไม่แน่นะถ้าเวลาผ่านไปเพราะนี่ก็อยู่ยังน้อยไง
1: ครับ
0: ยังไม่20เลยแต่ว่าไซบารี่ได้บอลมาแต่มีธงไปก่อนแล้วครับ
1: ออกตัวเร็วไปนิดนึงครับไซบารี่ นี่จังหวะเพื่อนวางยาวให้นะอิซาดิยอบครับจริงๆก้ำกึ่งเหมือนกันนะครับมีเดลฟอร์กิโรเรสนะครับที่ถือว่าทำให้ลูกเนี้ยล้ำหน้านะครับกลางของแคนาดาเนี่ยเอาจริงๆอุซากิโยนี่จะเป็นคนเดียวที่ถือว่าเก๋าสุดเลยนะครับเล่นในยุโรปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกพวกนี้ด้วยนะครับเซตเกมกันใหม่ครับเป็นแคนาดานะครับที่ขึ้นเกมมาอยู่ครับ
0: เอาละครับขึ้นมาทางขวาของแคนาดาแต่ว่าจังหวะนี้สไลด์ตัวมาขวางไว้ได้ทันครับฮาวๆยังได้ลุ้นเตะมุมทางขวาครับทางแคนาดา
1: ถือว่ายังนิ่งอยู่นะครับโอ้โหบูชานานครับมาแล้วครับมิดฟิลด์หมายเลข7นะครับสเตเฟนอุซากิโยนะครับย้ายกลับมาในสหรัฐไปแล้วก่อนหน้านี้หูเล่นในยุโรปนะครับประสบการณ์สูงครับ
0: ส่งสัญญาณให้เพื่อนครับอุซากิโย
1: ผมเนี่ยบาดใจเอง
0: ตักด้วยขวาโด่งๆมัดลูกนี้มงแต่ว่าโดนสกัดทิ้งออกมาแล้วอิซาดิยอบต้องตวัดทิ้งออกไปก่อนครับมาเอาให้ไกลหน้าบ้านตัวเองไว้ก่อนครับบอพยายามจะตามไปเก็บแต่ไม่ทันนะครับบราฮิมดีอาสยังเป็นบอลทุ่มของแคนาดาครับตรงบริเวณกลางสนาม
1: วันนี้แทบยังไม่ได้บอลถนัดเลยครับบราฮิมดีอาสครับรวมถึงตัวรุกของโมร็อกโกหลายๆคนนะครับไซบารีเองก็ยังไม่มีจังหวะทะลุนะครับบิลาเอลคานูสนิวเอเนวีนี่ก็ยังเล่นไม่ค่อยได้ครับวันนี้ต้องพยายามดักกลับมาเนี่ยนะครับโดนตัดอีกแล้วครับ
0: บีบดีจริงๆแคนาดาอุสตาคิโอให้ย้อนหลังกันนิดนึงแต่ยังตามไปเก็บได้ครับอาเมดเหลืออยู่แถวริมเส้นด้านซ้ายครับอุสตาคิโอบอกว่าแคนาดานี่มีเบรดเดอะฮิตแมนฮัตนั่นมวยป้ามนะฮะคุณกรุบกริบนี่ก็ขวัญใจผมเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: คุณรัตรัตต้อมบอกสวัสดีพี่จุนครับวันนี้มาไวโอ้โหพี่เอกไปไหนแล้วไม่แน่ใจวันนี้ก็อยู่กับน้องต้องนะ
1: ครับ
0: เออก็ถามว่าคนภาคนั่งเก้าอี้ใช่ไหมนั่งเก้าอี้ครับ
1: ไม่ฮะ
0: หมอไม่เห็นหน้านะฮะ
1: พอดีตัวแอดข้างล่างใหญ่ไปที่เดิม
0: คุณเออ่านชื่อผิดขออภัยนะบอกว่าสวัสดสวีดัตครับเฮงเฮงรวยๆครับทุกท่านแฟนๆ99นะครับคุณปลั๊กนี่ก็มาคนแรกเหมือนเดิมนะมาทักทายสวัสดีเรานะครับ
1: สวัสดีนะจ๊ะ
0: คุณ F16 บอกสวัสดีครับพี่ทั้ง2คุณนายจิตพงษ์คล้ายคึงบอกพี่จุนน้ำพุ่งคู่แข่งพี่เพชรออกแ
1: หมจันเย็นจันเย็น
0: สัญญาพี่เพชรนะ
1: โอ้แต่ว่าไซบารี่ครับร่วงไปครับโดนใครไปครับจังหวะพิงกับไมเซ่บอมบิโต้นะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นครับคือแกบังอยู่แล้วบอมบิโต้ดึงขอดูจังหวะหน่อยครับโอ้น่าจะเจ็บเองครับเหมือนจังหวะที่ดีดบอลเนี่ยมันจะเจ็บนิดนึงครับ
0: คือไอ้จังหวะที่ออฟไซด์ก่อนหน้านี้แหละครับที่จังหวะที่พยายามดีดบอลแล้วเหมือนทำให้ตัวเขาเองได้รับบาดเจ็บโอ้โหนี่สำคัญนะครับถ้าเสียไซบารี่ไปเนี่ย
1: ปาเย็นร้องเลยนะไม่ใช่โมร็อกโกอย่างเดียวครับโอ้ยังไม่ทันได้เล่นให้เลยครับนี่ครับกองเชียร์โมร็อกโกครับ
0: มีบอกว่าคุณ พิชี่บอกคุณต้อมคุณต้องซ่อมบ้านไปถึงไหนแล้ว
1: ตอนนี้ภาพรวมเรื่องการปกคลุมเสร็จแล้วครับเหลือเรื่องการทำในบ้านนะครับอยากจะทำให้มันเสร็จเร็วๆไงครับอยากจะกลับไปทำงานไปไลฟ์อะไรในบ้านได้นะครับตอนนี้นี่อาศัยเน็ตมือถือครับ
0: โ
1: อ้โหน่าจะเปลี่ยนเลยแล้วครับ
0: โอ้โหสำคัญเลย
1: เป็นโซฟิยานราฮิมีนะครับจากเอาไอใน UAE จะลงมาแทนครับน่าจะคุยกับทีมแพทย์แล้วจะไม่ไหวครับหรือไม่ก็เรือจะพลักไว้ก่อนดีกว่าหรือเปล่าครับอูแต่ถ้าอาการแบบนี้น่าจะหนักนะครับ
0: คือปัญหามันคือว่าไม่ใช่แค่เกมนี้นะครับคือเกมนัดหน้าถ้าสมมติคุณได้เข้ารอบไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าโอ้โหมันจะกลับมาได้หรือเปล่านะครับไซเบอรี่โอ้โหสำคัญจริงๆครับ
1: แต่ตัวนี้ดีผมภาค AFC Champions League อยู่จวดจ้าดอยู่ตัวนี้ไอโซฟิยานไนฮิมีเนี่ย

0: ของหน้าจากเอาไอนะครับวัย30ปีครับนี่ก็ชุดโอลิมปิกด้วยนะครับนี่ครับฟรีคิกของทางแคนาดาครับอุสตาคิโอโยนเข้าไปลูกนี้แต่ว่าแหมก็ลึกเข้ามือทางยัสซินโบโน่ครับ
1: แหมนึกถึงลูกยิงโรนัลดินโญ่ที่ยิงแสงกรีดปี2002เลยครับมุมแบบนี้ครับแต่ว่าโบโน่ไม่หลงนะครับโอ้นี่ทายอนบูชานานี่เขาดังขนาดมีป้ายโฆษณาข้างสนามเลยครับ
0: ไม่ใช่ครับ น่าจะเป็นชื่อยี่ห้ออะไรบางอย่างฮะ
1: แซวๆไม่แต่ว่าสำเนียงก็ทางฝั่งอเมริกันเขาบูแคนแนนใช่ไห
0: ม
1: แต่อย่างผมฟังอย่างตอนเคยอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยอย่างนี้เขาอ่านบูชานันนะแต่ว่าได้หมด
0: อ
1: ันนี้แค่แบบคุณผู้ฟังบางทีเขาออกเสียงไม่เหมือนกันแต่ละที
0: ่เอาละครับขึ้นมาทางฝั่งซ้ายครับโหโยกมาเล่นฝั่งซ้ายนะครับ
1: บูแคนแนนผมต้องฝึกให้เหมือนบิ๊กจุนก่อนเดี๋ยวไม่ได้ต้องทำปามปากหนึ่งเขาบอก
0: อย่าไปซีเรียส
1: เมื่อสักครู่เนี่ยกล้องจับนี่เดือดร้อนทุกครั้งนะฮะผมบอกเลยนะฮะใครเป็นคนพลาดผมบอกเลยนะฮะจับไปที่ประธานฟีฟ่ายังพอไหว
0: จับไปที่เป็นตำนานนักฮอกกี้นะครับ
1: ของแคนาดาซึ่งเรารู้จักแหละ
0: โอ้ฮอกกี้ฮอกกี้นี่เกินอำนาจตัวเองไป
1: ไฮเดรชันเบรกนะครับโอ้วันนี้เกมถึงเนื้อถึงตัวกันดีเหลือเกินครับวันนี้เรามีเกมอะไรให้เล่นไหมฮะ
0: ไม่เห็นมีใครมาบอกอะไรเราสองคนเลยครับ
1: ผมไม่รู้ไงผมก็เลยถามก่อนเห็นไฮเดรชันเบรกไงเลยปรึกษาเพื่อความถูกต้องนะฮะเขาอย่างไปอีกที่หนึ่งนี่ไม่ได้นะไฮเดรชันเบรกนี่ต้องรีบเลยนะสวมเลยนะ
0: ครับผมสำคัญสำคัญผู้มี
1: อุปการะคุณ
0: อุปการะคุณของเรานะครับอย่างในช่องแดงเราเองนี่ก็ขอบคุณนะฮะฝากถอนง่ายเงินเข้าไวนะครับ
1: เข้ายังฮะมีเข้าบ้างยังฮะ
0: มาแล้วนี่ไงฮะนี่ไง
1: หมายถึงคุณนะมีตังเข้าบางอย่างเดือนนี้โอ้นี่เป็นสิ่งที่ทุกคนทำงานแล้วก็ถามหาเลยช่วงนี้นะผมรู้สึกเอนจอยกับการทำงานไปหมดเลย
0: งานเยอะจังเลย
1: ไปงานนะไม่เยอะเลยครับนอนนะไม่ค่อยมีเวลาผิดเพี้ยนนิดนึงแต่ก็วันนี้ผมดูรูปเกมนะคุณฟังผมมองว่าแคนาดามาผิดคาดเหมือนกันนะในมุมผมนะ
0: ถือว่ามาดีมากนะครับ
1: คือถามว่าก่อนนั้นดีไม่ดีนะแต่วันนี้กลายว่ากดทีมที่เรียกว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดทีมหนึ่งในฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็ได้นะครับเกือบมีประตูขึ้นนำด้วยซ้ำนะครับ
0: เมื่อกี้นี่กล้องจับไปเป็นทางเวนเกสกี้นะครับตำนานนักฮอกกี้ของทางแคนาดาเข้าไปดูที่ฮูสตันด้วยนะครับ
1: มาดูใครก็ไม่รู้นะ
0: ก็เชียร์แคนาดานั่นแหละ
1: เอาเผื่อมีใครเป็นพิเศษไงนี่ครับไซบารี่ก
0: ็น่าจะร้องไห้แหละเอาเสื้อปิดหน้าเลยครับ
1: คือถ้าเป็นแค่เจ็บแบบนิดๆหน่อยๆก็โอเคกลัวจะเป็นมากกว่านั้นเลยครับเพราะจริงๆจังหวะเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ได้มีการปะทะอะไรนะครับแกยันอยู่กับแนวรับอย่างบอมบิโต้แต่ว่าจังหวะดีดเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีการพลิกหรืออะไรยังไงเลยครับ
0: คือมันเล่นต่อไม่ไหวแบบนี้แล้วถูกเปลี่ยนแบบนี้เนี่ยมันโอกาสที่จะกลับมาในรอบต่อไปสมมติทีมเข้ารอบก็ไม่ง่ายนะครับคือถ้าเจ็บจนเล่นต่อไม่ไหวกับทัวร์นาเมนต์สำคัญสำคัญในรอบลึกๆแบบนี้เนี่ยแสดงว่ามันต้องหนักในระดับนึงนะครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูแล้วว่าการเสียไซบารี่ไปเนี่ยมันสำคัญมากแค่ไหนนะครับเพราะว่าฟอร์มกำลังมาดีจริงๆครับแม้ว่าตัวที่ลงมาอย่างราฮิมี่เองก็ดีนะครับ
1: คืออย่างที่บอกคือผมเห็นในเขาเอเซียแชมเปี้ยนส์ลีกเล่นดีนะครับ
0: นี่จริงๆก็ตอนเล่นกับโมร็อกโกชุดโอลิมปิกปี2024เขาก็ผลงานดีนะครับ
1: ใช่ครับผ ผมว่าเป็นคนหนึ่งที่คือลีลาเทคนิคดีเลยครับแต่ว่าความแข็งแกร่งจะไม่เท่าไซบารีนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับแต่ความวุ่นวายไม่แพ้แน่ๆครับแม่ภาค AFC แชมเปี้ยนลีกมีประโยชน์อย่างน
0: ี้นะยอด
1: ปีหนึ่งสองนัด ไม่ได้ภาคเยอะนะครับ
0: เอาละครับทางแคนาดายังเก็บบอลได้ครับจะให้บูคานันติดทางมัสลาวีชิงจังหวะกันอยู่ครับอ้าวจังหวะนี้แคนาดาได้ฟาวล์แล้วครับ

0: ทบหักครับเจออลิสตาร์จอห์นสันนะครับดันเข้าไปครับ
1: เอลคานูสกับเลสเตอร์ซิตี้ไม่ได้ครับบิลาเอลคานูส
0: ก็ได้ลงต่อเนื่องนะครับตอนอยู่เลสเตอร์เลยนะว่าผลงานอาจจะไม่ได้เปรี้ยงปร้างครับ
1: ฮาฮาวครับโลโก้อุนาฮีย้อนกลับหลังไปที่ยาซินโบโน่ก่อนซาดิยอปเปิดขึ้นไปจะให้ราฮิมีก็โดนดักไว้ได้ครับเดฟูชิโรครับลุคเดฟูชิโรบอมบิโตจ่ายเอาโดนดักได้เอาละครับตัดบอลมาราฮิมียิงไกลบอลฉลับแล้วก็เข้ามือทางเคลโปครับโอ้โหความผิดพลาดในการออกบอลของแคนาดาครับอู้เกือบจะโดนลงโทษ
0: นี่ครับบอกแล้วครับอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งในความวูบวาบมีแน่นอนนะบราฮิมี
1: อะไรครับโมโลโกบีบแย่งบอลมาได้จะขึ้นริมเส้นด้านซ้ายยังเป็นบอลทุ่มของโมโลโกครับเอลไอนาอุยเอ้าแต่เหมือนจะสุดท้ายจะเป็นบอลของแคนาดานะครับ
0: ดูอีกทีครับจังหวะพลิกมาครับหาเหลี่ยมยิงฉลับนิดนึงนะครับ
1: โอ้ฉลับเดฟูกิโลนิดนึงนะครับทำให้น้ำหนักของบอลมันก็ลดความแรงลงไปนะครับแล้วก็ทำให้ทางเคลโปรับเข้ามือไป
0: เริ่มมีหือมีอือบ้างนะครับโมร็อกโกในช่วงแรกนี่โอ้โหงอหัวไม่ขึ้นครับใช้คำนั้นได้นะครับ
1: เริ่มจะมีจังหวะให้ทางแม็กซิมเคลโปต้องออกแรงเซฟบ้างแล้วนะครับแต่แคนาดาได้ทุ่มครับริมกรอบเขียนตัวด้านขวาในแดนของโมร็อกโกทำท่าจะทุ่มไกลเข้าไปครับอาริสตาจอห์นสตันบอมเข้าไปเสาแรกแล้วโดนจับฟาวไว้ก่อนครับแคนาดามาสลาอุยโดนทำฟาวครับในกรอบเขตโทษ
0: นี่ผมจำเขาแทบไม่ได้เลยเนี่ย
1: โกนศีรษะละ
0: โดนดันหลังนะครับลุกโดยฟอร์กิโรเลสนะครับ
1: เดี๋ยวไอ้นาวีครับออกขวามาฮาคิมี่วันนี้นี่ในการเติมเกมขึ้นไปด้านขวานี่ก็ยังไม่ค่อยได้เห็นนะครับในช่วงประมาณครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา
0: ใช่ครับไปโดนทางด้านลาเลียเองก็ถือว่าเร็วนะครับยันอยู่เหมือนกัน
1: เดี๋ยวไอ้นาวีครับคุณไอฮีมาสลาอุยเอลคานูสเอาเคาะไม่ดีอีกแล้วบอลโดนผู้เล่นแคนาดาออกครับยังเป็นบอลทุ่มของแคนาดาครับ
0: แต่ว่าพลิกบอลปุ๊บนี่ผู้เล่นแคนาดาถึงเนื้อถึงตัวตลอดนะครับวันนี้อยู่ถึงกี่โมงนะตีสอง
1: แต่ถ้าต่อเวลาเราต้องอยู่ต่ออ
0: ๋อเป็นเงื่อนไขใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าจบ90นาทีไปเลย
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วอยากเอาแบบไหน
1: ไม่น่าถามนะต้องนะไม่น่าถามผมก็ไม่ได้คนขยันขนาดนั้น
0: เออเพราะคุณต้องตื่นเช้าด้วยช่วงหลังนะผมรู้เดี๋ยวนี้โทรไปนี่เที่ยงรับแล้วนะเมื่อก่อนนี่ปิดเครื่องนะผมฟังอย่าไปคิดมากแล้วเราแซวเล่นแบบนี้แหละคือกลัวมันเหงาเพราะบอลไม่มีอะไรนะครับเซตกันอยู่แล้วตอนนี
1: ้เอวานาอุยครับให้ออกขวามาฮาคิมี่ไปไม่ได้ครับต้องย้อนกลับหลังมาใหม่ครับมาตั้งกันที่เอวานาอุยข้างหน้าขยับมาตอนแรกทำท่าจะจ่ายไม่ได้ก็เลือกตัวใกล้ครับทางฝั่งของโมร็อกโกพยายามจะเบิ้ลขึ้นไปทางขวาราฮิมี่วิ่งเบียดเข้าไปแล้วกลายว่าตรงนี้เป็นบอลของทางฝั่งแคนาดาแล้วครับ
0: วาบีนี่เซ็งเลยนะครับแต่เหลี่ยมนี้เนี่ยต้องบอกว่าเหลี่ยมเข้าดีกว่าครับทางด้านลุคเดฟอกอเรเดสนะครับแกบังไว้แล้วครับมายังไงก็ฟาวครับราฮิมี
1: ่คือเข้ามาด้านหลังแล้วไปกระแทกใส่นะครับราฮิมี่โดนจับฟาวไป
0: ครับ
1: เปิดยาวขึ้นไปครับคริปโปบอยังไม่ออกนะครับมุ่งกลับเข้ามาได้แคนาดาแต่ว่าเป็นทางซาดิยอปเก็บได้เลยครับย้อนกลับไปให้โบโน่สาดขึ้นหน้าไปจะให้ราฮิมี่มันโด่งไปหน่อยครับ ลาเลีย

0: ตามมาเก็บบอลได้ครับย้อนกลับไปให้คริปโ
1: เริ่มผ่อนๆบ้างแล้วนะครับแคนาดา
0: บอมบิโต้ครับเล่นกับอลิสตาจอห์นสตันนี่ก็เล่นอยู่กับเซลติกในสกอตแลนด์นะครับยังเก็บบอลได้ตรงกลางสนามครับแคนาดากลับไปที่บอมบิโต้ใหม่บอมบิโต้นี่ก็เล่นอยู่กับนีสนะครับในฝรั่งเศส
1: ถ้าให้ลูกนี้ไม่คุยกับลุกเลยครับ โอ้ลุกวิ่งขาแห้งไปเลยครับ
0: ลุกเดอฟกิโรนี่อายุ20ปีเองนะครับอยู่กับฟูแลมนะเป็นเด็กปั้นฟูแลมมาเลยนะคร
1: ับ
0: แต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยยังไม่เคยลงเล่นในลีกให้กับฟูลแลมเลยนะครับมีได้ลงเล่นในเกมลีกคัพไป1นัดเท่านั้นเอง
1: นี่แหละจบทัวร์นาเมนต์นี้แหละมีทีมลงแน่นอนเจสซี่มาร์ตี้แกไม่นั่งเลยนะครับ
0: เอ้าหาวๆจ่ายสั้นไปอีกครับโดนตัดบอลมาได้อาเมดอาเมดเจอกับทางฮาคิมิเข้ากลางมาก่อนลูสตาคิโอโยนเข้าไปในกรอบเขตโทษมาร์สลาอุยมงสกัดเอาไว้ได้ก่อนอาริสตาจอห์นสตันพยายามจะลุยเข้าไปก็ยังติดทางมาร์สลาอุยครับสกัดทิ้งออกข้างไป
1: เริ่มโง่หัวไม่ขึ้นอีกแล้วครับ นี่ครับมอเมดอูนาบีนะครับอูอาบีนี่ลูกทีมโดนกดอีกแล้วจะแก้ยังไงครับ
0: คุณณัฐนนท์ถามว่าปกติพี่คมอธิคมมีภาคบ้างไหมมีนะ
1: คมมีเยอะอยู่นะ
0: คมส่วนใหญ่จะภาคคู่กับสนนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่า
1: จะไปคู่ดึกหน่อยไหม
0: เออแต่ไม่แน่ใจว่าคู่ฝรั่งเศสเป็นใครอ่ะแต่ไม่น่าจะใช่นะเดี๋ยวผมดูให้ว่าคมเขาจะเข้ามาอีกทีวันไหน
1: คุณรู้คิวเลย
0: อ้าวของกองมินีนี่บอกไง
1: อ๋อ
0: เอ้าต้องไหวป่ะวะเนี่ย
1: ไม่ไหวในช่วงนี้นี่ผมจำเป็นวันๆนะผมพูดตรงๆนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะรวนเนี่ยชีวิต
0: คมเดี๋ยวมาพรุ่งนี้เกมบราซิลกับนอร์เวย์ติดตามได
1: ้อุ๊ยโอ้โหบิ๊กแมตช
0: ์สวนแคนาดาเตะมุมทางขวาเข้าไปจังหวะนี้โมร็อกโกยังพยายามช่วยเคลียร์มายังชิงจังหวะกันอยู่ในกรอบเขตโทษเอ้ามีล้มระเนระนาดไปแต่ว่าตรงนี้ได้ฟาวล์แล้วครับบัวดี้โดนทำฟาวล์ครับวันนี้ยังไม่ค่อยได้เห็นบัวดีนะครับ
1: ครับ
0: โดนเดฟกิโรครับเข้ามากระแทกด้านหลังครับได้ฟาวครับทางโมร็อกโก
1: คือวันนี้โดนใช้คำว่าปิดตายเหมือนกันนะครับตรงกลางคือเขาต้องลงมาต่ำนะครับเพื่อเชื่อมบอลแล้วมันทำให้การสร้างสรรค์เกมมันน้อยลงครับนี่ครับมาสวิขึ้นมาเนี่ยยังขึ้นไม่ได้เลยครับเพราะว่าพลิกมาปุ๊บเนี่ยถึงตัวแล้วครับบูแคนนอน
0: 35นาทีผ่านนะครับเกมที่ฮูสตันยัง 0-0 อ้าวมาสลาวิโดนแย่งจากเท้าเลยครับบูคาเนนจะเลื้อยขึ้นมาทางขวาแต่ยังตามไปแก้ตัวได้ทันนะครับมาสลาวิแต่ก็เป็นทุ่มของแคนาดาครับ
1: แต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโมร็อกโกเนี่ยจ่ายบอลพลาดกันเองเยอะมากนะครับโดยเฉพาะการขึ้นเกมรุกโดนตัดนะครับนี่ครับมาสู่อาศัยเร็วนะครับยังเบรกได้ครับก็ต้องเบรกครับทาชวนบูแคนแนนเวลาที่ฟิตที่จี๊ดเหมือนกันนะครับตัวนี
0: ้ทำท่าจะทุ่มบอมไกลเข้าไปอีกแล้วครับอลิสตาจอห์นสตันทุ่มโด่งเข้าไปเสาแรกบัวดี้มงเคลียร์มาก่อนเก็บได้ลันเลียให้จอห์นสตันจะไปเอาโดนดักไว้เอาแต่ยังมีตัวตามมาเก็บบอลได้ทันพยายามจะลุยขึ้นไปทีนึงแคนาดายังได้ครองบอลอยู่ยังชิงจังหวะกันอยู่ริมเส้นมาร์สลาอุยโฉบตัดบอลมาได้จะสวนกลับขึ้นมาครับลาฮิมี่ให้ย้อนหลังเพื่อนไปอีกแล้วแต่ผู้สินย้อนกลับมาให้ฟาวกับโมร็อกโกครับ
1: มาร์สลาอุยครับโดนซะแล้วครับอูริเวอร์คุ้นเคยกันดีนะครับโอ้โหแต่เบรกเลยครับเป็นบอมบิโต้นะครับที่หลุดตำแหน่งมาแล้วครับเบรกไว้ก่อนนะครับขวางทั้งตัวเลยครับกล้องยังจับมาที่ไซบารี่นะครับ
0: สายตาคืออยากลงเล่นเลยครับโอ้โหเพิ่งจะมีข่าวดีกับการออฟฟิเชียลไปบาเยิร์นนะ
1: แต่มาเจอตร
0: งนี้มันก็ ไม่รู้จะทำยังไงครับมันเป็นอาการบาดเจ็บเพราะเล่นต่อไม่ไหวนะครับเราก็ต้องไปลุ้นอีกว่าตัวเองเนี่ยจะกลับมาในทัวร์นาเมนต์ได
1: ้หรือเปล่า
0: ได้หรือเปล่านะ
1: ใช่ครับเพราะว่าดูจากอาการบาดเจ็บเนี่ยถ้ายังไม่เจ็บมากอาจจะได้เล่นต่อไปแล้วนะคร
0: ับคือเจ็บตรงนี้ถ้ามันไม่ได้แบบถึงก็เล่นต่อไม่ไหวยังไงก็ต้องพยายามฝืนลงอยู่แล้ว
1: อาจจะไม่แน่ครับอาจจะมองอีกแบบเลยครับทีมแพทย์จะประเมิน
0: คือโอ้โ
1: หนี่ครับพลิกบอลไม่ได้จริงๆอาซินอูนาฮีนี่ตัวรุกหลักๆเลยนะครับเล่นกับมักเซยนะครับอูนาฮีเนี่ยโอ้โหโดนหัวไปลูกนี้ครับซีกู
0: ล่วงเลยครับ
1: ใช่ครับ
0: วันนี้นี่บราฮิมดีอาสก็ยังไม่ค่อยได้พลิ้วนะ
1: ไม่ได้เรียกชื่อเลยดีกว่าครับหายไปไหนครับ
0: โอ้วันนี้แคนาดามาดีครับ
1: เราต้องชมแท็กติกของเจสซี่มาร์ชด้วยนะครับอูนาฮีในปัจจุบันก็ไปอยู่กับจิโรน่าไปแล้วนะครับ
0: เปิดขึ้นหน้าไปครับก็ลึกไปถึงเคลโปเลย
1: จะมีเรื่องมีราวเลยครับแบบนี
0: ้ลาเลียวิ่งมาจะเอาเรื่องฮาคิมี่ครับ
1: ฮาคิมี่ไม่กลัวอยู่แล้วนะครับซีเขาก็เบอร์ใหญ่นะครับ
0: ผลักกันไปผลักกันมาชุลมุนแล้วตอนนี
1: ้ต้องห้ามลาเลียคนแรกก่อนนะครับเพราะว่าคนที่จะไปเอาเรื่องคือลาเลียนะครับไมเคิลเลเวอร์ต้องเรียกคู่กรณีมาคุยแล้วแบบนี้บูซากิโอนะครับก็เข้าไปอยู่กับผู้ตัดสินไมเคิลโอลิเวอร์นะครับแต่คู่กรณีต้องเข้ามาคุยเองครับคือฮาคิมีแล้วก็ลาเลียนะครับยังไม่จบทีนี้มาใกล้ๆหนักกว่าเดิมอีกครับ
0: เหลืองก็มีแน่ครับจะมีใครบ้างเท่านั้นเองไมเคิลดูรู้ว่าโชว์ใบเหลืองออกมาแล้ว
1: ให้ไม่ให้แต่ยิงหยิบออกมาต้องให้อยู่แล้วครับให้ฮาคิมี่ไปก่อนครับแล้วก็ลาเลียก็ไม่พลาดแล้วเพราะว่าเป็นคู่กรณีนะครับ
0: ไมเคิลดูรู้บอก come on
1: มาไม่มาเดี๋ยวไม่ใช่โอลิเวอร์เก็บเหลืองนะโอซากิโยก็อาจจะมองว่าลูกทีมเขาเนี่ยไปโดนทำฟาวก่อนนะครับจังหวะวางยาวขึ้นมานะครับโอ้โหแต่ว่าฮาคิมี่ไปผลักครับอันนี้ชัดเจนแต่ว่าคือผู้ตัดสินจะมองจังหวะลาเลียคือการที่เข้ามากดด่านะครับดังนั้นมันก็ถือว่าผิดทั้งคู่ครับแต่คนละกรณีแค่นั้นเองครับ
0: คือลาเลียโมโหตรงที่ว่าเขาบังแล้วทำให้ฮาคิมี่เข้าถึงบอลไม่ได้แล้วนะครับปรากฏว่าฮาคิมี่ไปผลักซะหน้าทิ่มเลยครับลาเลียลุกขึ้นมาตามเอาเรื่องกลับ
1: ก็อาจจะหงุดหงิดด้วยว่าคิมิวนี้ขึ้นเกมรุกแทบไม่ได้นะเจอริชี่ลาเลียเนี่ยโอ้โหทำได้ดีมากนะครับ
0: คนละเหลืองไปครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ที่มีปัญหากันเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายในครึ่งแรกครับไม่รวมการทดเวลาครับตวัดขึ้นหน้ามาโมร็อกโกเอลคานูสวิ่งกดดันอลิสตาร์จอนสตันไปปั๊มแย่งบอลกันอยู่มาสลาอุยให้มาแม่แต่ว่าแคนาดาก็แย่งกลับได้แล้วก็จังหวะนี้เรียกฟาวได้ครับซิกูเอลคานูสไปเสียฟาวครับ
1: เกมลุกขึ้นยากจริงๆครับวันนี้โมร็อกโกพยายามแล้วนะครับโอ้โห
0: คุณบิซา99เนี่ยบอกโมร็อกโกยิงนำไป 3-0 โอ้โห
1: อันนี้ยังไงฮะ
0: ดูจากสภาพเกมตอนนี้นี่อาจจะเหนื่อยหน่อยไม่ง่ายไม่ง่ายบอกว่านึกถึงสมัย15ปีที่แล้วจังเลยได้ยินเสียงคุณจุนยังอยู่เหมือนเดิมคุณยุทธชัยไปไหนละครับเพิ่งมาฟังในรอบ10กว่าปีแล้วมั้งโอ้โหทำไมคุณตั้งต่อหายไปนานอย่างนี้ก็พี่ยุทธยังอยู่นะแต่ว่าในช่วงฟุตบอลโลกเวลามันอาจจะไม่ได้นะก็เลยทำให้พี่ยุทธยังไม่ได้มาบรรยายเกมนะครับแต่พี่ยุทธยังอยู่ที่ FM 99นะครับยังติดตามผลงานพี่ยุทธได้
1: ในที่นายกูรู
0: ในที่นายกูรูมาแน่นอนนะครับสวัสดีค่ะคุณต้องคุณจุนจากคุณประภาพันธ์เวโนนะครับวันนี้ใส่เสื้อเยอรมันเหมือนผมเลยจากคุณวิมลก็ ไปเรียบร้อยแล้วนะครับนาเกลสมานก็ไปแล้วเดี๋ยวดูว่าสุดท้ายจะเป็นยูเกนคล็อปหรือเปล่านะครับที่จะขึ้นมาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของทางเทรนเนอร์คนใหม่ของทางเยอรมันนะ
1: ซึ่งความเป็นไปได้ก็สูงนะแต่เจ้าตัวยังมีตำแหน่งกับไอ้ตระกูลเรดบูลอยู่นะ
0: ก็เห็นว่าก็เริ่มจะมีการพูดคุยกันแล้วนะครับกับทางเยอรมันนะ
1: ครับ

0: ชอบกองหลังแคนาดาเบอร์4อ๋อเดฟูกิโรนะอายุ19เจ๋งอยู่จะคุณ
1: คือได้ใหญ่ด้วยแหละผมว่าได้ใหญ่ได้แข็งไง
0: อืม
1: ใช่ไหมเล่นค่อนข้างจะประกบแน่นด้วย
0: อายุยังน้อยนะแต่ถือว่าเล่นค่อนข้างใช้ได้นะ
1: คือเอาเป็นว่าอย่างวันนี้เจอไซบารีก็เอาอยู่เหมือนช่วงแรกก่อนเจ็บนะครับแล้วจริงๆรอบแรกก็ถือว่าเล่นดีด้วยครับ
0: พลิกหนีมาสวยจังหวะนี้แหมโดนทำลายจังหวะเหมือนโดนเหนียวนิดนึงเลยครับแล้วก็ใบเหลืองของแคนาดามีเพิ่มเติมครับ
1: โจนาธานเดวิสนะครับไปเบรกบาฮิมดิอาสครับ
0: มีคนถามมาพอดีโจนาธานเดวิสเป็นไงบ้างครับบอลมาถึงบ้างไหม
1: ก็น
0: ี่ครับ
1: บอลไม่มาแต่เหลืองมาครับ
0: โอ้โหจังหวะพลิกหนีของบราฮิมดิอาสตอนแรกอลิสตาร์จอห์นสันดึงก่อนเอาไม่อยู่ครับเดวิสบอกเดี๋ยวช่วยเอง
1: มาเดียสตอนแรกไปขยับไปเล่นขวาขึ้นไม่ได้นะครับผุบมาเล่นข้างในบ้างครับพอตอนเด็กๆก็เล่นกับทีมชาติสเปนชุด U17 U19 อะไรมาหมดแล้วนะครับ
0: โจธาน
1: สเปนชุดใหญ่ยังเคยเล่นนะ
0: โจธานเดวิดต้องดูเลยครับอนาคตของเขากับยูเว่ครับยังเป็นที่สงสัยอยู่ครับฟอร์มกับยูเว่ในฤดูกาลที่ผ่านมายังไม่ดีเท่าไหร่นะครับโมโลโกเปิดฟรีคิกเข้าไปในกรอบเขตโทษขวามงชงมัดลูกนี้เดฟูกิโรยังขวดทิ้งออกมาได้โมโลโกยังเก็บบอลได้ครับราฮิมิเดอฟูกิโรนี่ไม่พลิกเลยครับจิ้มทิ้งออกข้างไปก่อนเป็นบอลทุ่มของโมโลโกครับ
1: เอวาตันสนใจไหมครับมันต้องย้ายที่ที่นี่อยู่ในฟูลแลมอยู่ในอังกฤษก็ย้ายไปเอวาตัน
0: ฝีเท้าดีเอาหมดฮะ
1: เจอร์ลอดแบนเวตคุณนี่ขึ้นมาแป๊บเดียว
0: เจ็บไง
1: ก็เจ็บไง
0: เจ็บบ่อยเหลือเกินช่วงหลัง
1: โอลิเวอร์ตอนนี้พอเหลืองเริ่มมานี่มาถี่เลยนะครับคราวนี้เป็นอัสซินูนาฮีบ้างครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้โอ้โหซ้ายพลาด ขวาซัดซะเลยครับโอ้โหอาลีอาเมดโดนไปเต็มข้อครับ
0: เตะไม่เอาบอลเลยครับจังหวะนี้อูนาฮีตั้งใจตัดอาเมดครับ
1: ร้องจาน
0: โอ้โหเถียงไม่ได้ครับเหลืองนี้ของอูนาฮีกำลังครบ45นาทีแรกนะครับเกมในรอบ16ทีมสุดท้ายคู่แรกครับเจสซี่มาร์ชเริ่มเมื่อยแล้วครับเริ่มนั่งแล้ว
1: ต้องนั่งบ้างแหละ คุณจะไปยืนเล่นทั้งเกมแต่คุณซื้อบางคนก็ไม่มีนั่งก็มีนะคร
0: ับทด6นาทีเป็นอย่างน้อยครับเกมในครึ่งแรกแล้วลุยขึ้นมาโมโลโกทางฝั่งซ้ายบิไลคานูสดึงจังหวะรอเพื่อนให้เข้าด้านในมาแมตช์เสียจังหวะกันไปนิดนึงลาฮิมีไม่ได้ฟาวด้วยครับโดนแย่งไปได้แคนาดาตัดบอลมาได้จะลุยขึ้นมาทางริมเส้นด้านขวากลายเป็นเลี้ยงบอลออกไปเองครับโอลัวเซยี
1: ่เกมมันค่อนข้างจะเบียดเบียดสูสีสูสีเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหอาเซนูนาฮีครับไม่รู้จะให้ใครชนะดีเลยคู่นี้ตอนนี้เกมบวกหนักขึ้นอีกนะครับโอ้แคนาดาไปอัดเพิ่มอีกนะครับแหมใจร่มๆให้น้องอูนาฮีแตะไปเดวิสเนี่ยเหลืองไปแล้วนะครับเจสซี่มาร์ชบ่นเลยครับ
0: อารมณ์เริ่มร้อนแล้วครับตอนนี้เจสซี่มาร
1: ์
0: ช
1: ใช่ครับที่ฮูสตันไม่รู้เป็นยังไงบ้างเนี่ยตะกงอากาศ
0: แต่เห็นว่าฟิลาเดลเฟียเนี่ยอากาศร้อนนะเกมคู่ต่อไประหว่างฝรั่งเศสกับทางปารากวัยเนี่ย
1: ครับปารากวัยนะซึ่งคุณจะดูแน่นอน
0: โอ้ไม่น่าไหวอะคืออาจจะต้องโอ้จะบอกว่าจะหลับก่อนก็คงไม่ได้เพราะมันก็มีเวลาแค่แป๊บเดียว
1: ก็คือเนี่ยผมกลับจากคู่อียิปต์นะผมกล่าวว่าเดี๋ยวดูเมสซี่ซะหน่อย
0: เป็นยังไง
1: เมสซี่ดูเรา จำได้ว่าเปิดมือถือค้างไว้กันนะ โอ้โหครับอู้ยโดนอัดไว้ลูกนี้ครับคือตอนนี้เนี่ยกลายมาฝั่งแคนาดาไปเสียฟาวซะเยอะนะครับครึ่งแรกได้ทดเวลา6นาทีครับยัง 0-0 นะครับเกมที่ฮูสตันสเตเดียมฮาเฮานี่บังอยู่นะครับแล้วโดนอัดโดยซิกูครับเราไปตามหาโอ้โห

0: นี่ใส่ตัวเพลเยอร์ไม่ธรรมดาเราเนี่ย
1: เมืองไทยไม่มีขายนะ
0: นั่นน่ะสิ
1: ใช่มั้ยมีแต่
0: ต
1: ั
0: วแฟนบอลใช่ก็สวยแล้วนะผมว่าจริงๆเนี่ย
1: สวยๆผมว่าโมร็อกโกชุดนี้สวย
0: ต้องไปซื้อแถวพวกกาตาร์จะมีเยอะในช็
1: อ
0: ปแต่แพงบันไลเลยอ่ะผมบอก
1: ญี่ปุ่นขาวก็ขาดตลาดนะฮะที่เหลืออยู่ก็ไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลย
0: เมื่อกี้ผมเจออยู่มีแขนยาวไซส์ L
1: เหรอ
0: แต่เขาขาย
1: 4,500 4,500 โอ้ยแต่มันก็ไม่ได้เพิ่มไปเท่าไหร่ถูกป่ะเพราะมันเป็นเพลเยอร์แต่ก็แล้วแต่คนชอบนะบางคนก็ไม่ได้รู้สึกชอบแขนยาวสักเท่าไหร
0: ่ไปหิ้วมาขายบิ๊กจุนเนี่ยพรุ่งนี
1: ้อ๋อได้มาแล้ว
0: เฮ้ยโหเรานี่เร็วนะ
1: โอลัวเซจิพยายามจะเลื้อยเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านขวาไม่ได้ครับซ้อนกันดีครับมาร์สลาอุยมาเคลียร์ไว้ได้
0: ดูครับลูกนี้วนนี่เนียนกริปเลยครับมาอีกแล้วครับแคนาดาขึ้นทางซ้ายคราวนี
1: ้ลันเลียจากโตลอนโต FC ครับให้อุซากิโออืมอาเมดจะเบิ้ลเข้าด้านในไม่ถึงลันเลียบัวดี้ตัดบอลได้มาบราฮิมดิอาสให้ต่อมาฮาคิมีแต่หนีอาแล้วครับได้ลุยขึ้นมาโมร็อกโกจิ้มต่อมาซ้ายสุดมีตัวมาเอลคานูสแม่แต่โบมันมาย้อนหลังนิดนึงเสียจังหวะไปต้องจิ้มคืนหลังมาก่อนแล้วแคนาดาลงมากันเร็วแล้วโฉบตัดจากเหลี่ยมด้านหลังมาได้ครับแคนาดาอ้าวแต่โมร็อกโกก็เอาบอลกลับมาได้เร็วครับตรงกลางสนาม
0: ไปช้ากันเองนะโมร็อกโกพยายามจะสวนนะครับรออยู่เอลคานูสกับเอลอานาวีนะครับหรือเอลอานาวีตอนนี้ไม่ทันเลยครับแคนาดาลงมาแพ็คหมดแล้วนะครับ
1: บวดดีเอลอานาอุยครับฮ่าฮ่าไม่รีบครับโมร็อกโกย้อนกลับไปที่ยาซิมโบโน่เลยคุณบิชี่บอกว่าคณะน้อยมาเยือนซีคอนเพลงกอลี่กอลี่แมนยูเล่นสดกลางห้างแฟนบอลน้ำตาจิ๋วเลยคุณได้ไปไหม
0: ผมเป็นแฟนผีที่เจอแต่เด็กเลี้ยภูไงผมบอกแล้ว
1: เอาคุณสนิทกับพวกจราอะไรอยู่ดีใช่ไหมถือว่าสนิทไหม
2: เจอกันทีละ
0: ไม่เท่าไหร่แต่ว่า
1: แม็กมานามาน
0: กล้าโอเคเพราะว่าเจอทีไรก็ชวนกินเก๊กฮวยตลอด
1: อ้าว
0: โอ้แต่น่ารักน่ารักคือผมว่าตัดความเป็นแฟนทีมไหนนะผมว่านักฟุตบอลระดับเนี้ยเราอยากเจอหมดแหละแต่เจอหลักก็น่ารักน่ารัก
1: เออผมเป็นแฟนเอเวอร์ตันแต่ให้เจอกับทีมคู่แข่งคือเป็นนักเตะระดับโลกระดับชั้นนำคือมันก็ดีใจหมดอะเนาะอ้าวเอลคานูสไปโดนเหลืองครับไปทำอะไร
0: ตัดลุกเข้าไปแล้วครับ
1: เดฟูกิโรล้มลงไปนะครับมิดชนใส่
0: ไม่ได้แรงมากครับแต่ว่ามีแถมหน่อยๆครับ
1: คุณกัปตันกอล์ฟบอกฮาคิมี่เป็นไงบ้างครับวันนี้โอกาสในการเติมเกมยังมีไม่เยอะนะครับฮาคิมี
0: ่มีเหลืองครับในผักลาลีโอ้นี่ผมว่าจริงๆโมร็อกโกเป็นวันที่ตันมากนะในมุมผมนะ
1: ยังไม่ค่อยหวือหวาวูบวาบเท่าไหร่แล้วคุณมาเสียอิสมาอิลไซบารีกองหน้าคนสำคัญของทีมอีกจากอาการบาดเจ็บนะครับคุณกิตนครบอกฝากถอนง่ายเงินเข้าไวแอคทีฟเรดิโออ้าวไม่เอาสิจบครึ่งเวลาแรกที่ฮูสตันนะครับเกมรอบ16ทีมสุดท้ายคู่แรกแคนาดากับโมร็อกโกยัง 0-0 นะครับ
0: ครับก็เป็นเกมที่ลุ้นกันสนุกนะครับแต่ว่าสุดท้ายนะครับยังไม่มีประตูเกิดขึ้นยังเสมออยู่ 0-0 ครับดูเกมยังไงถามบิ๊กจุนหน่อย
1: โหผมว่าสูสีแคนาดามาดีมากนะครับ
0: ครับ
1: คือก่อนเกมเนี่ยโมร็อกโกดูจะเป็นต่อนะครับแต่เล่นไปเล่นมานี่แม่แคนาดาดูเฉพาะในช่วงแรกของเกมเนี่ยกดดันทางโมร็อกโกจนเรียกว่าโมร็อกโกนี่เรียกว่าจังหวะเกมของตัวเองเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าก็ยังไม่มีประตูเกิดขึ้นครับยัง 0-0 อยู
0: ่มองว่าครึ่งหลังจะมีประตูไหม
1: ผมว่ามีนะหวังว่าจะมีใครก็ได้ว่าใครก็ได้
0: ใช้คำนี้นะ
1: ใครก็ได้ช่วยด้วย
0: เออแต่ว่าผมว่ามีแหละเพราะว่าจริงเปิดเกมมันเปิดนะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้จบแบบถนัดทนีเท่าไหร
1: ่อืม
0: ก็เดี๋ยวเรียกว่าให้เขาไปพักกันก่อน
1: ครับ
0: นะครับ
1: บอกว่านัดที่ต้องเล่นในเม็กซิโกกับแคนาดามีถึงนัดไหนครับ
0: ใกล้จะหมด
1: น่าจะถึงแค่รอบ
2: โอ10

0: 6ทีมนี้แหละนะครับสวิตเซอร์แลนด์กับโคลัมเบียเนี่ยเล่นกันที่แวนคูเวอร์นะครับแล้วก็คู่เม็กซิโกกับอังกฤษเนี่ยเล่นกันที่เม็กซิโกซิตี้หลังจากนั้นเนี่ยในรอบ8เนี่ยมันจะมีเล่นที่ฟ็อกซ์โบโลนะครับเล่นที่ลอสแองเจลิสเล่นที่ไมอามี่เล่นที่แคนซัสแล้วก็ในรอบรองจะมี
1: เล่นที่แอตแลนต้าเท
0: คซัสมีแอตแลนต้านัดชิงก็เล่นกันที่น
1: ิ
0: วเจอร์ซีย์นะครับแล้วก็ชิงที่3เล่นที่ไมอามี่ก็เนี่ยแค่ถึงรอบ16ทีม
1: ใช่ครับนะครับพูดถึงความพร้อมคืออเมริกาก็สิ่งอำนวยความสะดวกเรื่องสนามพร้อมกว่าแต่ว่าก็ดีนะครับผมว่าก็เปิดโอกาสให้กับทีมหลายๆทีมที่ได้เป็นเจ้าภาพบ้างเหมือนบ้านเราอ่ะถ้ามองว่าจะเป็นเจ้าภาพบอลโลกอ่ะผมว่าต้องจับมือพัฒนาในเรื่องของสนามต่างๆกับข้างบ้านให้ได้ผมว่าไปได้แต่ว่าเราต้องทำให้ถึงนะใช่ไหมอาจจะแบบมีสัก4สนามอะไรเงี้ยวนกันได
0: ้คุณเพ็กเกอร์บอกว่าคุณจุนเสื้อเยอรมันสวยจังเสื้อทีมชาติปีไหนซื้อที่ไหนโอ้โหนี่มันออกมาช่วงปีบอลโลก2018มึงแต่ว่ามัน
1: เรียกโทรอ่ะ
0: มันเป็นแฟชั่นที่ออกมาผสมกันระหว่างเหย้ากับเยือนนะครับมันจะออกมาในแพทเทิร์นเนี้ยรู้สึกมีอยู่3ทีมีอาร์เจนแล้วก็โคลัมเบียน่าจะออกในช่วงปี2018อ่ะ
1: ค่าย3ขีด
0: เออผมซื้อมาตัวนี้ผมซื้อเป็นมือ2มาผมซื้อมาประมาณ 1,800 นะแต่ตอนมือ1รู้สึกมัน 3,000 กว่ามึงผมไม่แน่ใจอ่ะเออแต่ว่าผมมาซื้อที่หลังซื้อต่อคนในกลุ่มเนี่ยแหละ
1: ผมเนี่ยหายไปเยอะเนี่ย
0: อืม
1: เสื้ออาร์เจนได้หลายตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเสียดายมากเลยนะ
0: คุณสาธรลีบอกพี่ครับทีมฟุตบอลในยุโรปเดินทางไปแข่งแบบไหนครับไปเช้าเย็นกลับไม่ใช่นะครับเขาก็มีแคมป์อยู่ที่นั่นนะครับ
1: เขาก็จะไปตั้งเบสแคมป์อยู่ที่3ประเทศที่เป็นเจ้าภาพนั่นแหละแต่ว่าบางทีอาจจะไม่ได้ตั้งที่สนามที่ตัวเองเล่นตลอดบางทีอย่างบางทีมอย่างอิหร่านเนี่ยเข้าอเมริกาไม่ได้
0: นะครับเป็นปัญหาเรื่องของวีซ่าอะไรพวกนั้น
1: ก็ไปตั้งที่อื่นอะไรเงี้ยก็มีการจัดไปเพราะว่าพวกนี้วางแผนเป็นปีครับไม่ได้วางแผนปุบปับนะครับ
0: คุณ APPK บอกอย่าต่อเวลานะ
1: หวังว่า I hope so
0: บอกว่าเมื่อวานตอนเช้าอาเจนไม่น่าต่อเวลา
1: แม่ก็ต้องชมความพยายามของเคปเวิร์ดด้วยแหละ
0: เออเขาเล่นแบบไม่ท้ออ่ะแล้วแบบพอมันมีโอกาสก็ทำได้จังหวะลูกที่แบบโอ้โหมันก็มีลูกผีจับยัดอีก
1: ไม่แล้วเอายิงคนยิงยังไม่คิดว่าจะเข้าอ่ะถูกไหมล่ะ
0: น่าเหลือเลย
1: แต่ว่าผมมองว่า
0: ก็ต้องชมอ่ะ
1: คือเคปเวิร์ดอ่ะผมมีโอกาสได้บรรยายไปนัดหนึ่งในช่วงรอบแบ่งกลุ่มอ่ะผมว่าเขาเป็นทีมที่ดีหมายถึงว่า
0: เล่นกันเป็นทีมแล้วก็ผมว่าสภาพจิตใจสำคัญ
1: แล้วมันมีเรื่องของพลังแฝงของทีมเล็กอ่ะคือแบบว่ามาแล้วต้องใส่ให้สุดอ่ะ
0: แล้วเกมที่จังหวะเพื่อนพลาดเนี่ยโวซินย่าก็ช่วยถูกไหมแล้วจังหวะที่โดนนำอ่ะมันก็มีจังหวะแบบลูกที่อาจจะยิงไม่ง่ายก็ยิงตีเสมอได้อะไรเงี้ย
1: ย
0: ิ
1: งจ่อยๆแค่เซฟ
0: เ
1: ออยิงฟรีคิกจะเข้าแกพุ่ง
0: เมสซี่ยังชมเลยแบบโอ้โหโวซินย่าดีจริง
1: แลกเสื้อไหมแลกเสื้อไหม
0: เห็นว่าแลกเห็นว่าแลกเห็นว่าแลก
1: เพราะว่าล่าสุดนี่ผมมองว่าโบซินย่าตอนนี้ใครก็อยากคุยกับแกไม่แต่ผมว่าด้วยการแบบนี้ผมว่ามันก็ผมว่าแกมาทัวร์นาเมนต์เดียวคุ้มเรื่องชีวิตเลยนะผู้ติดตามเพิ่มเป็นล้านเลยสิบกว่าล้านใช่ไหม
0: คุณอัจฉริยะเรือนจันทร์บอกเล่นแบบนี้หน้าตกรอบคุณกิตก็อตแฮมบอกว่าดูแล้วหงุดหงิดคุณพิชชี่บอกวันนี้ลิซ่ามาไทยเอาหรออันนี้ไม่ทราบเลยไม่ยังไม่ได้เห็นข่าวเลย
1: ข่าวบันเทิงนี่แทบไม่รู้ครับข่าว
0: อย่าว่าแต่ข่าวบันเทิงเลยข่าวทั่วไปตอนนี้ผมก็ไม่รู้เรื่องเลยนะฮะช่วงนี้เบรกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในครึ่งหลังครับ
2: 99ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย48ทีม104แมตช์3

0: ืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่คิลิยานเอ็มบัปเป้เครื่องจักรสังหารนัดชิงชนะเลิศในขณะที่คนอื่นกำลังลุ้นว่าจะยิงประตูได้ไหมคิลิยานเอ็มบัปเป้กลับทำให้การยิงประตูในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกดูเป็นเรื่องง่ายเพราะทำสถิติเป็นนักเตะที่ยิงประตูในรอบชิงชนะเลิศรวมกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่4ประตูโดยแบ่งเป็น1ลูกในปี2018และอีก3ลูกในปี2022การทำแฮตทริกในนัดชิงปี2022ใส่ทีมชาติอาร์เจนตินาทำให้เขากลายเป็นนักเตะคนแรกในรอบ56ปีที่ทำแฮตทริกได้ในนัดชิงชนะเลิศต่อจากเซอร์เจฟเฮิร์สในปี1966และด้วยวัยเพียง25ปีเอ็มบัปเป้ยิงในฟุตบอลโลกไปแล้วถึง12ประตูเทียบเท่าตำนานอย่างเปเล่และจ่อทำลายสถิติสูงสุดตลอดกาลของมิโรสลาฟโคลเซ่ที่จำนวน16ประตูในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอน
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
11: การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
12: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
13: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน mcot connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น.ถึง 7:30 น.ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนไขข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุณลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
14: ติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
15: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
16: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99 อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็น ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษดภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 น.ถึง 17:30 น.
0: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี
5: ่สนุกเกอร์99
0: รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
17: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์วรมหาสิริ

0: เรดิโอขึ้นเมืองไทยแข็งแรง
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: เอาละครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับยังอยู่กับผมแล้วก็น้องต้องนะ
4: นี่เป็นไงเข้าไลฟ์ปุ๊บเต้นโชว์เลยเพราะว่าเพลงในสนามมันได้ครับคุณผู้ฟังครับ
3: จำมาราวนะครับตอนนี้ที่ฮูสตันเปิดอยู่ก็ยัง0-0นะครับใน45นาทีแรกแต่ว่าทางโมร็อกโกก็เสียผู้เล่นตัวหลักในเกมลุกอย่างอิสมาอิลไซบาลีนะครับมีปัญหาการบาดเจ็บตามรายงานที่เห็นแวบๆนี่เขาบอกเป็นแฮมสตริงนะกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะครับทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวแล้วก็ทางราฮิมี่ลงมาเล่นแทนนะครับ
4: ก็ลงมาก็ยังอู้วาบนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีผลงานอะไรนะครับแม้แต่แฟนๆแคนาดาก็คึกคักนะครับนี่คือสีสันฟุตบอลโลกจริงๆนะครับคือนั่งอยู่ด้วยกันเชียร์ด้วยกันนะครับไม่มีนี่ครับดูแฟนโมร็อกโก
3: เป็นดีนะฮะก็ส่วนเรื่องข่าวสารที่น่าสนใจเนี่ยเขาบอกว่าเบซิกตัสนี่สามารถตกลงกับอาร์เซนอลในการที่จะดึงเรโนทอสซาไปร่วมทีมนะค่าตัวเขาบอกอยู่ที่20ล้านยูโรนะครับทอสซาเองกับอาร์เซนอลนี่ก็เหลือสัญญาแค่ปีเดียว
4: เพิ่งตอบสัญญาไปนิดเดียว
3: นะครับก็เลยทำให้เนี่ยแหละก
4: ็
3: ต
4: ั
3: วยังที่จะย้ายไปเล่นในตุรกีนะครับสำหรับเรโนทอสซาม
4: ีแววเปิดทางผู้เล่นตัวรุกฝั่งซ้ายเลยนะเพราะว่ามีข่าวอยู่หลายคนอยู่เหมือนกันสำหรับอาร์เซนอลนะ
3: แล้วก็จริงก็เพิ่งจะออฟฟิเชียลในส่วนของนาธานอาเก้จากซิตี้ไปเฟเนบาเช่นะนี่เท่ากับว่าก็โอ้โหทีมจากลีกตุรกีก็ช่วงนี้ก็
4: สอยผู้เล่นจากพรีเมียร์ล
3: ีกสอยผู้เล่นจากพรีเมียร์ลีกติดๆกันเลยนะครับ
4: แต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ทีมใหญ่นะถ้าพูดมีชื่อเสียงก็จะเฟเนบาเช่กาลาตาซาราย
3: เบซิกตัสเนี่ย
4: เบซิกตัสเนี่ย
3: สามทีมเนี่ยหลักๆ
4: นี่คุณไปตุรกีเนี่ยเขาไล่กลับไปเลย
3: อ๋อต้องเป็นเบซิกตัสเหรอ
4: มันต้องแบบเบชิกตาช
3: เบชิกตาช
4: ผมเกลียดเสียงตอนนั้นอ่ะอันนี้คือแบบไม่ได้เอาหาเพราะยืนหน้าเอ๋อไปแล้วเยอะไม่มีเบชิกตาชไม่มีผมนี่อย่างหาไอ้คนไทยเราก็เรียกมาทั้งชีวิต
3: ส่วนข้อความเดี๋ยวผมไปสลับดูทางฝั่ง Facebook นิดนึงนะครับ
4: เขาเปิด SMS ได้ไหมวันน
3: ี้เปิดได้
4: เผื่อเราจะได้อ่าน SMS ให้คุณผู้ฟังด้วยครับ
3: บางทีมหลายช่องทางผมก็งงไปหมดนะฮะอาจจะลืมบางช่องทางไปขออภัยด้วย
4: ครึ่งหลังเดี๋ยวดูครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับ
3: อ๋อคุณธีรพัฒน์บอกว่าลิซ่ามาเมื่อวานครับมางานอีเวนต์เดินพรมแดง
4: อ๋อ
3: เป็นพรีเซนเตอร
4: ์แต่น้องเขาน่าจะไปทั่วโลกแบบเร็วอ่ะ
3: ใช่พี่ครับเมื่อวานเป็นห่วงเมสซี่อาร์เจนนะต่อไปจังเลยครับจะรอดไหมฟอร์มดรอปลงไปก็เอาจริงผมว่าก็เคปเวิร์ดมาดีด้วยแหละแต่ว่านัดต่อไปเจอกับอาเจนเจอกับทางอียิปต์ผมว่าคุณภาพก็ยังเป็นอาเจนที่ดูดีกว่านะ
4: คือเมื่อวานผมเห็นอียิปต์ผมว่าถ้ามาเทียบคุณภาพนะผมว่าผู้เล่น11ตัวยังไงของอาเจนดีกว่าแน่นอน
3: เ
4: พราะว่าคุณภาพของอียิปต์เองเนี่ยไปเด่นพวกตัวรุก
3: พวกอาชู
4: อาซูเมื่อวานเล่นดีนะ
3: ทำประตูด้วย
4: ใช่เล่นดี
3: ซิโก้
4: อันนี้ไม่ได้เรื่องอันนี้สำหรับผมไม่ค่อยได้เรื่อง คือเป็นหนักทางวิ่งไล่เตะมากกว่า
3: เอาละครับเกมกลับมาลงสนามในครึ่งหลังนะครับก็ดูตรงนี้เนี่ยยังไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนตัวเพิ่มเติมนะครับโมร็อกโกนี่ต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นไปในช่วงครึ่งแรกนะครับเพราะว่าไซบารีเจ็บนะครับต้องเอาราฮิมีลงมาเล่นแทนส่วนแคนาดายังไม่เปลี่ยนนะครับสำหรับทางเจสซี่มาร์ช
4: แหมลุกนี่เล่นดีนะครับเนี่ย
3: มีขอผลดิวิชั่น1ไอซ์แลนด์มาด้วยบอกว่าดูคู่นี้ผมจะหลับแล้วคนภาคล่ะครับจะหลับยัง
4: ใจเย็นคนภาคบอกว่าอย่าจะหลับเหมือนกัน
3: เราสู้ชีวิต
4: หลังๆผมก็ไม่ค่อยสู้นะไอ้ที่ผมไม่มาเนี่ยคือผมมีปัญหาสภาพร่างกายจริงนะผมก็เลยต้องยอมอย่าไปฝืน
3: สวัสดีค่ะพี่จุนพี่ต้องโมร็อกโก
4: อะไรฮะ
3: แหม
4: ดูมีความ
3: น่าแหลมฮับพอล เอาละครับแต่ว่าจังหวะนี้จะลุยขึ้นไปของโมร็อกโกริมกรอบเขตโทษด้านขวาฮาคิมี่โดนปั๊มบอลออกข้างไปครับยังเป็นบอลทุ่มของโมร็อกโกนะครับริมกรอบเขตโทษด้านขวา
4: ดูไอแลนด์อยู่ไม่มียังไม่แข่งบ้าแข่ง 4-5 มา 1-4-5 มั้ย
3: ไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์ไม
4: ่
3: แน
4: ่ไอซ
3: ์แลนด์ดิวิชั่น
4: 1ไอซ์เดี๋ยวดูให้แป๊บนึงมีหรือยัง
3: ฟังอยู่
4: ย
3: นะคะติดตามตลอดค่ะบอลโลกคืนนี้หนูเชียร์ทีมที่เป็นรองกว่าชอบให้กำลังใจทีมเล็กจากคุณเทยลงทุนอาจจะแคนาดามาดีนะบอลแคนาดาควอเตอร์แรกทรงดีเหลือเกินเหลือเชื่อจากคุณลงเลงเออแต่มาดีจริงวันนี
4: ้ไม่ผมมองว่าจริงๆเขาอาจจะดีแต่เราอาจจะไม่ค่อยได้ดูไง
3: อ
4: ันนี้ผมว่าส่วนหนึ่งเราอาจจะดูไม่ครบทุกคู่ดูแต่ไฮไลท
3: ์
4: ผมว่ามันส่วน
3: แต่ด้วยความมันเจอโมร็อกโกหลายคนมองว่ามันน่าจะเป็นรองไงแต่ปรากฏโอ้โห
4: โมร็อกโกจะเป็นรองด้วยซ้ำตอนนี้
3: ใส่โมร็อกโกนะครับในช่วงแรกเนี่ย
4: ยังไอซ์แลนด์ยังไม่แข่งมั้งเอาที่ผมดูให้นะแต่ว่าถ้าเกิดมียังไงเดี๋ยวผมดูอ๋อไอซ์แลนด์มันอาจจะต้องย้อนกลับไปเมื่อวานหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูให้แป๊บนึงนะครับมีไอซ์แลนด์มีไอตัวฮามนับยอดูในเสมอกับเซนจานานไป 2-2 นะครับอาคาเนสแพ้เบดาบริกไป 1-2 นะครับแล้วก็เวสมานาย่านะครับชนะวาลูไป 1-0 นะครับเป็นลีกรองได้ไหม
3: ว่าดิวิชั่น 1
4: มีอาเกียแฟร์เฟลเคีย 2-4 กอตต้าชนะโคปาโวกูเนี่ย 2-1 นะครับมีไออาร์เร็กยาวิกแพ้อัฟตูเรดดิ้ง 0-1 เนยาวิกชนะท็อตเตอร์ไป 1-0 นะครับกรินดาวิกเสมอเวสต์รี 0-0 เล็กเนียเสมอกับโวซุนกูไป 3-3 นะครับ
3: ครับ
4: น่าจะประมาณนี้ตามให้แล้ว
3: ก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยได้นะครับทั้ง3ช่องทางเลยส่วนแคนาดาได้เตะมุมจังหวะนี้สุดท้ายจบที่จังหวะการยิงของเดฟิกิโรแต่ว่าก็ข้ามคานออกไปนะครับ
4: ประตูแรกจะเกิดตอนไหนครับ
3: กระแสบอกกำลังฟังในสวนยางสวัสดีครับคุณประสิทธิ์ก็ทักทายเข้ามาคุณเอซันเดย์บอกค้างนะไม่แน่ใจยังไงน้องเฟิร์สบอก FC พี่ต้องพี่จุนครับสวัสดีน้องเฟิร์สด้วยนี่ก็อดีตทีมงานเราที่ FM 99นะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: คุณสิงโตบอกอรุณสวัสดิ์พี่ต้องพี่จุนครึ่งหลังไม่มีประตูแต่มีหน้าต่างได้ไหมแฮ่โชคดีรักษาสุขภาพเช่นกันนะครับคุณสิงโต
4: เฮ้ย
3: แล้วก็คุณเดวิดบอกเงียบเมื่อกี้น่าจะเป็นช่วงที่เราพักนะ
4: ครับ
3: คุณนิพพลบอกเสมอหรือเปล่าทรงนี้ก็เป็นไปได้เสียโกพัทยาบอกว่าสวัสดียาม1ครับน้องทั้ง2เสียดายคุณเจ๋งไม่มาภาคคู่ก็เดี๋ยวมีอยู่แล้วพี่เจ๋งภาคเยอะอ้าวลูกเดฟูกิโรมีไปโดนใบเหลืองด้วยนะครับแล้วก็เป็นฟรีคิกของทางโมร็อกโกครับริมกรอบเขตโทษด้านขวาครับจังหวะฟาวเมื่อกี้ของลูกเดฟูกิโรโดนใบเหลืองไปคนนึงคนอยู่ที่บอลเป็นทางฮาชัฟฮาคิมีเปิดเลียดมาวิ่งมาตบบอลลูกนี้ 1-0 ครับตรงบริเวณหัวโลกรอบเขตโทษครับอูนาฮี
4: โอ้โหนี่ครับเป็นลูกสู่ของโมร็อกโกแล้วได้เลยครับโอ้โหลูกนี้ถือว่าเข้าล็อกพอดีเป๊ะเลยครับโอ้โหมาแล้วครับประตูที่ต้องการครับหมดสิทธิ์นะครับเครโปเพราะว่าลูกนี้เนี่ยโดนบังด้วยนะครับแล้วมาทีถึงตัวแล้วครับโอ้โหแต่อูดาฮียิงคมครับลูกนี
3: ้วิ่งมาไม่จับเลยครับจังหวะฟรีคิกจากริมกรอบเขตโทษด้านขวาแล้วทางฮาคิมี่ครับเปิดเลียดมาแล้ววิ่งมาตะบันนะครับอูนาฮีตรงบริเวณหัวกะโหลกกรอบเขตโทษ
4: โอ้แล้วเป็นฟรีคิกที่ทำได้ผลเลยครับอาซีนอูนาฮีนะครับโอ้ลูกนี้ครับฮาคิมี่ครับเปิดเรียดเข้ามาบริเวณกะโหลกนะครับแล้วยิงย้อนยัดเสาแรกครับก็เป็นอาซีนอูนาฮีนะครับยิงประตูที่10ของเขาในทีมชาตินัดที่54ครับ
3: โอ
4: ้โหลูกนี้ยิงไม่จับแล้วมีตัวข้ามหลอกครับเป็นราฮิมี่ครับ
3: คือยิงในลักษณะปั่นไซโป้งอะนะครับโอ้โหแล้วบอลมันติดไซโป้งลอดหว่างขาลาฮิมี่คือเคยโปเองเนี่ยก็อาจจะโดนทางเพื่อนร่วมทีมโอ้ยเหมือนจะฉลับขาโอลูวาเซยี่นิดนึงนะครับทำให้บอลมันเปลี่ยนทิศทางหนีมือเคยโปไปเดี๋ยวดูว่าโดนโอลูวาเซยี่จริงๆหรือเปล่าแต่บอลมีฉลับแน่ๆครับทำให้บอลมันเปลี่ยนทิศทางหนีมือเคยโปเข้าประตูโอ้ออกนำ 1-0 แล้วครับโมร็อกโก
4: คือรูปเกมภาพรวมอ่ะอาจจะไม่ได้ดีกว่าแต่ตอนนี้ประตูหนีไปแล้วครับ 1-0 ครับเอาละครับเกมสนุกแน่นอนครับตอนนี
3: ้นาทีที่50นะครับอูนาฮีครับยิงให้โมร็อกโกออกนำ1ในเจ้าภาพรวมอย่างแคนาดา 1-0 นะครับ นี่จะเป็นเจ้าภาพทีมแรกหรือเปล่านะที่จะล่วงตกรอบนะครับ
4: ครับเจ้าภาพเป็นหนึ่งทีมเม็กซิโกนี่ก็เจอทีมขวัญใจมหาชนอย่างอังกฤษนะครับ
3: อเมริกานี่ก็จริงก็ปีนี้ก็ฟอร์มมาดีมากๆนะ
4: ใช่ครับ
3: ก็ลุ้นได้รอบลึกๆนะครับลูกทีมของทางโปเชติโน่
4: แต่ว่าพอผมดูแล้วนึกถึงเขาตอนทำสเปอร์นะค
3: ือ
4: เกมรุกดุดันนะแคนาดาจะเอาคืนแล้วครับตอนนี้อุซายโยต้องเล่นเองนะครับอ้าวเลยเลียไปลื่นก็เกิดโดนฉก
3: ดิฟูกิโดครับอลิสเตอร์จอห์นสตันบูคานันโจนาธานเดวิดลุยเองในกรอบเขตโทษด้านขวาเดวิดแม่มันโดนซ้อน2ครับซ้อนกันดีครับแนวรับโมร็อกโกเอาแต่เปิดเคลียร์มาไม่ดีแล้วนะแต่ว่าสุดท้ายจะเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษของโมร็อกโกก็โมร็อกโกยังช่วยเคลียร์มาได้แล้วได้สวนกลับขึ้นมาด้วยทางขวาฮาคิมิตีรถด่วนขึ้นมาแล้วครับอาชาฟฮาคิมิฮาคิมิลุยมาตัดเข้าด้านในมายังโดนลาเลียเบียดล้มลงไปอุสินบอกไม่ฟาวครับเอาละครับแคนาดาตัดบอลกลับมาได้จะได้สวนกลับบ้างเหมือนกันลาเลียให้มาที่อาเมดอาเมดทางซ้ายริมเส้นจะกระชากนิดแม่แตะแรงไปเองครับพยายามจะหนีบัวดี้แต่กลายเป็นบอลล้นออกข้างไปเลย
4: แต่บัวดี้เหลี่ยมนี้บังดีด้วยนะครับ
3: ประกาศตรงนี้นะฮะสุภโชคพยองเดชนมนิ่มครับลืมสายเอาจาก Facebook นะครับ
4: เอาแล้ว
3: เอาแล้ว
4: เอ
3: ๊ะพี่หยองไม่แอบจีบสาวที่ไหนหรือเปล่าแหมลืมสายเอาออกนะครับจาก Facebookแต่ผมเป็นคนดีผมจะไม่ทำอะไรอาจารย์หยองนะฮะ
4: จริงไม่
3: ได้แต่ช่วยไปเตือนเขาด้วยนะฮะ
4: บอกเขาสิไลน์บอกเขาสิ
3: อาจารย์หยองน่าจะต่อคู่เราเลยมึงนะเขาน่าจะเป็นคนมาบรรยายคู่ฝรั่งเศสกับปารากวัยใช่นะฮะกับอาจารย์บอม
4: เอาล่ะเดี๋ยวก็เจอกันดิ
3: เด
4: ี๋
3: ยวเจอ
4: ไม่จริงเขาวางแผนอนาคตว่าเข้ามาไม่ต้องไซน์อิน
3: อ๋อ
4: เขาวางแผนอนาคต
3: เดี๋ยวผมไล่ไปยืมตังคนรอบข้างกัน
4: เอาอีกแล้ว
3: เพื่อนที่หายไปนานๆเวลาทักมาทีไรที่ผมขนลุกทุกทีฮะ
4: จูน
3: สบายดีไหมจูนแม
4: ่ช่วงนี้เราแล้วคือถ้าขึ้นช่วงนี้เราไงแพทเทิร์นเดิม
3: โอ้ขนลุกเลย
4: จริงๆเอาจริงนะเรื่องนี้เนี่ยวิธีของผมก็คือถ้าจะให้ให้เลยแต่ต้องตรวจสอบก่อนว่าใช่ตัวจริงนะให้ในจำนวนที่พอให้ได
3: ้แล้วให้โดยที
4: ่ไม่ต้องเอาคืนอ่ะเอาพูด
3: ถ้าเกิดไม่ได้คืนก็ไม่เสียดายอ่ะวางกันเถอะ
4: ผมว่าน่าจะดีที่สุดไม่เสียเพื่อนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
3: ผมเจ็บมาเยอะ
4: ทุกวันนี้ก็ไม่ได้คืนเหมือนกัน
3: ผมเจ็บมาเยอะ
4: ไปยืมจันพัฒน์จันพัฒน
3: ์โอ้เสียเล็กเสียอิซาริยอเปิดมาโอ้โหแต่แคนาดานี่ก็กดดันดีแล้วก็ตัดบอลมาได้อะครับทางซ้ายก่อนไปโทษโอลูวาซิยี่เปิดเลียดเข้าไปด้านในยังติดบัวดี้เก็บบอลได้ครับทางฝั่งของโมร็อกโกจะสวนขึ้นมา

0: ละครับหนีตัวประกบมาได้ขึ้นมา4คนครับแทงมาให้ราฮิมี่ในกรอบเขตโทษด้านขวาพยายามจะหักเข้ากลางให้ทางดีอาร์สโดนบล็อกเอาไว้ได้ก่อนนะครับเป็นเตะมุมของโมร็อกโก
1: แม่จังหวะนี้ดีอาร์สไปรีบให้ไปหน่อยนะครับจริงถ้ากินแดนไปอีกหน่อยเดี๋ยวค่อยเลือกครับและลาฮิมี่จังหวะลาฮิมี่แกสะดุดไปด้วยนะครับแต่ยังได้เตะมุมครับโมร็อกโก
0: โอ้แต่เกมครึ่งหลังนี่โมร็อกโกดูดีนะแต่แคนาดานี่แม้ว่าจะโดนนำแต่ดูพวกเขาเองก็ยังคึกคักอยู่นะครับเมื่อกี้บีบแดนบนตัดบอลมาได้แต่ไม่ได้จบนะครับ
1: ครับแต่เมื่อสักครู่ก็ต้องชมแนวรับแคนาดาที่ยืนโซนกันดีนะครับโดนรุมจริงนะครับ2ต่อ3นะว่าดักได้ดีครับ
0: แต่มุมด้านขวาครับโมร็อกโกฮาคิมี่เปิดไปยังโดนสกัดออกมายังเก็บบอลได้ฮาคิมี่เปิดโอ้โหแรงครับฮาฮายังตามไปเก็บทันไหมสุดเส้นหลังไม่ทันแล้วครับ
1: ไม่ล็อกกลับมา
0: คุณต้องเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงได้ไหม
1: ได้ได้ได้
0: ผมลืมเอาแว่นตามาแล้ว
1: คุณเริ่มไม่เห็นแล้วใช่ไหม
0: เริ่มไม่เห็นจอแล้วว่าม
1: ีเจสซี่มาร์กก้มหน้าก้มตานะครับอาจจะดูอยู่ว่าจะทำยังไงครับลุยขึ้นมาใหม่นะครับบอมบิโต้กลับไปตั้งที่ลุกเดี๋ยวฟอกิโรนะครับมาที่บอมบิโต้ลุกเดี๋ยวฟอกิโรให้มาที่เอสตากิโยนะครับตอนนี้โมเมนตัมมันเปลี่ยนมาทางโมร็อกโกนิดนึงครับกลายเป็นฝั่งแคนาดาเริ่มพลาดขึ้นนะครับตรงนี้ขึ้นมาครับยังสกัดทิ้งไม่ได้นะครับบราฮิมดิอาสลาเลียครับจะทุ่มให้มาที่อุซากิโยคืนมาที่ลาเลียครับฝากกลางมาซิกูลุกโฟกิโรนะครับบอมเบโตออกขวามาแล้วไปพลาดเลยครับไรมี่จะเบิ้ลให้ต่อแม่ลูกนี้ไม่ดีครับอุนาฮีวิ่งไล่ไปนะครับเคโปเปิดยาวขึ้นมาครับจะมงต่อไม่ได้นะครับอาเมดบูดีดีขึ้นมาก็ยังติดครับอิซายอบมงสกัดได้ไปยังกลางของโมร็อกโกพยายามเก็บอยู่นะครับติดฟิกิโรฮาฮาครับคืนไปที่โบโน่สลับมาใช้บอลยาวอีกครั้งนึงครับราฮิมี่มงออกขวามาเป็นฮาคิมี่ตามมาครับโอ้โหเดี๋ยวเจอลาเลียไปผักเลยครับลูกนี้ไปผักกันหลายรอบเลยนะครับฮาคิมี ลาเลียเปิดบอลขึ้นหน้ามาครับ
2: Two center backs get forward. It's an opportunity here to dig a goal back here.
1: เตะมุมนะครับของแคนาดาครับ เปิดมาเสาไกลครับบอลตกยังบ่งทิ้งได้มาซุยฮาวๆเตะทิ้งออกข้างไปก่อนครับเป็นบอลทุ่มของแคนาดาทุ่มยาวเข้ามาครับติดมาซาอุยแคนาดานี่พยายามบี้อยู่นะครับตรงนี้บอลคือหลังมาการที่อุซากิโยครับขึ้นมาไม่มีอะไรครับดักได้ครับหมุนหนีมาครับจังหวะนี้คอนูสโดนตัดนะครับถือว่าเริ่มกลับมาบี้ใส่โมร็อกโกได้อีกแล้วนะครับแคนาดา
0: ผมกลับมาแล้วครับขออภัย
1: คุณในสีมัน
0: ขออภัย
1: ไปเถอะไม่เป็นไร
0: ด้วยความขี้ลืมกล่าวว่าพักครึ่งเมื่อกี้จะลงไปเอานะฮะลืมซะงั้นเอาละครับแต่ว่าจังหวะนี้เอ้าล้มในกรอบเขตโทษบูคานันผู้สินว่าไงน่าจะออฟไซด์ครับไปก่อนแล้ว
1: มาซาอุยนี่หันมาค้อนนะครับ
0: ตอนแรกบูคานันฟ้องว่าจะเอาฟาวจุดโทษเลยนะครับเพราะว่าโดนผลักนิดนึงนะครับจากมาซาอุยแต่ว่าสุดท้ายมีธงออฟไซด์ครับ
1: ครับดูอีกทีครับโอ้ก็กล้ามกึ่งเลยครับ
0: ตัวของทางบูคานันนะครับ
1: จะมีผลักฮาวเนี่ยแต่ว่าทิ้งตัวง่ายไปหน่อยครับจังหวะนี้ของบูคานันนะครับ
0: มุสตาฟาฮัจจิกับยูเซฟชิปโป้ลงโอ้โหคุณเสียหน้านี่แฟนบอลอายุเก่าแน่นอนนะฮะ
1: มาดูหรือเปล่าจริงจริงผมว่าแกน่ามาดูนะว่าเป็นไอดอลที่ทำให้รู้จักโมร็อกโกนะแฟนบอลไทยผมว่านะฮัจจินี่เล่นกับอะไรนะ
0: โคเวนทรี่ยูเซฟชิปโป้ก็ไปอยู่กับโคเวนทรีนะ
1: ใบพอดคู่ตอนนั้นใช่ไหมแต่ว่าเหมือน
0: แต่ความดังอ่ะมันก็ต้องเป็นมุสตาฟาฮัจจิละ
1: เหมือนไนจีเรียผมรู้จักคนแรกๆก็ต้องตาลิโปเวสกับไอ้ฝั่งเจเจโอคาชานะ
0: ด้วยทรงผมนะตาลิโปเวสเน
1: ี่
0: ย
1: เล่นกับอินเตอร์ด้วยแต่ในนี้เกมของเราครับโมร็อกโกต้องตั้งรับอีกแล้วนะครับเจอบุกขึ้นมาลาเลียต้องคืนที่เคยโปครับ
0: เราบอกว่าชอบเสื้ออเมริกาครับสวยดีเออเสื้ออเมริกาก็สวยนะ
1: เป็นลายคล้ายๆธงมาผ้าใช่ป่ะล่ะ
0: แต่ผมจะชอบตัว
1: นี่ผมไปซื้อเครื่องติดมาแล้วไงไอตัวอะไรนะตัวที่คอลแลบกับพาเลสไงสีเทาอะคอลแลบกับแบรนด์สตรีทแบรนด์อะพาเลสอะ
0: เราไม่เห็นนะตัวไหนอะ
1: จริงไหมเนี่ย
0: จริงยังไม่เห็นเลย
1: คุณนี่ตก
0: ใช่ตัวที่มันเป็นเหมือนเป็นเดนิมเหมือนปี94ป่ะใช่ตัวนั้นป่ะ
1: ผมดูให้แป๊บนึงผมเซิร์ชให้คุณดูเลย
0: ที่มันมีตาดาวเป็นเสื้อแต่แล้วมันสีเหมือนสีน้ำเงิน
1: น่
0: ะ
1: ไอ้สีย
0: ีน่ะ
1: no ตัวนี้มันเป็นการคอลแลบของแบรนด์เนี่ย
0: ผมไม่เห็นเลยตัวนี้ไม่ยังไม่เคยเห็นเลยอ่ะโมร็อกโกเดี๋ยวจะมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นเพิ่มเติมด้วยนะครับโซฟิยานอัมลาบัตเป็นหนึ่งในสองคนที่จะถูกส่งลงมาครับสำหรับทางโมร็อกโก
1: โดนขวาครับตรงนี้เริ่มถึงตัวมากขึ้นครับทานี่โอลูวาเซยี่นะครับโอ้โหแต่ฝั่งโมร็อกโกเปลี่ยน2คนเลยครับจะเอาโซฟิยานอัมรบัตนะครับกับเชมดินสตาวบี้ลงมาครับก็เอาฝั่งของเอลคานุสออกนะครับแล้วก็นิวเอลอานาวีออกนะครับ
0: ก็1มิดฟิลด์ตรงกลางกับตัวริมเส้นนะครับเป็นบัวดี้นะที่โดนถอดออก
1: ตอนแรกนึกว่าจะเป็นคนไม่เห็นนะครับแต่อาจจะเน้นเกมรับหรือเปล่าครับขออภัยนะครับตัวเอลอารูยังอยู่นะครับ
0: แล้วก็โอลูวาเซยี่ครับกองหน้าของแคนาดาโดนถอดออกนะครับเอาไคลาลินลงมาครับตามตำแหน่งนะครับ
1: อันนี้ดังอยู่แล้วนะครับไคลาลินอยู่กับซาวด์แฮมป์ตันนะปัจจุบัน
0: ทำไป32ประตูในนามทีมชาตินะครับไคลาลิน
1: แต่ว่า
0: จังหวะนี้ลาฮิเม่ได้บอลมาครับในกรอบไปโทษจ่ายย้อนมาก่อนมันย้อนหลังเพื่อนไปหน่อยซาบี้ยังตามมาเก็บได้ครับย้อนกลับมาให้มาสลาอุยเหลือไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับไม่รวมการทดเวลาครับเกมที่ฮูสตันสกอร์จบแบบนี้โมร็อกโกจะเป็นทีมแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับรอพบผู้ชนะระหว่างปารากวัยกับฝรั่งเศสมาสลาวีเปิดจากด้านซ้ายเข้าไปครับเดฟูโรเคลียร์ทิ้งมาก่อนโมร็อกโกยังเก็บได้ไปออกขวามาบราฮิมดิอาสโยกอยู่เล่นกับฮาคิมิแต่ว่าเดฟูโรครับหัวทิ้งขึ้นไปด้านบนก่อนแล้วครับฮาวฮาวว
1: ันนี้
0: โดน
1: เสียงสุดก็ฮาวฮาวนะครับโอ้หลายจังหวะแล้วครับ
0: ยังดูตึงตึงมีเรื่องแล้วอยู่นะฮะว่า
1: เด็กน้อยอยู
0: ่เอาแล้วเบิ้ลขึ้นมาของโมร็อกโกเอาแล้วครับทางขวากรอบเขตโทษบราฮิมดิอาสเจอกับเดฟูกิโดเปิดเลียดเข้ามาบอสฉลับนิดนึงแล้วเป็นทางแคนาดาหัวทิ้งได้ก่อนครับ
1: แหมบอลมันมาฉลับฮาคิมี่ครับไม่งั้นเนี่ยเพื่อนรอที่บริเวณกรอบอีก 2-3 คนเลยนะครับอัมราบัตได้ฟาวครับบังมิดแล้วนะครับโซยันอัมราบัตแหมบราฮิมดิอาสกล้องจับมาจังหวะสวนเมื่อสักครู่ครับดิอาสิ แม่ทะลุช่องมาครับหนีลาเลียลอดขาซะเลยครับนี่เคยไปเล่นที่อังกฤษกับแมนซิตี้มาด้วยนะครับไปแจ้งเกิดกับมิลานแล้วกลับไปที่มาดริดดูวุ่นวายทีเดียว
0: อัมลาบัตโดนเบียดจากโจทานเดวิดแต่ก็ยังบังไว้ได้ครับ
1: อัมลาบัตนี่4ปีที่แล้วมีไวรัลนะครับวิ่งตีคู่เอ็มบัปเป้ไปนะครับอุ้ยนี่ถ้าเข้าไปก็ได้ไปเจอกันใหม่อีกรอบนะ
0: แต่เดี๋ยวดูว่าจะเป็นคู่นี้หรือเปล่าคือตามคาดการณ์เนี่ย

0: แหมมีดึงล้มกันลงไปแต่ผู้สินไม่ได้ฟาวนะครับมองว่าราฮิมีจังหวะนี้ไม่ได้ฟาวครับ
1: ไมเคิลเดลเวอร์บอกไม่ผ่านสายตาผมครับ
0: แคนาดาตามอยู่ลูกเดียวก็ยังมีโอกาสเลยครับกับอีก25นาทีที่เหลือเมดทางซ้ายครับเจอกับบราฮิมดิอาสเมดโยกอยู่เมดให้ต่อมาด้านบนแล้วพยายามจะยกเข้าไปด้านในฟ้องเอาแฮนด์บอลแต่ออฟไซด์ไปก่อนแล้วครับจังหวะนี้ของแคนาดา
1: ค่อนข้างจะตัดสินเด็ดขาดทีเดียวนะครับไมเคิลโอลิเวอร์ครับ
0: โอ้โห
1: แต่ล้ำเยอะมากครับ
0: ลาเลียออฟไซด์เกือบ29คือแนวรับโมร็อกโกฟ้องอยู่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคร
1: ับ ใช่ครับวันนี้ผู้ช่วยผู้ตัดสินของเขาเนี่ยเป็นทางด้านสจวตเบิร์ดนะครับกับเจมส์เมนเวอริงนะครับ
0: นึกว่าเจมส์กัน
1: นี่คนนี้อีกแล้วนะฮะเมื่อกี้เต้นอยู่บิ๊กจุนดูไม่ละสายตาเลยนะครับเปลี่ยนจากโมร็อกเปลี่ยนจากปากตุรกีไปดูสายโมร็อกโกบ้างไหม
0: ก็พอได้หมดนะผมได้หมดนะ
1: คุณก็ได้แต่ดูอยู่แล้วไง
0: โบโน่อ้าวแม่บอมันเดินทางช้าเกือบจะโดนบูคานันตัดบอไปได้เหมือนกันยังดียังขวดบอขึ้นไปได้ครับเอ้าแต่สุดท้ายแคนาดาแม่พยายามจะให้ถ่ายอุสักเอ้าแม่มีไปเกี่ยงกันนิดนึงแล้วเคลียร์ได้แล้วโอ้โหกลายเป็นโดนใบเหลืองเพราะเข้าช้าครับไคลาลินไปปะทะใส่โบโน
1: ่คือจังหวะเข้าหาประตูต้องเซฟอยู่แล้วนะครับแต่ช็อตนี้เนี่ยเข้าแรงไปหน่อยครับเอวานาอุยเข้าไปเคลียร์ให้นะครับบอกเบาๆหน่อยเพื่อนโอ้อย่างนี้ฮาคิมิอย่าบังครับแต่บังแกบังไม่มิดนะครับแล้วลาลินมาครับแต่ว่าถามว่าแรงไหมไม่แรงแต่ว่าเป็นจังหวะอันตรายครับโบโน่ก็เคลียร์ทิ้งไปก่อนนะครับคือโบโน่ถึงบอลก่อนนะไม่ลูกนี้เนี่ยไม่ได้โดนปะทะมากนะครับ
0: คือลาลินพอรู้ไม่ทันก็พยายามเอี้ยวตัวหลบแล้วนะครับแต่ว่าตัวมันก็ยังไปกระแทกใส่ครับ
1: เสื้อแคนาดานี่ก็เท่นะตัวนี้นะจะซื้อทุกตัวไม่ได้มี48ทีม
0: ไม่รู้ว่าบ้านเราเนี่ยขายได้มากที่สุดมาใช้คำว่าเอามาขายกี่ทีมนะแต่เชื่อว่าไม่ครบ48แล้ว
1: ถ้าผมรู้อย่างตัว
0: แคปเวิร์ดไม่น่ามีมั้งมีไหม
1: ม
0: ีหรอ
1: แคปเวิร์ดยี่ห้ออะไรนะคุณ
0: จำไม่ได้
1: แต่ผมมีอันนี้มีแน่ๆคองโก
0: เดียคองโก
1: มีแน่ๆเนี่ยมีแน่ๆเห็นคนตามหาด้วยวันนั้นคองโกเกือบเซอร์ไพรส์แล้วไหมล่ะอังกฤษแทบแย่
0: ต้องเรียกว่าอาศัยความสุดยอดของแฮร์รี่เคนครับช่วยพลิกสถานการณ์
1: แต่ลูกสองบอกเลยว่ายิงยากนะคือถ้าไม่ใช่แฮร์รี่เคนผมว่าไม่เข้าอ่ะคือแตะมาแล้ว
0: ยิงเสยมุมบนตรงนั้นไม่ง่ายอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วไม่จังหวะบอลไม่น่าไปได้โอ้อังกฤษแต่ผมว่าลำบากมากนะตอนนี้คือฟอร์มไม่ดีเลยอ่ะยอมรับเลยว่าคราวที่แล้วตอนเซาเกตคุมดีกว่าทางที่จริงๆแล้วผมไม่ชอบเซาเกตนะ
0: ผ่านมา4เกมอังกฤษเล่นประทับใจนัดไหนอาจจะแค่กับโครเอเชียแต่เกมนั้นคือเกมรับมันก็เสียง่าย
1: ถูกไหมล่ะ
0: เออมันไม่ได้แบบว้าวสักทีเดียวอ่ะ
1: เพลงคุ้นๆไหมเหมือน VNL ไหม
0: โอ้โหนี้บรรยากาศนี่ก็สุดๆครับที่ฮูสตัน
1: เนี่ยผมว่าจริงเจสซี่มาร์ชถือว่าเป็นกุนซือที่เข้ามาปรับแคนาดาได้เร็วนะ
0: น้องจุนอย่าเสียงดังฮอลแลนด์ตกรอบไม่อยากได้ยินเสียงภาคทีมอื่นจากราชา
1: ใจเย็นพี่ใจเย็น
0: ก็เสร็จทางโมร็อกโกนี่ละฮะ
1: ไม่แต่ว่าผมว่าเนเธอร์แลนด์ก็มาไม่สุดเหมือนกันโมร็อกโกนั้นก็
0: เกือบจริงๆก็เกือบจะผ่านโมร็อกโกได้นะไปโดนนิซาดิยอมเนี่ยตีเสมอช่วงทดเวลา
1: ใช่โอ้เนี่ยดูประตูของโมร็อกโกตรงเนี้ยผมไม่นึกถึงลูกของโทนี่ครอสแบบเนี้ยเวลาเพื่อนปาดมาแล้วยิงฟรีคิกย้อนแบบเนี้ยเหมือนเลยนะ
0: ครับผม
1: โอ้และใส่เบอร์8เหมือนกันด้วยนะอัสตินอูนาฮีนี่ไง
0: โอ้นี่มีโอกาสจะเป็นฮีโร่เลยครับพาทีมเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับ
1: นี่เจสซี่มาร์ติวเข้มหน่อยครับ
0: เดี๋ยวดูว่าโมร็อกโกจะไปได้ไกลเหมือนในคราวที่แล้วหรือเปล่านะครับ
1: แล้วรอบรองชนะเลิศเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี่เป็นได้ที่4มาตอนนี้หลายคนน่าจะติดตามอาการของไซบารี่มากกว่าครับพูดไปทันขาดคำกับกล้องจับมาอีกครับคือแฮมสตริงเนี่ยผมต้องบอกนักกีฬาเนี่ยมันคือเร็วสุดอะเร็วสุดนะถ้าไม่มากอาทิตย์หนึ่ง ถ้าไม่มากนะ

0: แต่ทีนี้เวลาม
1: ันกำหนดเวลาแน่นอนไม่ได้ด้วยอ่ะจริงๆอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าพูดถึงว่าอาการแบบนี้โดยรวมอ่ะนะ
0: แต่ว่าก็อาจเดี๋ยวนี้วิสาหกิจค่อนข้างจะทำได้เร็วครับลองดูอาจจะไปฟื้นฟูกันอาจจะกลับมาได้เรื่องความฟิตเนี่ยในทัวร์นาเมนต์ส่วนใหญ่จะอยู่แล้วนะครับนี่ไฟเยอร์บอลเนี่ยเหมือนไหม VNL เลยเพลงเดียวกันเป๊ะเลยนะครับ
1: ก็มันเป็นจังหวะที่เนาะมันทำให้แฟนบอลได้โยกย้ายใส่สะโพกนะ
0: ต่อไปโอ้โหนี่เสื้อจะแตกเลยพี่
1: เอเดนพีเตอร์สันคร
0: ับ
1: สตาร์ NFL ครับ
0: อีก20นาทีสุดท้ายครับแคนาดากับโมร็อกโกครับใครจะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเป็นทีมแรกนะครับวันนี้โมร็อกโกนำอยู่ 1-0 นะครับแต่คุณเป็นแฟนรายการฟุตบอลเนี่ยคุณน่าจะจำได้ง่ายหน่อย
1: โอ้โหบางคนถ้าเราจะจำเป็นชุดกับตัวเลขมากกว่าไงเราไม่ค่อยได้จำหน้าขนาดนั้นหรอก
0: ใส่หน้ากากมันต้องมาดูข้างนอกนะอาจจะไม่ใช่เบรดี้ที่แบบเราทุ้นเคย
1: คืออาถ้าเป็นพวกคอร์เตอร์แบ็กอะจำหน้าได้หน่อย
0: เราจะได้ดูตลอดเ
1: นี่ยนี่ก็เป็นอดีตตัววิ่งนะครับสโมสรทีมสุดท้ายที่อยู่คือ Seattle Seahawks นะในปี2021นะครับพีเตอร์สันนี่ปัจจุบัน41ปีละ
0: ผมเนี่ยพยายามจะดูนะแต่เดี๋ยวนี้มันเช้าๆผมไม่ไหว
1: เหมือนกันฮะทั้ง NBA ทั้ง NFL แทบจะห่างหายไปในช่วงหลัง
0: เด็กๆเนี่ยผมชอบดู NBA มากนะเด็กๆแต่ต้องเป็นยุคพวกจอแดนนะคือตอนนั้นเหมือนแบบเราเด็กๆเราชอบดูกีฬา
1: ครับ
0: แล้วทุกทีมมันมีสตาร์ดัง
1: สู่พวกจอห์นสต็อกตันคาร์มาโลนของยูทาห์แจ๊สนะ
0: ใช
1: ่ก็กลับมาจากช่วงไฮเดรชั่นเบรกแล้วนะครับเหลืออีกประมาณ19นาทีครับแคนาดากับโมร็อกโกยังเป็นโมร็อกโกนำ 1-0 นะครับประตูขึ้นนำได้จากทาอัสดินอุนาฮีนาทีที่50ครับแล้วเวลาผมใส่แว่นนี่ก็ลำบากครับ
0: ทำไมฮะ
1: ถ้าจะอ่านข้อความก็ต้องถอดแว่น
0: มันมีความไม่พอดีฮะ
1: ถูกต้อง
0: ผมไม่ถือว่าโชคดีมากตอนนี้ผมไม่เคยมีปัญหาอะไรเลย แต่เด็กๆ ก็ผมอาจจะเป็นคนไม่ค่อยอ่านหนังสือเกี่ยวไหมไม่ค่อยจ้องอะไรเงี้ยเกี่ยวป่ะผมก็ไม่รู้นะ
1: คุณวันบอกว่าคุณจุนหายเอาแว่นไป3ไปเอาแว่น3นาทีค่าแรงต้องแบ่งต้อง 30%
0: โอ้ปกติก็เยอะอยู่แล้ว
1: ผมบอกสกอร์ไม่เปลี่ยนวันนี้
0: ผมไม่เห็นนะเปลี่ยนแล้วนี่ตอนนั้นมันขึ้นแล้วนี่เป็น1แล้วนี
1: ่ฮ่าฮ่าเอาแล้วหยองจากคุณปิติน่าจะการไม่ได้ล็อก
0: เอา
1: ล็อกเอานะฮะ
0: โอ้แต่ว่าจะขึ้นเกมทางขวาครับแคนาดาพลาดอีกแล้วครับเจสซี่มาร์ชจะแก้ยังไงครับ
1: มีคุณน่าจะอุกฤษนะ
0: จ้ะ
1: ถามว่าผมกับพอเจ๋งเคยภาพด้วยกันไหมเคยภาพด้วยกันแต่ไม่ใช่ที่นี่นะ
0: ค่ายเขียวอ่ะ
1: เคยภาพ
0: เคยคุณเคยภาพค่ายเขียวด้วย
1: น่าจะใช่น่าจะใช่โมร็อกโกนำเฉยจากคุณกิตตินะครับ
0: ใส่เสื้อโชว์ยกเลย
1: คุณวิบูลบอกว่าผมว่าโมร็อกโกน่าจะมาดี1ลูกครับก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็คุณสมชายที่บอกสกอร์ไม่เปลี่ยนแล้วนะบอกว่าขึ้นสกอร์ด้วยครับเรียบร้อยนะครับคุณพิมพ์วิไลก็ทักมาเช่นกันคุณสอนทั้ง2ทีมข้อผิดพลาดเยอะน่าจะเกรงกันเกินไปมันก็รอบลึกด้วยนะครับผม
0: คืออย่างโมร็อกโกยังพอมีประสบการณ์มาแล้วดูฮาฮาครับมงคือนิโอนโอโอจี๊ดเลย โอ้มงจะเลยหุละเลยมือเอาครับ
1: คุณสาริกาพาราดิโซบอกไม่ต้องยิงกันแล้วนะครับง่วงแล้วเดี๋ยวอีกคู่ตื่นมาดูครึ่งหลัง
0: คือถ้ามันจบใน90เนี่ยก็จะมีเวลานอน
1: จังหวะจะเปิดขึ้นไปของโมร็อกโกริมเส้นด้านขวาเปิดบอลหลุดออกข้างไปเองครับ
0: ครับ
1: แคนาดาได้ทุ่มมาไคลาลินเล่นกับโจนาธานเดวิดพลิกไม่ได้ต้องย้อนกลับมาก่อน
0: อย่านะอย่านะ
1: ซิกูลาเลียเดฟูกิโดครับเล่นกับทางซิกูครับพยายามหาช่องอยู่นะครับทางแคนาดาบอมปิโตออกขวามาบูคาแนนจะเลี้ยงหนีไปยังโดนสกัดทิ้งออกข้างครับยังเป็นบอลทุ่มของแคนาดาครับ

0: ทาวบี้ครับ
1: เชมดิสทาวบี้เนี่ย
0: จากซันเดอร์แลนด์นะ
1: เอาตัวเร็วๆมาช่วยบกช่วยบังช่วยเบียดด้วยนะครับ
0: ทำท่าจะทุ่มไกลแล้วครับเวลาได้ทุ่มในบริเวณริมกรอบเขตโทษนี่แคนาดาเลือกที่จะทุ่มบอมเข้าไปในกรอบเขตโทษของโมร็อกโกอยู่ตลอดนะครับอลิสตาจอห์นสตันทุ่มเข้าไปลูกนี้มาสลาวียังมงเคลียร์ขึ้นมาบอลกลับมาที่จอห์นสตันซิกูตวัดเข้าไปลูกนี้ยังโชคได้ครับโบโน่แล้วแคนาดายังเก็บบอลได้ในกรอบเขตโทษตักลูกนี้ยังติดอิซาริยอฟมงเคลียร์มาแคนาดายังเก็บบอลได้อุสตาคิโอแตะหนีมาเอ้าล้มไปผู้เสียชี
1: นอกกรอบ
0: โอ้ตรงบริเวณหัวกะโหลกกรอบเขตโทษครับไม่ได้เข้าไปในกรอบเขตโทษโอ้โหสกิโอได้ฟรีคิกครับแคนาดาหน้าบ้านของทางโมร็อกโกจังหวะแตะหนี
1: โอ้ยนิดเดียวครับก้าวเดียวถึงกรอบเลยครับโอ้โซเวียนอัมราบัตครับดันก่อนครับแต่ไปล้มในกรอบนะครับ
0: คือเหมือนมีมือซ้ายเนี่ยไปเรียกว่าเหนี่ยวทางสกิโอนิดนึงนะครับ
1: ใช่ครับนี่แฟนโมร็อกโกเป่าปากนี่คือเสียวนะครับไม่ใช่อะไรครับอุตส่าห์ก็ระยะนี้ก็ถือว่ายังได้ลุ้นอยู่แหละครับ
0: อันตรายครับ
1: จริงๆนี่อยากจะถอยไปตรงกะโหลกมากกว่านะตรงนี้มันใกล้ไปครับแต่ถ้าใครเท้าหนักๆก็ยิงได้ครับแบบนี้
0: คือยิงอัดมันอาจจะดูมีโอกาสมากกว่านะ
1: ใช่
0: เพราะได
1: ้ไปป
0: ัดให้มันข้ามกำแพงวิถีมันอาจจะมุดได้ช้าเพราะมันใกล้ประตูเกินนะครับ
1: แต่ถ้าเมสซี่บอกไม่มีปัญหาอันนั้นยังไงก็ได้โอ้เมื่อเช้าที่ดูยิงโวซินย่า
0: ไอ้จังหวะที่มีประวัติใช่ไหม
1: โอ้โห
0: ปัดทันเฉย
1: งงเลยแต่เป็นผมก็เหมือนกันต้องคิดนะ40ปีมีครั้งแจ้งเกิดได้ครั้งเดียวนะต้องเอาหน่อยคุณไปตาม IG เขาหรือยังโวซินย่าย
0: ังเลยอ่ะ IG ผมตามชาวผู้หญิง
1: ชัดเจนผมเห็นนะไลฟ์เขาต้องฮันเดย์บาลาดินซาลิฮาชาฮินนะเอลิฟชาฮิน
0: นักกีฬาไง
1: กีซิมเอเก้
0: เราต้องตามนักกีฬาแต่ไม่ได้ตามนักกีฬาฟุตบอล
1: ไปดูฟุตบอลสักครั้งไหมเพราะว่าไม่น่าแพงมากหลังๆตอนนี้พอเครื่องตกเครื่องบินเริ่มถอยกันมาแล้ว
0: โจธานเดวิดเปิดโอ้โหเรียกว่าตากข้ามกำแพงไปแต่มันก็โด่งออกหลังไปอย่างที่บอกนะพื้นที่มันเหลือให้บอลมันมุดช้านะครับ
1: คือผมว่ายิงอัดแบบนี้น่าจะมีลุ้นกว่าเนี่ยแล้วดูจริงๆเนี่ยกำแพงเนี่ยแตกให้แล้วนะครับ
0: โอ้โหไปยิงในลักษณะตักให้มันข้ามกำแพงแต่ว่าสุดท้ายมันก็โด่งออกหลังไป
1: คือลูกแบบนี้มันจะใส่เต็มแรงก็ไม่ได้จะชิปมันก็ต้องเบาไปอีก
0: ไม่นั้นมันก็จะหายไปหลังประตู
1: ก็เลยลำบากอาจจะเปลี่ยนอาร์เมดกับไลเลียนะครับน่าจะต้องเปลี่ยนเกมรุกลงมาเพิ่มนะครับก็มีขยับเป็นเดวิดพรอมิสนะครับลงมานะครับอีกหนึ่งคนนี่เดี๋ยวขอดูนิดนึงครับเป็นฝั่งของแจ็คอบเชฟเฟอร์เบิร์กนะครับสองตัวที่ลงมาใหม่นะครับก็ถือว่าน่าจะต้องขยับแบบนี้นะครับก็เชฟเฟอร์เบิร์กนี่มาจาก LAFC นะครับส่วนเดวิดพรอมิสนี่อยู่ในเบลเยียมครับกับรอยัลยูเนียนซังกิลัวนะฮะ
0: กองหน้ากับมิดฟิลด์นะครับที่ถูกส่งลงมายิงไกลลูกนี้วิถีตรงกรอบด้วยครับโบโน่ต้องปัดทิ้งออกหลังไป
1: โอ้โหนี่ส่งอัมราบัตมาชะลอเกมรุกด้วยซ้ำแต่ว่ามีช่องอีกแล้วครับ
0: บูคาแนนครับได้ตะบันด้วยขวาครับ
1: ยิงแล้วลูกมันสายตกพื้นต้องพุ่งปัดครับโบโน่
0: เตะมุมทางด้านซ้ายครับของแคนาดาอุสคิโอครับเท้าขวาโค้งเข้าหาประตูกำลังจะเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายครับอุสคิโอเปิดดูที่เสาแรกโดนตวัดทิ้งออกมาแคนาดาเก็บได้ตรงกลางสนามครับซิโกโยนเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านขวาสุดเส้นหลังจะให้พรอมิสเดวิดมือผลักเต็มๆครับโดนจับฟาวไป
1: พรอมิสครับผักใส่มาซาอุยครับทัวร์นาเมนต์นี้ร่างกายดีมากนะครับต่อไปลงต่อเวลาไม่มีปัญหานะครับลูซามาซาอุย
0: เล่นกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยเหมือนเวลาในเกมไม่ค่อยตรงกับคนภาคยังไงหมายถึงว่ากับในจอทีวีเหรอผมว่ามันยังไงมันไม่น่าจะตรงกันเป๊ะอยู่แล้วนะครับ
1: มันจะเลื่อมๆครับจะเลื่อมๆครับ
0: แบรนด์เสื้อฟุตบอลรอบนี้ครบเกือบทุกแบรนด์

0: หมายถึงว่ายี่ห้อที่เข้ามาในฟุตบอลโลกคราวนี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่ก็มันเยอะนะ48ทีมมันก็มีโอกาสที่แบบหลากหลายไปด้วยยี่ห้อนะครับ
1: ครับ
0: เอาละครับกลับมาสู่เกมครับ10นาทีสุดท้ายแคนาดาได้ฟาวตรงกลางสนามครับอุสตากิโอเรียกฟาวให้แคนาดาได้ต้องเอาตัวรอดให้ได้นะครับแคนาดา
1: ครับ
0: สกอร์ตามหลังอยู่ครับกับอีก10นาทีที่เหลือครับต้องตีเสมอให้ได้นะครับอุสตากิโอเปิดเข้าไปในกรอบแค่ตัวด้านขวาพักลูกนี้โจทันเดวิดแต่ยังหันหลังให้ประตูดีดคืนกลับมาอุสตากิโอโยนเข้าไปใหม่ก็ยังโดนมงสกัดที่ออกมาโดยเอลอานาอุยอูนาฮีตวัดไปก็โดนเหลี่ยมไม่ดีครับแคนาดาเก็บได้ตรงกลางสนามแต่ว่าย้อนกลับไปที่เคโปแคนาดาค่อยๆลำเลียงบอลขึ้นมาครับเดฟกิโรจะให้ทะลุช่องโดนดักได้เอาแล้วครับทาวบี้จะสวนกลับมาขึ้นมา4คนครับโมร็อกโกขวาสุดว่างอยู่ไหลมาบราฮิมดิอาสแตะมาในกรอบโทษเอ้าไปล็อกแล้วคืนกลับมาซัด 2-0 ครับโอ้โหประตูนี้แล้วก็เป็นอูนาฮีครับยิงคนเดียว2ประตูครับ
1: โอ้มีลุ้นแฮตทริกเลยครับแล้วเป็นจังหวะสวนกลับของโมร็อกโกที่ทำได้อีกแล้วนะครับโอ้โหลูกนี้นี่จะทำให้ขวัญกำลังใจแคนาดาหดหรือเปล่าครับ
0: โอ้โห
1: จังหวะนี้ต้องให้เลยครับ
0: ประตูนี้อาจจะเป็นประตูปิดกล่องหรือเปล่าครับเพราะเวลามันเหลือไม่ถึง10นาทีครับจากตามลูกเดียวกลายเป็นตาม2แล้วแคนาดา
1: แล้วจริงๆอ่ะเป็นแคนาดาที่เปิดเกมบุกเข้าใส่อยู่นะครับแล้วโดนสวนมาทีเดียวหายเลยครับแต่ก็ต้องชมการดึงจังหวะของบราฮิมดีอาร์สครับดึงจนไหลกลับมาให้อัสซินูนาฮียิงเสยคานเข้าไปครับ
0: โอ้โหต้องชมตั้งแต่ทางเจมส์ซินทาวบี้จังหวะดักบอลแล้วสวนกลับขึ้นมาครับก่อนไหลให้ทางไบรอันดีอาสครับที่ก็ไม่ยิงนะครับล็อกย้อนกลับมาให้อูนาฮีแล้ววันนี้อูนาฮีนี่จังหวะยิงคมมาก
1: ครับวางเท้าดีครับโอ้แล้วตัดมาให้เนี่ยจังหวะไหลมาตรงนี้เนี่ยดีอาสเองเนี่ยเหมือนจะดึงหลอกนะครับจะยิงแต่แปะมาให้ลูกนี้พอดีเป๊ะครับ
0: แล้วคือจังหวะของไบรอันดีอาสดึงไป2คนน่ะ
1: แล้วแตะมาตรงนี้ลงมีแฉลบนิดนึงแต่ว่าบอลมันดีพอจะเข้าทางอูนาฮีนะครับแล้วยิงดีครับยิงชนิดที่ว่าเสยข้างบนครับแล้วเบียดเสาแรกเข้าไปนะครับยืนยันครับ 2-0 โมร็อกโกออกนำแคนาดาครับ
0: คุณกัปตันกอล์ฟบอกหมดความหวังนั่งน้ำตาลิ้นอ๋อแสดงว่าเอาใจช่วยแคนาดาใช่ไหม
1: อ๋อที่เขาบอกตอนแรกเขาบอกเขาเชียร์แคนาดาเต็มตัวว่าผมจำไม่ได้
0: อ๋อเหรอโอ้โหแต่ประตูนี้นี่มันทำให้ความหวังในการจะกลับสู่เกมของหนึ่งในเจ้าภาพร่วมอย่างแคนาดานี่โหยากเลยครับ
1: คืออย่างน้อยต้องตีไข่แตกก่อนนะครับ
0: คือแต่ยังไงพวกเขาก็ต้องบุกนะครับเพราะตอนนั้นยังไงเนี่ยคุณตามอยู่1-0เนี่ยแพ้คุณก็ตกรอบอ่ะแต่พอคุณจะไปทะลุช่องแล้วโดนดักได้โดนสวนกลับกลายเป็นโดนประตูที่2เลยนะครับมันก็ทำให้งานยากขึ้นอีกคุณปราโต้เนี่ยบอกหวานเจี๊ยบเลยนะฮะแต่ต้องมาดูครับแคนาดาเองก็ยังพอมีความหวังนะครับถ้าประตูแรกไล่กลับมาได้เร็วโจนาธานเดวิดซ้ายยิงติดบล็อกแล้วก็ทางด้านเทลบี้หัวทิ้งมาก่อนเอาแคนาดายังได้บอลทางซ้ายมาชาเฟเบอร์เปิดลูกนี้ก็ลึกเข้าซองของโบโน่อีกครับ
1: แม่แต่วันนี้อีกหนึ่งคนที่ต้องบอกว่าทำให้โมร็อกโกยังอยู่ได้ก็คนนี้เหมือนกันนะครับคือช่วยเซฟด้วยทำให้อุ่นใจครับในแนวรับนะครับยาซิมโบโน่ที่เรียนครับก่อนนี้ได้เจอกัน2ครั้งนะครับก็เป็นโมร็อกโกชนะทั้ง2ครั้งเลยครับเขาได้ชนะ 2-1 นะครับแต่ยังมีเวลาให้แคนาดาครับอาจจะจบสกอร์เดิมที่เจอคราวที่แล้วได้ครับ
0: ถ้าประตูแรกมาเร็วก็ไม่แน่นะครับก็ยังพอมีโอกาสอยู่ครับ คืนมาทางขวาโยนลูกนี้ก็ไม่มีอะไรครับแรงไปเข้ามือทางด้านของโบโน่คว้างบอลออกมาเอาจะเอาประตู3หรือเปล่าเพราะโมร็อกโกก็ลุยขึ้นมาครับอูนาฮี
1: อูนาฮีจะเอาแฮตทริกไหมครับ
0: อูนาฮีข้างในมี2คนเปิดตัวไกลให้ไหลมีมงย้อนชนคานแล้วบอลเข้าประตูหรือยังยังไม่เข้าทั้งใบนะครับโอ้โหยังไม่3-0ครับโมร็อกโก
1: เกือบไปครับแล้วเมื่อสักครู่เคลโปนี่ได้ยืนได้แต่ยืนดูแล้วนะครับ
0: โอ้โหคือถ้า 3-0 ก็เรียบร้อยแน่นอนนะครับกลับไม่ได้แน่ๆบูคานันหักจากสุดเส้นหลังด้านซ้ายมาตรงกลางครับ ทาบี้หวดทิ้งออกหลังไปก่อนแคนาดาได้เตะมุนทางฝั่งซ้าย
1: เอาครับ
0: โอ้โหถ้าเข้าก็อาจจะต้องมาดูว่าออฟไซด์ด้วยหรือเปล่าน
1: ะน่าจะไม่เข้าครับ
0: ชนคาแล้วโอ้โหก็กระเด้งออกมานอกเส้นครับ
1: ครับ
0: ยังไม่มีส่วนไหนเข้าประตูเลยครับคือถ้าเข้ามันต้องเข้าทั้งใบนะครับแต่เมื่อกี้นี่ไม่เข้าเลยครับสักส่วนเดียว
1: เลยยังไม่มานะครับโอ้โหแล้วข้ามหลอกสวยครับบูแคนนอน
0: จูธานเดวิดไลท์ออกมาทางซ้ายเชฟเฟนเบิร์กเปิดเข้ากลางมงสกัดที่เข้ามายังเก็บได้เดวิดลิมกรอบเขตโทษทางซ้ายตอกส้นมาบูแคนนอนย้อนกลับมาเชฟเฟนเบิร์กเปิดเข้าไปก็โดนสกัดที่เข้ามาอีกซิกูสลับเท้าเปิดเข้าไปเลยครับแหมก็ติดทางอุนาฮีเคลียร์ได้
1: สิมาน่าจะสั่งให้บุกแบบเต็มสูบแล้วแหละครับตอนนี้
0: อีก5นาทีโดยประมาณครับไม่รวมการทดเวลาครับจะต่อลมหายใจได้หรือเปล่าแคนาดากับการตามหลังอยู่2ประตูเปิดเข้าไปก็ติดทางอิซาดิยอฟอีกครับมงเคลียร์มาแล้วอัมลาบัตเข้าไปกระแทกใส่จังหวะนี้แคนาดาได้ฟาวครับโจนาธานเดวิดโดนกระแทกล้มลงไป
1: ต้องเอาประตูแรกคืนมาให้เร็วก่อนนะครับ
0: จะเปลี่ยนมิดฟิลด์อย่างเอลมูลาเบตลงไปนะครับทางโมร็อกโก
1: ก็แทนน่าจะอัสซีรูนาฮีนะครับ
0: จะเปลี่ยน2คนด้วยครับ okay. อิซาดิยอบก็โดนถอดออกนะครับมาวานซาเดนนะครับที่ถูกส่งลงไปครับ
1: ครับ
0: อูนาฮีกับอิซาดิยอฟที่โดนถอดออกนะครับ
1: ก็น่าจะแพ็คเกมแล้วแหละคร
0: ับ แคนาดาก็เปลี่ยนนะครับเมื่อกี้เห็นแวบๆบูคานันโดนถอดออกไปแล้วเอาเนลสันลงมาฟรีคิกของแคนาดาเปิดไปโบโน่ก็ชกออกมาอีกครับ
1: โอ้เจ้าตัวโดนกระแทกเข้าไปครับแหมเป็นพรอมิสอีกแล้วนี่จอมอัดผู้เล่นโกโลโก้เลยครับ
0: แต่บอลโด่งนี่ไม่พลาดเลยครับโบโน่
1: แม่แต่แกเป็นคนรู้ราบสูงอยู่แล้วนะครับบอลแบบนี้เนี่ยแกไม่ค่อยพลาดอยู่แล้วครับ
0: ตัดสินใจตัดบอลได้ถูกจังหวะตลอดนะครับแคนาดานี่ก็เปลี่ยน2คนนะบูคานันกับทางซิกูที่โดนถอดออกนะครับคนที่ถูกส่งลงมาเนี่ยก็มีทางจูนาธานโซริโอนะครับจากโตลันโตรัปเตอร์นี่ก็เป็นตัวเก่านะครับและอีกคนหนึ่งเป็นเจเดนเนลสันนะครับ
1: ครับแต่ก็เป็นจุดที่ต้องแก้นะครับต้องเอาตัวที่สดลงมาบี้นะครับเจสซี่มาร์ชเองก็ต้องพยายามทำทุกทางนะครับ
0: อยู่ในฮีกำลังจะเป็นฮีโร่ครับทำคนเดียว2ประตูเลย
1: แต่วันนี้ยิงดีทั้ง2ลูกจริงๆนะครับดูทีครับลูกนี้ครับลูกที่สวนกลับมาเป็น 2-0 นะครับไม่มีใครประกบเขาเลยนะครับโอ้และจังหวะของเดฟิกิโร่นี่ก็ตามมาไม่ทันแล้วครับอย่างที่เรียนนะครับต้องชมเชมซีนทาวีนะครับที่เลี้ยงตัดมาแล้วจ่ายดีอาร์สก่อนจะจ่ายย้อนกลับมาครับนี่ครับฮาคิมีก็สะใจครับคือรูปเกมนี้อาจจะไม่ได้เหนือกว่ามากนะครับแต่ว่าพอมีจังหวะทำได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวะฟุตบอลนะครับ
0: กำลังจะเป็นทีมแรกครับตอนนี้ขาหนึ่งข้างนี่ก้าวเข้าไปอยู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะโมร็อกโกแคนาดาต้องเรียกว่าอาศัยปฏิหาริย์อะไรครับการสถานการณ์แบบนี้ครับที่จะพลิกสถานการณ์
1: ใช่ครับ
0: แต่ความแน่นอนของประตูของโบโน่มันก็สำคัญนะจังหวะที่มันโดนกดดันโดนเปิดอะไรเนี่ยคือเขาไม่พลาดเลยนะครับตัดบอลได้ถูกจังหวะตลอดอ่ะ
1: คืออ่านประสบการณ์เก่าด้วยนะครับปัจจุบันนี่ไม่ได้เล่นยุโรปก็จริงแต่ว่าก่อนนั้นก็เล่นมาหลายทีมแล้วนะครับ
0: ก็สร้างชื่อกับเซบีย่าแล้วตวัดยิงในกรอบเขตโทษของแคนาดาก็โดนเคลียร์มาอีกครับ
1: แต่พูดถึงแคนาดาเองทีมนี้ก็ถือว่าน่าจับตามองนะเพราะว่าเป็นทีมที่มีผู้เล่นอายุน้อยๆเยอะครับ
0: โอ้แต่ก็ยังไม่ยอมนะครับแคนาดาพยายามบุกอยู่ครับอย่างน้อยๆก็ขอตีไข่แตกครับเพื่อโอกาสในการลุ้นครับเนลสันเปิดไปจับบอบไม่ดีครับโจนาธานเดวิดลาฮิมีเคลียร์มาตรงกลางสนามก่อนคือตอนนี้โมร็อกโกเวลาตัดบอลได้ก็พยายามทิ้งบอลไปด้านบนให้ไกลหน้าบ้านตัวเองไว้ก่อนนะครับทด8นาทีเป็นอย่างน้อยครับเหลืออีก8นาทีครับลมหายใจของแคนาดาในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคราวนี้ครับพวกเขาจะพลิกสถานการณ์ตัวเองได้หรือเปล่า
1: โยกดีครับ
0: โยนเข้าไปเนลสันเอาบอลตกในกรอบเขตโทษแต่โดนจับแฮนด์บอลครับ
1: นี่ครับคายรารินครับเจอไมเคิลโอลิเวอร์ครับนี่ครับบอลตกที่แขนเลยนะครับจริงๆบอลตกแขนส่วนใหญ่ผู้เล่นเกมรุกอาจจะเสียเปรียบเพราะว่าเขาจะมองว่าเป็นการได้เปรียบในการเล่นเกมรุกนะครับ
0: โอ้โหน่าเครียดเลยครับเจสซี่มาร์ช
1: ทด8นาทียังพอมีเวลาครับ
0: แต่ประตูแรกต้องมาให้เร็ว
1: ก่อนครับอย่างที่เรียนครั้งที่แล้วเจอกันในฟุตบอลโลกก็คือ 2-1 นะครับ
0: ส่วนโมร็อกโกถ้าผ่านเข้ารอบไปได้ก็ต้องไปลุ้นอาการบาดเจ็บไซบารีแต่จังหวะนี้ลาฮิมีพามามุมทงทางขวาแล้วครับเดฟูกิโดบังเอาไว้ก่อนเอางัดกันอยู่เบาไม่ออกนะครับแล้วกลายเป็นว่าทางไรมี่ไปทำฟาวทางโอสโซลิโอครับ
1: โอดิเวอร์ไปนี่กองเชียร์แคนาดานี่ไปยืดแล้วอิซาดิยอบน่าจะตึง
0: โอ้ก็อาจจะต้องไปลุ้นอาการบาดเจ็บของทางอิซาดิยอบด้วยหรือเปล่า
1: ครับ
0: เพราะว่ารอบที่แล้วนี่ชาดิลาดก็เจ็บนะครับจนสุดท้ายวันนี้ก็ไม่ได้ลงสามเป็นตัวจริงเอ้าโดยเอวิดโดนกระแทกล้มใบผู้สินไม่ได้ให้ฟาวนะครับ
1: นายอุยนี่ดึงไม่ได้ครับ
0: ราฮีมีจะพลิกไปไม่ได้ครับเอลไอนาอุยหวดลูกนี้แต่บอลมันโด่งอย่างเดียวไม่ไปไหนไกลครับออกข้างเป็นบอลทุ่มของแคนาดาเนลสันอลิสตาจอห์นสันเดฟูฮิโรชาฟเฟอร์เบิร์กเดฟูฮิโรเนลสันลุยเข้าไปในกรอบแค่ด้านซ้ายเนลสันเนลสันม้วนยังไม่มีเหลี่ยมเปิดรับฮาคิมี่เคลียร์ทิ้งออกหลังไปก่อน
1: โอ้โหแต่ทดนี่มา3นาทีแล้วครับโดยประมาณครับ
0: อุสตาคิโอครับเป็นคนเตะมุมทางฝั่งซ้ายเคาะมาชาเฟลเบิร์กโยนลูกนี้ชกได้หมดอ้าวแล้วเคโปขึ้นมาด้วยแล้วแม่แต่ว่าจังหวะนี้มีนกหวีดไปแล้วนะครับเป็นฟรีคิกของโมร็อกโก
1: โอ้นี่ถ้าโมร็อกโกได้บอลนี่สวนยาวเลยนะครับเนี่ยมันจะกลายเป็นได้เปรียบทันทีนะครับ
0: เสียงออกมาเล่นลูกนี้ด้วยนะครับเกรโปผู้สาประตูของแคนาดาวันนี้เจอ2ประตูของอูนาฮีเข้าไปก็หมดสิทธิ์เซฟครับ
1: ครับ
0: ทางมักซิมคริปโปแต่ก็ต้องชื่นชมหัวจิตหัวใจของแคนาดานะพวกเขาเองตามหลัง2ประตูนี้ก็ยังพยายามบุกอยู่เรื่อยๆนะครับ
1: ครับ
0: ไม่ได้ท้อเลยครับเนลสันให้อ้าวไปให้ผิดจังหวะกันดีครับเสียบอลโมร็อกโกก็ทิ้งไปด้านบนครับให้ตัวด้านบนวิ่งไปกดดันทางแคนาดาอ้าวแล้วเคยโปเจอบีบจากทางชาวบี้ก็เบิ้ลบอลหลุดออกข้างไปเองอีกครับเสียทุ่มให้โมร็อกโกไป
1: นี่ครับน่าจะค่อยๆเล่นเลยครับกิวข้าวไหมฮะ
0: มากครับอ้าว
1: พูดฝั่งแคนาดาก็เซ็งครับคือจริงๆรูปเกมพวกเขาไม่ได้เป็นรองอะไรมากนะครับแต่ว่าจังหวะที่มันเข้าเหลี่ยมการยิงประตูเป็นโมร็อกโกดีกว่าครับ
0: อะไรครับโจนาธานเดวิดตวัดมาชาเฟลเบิร์กลิมกรอบเขตโทษด้านซ้ายพยายามเปิดบอลมีฉลับฮาคิมี่ออกหลังไปได้เป็นเตะมุมครับ
1: อันนี้ลงมาก็ดูครอสบอลได้ดูเหมือนกันนะครับชาเฟลเบิร์กเนี่ย
0: ลงมาแล้วมีอิมแพคกับเกมนะครับ
1: อุนาฮีครับ
0: ทีมสตาฟนี่เข้าไปจูบหัวเลย
1: เลยนะครับ
0: ชาเวลเปิดมาเครโปพยายามจะขึ้นมาแต่บอลมันโด่งไปหน่อยครับมุ่งไม่ถึงยังได้เป็นบอลทุ่มอีกครั้งครับแคนาดาทางขวา
1: คือนี่คือกะว่าทีมเนี่ยจะยันอยู่ตรงนี้เลยนะครับแกไม่ลงเลยครับโอซอริโอครับโดนดักอีกแล้วครับเทาวีนี่ลงมาถือว่าเปลี่ยนจังหวะเกมได้ดีเลยนะครับเชมดินเทาวี
0: ชาเฟลเบิร์กทางซ้ายจะล็อกหนีโดนทำฟาวล์โดยราฮิมิอาก็ฟรีคิกระยะอันตราย
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: มานาวีนี่ก็แหมมีล่วงลงไปนะครับกัดฟันกันหมดแล้วคร
0: ับ แคนาดาก
1: ็คือสี
0: หน
1: ้
0: าเซ็งๆอ่ะคือก็ต้องยอมรับในเรื่องของคุณภาพทีมนะครับพวกเขาเป็นรองทางโมร็อกโกจริงแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าสู้ได้ดีครับแฟนๆโมร็อกโกก็ร้องเพลงฉลองกันแล้วครับราฮิมี่มีล้มลงไป
1: นะครับ
0: ก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นตัวหลักของทีมนะราฮิมี่
1: ซาบารีเจ็บเน
0: ี่ยเพราะซาบารีเจ็บต้องไปดูว่าซาบารีเจ็บมากน้อยแค่ไหนอีก
1: อย่างที่เรียนครับกับสโมสรเขาเป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับสำหรับราฮิมี่นะครับ
0: รอฉลองเลยครับทดป่าตอนนี้ผ่านมา7แล้วเอลมูลาเบตย้อนกลับหลังไปก่อนครับอัมราบัดเปิดขึ้นไปทางซ้ายจะให้ทาวบี้ก็แรงออกข้างไปครับ
1: เดี๋ยวนาทีสุดท้ายแล้วครับ
0: พรอมิสเดวิดแม่พยายามพิงแต่ก็โดนสกัดไว้ได้ครับแล้วเอ้ามาอีกแล้วครับโมร็อกโกหลุดขึ้นมา3คนไหลมาราฮิมีจ่อๆยิงเรียบร้อยครับ 3-0 ครับประตูปิดเกมอย่างแท้จริงครับราฮิมีตัวสำรอง
1: บิ๊กจุ่นพึ่งทักเจอแป๊บเดียวจะเป็นตัวหลักยิงโชว์เลยครับราฮิมีโอ้โซบิยานราฮิมีครับอัดเข้าไปจนได้ครับโอ้แบบนี้ไม่มีปัญหาเลยครับ
0: สกอร์ขาดเกินคาดนะ
1: แต่ก็เข้าใจครับว่าแคนาดาต้องบุกแล้วครับจังหวะตั้งแต่เริ่มเสียประตูแรกมันก็ต้องบุกเพื่อเอาคืนนะครับแล้วก็ไม่โดนสวนเจอลูก2นี่จะเอาลูกตีไข่แตกก็โดนลูก3อีกครับโอ้โหก็ต้องเขาเครดิตให้โมร็อกโกด้วยครับกับเกมสวนกลับที่ทำได้ดีนะครับ
0: โอ้โหบราฮิมดิอาสนี่ก็มี2แอสซิสต์นะครับวันนี้ครับประตูที่2กับประตูที่3ครับใครลาลินพรอมิสเดวิดก็เต็มที่แล้วเลยครับ
1: ครับ
0: จากครึ่งแรกที่จบไปกูโก้กันว่ามีโอกาสจะเสร็จทางแคนาดาสุดท้ายโมร็อกโกนี่โอ้โหดู
1: มาแบบ
0: หลุดมา3คนนะครับจะออกซ้ายออกขวาก็ได้ครับบราฮิมดิอาสเลือกไหลซ้าย
1: ยิงลูกนี้ไม่ต้องจับนะครับคือรอจังหวะเครโปออกมาแล้วก็ยิงสวนตัวเข้าไปครับทำได้ดีครับทำได้ดีลูกนี้ครับก็ไม่รู้จะพูดคำไหนครับก็สมควรจะได้ครับ
0: ดีใจกับแฟนบอลโมร็อกโกด้วยนะครับพวกเขาจะเป็นทีมแรกนะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับโอ้โหอูนาฮี2แล้วก็ราฮิมี1
1: ก็ถือว่าเป็นเกมที
0: ่แล้วก็จบเกมเลยครับชนะไป 3-0 ครับโมร็อกโก
1: ก็โมร็อกโกนะครับได้ประตูขึ้นนํา 1-0 ก่อนจากอูนาฮีนาทีที่50นะครับแล้วก็มาบวกประตูที่2นาที82ก่อนจะมาปิดท้ายช่วง 90+8 จากโซฟิยันราฮิมีนะครับก็สรุปครับโมร็อกโกครับเอาชนะ แคนาดาไป3ประตูต่อ0นะครับผ่านเข้าไปรอในรอบควอเตอร์ไฟแนลเรียบร้อยนะครับไปรอพบชนะระหว่างฝรั่งเศสกับปารากวัยที่จะเตะกันต่อจากคู่ของเรานะคร
0: ับถามต้องหน่อย
1: จ้ะ
0: มันมีโอกาสไหมกับความพลิกล็อกที่จะเกิดขึ้นในเกมระหว่างปารากวัยกับฝรั่งเศสมีโอกาสไหม
1: ผมว่ายากผมรู้สึกว่าฝรั่งเศสมาคราวนี้เนี่ยเหมือนเดชองได้คุยกับลูกท้องว่าพี่จะไปแล้วพี่ต้องเอาหน่อยซึ่งผมว่าจริงๆโอมากอบฝรั่งเศสเขาดูดีทุกระบบนี่ครับใช่ตัวสำรองกับตัวจริงใช้ได้จังผมว่าพลิกไหมล่ะ
0: โอ้ผมว่ายากนะผมมองว่าแค่ปารากวัยแพ้ประตูนึงเนี่ย
1: ถือว่าสุดๆแล้วนะ
0: ผมว่าก็สุดๆแล้วนะครับ
1: แต่ผมมองว่าแต่ปารากวัยเขาเป็นทีมที่สู้ไงคือถ้าโดนบุกๆมาเจอสวนเนี่ยผมก็จะไปเข้าทางฝรั่งเศสอีกด
0: ัง
1: นั้นผมว่าฝรั่งเศสชนะแน่อยู่ที่ว่าเขาจะชนะเยอะหรือเปล่า
0: บอกน้องจุนนินทาเอกคิมเอกด้นให้ฟังหน่อยโอนให้500จากจ่าชาโอ้ไม่ทันแล้วนะ
1: จ่าชาพี่จุนเขาพูดไหวแล้วแต่เขาไม่บอกพี่ไง
0: คุณลงเล็กบอกว่าผมต้องตัดแว่นโปรเกรสซีฟแล้วมั้งครับสายตายาวและสั้นรวมกันใช่ไหมใช่แต่ว่าผมจะถนัดแบบนี้มากกว่าผมไม่อยากได้แบบนั้น
1: อ
0: ะก็ยอมที่จะเสียเวลา
1: อย่างใดอย่างหนึ่ง
0: ดึงแว่นขึ้นแล้วกันอุนาฮียิงไปที่ประตูแล้วครับคืออะไรไม่เข้าใจหรือจะยิงไปกี่ประตูแล้วอย่างเงี้ยหรือยังไงถ้าอูนาฮียิงในทีมชาติวันนี้บวกไปอีก2ก็จะเป็น11ประตูนะ
1: ครับ
0: นะครับมุมกล้องโอลิเวอร์สับเต็มเท้าดูลูกยิงที่2เหนื่อยแทนเลยมุมนี้เพสเท่าไหร่นั่นจากคุณลงเลนออกมันก็ไม่ได้ขึ้นมาไม่ได้บอกตัวเลขมานะ
1: คือไม่ได้มีความเถียวใช่ไหม
0: แล้วก็ส่วนข้อความเนี่ยปิดท้ายบุกไม่เอาหลังเลยจากคุณอาดามโฮ
1: น่าจะเป็นกองเชียร์แคนาดา
0: แต่ว่ามันก็ต้องเอาอะนะ
1: ไม่คือพอโดน1 0แล้วอะ
0: ยังก็ต้องเอาอะ
1: คือมันเป็นน็อกเอาท์เนาะ
0: ใช่
1: มันมีนัดเดียวแล้วไง
0: จะแพ้1-0 3-0มันค่าเท่ากันน่ะ
1: ใช่ครับ
0: ยังไงก็ต้องบุกนะครับ
1: คือถ้ามันบุกไปแล้วดันได้ประตูเนี่ยมันก็ทำให้กลับมาสู่เกมได้เลยนะคร
0: ับ คุณชวีวาน3-0เลยจบข่าวนะครับบอกอาจารย์เป่าได้แล้วจากคุณวิรุฒนะครับคุณชยังกลูแววบอกว่าเชียร์ฝรั่งเศสนะ
1: ไม่แต่ผมว่าวันนี้โอลิเวอร์เป่าดีนะคือเป่าดีหมายถึงว่าถ้าเราดูเขาในพรีเมียร์ลีกจะคนละแบบ
0: บอกว่าโมร็อกโกหวานเจี๊ยบโอเคน่าจะประมาณนี้นะ
1: จ้
0: าเดี๋ยวผมปิดที่ Facebook ให้นิดนึงด้วยแล้วกันอ่ะเพราะว่าคู่ต่อไปก็ยังไม่มา
1: ไงผมต้องดูไงหรือเขาคิดว่าตีสามคู่ต่อไป
0: ไม่เขาต้องรู้สิว่ามันตีสองถึงตีสี
1: ่
0: คุณอุ๊บอกเซ็งเป็ดนะฮะอ๋อไปกินแซนด์วิชเซเว่นดีฟาร์นะครับค
1: ุ
0: ณธนากรกะการดีบอก FC เราทั้งสองอ่ะขอบคุณมากนะครับคุณอัธพงศ์สวนผลไม้บอกสวัสดีพี่จุนเอาอีกแล้วแคนาดาเต็มแม็กเรียบร้อยนะแต่จริงๆก่อนเกมผมชอบโมร็อกโกนะ
1: ผมก็ชอบโมร็อกโกอ
0: ย่างที่บอกไปอ่ะน่าประมาณนี
1: ้
0: ครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมานะครับวันนี้ผมกับน้ำต้องไปก่อนผิดพลาดประการใดขออภัยด้วย
1: ครับ
0: นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาวันนี้เรา2คนไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
8: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: ื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี่
2: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ลุยส์เดลาเฟรนเต้เฮดโค้ชทีมชาติสเปนหลังจากพาทัพกระทิงดูครองความยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าแชมป์ยูโร2024สเปนจึงถูกยกให้เป็นแต่งหนึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้ทันทีเดลาเฟรนเต้เป็นโค้ชที่โตมากับระบบเยาวชนของสเปนทำให้เขาเข้าใจและดึงศักยภาพของดาวรุ่งสายเลือดใหม่ได้เป็นอย่างดีและเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลได้สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในโลกสำหรับสถิติที่น่าสนใจของลุยส์เดลาเฟรนเต้คือการพาทัพกระทิงดูคว้าแชมป์ยูโร2024และเคยพาสเปนคว้าแชมป์ยูฟ่าเนชั่นส์ลีกมาแล้วรวมถึงแชมป์ยุโรปรุ่น U19 และ U21 อีกด้วย
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
3: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
6: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณ

0: ปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16 น.ถึง 17 น. 30 น.
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: เอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับอ่ะอยู่กับผมจันอู๋แล้วก็เซียนสดนะฮะ
1: ครับ
0: สวัสดีเซียนสดด้วย
1: สวัสดีจันอู๋แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับวันนี
0: ้กำลังขึ้นเลย
1: มัน
0: เซียนสดกำลังขึ้นเลย
1: ช่องว่างเลยกำลังจะโหนึกว่าจะรอดูบราซิลนึกว่าแหมจะมีขออภัยดูฝรั่งเศสปารากวัยสิ
0: ครับผม
1: นี่ช่องว่างเลยแล้วก็วันนี้เราออกอากาศจากตู้แช่ปลา
0: ครับผม
1: เพราะว่าเห็นอาจารย์อู๋ขนาดว่าหนาๆยังบอกว่าหนาวเลย
0: เออผมขนาดเด็บ
1: หนาวจริง
0: เด็บหนาๆแล้วนะ
1: ออ
0: สายไนท์นะไนท์ถือชิลด้วยโอ้โหข้างในนี่อย่างเย็นเลย
1: เพราะว่าหลังๆเราพลาดแล้วเรานั่งข้างนอกให้อาจารย์อู
0: ๋
1: แต่พอวันนี้มานั่งข้างในห้องจัดแล้วคือแบบโอ้โหแอร์เย็นมาก
0: ใช่ๆไอ้กูกระดาษสนมันมี
1: ใส่ใช่ผมใส่แจ็คเก็ต
0: มีแจ็คเก็ตอยู่อย่างหนาวเลย
1: ครับ
0: วันนี้ก็SMS 468-9899นะครับยังส่งเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับรวมไปถึงทางช่องทางแชทนะก็เราก็คงมาพูดคุยกันได้นะครับผมสบายๆกันไปวันนี
1: ้
0: นะครับเพราะว่าอยู่กันประมาณ2ชั่วโมง
1: ใช่
0: นะครับ
1: เพราะเดี๋ยวบอลกลับมาเตะตี4ยังไงเดี๋ยวไลน์อัพก็เดี๋ยวจะมาแล้วเดี๋ยวแจ้งให
0: ้คู่นี้ก็ถือว่าเกินคาดเนาะ
1: 3-0นะแคนาดาโมร็อกโก
0: เพราะว่าคู่ที่ผมมองว่านะ
1: ครึ่งแรกยัง0-0ครึ่งแรกยัง0-0เลยจันอู๋ครึ่งแรกอ่ะยังไม่มีประตูเลย
0: กะว่าตามสไตล์ของโมร็อกโกอ่ะเขาเป็นทีมที่ไม่เน้นเกมรุกอยู่แล้วเหนียวแน่นใช่ไหม
1: แคนาดาไปแรกไง
0: ใช่แล้ว
1: เปิดเพิ่มก็โดนเพิ่ม
0: รอให้แคนาดาบุกเพราะถ้าดูตามรูปเกมเนี่ยบุกเยอะกว่าโอกาสยิงเยอะกว่าแต่โดนไป3เม็ดนะครับยิ่งบุกยิ่งโดนเนาะ
1: ใช
0: ่แต่ก็สกอร์มันเหลือเชื่อไปหน่อยนะ
1: ความเก่าความเนี้ยมาตรฐานยังห่างกันอยู่ถึงแม้ลูกเกมจะสูสีแต่ว่าที่เด็ดที่ขาดโมร็อกโกเยอะกว่า
0: เพราะแคนาดาเนี่ยมันมีจุดหนึ่งที่สังเกตได้ง่ายที่สุดเลยคือถ้าไปไล่เรียงกันตั้งแต่นัดแรกของการมาเล่นฟุตบอลโลกนะคู่หน้าไม่เคยซ้ำกันเลยนะ
1: ใช่กองหน้าเปลี่ยนตลอดคายลาล
0: ินใช้งานไม่ได้
1: ไอ้โจนาธานเดวิดอาจจะเป็นตัวยืน
0: มันมี
1: โอฮูลูวาเซยี่มาสลับ
0: มันมีจุดหลอกตาอยู่หน่อยนึงไอ้ช่วงช็อตแฮตติกของโจนาธานเดวิดอ่ะ
1: ครับ
0: เนี่ยทีเดียว
1: โอ้โหแฮตติกใส่กาตาร์กันจะหนูหมูแต่ว่าน
0: ี่โอ้โห
1: เกมรับแคนาดาก็เสียเยอะอย่างวันเจอสวิตก็ยังแพ
0: ้เกมรับก็ยังไม่ได้ดีเท่าไหร่นะ
1: ครับ
0: มีทั้งทีมอ่ะว่าไอ้ตัวเนี้ยโอเคอยู่เลย
1: ตัวไหน
0: ไอ้อุสเกียวเนี่ย
1: อ๋อกับกองกลางกับตันทีมเบอร์เจ็ด
0: เนี่ยนี
1: ่อุสเกียวเคยเล่นปอร์โต้ไง
0: ใช่ใช่อันนี้โอเคเลยนะครับนอกนั้นนี่ก็ถือว่ายังไม่ถึงเนอะ
1: ใช
0: ่กองหน้าอย่างไคลาลินโอรูวาเซยี่อย่างเงี้ยนะครับโจนาธานเดวิดผมว่าโหดูแล้วก็ยังเหนื่อยแล้ววันนี้ก็โอ้โหตัวหนึ่งที่เล่นดีมันตั้งแต่นัดแรกจนถึงตอนนี้นะผมว่าตัวเนี้ยไม่อยากเอ่ยชื่อด้วย
1: ใช
0: ่อูนาฮีเนี่ย
1: อ๋อ
0: เป็นตัวที่ฟอร์มดีจัดๆเลย
1: เพิ่มได้ไหม
0: ตั้งแต่เกมแรกเลยนะครับ
1: อาซาดีนอูแล้วก็ลังบีเล็กจะได้พี่จะได้ไม่เกี่ยวไงแล้วก็นาฮี
0: อะไรก็ได้มาคั่นหน่อยนะ
1: แบบเป็นชื่อกลางเหมือนอเล็กออกเลตแชมเบอร์เลนหรือเจมบอดเพา
0: หรือไม่ก็ไม่ต้องเล่นดีแล้วไม่ต้องยิงอ่ะ
1: อาซาดีนอู
0: ไม่งั้นก็ต้องคุยชื่อไม่มีผมว่า2คนเลยนะที่แบบฟอร์มเด่นจัดๆคืออีกคนนึงคือฮาคิมี
1: ่วันนี้อูนาฮียิง2อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ยิง2เลยอ่ะแล้วก็ไอ้เจ้าฮาคิมี่เนาะ
1: ครับ
0: โหดจริงอันนี้ก็เป็นบอลระบบอย่างแท้จริ ง
1: ระดับท็อปอยู่แล้วแบ็คขวาเบอร์1ของโลกอ่ะอาซาฮาคิมี่ชั่วโมงนี้ครับอ่ะก็พูดคุยกันนะครับใครอยากคุยกับอาจารย์อู๋แล้วผมก็ส่งมาเลย4689899
0: ใช่นี่ครับ
1: อันนี้มี Facebook Live มั้ยจารย์ไม่รู
0: ้น่าจะมี
1: มีใช่มั้ยเพราะว่าอย่างอันนี้มันไม่ได้ภาคไงแต่ SMS มีแน่นะครับ
0: ครับ
1: ช่วงนี้ก่อนจะไปดูเรื่องไลน์อัพหรือว่าพูดคุยเรื่องข่าวก็เดี๋ยวดูผลฟุตบอลก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยมีฟุตบอลบราซิล B 2คู่นะอ่ะ3คู่ลอนดีน่านำ CRB 1-0แล้วก็มีคิคูม่ากับสปอร์ตเรซิเฟ่รวมถึงโนโวลิซอนติโนกับแอตเลติโกโกเอเนเซ่0-0นะครับ
0: ครับ
1: ชิลีครับผมว่าต้องมีคนถามอ่ะทางที่แล้วก็มีคนถาม
0: ต้องมี
1: มาเกาเยสนำปาเลสติโน1-0แล้วก็ซานฟิลิเป้ยังเสมอกับยูเนียนลาเคเรล่า0-0นะครับนอกนั้นก็
0: เพราะว่าไม่รู้จะไปไหนแล้วไง
1: เต็ม
0: นี่บอล2คู่เองด้วย
1: ใช่อุ่นเครื่องนี่อัมสเตอร์เทนนี่ชนะทางฮอน1-0แล้วก็ถ้าคู่ที่จบไปก่อนหน้านี้นะครับมีทางโอ้วันนี้พี่อู๋ได้ดูนี่ป่ะบอล U19 ชิงแชมป์ยุโรป
0: โคตรมันแต่ว่าตามอยู่
1: เดนมาร์กชนะเวล3-0แต่ที่แปลกคือสเปนอัดเยอรมันของอาจารย์อู๋ไป4-0
0: บอลเด็กไง
1: แย่ทุกชุดเยอรมัน ต้องให้เยอะ
0: แล้ว
1: เพราะ
0: เข้าที่สอง
1: ไม่เข้าแต่ว่าก็แพ้สเปนเละเลยวันนี้
0: ไม่แต่แพ้เละแต่มันก็มันเข้ารอบอยู่แล้วไง
1: มันสู้ไม่ได้มันยิงไม่ได้เลย
0: ไม่มันเข้ารอบอยู่แล้วไงจบ1-2อยู่แล้วมันก็อาจจะไม่อารมณ์เหมือนวันนั้นนอร์เวย์กับฝรั่งเศสไง
1: แต่ไม่คิดว่าจะขาดขนาดนี้ไง
0: เออแต่ก็ไม่คิดว่าจะ
1: แล้วสเปนเนี่ยเล่นมา3นัดเนี่ยจะ
0: ไม่เสียประตูเลย
1: ชนะเวล7-0ชนะเดนมาร์ก3-0ตบเยอรมัน4-0
0: 14นะ14ลูกแล้วนะ
1: จ
0: าก3เกมนะ
1: ครับ
0: แต่บอลเด็กมันก็สไตล์นี้อยู่แล้วเวลาชนะกันมันไม่ค่อยเพลาอยู่แล้ว
1: แต่ตัวมันดีกว่าเยอรมันเยอะเนี่ยผมไปดูแล้วครับจะ
0: ดู
1: จำไอปีตัชของเรอัลมาดริดได้ปะเนี่ยใส่เบอร์10ให้ทีมชาติสเปนชุดยู19
0: สเปนชุดนี้ผมว่าเผื่อมีสิทธิ์แชมป์นะน่ากลัวนะฟอร
1: ์
0: มดีมากแล้วโอ้โหแล้วเวลเจ้าภาพนี่ไม่ได้เอาอ่าวเลย
1: คาบ้านเละ
0: เวลโดนเท่าไหร
1: ่ขนาดเขามีอันดับ3ที่ดีที่สุดเข้าอีก2ทีมอย่างโอ้เวลยังจบที่4อ่ะ
0: เพราะว่า
1: 3นัดแพ้รวดไม่มีแต้มอ
0: ันดับ3ที่ดีที่สุดไปชิงพวกที่5ที่6กันได้อยู่ไงนะครับ
1: เวลโดนไป14ลูก3นัด
0: โหเจ้าภาพยับเยิน
1: ครับ
0: ไม่มีทรงเลยนะครับสำหรับบอลเด็กนะยูโรยู19ที่คิกออฟกันอยู่ตอนนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ส่วนถ้าจบไปแล้วเดี๋ยวผมดูให้มันเหมือนมีคู่อื่นๆด้วยนะครับก็
0: น่าจะเป็นพวกไอ้บอล
1: สแกนดิเนเวียนนี่ไงมีสวีเดนออสเวนคาร์2คู่แล้วจบไปแล้วเดเกฟอร์แพ้มาโม0-1แล้วก็ฮัมสตัดวันนี้แพ้วัสเตลาส1-3นะครับส่วนฟินแลนด์4คู่เนี่ยลาติชนะนิสตา1-0 SJK ชนะ TPS 3-1 ยาโรชนะอีเวส2-1แล้วก็ VPS วาซาชนะมาเลนฮาม4-0นะครับไอซ์แลนด์จบไปแล้ว2คู่อันคราเนสแพ้เบดาบริก1-2แล้วก็เวสต์มาเนียชนะวาลู1-0วาลูนี่โดนใบแดงด้วยนะครับนอกนั้นก็ถ้านอร์เวย์ลีกดองนะครับเอเกซุนชนะมอสแมมอสนะไม่ใช่โมนะ3-0แล้วก็ฮอตนะครับชนะสตอมกอสเซต4-3บลายนี่ชนะเสมอแซนเนต1-1ส่วนถ้าเป็นผมเพิ่งรู้วันนี้เคลีกกลับมาเตะด้วยจันโอไม่น่าตกรอบเร็วก็เลยไม่มีอะไรทำก็เลยเคลีกแต่กลับมาเตะละวันนี้ชุนบุกคุณไดแพ้กังวอน 1-2 อันยางแพ้โปฮัง 2-3 แล้วก็เทจอนเสมอกับปูชอน 2-2 ส่วนถ้าอุ่นเครื่องที่น่าสนใจนะครับวันนี้มีซาวบวกนี่ไงเรดบูซาวบวกชนะทางกอนิกซับเซ่ 2-1 มี PSV เนี่ยเริ่มอุ่นแล้วเสมอรอยัลอันเบิร์บ 1-1วิสลาคาคอฟชนะคาวิน่า 2-0 มิดทิแลนด์ชนะซีเคบอก 4-2 คลับบูชชนะคอไทส์ 4-2 แล้วก็ดอเดชแพ้เฟยนอร์ด 0-6 อักมาเสมอเกนส์ 3-3 ดูโดโกเลตเสมอโปโตซันนี่ 2-2 แล้วก็อาแจ็กนะครับแพ้พนาทีในกอส 1-3 นะครับน่าจะครบแล้วถ้าอะไรตกหล่นก็48 98 99
0: ครับ
1: ผมว่าผมน่าจะจัดให้ครบแล้วจันอู่เป็นงานไม่มีติดขัด
0: อันนี้คุณเด็กรถเขียวสายยาวเขาบอกถูกต้องครับสนบอลชิลียิงเยอะ
1: เป็นไงเห็นปะผมรู้ใจแฟนรายการรู้มือกันอยู่แล้ว
0: เขาเป็นพวกสายเช้าไงแต่ของผมไปสายนี่ก่อนแล้วสแกนดิเนเวียก่อนแล
1: ้
0: วจบเรียบร้อยแล้ว
1: เรียบร้อยตั้งแต่หัวค่ำ
0: แล้วก็ยู19ผมชอบบอลเด็ก
1: โอ้ยวันนี้ยู19ตามทรงหมดเลยไงสเปนแล้วก็เดนมาร์ก
0: แต่ก็ไม่มีหลุดล็อกนะ
1: ครับ
0: เมื่อวานอะไรพวกนี้ก็เข้ามาตลอด
1: เมื่อวานหลุดล็อกทั้งแผงไปแล้วไงอาร์เจนโดนแล้วก
0: ็
1: อียิปต์ไม่ชนะในเวลาแล้วก็โคลอมเบียไม่พอนี่รู้สึก
0: ไม่ไม่ใช่บอลไอ้นี่ดิ
1: อ๋อไม่ใช่บอลโลก
0: เออบอลไม่ใช่บอลเด็ก
1: บอลเด็ก
0: อะไรเงี้ย
1: แต่เมื่อวานโคลอมเบียแค่ลูกเดียวไม่พอไงรู้ป่ะ
0: เออ
1: เมื่อวานนี
0: ้ไม่จากโคลอมเบียเมื่อวานอ่ะต้องโทษเลยป่ะต้องโทษกาน่า
1: โอ้โหมันเหนียวไง
0: ไม่ใช่กาน่าเหนียว
1: ทำไม
0: คือกาน่ามันทำอะไรโคลอมเบียไม่ได้ไงโคลอมเบียมันเล่นแบบสบายๆเห็นป่ะ
1: ใช่
0: จนแบบโคลอมเบียมันรำคาญอ
1: ่
0: ะ
1: แต่ลุยดีอาร์ตนี่ล้ำหน้าไม่พักเลยนะอาจารย์
0: อยากจะหวดขาดีอาร์ตมากเลยเมื่อวานโอ้โห
1: มันคนละฟอร์มกับบาเยิร์นเลย
0: โคลอมเบียคมๆนะ
1: โอ้ยมี2อ่ะ
0: โอ้โหว่ามี 3-4 ลูกอ่ะคนเบียร์เหนียวก็เยอะเลย
1: มันไม่คมอ่ะ
0: ใช่ใช่แต่ด้านไม่คมกันเองนะ
1: ครับ
0: ส่วนทาง YouTube นี่บอกคุณปักสวัสดีมาแล้วก็คุณอนุรักษ์บอกว่าถามถึงฮาคิมซีเย็กหน่อยครับหายไปไหนครับยังติดทีมชาติโมร็อกโกไหมพี
1: ่
0: ซีเย็กไม่ติดแล้วนะครับซีเย็ก33แล้วแต่ซีเย็กตอนนี้เขาไปอยู่ในโมร็อกโกในลีกในโมร็อกโกไปอยู่กับทีมวีดัตวีดัตไอแอตเลติกนะครับ
1: มันงอเหรอครับมันเลยต้องดัด
0: มันพี่ตรงนะครับ
1: มันงอใช่ไหม
0: ก็บอกอยู่แล้วไงเป็นทนายของอาหรับิกไม่ค่อยตรงนะครับ ไปอยู่ในทีมในบ้านเกิดเขา
1: ก็ดัดหน่อยเดี๋ยวจะตรงอะไรเงี้ย
0: แต่ว่าดูไปจริงๆผมนึกว่ามันจะอายุเยอะกว่านี้นะ
1: ผม
0: สามที่สามเองนะ
1: ผมว่าเร็วอายุแกน่าจะเล่นในยุโรปได้แต่เรื่องพฤติกรรมวินัยอะไรเงี้ยนะตั้งแต่วัยรุ่นแล้วที่ขึ้นมากับอาแจ็คอะไรเงี้ยจริงๆคือเล่น
0: ไหนก็เบื่อไม่ใช่เอา
1: ผมว่าตอนเล่นกับเชลซีก็ดูดีแต่ด้วยวินัยอะไรเงี้ยก็เลยแบบต้องย้ายบ่อยนะ
0: คือจากที่ดูในประวัติเนี่ยแกหลุดทีมชาติตั้งแต่ปี2024แล
1: ้ว
0: นะครับหลังจากนั้นมาก็ไม่อยู่ในสายเลยครับ
1: คือตั้งแต่ออกจากเชลซีนี่พเนจรเลยจะหนูไปกาลาตาสลายไปเอาดูฮาอิลแล้วกลับมาวีดัต
0: ตอนดังมันดังมากเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่โคตรดังตอนอยู่อาแจ็ค
0: นะตอนอาแจ็คนี่โอ้นี่คือเป็นอะไรโกลเด้นบอยนะ
1: ใช
0: ่นั่นนี่โกลเด้นบอยนะแต่ว่าโอ้กราฟชีวิตจริงๆจะว่าวัย33อ่ะอย่างที่สนบอกอ่ะมันยังสามารถอยู่ในท็อปลีกทีมกลางๆหน่อยก็ยังได้นะ33 34
1: แต่โอ้คิดดูดิขนาดนักเตะเดี๋ยวนี้40โมเด

0: ี่ยเขาบอกว่าคุณวีรพัฒน์เอ้ยอันนี้พิมพ์กันจริงนะ
1: ทำไมฮะ
0: สวัสดีครับพี่สุดหล่อทั้งสอง
1: โอ้โ
0: หนี่ถือว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับอ
1: ันนี้คือเขาตาถึง
0: ส่วนคุณภูทิพงศ์บอกสวัสดีครับพี่สนสวิตพี่อู๋คองโกวงเล็บใหญ
1: ่นะครับทำไมผมเป็นสวิตอ่ะ
0: ก็เป็นสวิตก็ถือว่าก็ในระดับนึงก็ถือว่ามาตรฐานยุโรปแต่อันนี้ของมันอันนี้มันโนหนึ่งไง
1: เหรอ
0: เพราะเขาทำวิจัยมาแล
1: ้
0: ว
1: แต่คองโกนั่นโอ้ตกรอบไปแล้วเลย
0: เออโอ้โหเสียดายคองโกสงสารเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: แพ้ไม่ได้แพ้ทีมชาติอังกฤษนะ
1: แพ้
0: ทีมชาติเคนเจอเคนยิง2ลูกเข้าไปต้องยอมแต่อังกฤษก็ฟอร์มไม่ประทับใจนะ
1: โอ้ย
0: เนอะ
1: พี่อู๋ว่าผ่าน
0: ใจอ่ะ
1: ผ่านเม็กซิโกไหม
0: ผมว่ามีเสียวอ่ะ
1: เหรอ
0: ผมว่ามีต่อเวลา
1: แล้วเม็กซิโกเล่นทัวร์นาเมนต์นี้นี่ยังไม่เสียประตูเลยนะชนะทุกเกมด้วยนะ
0: แล้วเจ้าภาพด้วยนะเล่นในบ้านด้วยใช่ไหมเกมนี้ก็เล่นที่เม็กซิโกด้วยผมว่าทำเป็นเล่นไหมนะเผื่อมีต่อเวลา
1: ครับ
0: ไม่น่าจะกินง่ายๆเหมือนกันนะก็ว่ากันไปใครยังข้อความก็ยังสามารถส่งมาได้นะแต่ช่วงนี้ก็คงเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของซื้อขายตัวผู้เล่นนะล่าสุดอยากรู้จริงว่
1: า
0: สเปอร์มันจะไม่โดน Financial Fair Play เลยเหรอ
1: คือเห็นเขาบอกว่าพอปีที่แล้วอ่ะได้ไป
0: นี่มันเท่าไหร่200กว่าแล้วดิ
1: ใช่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกไงปีที่แล้วอ่ะแล้วปีนี้ไม่ได้ไปมันก็เลยแบบมีส่วนต่างเยอะแล้วแบบว่ายุคก่อนๆเขาก็แทบไม่ได้เสิร์ฟเหมือนกันอูแต่ซื้อมาติอุสเฟอร์นันเดส80กว่าซื
0: ้อ85
1: ซื้อตัวนี้100ไหนจะซื้อนี่ไปแล้ว
0: ไง
1: ฟานเฮเก้
0: ฟานเฮเก้อีก65ล็อบโบมาฟรี
1: ช็อปกระจุยอ่ะ
0: นี่ล่าสุดไปเล็งไอ้นี่นะจูเนียร์กูปิไง
1: แล้วมีข่าว
0: จูเนียร์กูปิเขาบอกว่าสโมสรบอกต้องมี90นะ
1: โอ้โหมันรอดได้ไงนะ
0: เออ
1: แล้วมีข่าวนี้ด้วยราฟาเอลเลอา
0: อ่ะใช่ๆเห็นบอกจะเอาเลเอาด้วย
1: โอ้
0: คิดดู
1: คือเขาขุดเจอบ่อน้ำมันใต้ไอ้นิวทอตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมอ่ะ
0: เออก็ยัง
1: แบบใต้สนามสเปอร์มีน้ำมันเหรอเนื้อวัสดุถูกหวยจากไหน
0: หรือไม่ก็แบบว่ามีทองอะไรอยู่แล้วฝังไว้ใต้แบบหลุดโอ้โห
1: อาร์เซนอลเราจืดเลยเนี่ยอาจารย์อู๋ยังไม่ได้สักตัวเลยเนี่ย
0: โอ้
1: มีแบบซื้อขาดไอ้ฮาคิคาบิเย่อย่านับเลยมันก็ซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้ว
0: ฮาคิคาบิเย่มันก็รอมาอยู่แล้ว
1: แล้วเราแฮลนี่ด้วยเราแฮลเด็กอย่างเชเลมี่มองกาด้วยโดนซิตี้ปาด
0: เนี่ยให้เขาไปเถอะ
1: ให้เขาไป
0: เอามาก็เท่านั้นแหละเราก็ยังไม่รู้ยังไง
1: เอามาก็ไม่ได้ลงอ่ะ
0: เออซื้ออนาคตมากกว่า
1: แต่ทีมอื่นเนี่ยแมนยูได้แค่เอเดสัน
0: น่ะแต่แมนยูก็น่าปวดหัวนะไปมาผมว่าไอการหาตัวแทนคาเซมิโร่มันยากนะแล้วตอนนี้มันเริ่มหลุดไปเลยเอเดสันไปแล้วโตนาลีไป
1: โตนาลีไปสเปอร์มาติอุสเฟอร์นันเดสไปสเปอร์
0: ไปแล้ว
1: อาจจะกลับมาช้อยเก่าไงบาเลไอกาลอสบาเลบา
0: แล้วบาเลบาก็ไม่รอดหรอกต้องมี100
1: ก็อาจจะเหลือ80นะ70ไม่ฟอร์มปีที่แล้วมันดรอปอ่ะเออ
0: โหแต่ยี่ห้อนี้ต้องบอกว่าช็อปยี่ห้อไบตันไม่ต้องกลัว
1: เออ
0: ยี่ห้อไบตันไม่มีถูกหรอก
1: และชั่วโมงนี้เขาไม่ร้อนเงินด้วยเพราะเขาเพิ่งขายฟานเทเกอร์ไปได้เงิน
0: อืมโหทีมเขาลงทุนถูกกันตายซื้อตัวมาแบบเหมือนได้ฟรีอ่ะตอนนี้แมนยูก็ปวดหัวเรื่องการซื้อตัวเนาะ
1: โอ้ยวันนี้แฟนรายการหลับหมดแล้วเหรอส่งมาได้นะ48 99
0: มีเรื่อยๆนี่ตะกี้ไปคุยข่าวกันเพราะว่าอยากรู้เหมือนกันว่าโอ้โหแต่ว่าผมว่าก็เป็นดาบสองคมเนาะสเปอร์
1: อ
0: ่ะคือถ้ารุ่งรุ่งเลย
1: ใช่
0: แต่ถ้าไม่เรียกว่ามันเกิดไม่เวิร์คขึ้นมาก็แย่นะ
1: แต่ผมว่าเดชาบี้ทำได้อาจารย์โอ๋คือผมว่า
0: เดชาบี้น่ากลัว
1: ฝีมือดีอยู่แล้วไง
0: แล้วแต่ละตัวเป็นตัวที่ตลาดต้องการเลยนะใช่ไหมเพราะเป็นตัวที่เขาแย่งกันอยู่อย่างโตนาลี่อย่างเงี้ย
1: ใช่
0: อย่างเฟร์นันเดสอย่าง
1: แต่เห็นบอกว่าโตนาลี่เนี่ยที่ได้เพราะว่าเขาเป็นคนเบสชาเหมือนกับเดชาบี้อาจารย์โอ๋เป็นคนบ้านเดียวกันน่ะก็เลย
0: ผมว่าส่วนหนึ่งนะผมว่าส่วนหนึ่งนะมาจากไอ้ 200,000 เนี่ย
1: อ๋อค่าเหนื่อย
0: ไงอันนี้อันนี้
1: ไม่ต้องคิดเยอะ
0: สำคัญเลยนะครับ
1: ผมทีมอื่นก็เลยถอยเจอไอ้ค่าเหนื่อยกับค่าตัวเนี่ย
0: ใช่เท่าไหร่ 275,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับ
1: ครับเรายังสู้ไม่ไหวอ่ะคิดดูขนาดแมนยูยัง
0: แฟนสเปอร์ยิ้มเลยเนาะตอนนี้นั่งตีพุงเลยอ่ะดูข่าวอย่างเดียวแล้วแต่ละตัวไม่มีตัวแบบตัวโนเนมเลยนะฟานเฮเกอร์เราก็เห็นอยู่ตัวระดับทีมชาติแล้วก็มันก็เป็นตัวหลักเล่นในพรีเมียร์มาอยู่แล้วล็อบโบก็อาจจะเรื่องของประสบการณ์ใช่ไหมก็มันฟรีอ่ะนอกนั้นนี่โอ้โหตัวไอ้เฟร์นันเดสอย่างไอ้เจ้าโตนาลีแล้วเดี๋ยวดูไอ้กูปีมันก็ปีที่แล้วเล่นผลงานดีอ่ะดูในกูปีอ่ะ
1: แล้วนี่เห็นบอกว่าจะเสริมไอ้นี่ด้วยนี่ของสเปอร์อ่ะเห็นบอกว่า

0: เออแบบตัวลุกอะไรเงี้ยเห็นบอกยังไม่ถูกใจเดซาบี้
1: ใช่เห็นมันจะซื้อเต็มเกมรุกเพิ่มด้วย
0: เพราะเขาไม่เอาไอ้เปรินย่าแล้วไงเขาคืนให้ไบเอิร์น
1: กันโอ้แล้วทำไมไม่เอาไม่รู้ทำไมปกติไอ้ปริญญามันเล่นดีไม
0: ่
1: เหรอ
0: ไม่ก็ได้โตนาลี่คือดีจะดีกว่าไงเจอได้โตนาลี่ได้มาตูสเฟรนเดสจบเลยไม่ต้องเอาแล้ว
1: โอ้แล้วปริญญานี่ไบเอิร์นอย่างเซ็งอ่ะ
0: แต่จริงๆอ่ะผมว่าเบิร์กวาวอ่ะมันน่าจะยังเก็บไว้นะแต่ว่าเหมือนมีข่าวจะขาย
1: แต่เบิร์กวาวอยากไปนี
0: ่
1: ตัวมันอยากย้ายด้วย
0: ใช
1: ่นี่ครับ
0: จริงๆเบิร์กวาวสไตล์ก็ไม่ได้ต่างกับมาตูสเฟรนเดสเยอะนะ
1: แต่ว่าเฟรนเดสมันกำลังสดไง
0: ครับ
1: ใช่ป่ะปีแล้วมันเล่นดีอ่ะคุณนันทพงศ์บอกสวัสดีครับพี่สนนี่อิชิบะพี่เฟงกี้เดอใหญ่ครับ
0: แล้วทำไมผมอิชิบะฮะ
1: อิชิบะนี่คือไอ้นี่ร้านบะหมี่ป่ะอ๋อนั่นอิชิบังไออิชิบะนี่คืออะไรอ่ะจำไม่ได้ชื่อป่ะ
0: อะไรนะพี
1: ่ชื่อนักเตะป่ะอิชิบะ
0: รู้แต่ชิบะไงมันเป็นเขตนึงเป็นเมืองนึงในญี่ปุ่นไงเออแต่ถ้าโซบะเนี่ยยากิโซบะเลยหิวเลยเนี่ยพออาจารย์อู๋หิวก็ทางผมหิวด้วยเลยเนี่ย
1: ผมท้องร้อง
0: เดี๋ยวปล่อยให้อาจารย์ไปเปิดเพลงนะเดี๋ยวเราไปกินข้าวเลยเดี๋ยวว
1: ันนี้ไม่ได้กินข้าวมาทั้งวันด้วย
0: จริงเหร
1: อ
0: นี่เพิ่งตื่น
1: ออกไปธุระไปธุระมา
0: อ๋อนึกว่าเพิ่งตื่น
1: เพราะว่าไปซื้อของไปดูโฮมมา
0: อ๋อดูอ๋อชอบลูกค้าเลยเหรอดูโฮม
1: ไปดูโฮมมาเพราะว่าบ้านน้ำรั่วจุดซื้อ
0: เรียบร้อยไหม
1: ไปดูรางน้ำดูพวกรางน้ำมาเห็นเขาแนะนำว่าไอ้ปกติเราใช้รางไอ้รางน้ำฝน
0: อ
1: ะที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรที
0: ่
1: ม
0: ันอลูมิเนียม
1: หรือเป็นอะไรที่เราเคยใช้อะ
0: พลาสติกอะ
1: ผมไม่แน่ใจว่ามันคือพลาสติก
0: อลูมิเนียม
1: อ
0: ะ
1: แต่เขาบอกว่าแนะนำให้ไปใช้แบบพวกเหมือนพวกเหล็กเตเลตอะไรพวกเนี้ยเราก็ไปดูไว้ก่อนนะครับเพราะว่าใส่ไอ้พวกไอ้พลาสติกมันชอบหลุดมันชอบรั่วมันเอาไม่อยู
0: ่
1: เขาบอกว่าถ้าใช้พวกนี้มันจะไม่ค่อยรั่วแล้วโหเจอน้ำรั่วผมปวดหัวมากเลย
0: ครับ
1: ก็เลยไปดูโฮมอย่าลืมนะไปใช้บริการกันดูโฮ
0: ม
1: ไปจัดมาละก็เลยไม่ได้ทานข้าวแล้วก็ออกมาเลยไงโหตะกี้เห็นไอ้จุ่นกับไอ้ต้องจะไปกินข้าวก็นึกจี๊ดเลยอยากหาคนแทนเลยอ่ะโอ้เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ
0: ผมดูข่าวให้เขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยโรมาโน่รายงานมาว่าเจอเก้งท็อปเนี่ยออกมาสัมภาษณ์ตัวเองเลยนะ
1: ครับ
0: ว่าผมพร้อมแล้วสำหรับการคุมทีมชาติเยอรมัน
1: เต็งหนึ่งอยู่
0: ใช่เขาบอกว่ารีชาร์จสมบูรณ์แบบแล้วก็เรดี้นะครับเขาบอกว่าการพูดคุยเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆสำคัญมากที่ผมจะได้รับงานนี้แล้วก็ขอบคุณที่ทีมชาติเยอรมันเนี่ยสนใจผมโอ้โหเพราะนั้นก็
1: โอ้โหรอเลยตอนนี้นับวันรออย่างเด
0: ีย
1: วเลย
0: ให้ 101% เลยเกิน 100% แล้ว
1: คือแบบนับวันรอเลย
0: แล้วนาเกลสมันก็ว่างแล้วไง
1: เออ
0: ไอ้เปลี่ยนได้ป่ะอาจารย์โอ้ผมแบบเอาเนลสกอมันมาคุมอาร์เซนอลได้มั้ย
1: ไม่เอา
0: ทำไม
1: ไม่เอา
0: เอ้ย
1: ไม่เอาเห็นชั่วโมงนิดผมตีเก๊ไปแล้ว
0: ผมก็ยังเบื่อเดต้าคิดดูขนาดมาร์ติเนลลี่อย่างเงี้ยที่เรายี้อย่างเงี้ยอันเช่ใช้ปุ๊บโอ้โหเล่นเบอร์8ยิงประตูชัยใส่ญี่ปุ่นแต่เราเอามาเล่นไม่เป็นใช้ไม่เป็นเลย
1: ใช่
0: โค้ชสำคัญนะ
1: จริงดิ
0: เออ
1: ไม่ถ้าเกิดจะเอาอันนี้ไปเอาอันเช่กับอันเช่มาดีกว่า
0: ถ้าสมมุติน
1: าเกลมันไม่ไหว
0: เออหรอ
1: โอ้นาเกลมันผมว่า
0: ไม่แต่ผมไม่ค่อยโทษนาเกลมันเนี่ยโอ้โทษคุณภาพตั้งแต่เยอรมันมันไม่ดี
1: ตอนทำบาเยิร์นก็ไม่ดีนาเกลมันเห็นไหมล่ะตอนทำบาเยิร์นก็ไม่ดี
0: ไม่ชอบใช่ไหม
1: ตอนแรกผมชอบแต่ผมว่าเขาลั้นไปหน่อย
0: อ
1: ย่างตัวเองไหมซาเน่อย่างเงี้ย
0: ก
1: ็จะเอามาให้ได
0: ้มันก็ไม่มีดีกว่านี้แล้วไง
1: โอ้โหแล้วไอ้คิดฟืนลิตอย่างเงี้ย
0: เลเวลลิ่งเลเวลลิ่ง
1: ทำไมไม่เอามา
0: เลเวลลิ่ง
1: พวกนี้ก็มีก็ไม่ใช
0: ้
1: ก็ยังงงอยู่แล้วไอ้ตัวไหนมันไม่ดีอ่ะมันก็ต้องรู้จักปรับเปลี่ยนบ้างไงแกก็เล่นอยู่สูตรเดิมอ่ะไอ้ใช่ป่ะไอ้ใครฮาแวดยืนหน้าเป้าโอ้โหไม่มีแผนอื่นเลย
0: อ
1: ันนี้ไม่ต้องมาคุมก็ได้ฝากใครมาคุมก็
0: แต่คาร์ฮาแวดว่าหนักแล้วเนี่ยจันอู๋ผมเห็นฟอร์มวอเตอร์บัตเตอร์ว่าโอ้โหโคตรหนักยิงจุดโทษแย่จัดแบบโอ้โหมันยังกับไม่ใช่กองหน้า
1: น้องนิกนี่กำลังดิ่งเลยนะครับคุณวีรพัฒน์บอกผมชอบฟังรายการพี่มากครับฟังเพลินมากครับขอบคุณด้วยก็ตามกันได้เอ้ยอันนี้นี่เฮ้ยเหมือนคนใกล้ตัวนะ
0: ยังไงอ่ะเขาบอกว่าอะไรคร
1: ับ คุณอะไรคุณปราโมทเหรอครับคุณปราโมทบอกพี่อู๋หัวบานใหญ่นะครับ
0: อ๋อทรงผมไงพี่แบบผมบานๆอ่ะ
1: ให้นึกภาพเห็ดแชมิยองแบบนั้นเลยสน
0: ครับ
1: เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ
0: แล้ว
1: แค่ยอดก็โหดแล้วอ่ะ
0: เออยอดมันโหดแล้วไอ้ตรงโคนมัน
1: ถึงบอกไงว่าสนสวิตอย่ามาเทียบกับอูคองโก
0: อ๋อโอเค
1: ใครลองรู้จักลองไปเดินดูในซุปเปอร์เห็ดแชมิยองดู
0: ครับอันอูดูดิเขาออฟฟิเชียลมาแล้วเสื้อใหม่บาร์ซ่าปีหน้าโคตรสวยเลยนี
1: ่
0: ดูดิสวยมาก
1: เออสวย
0: นะ

0: มันแบบไม่ได้เป็นลายทางสลับเลือดหมูน้ำเงินแบบมันแบบเหมือนไล่สีอ่ะ
1: ใช่ๆไล่เฉดแล้วก็
0: น้ำเงินอยู่ข้างแล้วแดงอยู่กลาง
1: ผมว่ามันไม่เชยด้วยนะ
0: สวย
1: เออสวยสวยสวยเลย
0: แล้วไอ้สปอนเซอร์ Spotify นี่คือแบบ
1: มันเข้าเลยนะ
0: แมทนะ
1: ใช่ใช่มันแมทเอออันนี้ออฟฟิเชียลใช่ป่ะ
0: ออฟฟิเชียล
1: แล้ว
0: เออเฮ้ยเดี๋ยวไปซื้อหน่
1: อ
0: ยเข้าอย่างน่าจะยังไม่เข้า
1: อันนี้ไงเขาบอกอยู่ดิออฟฟิเชียลบายทูบานนะบานอ๋อบานโม
0: ไม่ใช่
1: อ
0: ๋
1: อไม่ใช่ไม่ใช่ใช่เออสะกดอยู่ไอ้บาน
0: บานเนี่ยจะขายเครื่องใช้ไฟฟ้านะไม่ได้จะขายเสื้อบอลนะฮะ
1: เพราะบ้านเราบ้านเรามีเอเจนต์อยู่รับมาเร็ว
0: มีแต่แบ็กสเตเดียม
1: โปรเฟสเซอร์เหมาอ่ะ
0: โปรเฟสเซอร์เหมาโอ้ตายแต่เมื่อกี้เห็นดันต้องใส่เสื้อนี่โมร็อกโกเป็นไงกันหนูซื้อไหม
1: เฉยๆอะเสื้อมาโลโก้ผมเฉย
0: ๆ
1: ผมชอบเสื้อโปรตุเกสตัวสีแดงมากกว่าสวย
0: ตัวยาว
1: ใช่ไหมใช่ใช่เสื้อโปรตุเกสเสื้อสเปนสวยนะ
0: แต่ผมอยากได้เสื้อแคปเวิร์ดมีขายไหม
1: เออเห็นหลายคนบอกว่า
0: จริงเท่เลยนะฟอร์มดี
1: เป็นแฟนรายการเราเนี่ยแหละบอกแต่ผมยังไม่ไปดูสักทีเขาบอกว่าเสื้อยืนคือละเซาสวยมาก
0: จริงเหรอ
1: เออเขาบอกเป็นตัวยืนนะ
0: เ
1: พราะว่าเป็นน่าจะเป็นตัวเติร์ดอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวนี้เสื้อเติร์ดมันสวยเนาะ
0: นี่จริงแคปเวิร์ดน้ำเงินดำเนี่ยสวยนะแต่มันยี่ห้ออะไรไม่รู้ว่าคาเปลลี่อ่ะโอ้แบบ
1: ผมไม่ค่อยชอบพวกไอ้เสื้อสีน้ำเงิน
0: อ๋อ
1: เพราะว่าเสื้อบอลส่วนใหญ่สีน้ำเงินมันเยอะไงสน
0: อ
1: เออเราเลยเบื่ออยากได้แบบเสื้อที่มันสีแปลกๆอ่ะ
0: ครับ
1: เหมือนอาร์เซนอลน่ะผมก็ไม่ซื้อตัวแดงขาวก็ซื้อตัวเติร์ดตัวขาวตัวอะไรพวกนี้แหละคุณนันทพงศ์บอกเป็นอย่างที่ผมคาดครับเจ้าภาพตกรอบชาติแรกคือแคนาดาผมเชื่อว่าวันนี้นะน่าจะ 70-80% นะ
0: อาจจะมีเม็กซิโก
1: คาดว่าเป็นโมร็อกโก
0: อ๋อใช่เพราะโมร็อกโกก็เริ่มก่อนเริ่มเกม
1: แต่คู่นี้ผมชอบโมร็อกโกแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะ 3-0 เพราะตอนแรกผมกะว่ามัน 2-0
0: ขนาดเนเธอร์แลนด์ยังหยุดโมร็อกโกไม่อยู
1: ่แล้วยิ่งหูเราเห็นแล้วยิ่งได้พาแคนาดามา2เกมนะไม่มีอะไร
0: ใช่แค่แบบบอลเพสซิ่ง
1: กองหน้าทุกนัด
0: บอลเพสซิ่งแล้วก็แบบนักเตะแข็งแกร่งมีความเร็วแต่ความละเอียดความแน่นอนเงี้ยมันน้อย
1: มันได้คึกแต่ประสบการณ์มันน้อยมันบุกแหลกก็จะโดนลูก3อ่ะ
0: ครับ
1: คุณพุทธิพงศ์บอกสนสวิตมาจากภาคสวิต3นัดไปดูรีแอคอีก1นัดครับอ๋อ
0: โหขอบคุณมากคุณพุทธิพงศ์นี่แฟนบันแท้ผมเลยผมที่เนี้ยเขาให้ผมภาคแต่สวิตเซอร์แลนด
1: ์อ้าวทำไมอ่ะ
0: ผมแบบโนเนมไงผมแบบ
1: เอาเหรอ
0: จูเนียร์นะภาคโนเนมเขาให้ผมภาคสวิตผมไม่ได้ภาคหรอกบราซิลยักษ์ใหญ่อะไรเงี้ย
1: เสร็จแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรบอกเลยบอกผมชอบทุกทีม
0: อ๋อภาคได้หมด
1: ผมไม่ชอบภาคทีมใหญ่ชอบภาคทีมเล็ก
0: ครับเพราะว่าเล็ก
1: เพราะว่าใหญ่มันได้ไม่กี่นัดถ้าเล็กได้บ่อย
0: อ๋อเน้นจำนวน
1: ไม่เป็นหาไม่เป็นหา
0: คิดดูขนาดผมไปรีแอคที่ BG อ่ะไม่ยังรีแอคสวิต
1: ช์ไม่จะสนรีแอคสนปอมอ่ะเออพี่เคยดูอยู่ปลอมกันกะจะส่งไปด่าแล้ว
0: พี่จะเลื่อยเก้าอี้ผมแล้ว
1: กะแบบเฮ้ยสนเอาพี่ไปแฮปไหมอะไรเงี้ยพี่รีแอคดีกว่านะ
0: ที่ทักหานี่เลยทักหาอาจารย์เชาเลย
1: เอออย่างสนรีแอคมันดูปลอมอย่างพี่ยังดูการละครนะยังดูแต่นี้มากกว่าส่วนทางเอสผมสลับกันนะ
0: นี่แต่ว่าอาจารย์หยองมาช่วงหน้านะสกิดได้นะ
1: อันนี้มันมีทางไอ้นี่
0: คู่หน้าใครภาคเนี่ย
1: ต่อจากเราใครอ่ะ
0: ดูก่อน
1: ดูก่อนจำไม่ได้อ่ะสนดูอยู่ใช่ไหม
0: หรือว่าถ้าจันหยองมานี่ทุบเลยได้ไห
1: ม
0: คู่หน้านี่จริงด้วยพยองเดชกับจันบอม
1: อีกแล้วเหรอ
0: เออ
1: เฮ้ยมันเป็นทุกวันเลยนะ
0: ก็ใช่ไงเขาบิ๊กเนมเราโนเนมอ่ะเราก็เนี่ยมานั่งคุยไปเรื่อย
1: บอกทางเอสเบสบอกว่าสวัสดีครับคุณสนคุณอู๋ฝรั่งเศสจะถึง2ไหมครับรอตัวเดียวจากคุณไก่ร้อยเอ็ด
0: ผมให้3ขึ้นไป
1: เออ
0: ไม่คือวันนั้นน่ะ
1: ผมมองว่ามีถึง4อ่ะ
0: คือวันนั้นน่ะเยอรมันครองได้ทุกอย่างและแค่จังหวะสุดท้ายแล้วฝรั่งเศสน่ะมีจังหวะสุดท้ายความเฉียบคมที่สำคัญคือมีชุด2ที่ดีด้วยพวกเชกีพวกไอ้ดูเอลงมาผมว่าทะลุ
1: แล้ววันนั้นผมภาคไอ้คู่เยอรมันกับปารากวัยนะผมว่าปารากวัยไม่มีอะไรเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ก็แค่ปลาลากกล้วย
1: คือเยอรมันมันแย่เอง
0: ใช่มันจ่อไม่เข้า
1: เยอรม
0: ัน
1: แย่ไม่มีอะไรเลยถึงเกมขนาดเยอรมันแบบที่ไม่มีอะไรแล้วเยอรมันยังบุกเกมถูกป่ะ
0: คือเอาตรงๆคือไปโดนก่อนอ่ะถ
1: ้
0: าไม่โดนก่อนผมว่าสุดท้ายก็บท 1-0 อะไรเงี้ยไอ้
1: แล้วผมว่าตัวรุกเขาไม่ดี
0: ใช่
1: ไอ้อเวอร์ลอดอะไร NC โซก็ในระดับนึงเนอะมัน
0: เอามิลอนก็หมดแล้ว
1: เอามิลอนก็แบกทีมอ่ะคุยง่ายๆอ่ะดูด
0: ิมีไอ้กาลาซ่าอะไรเงี้ยดีหน่อย
1: แล้ววันนี้เจอไอ้ตระกูลเอนะ
0: ดูเอ
1: ดูเอเดเบเล่เอ็มบัปเป
0: ้โดนแน
1: ่มันมีไอ้ตระกูล
0: บาโคล่า

0: โอ้โหบาโคล่า
1: แบลลี่บาโคล่าหลังๆผมเริ่มชอบนะผมว่ามันดีกว่าดูเอ่ะมัน
0: ไม่คู่นี้มันสลับกัน
1: ม
0: ันสลับกัน
1: ในเปเชดูเอ่ดีกว่าแต่ในทีมชาติบาโคล่าดีกว่า
0: ดูเอ่ะผมว่านะมันเลี้ยงกินตัวดีแต่ถ้าเอาเร็วอ่ะบาโคล่ามันจี๊ดกว่า
1: ขามันยาวอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่มันจี๊ดกว่ามันเหมาะกับการเป็นปีกเนอะนี่ยังอยากให้แบบเปลี่ยนจากไอ้มอร์แกนโรเจอร์ได้ไหม130โหไปบาโคล่าได้ไหม
1: เออ
0: ผมว่าบาโคล่าคงไม่ถึงหรอก
1: มอร์แกนโรเจอร์นี่บอลโลกครั้งนี้ยังไม่ฉายเลยแบบลงมาทำอะไรไม่ได้เป็นสำรอง
0: เนอะพื้นมากเลยไอ้หูปีนี้ตัวแพงๆไม่ค่อยดีนะอย่างอาวาเลสนี่หนักเลยอ่ะ150นี่ยังไม่ยิงเลยอ่ะ
1: อ
0: ันนี้มีก็ผมกับสนยังคิดเหมือนกันนะคุณไก่101
1: ทะลุ
0: สนว่ามี3ผมว่ามี4อ่ะ
1: เออ
0: ผมว่าอาจจะมีไม่เอ็มบัปเป้หรือไม่ก็เดมเบเล่แฮตทริกอ่ะ
1: ปัญหามันคือนัดที่แล้วเนี่ยไอ้ปารากวัยมันนำก่อนเกมก็เลยเข้าทางแต่ถ้านัดที่แล้วเกิดเยอรมันนำก่อนอ่ะผมมองว่ามันไม่เป็นอย่างนั้น
0: มีสิทธิ์ไหลเน
1: า
0: ะ
1: ไอ้ปารากวัยก็ต้องเปิดเกมผมจะให้คุณผู้ฟังจำเกมอาจารย์อู๋จำได้ป่ะไอ้เกมปารากวัยเจอสหรัฐอ่ะ
0: เกมแรก
1: ที่โดนไป 4-1 อ่ะเออมันจะไปอย่างนั้นแหละ
0: โดนเร็วแล้วไหลเลยไหลเป็นน้ำเลยอ่ะบอกหวัดดีค่ะนะอู๋ใหญ่แต่เล็กนัดสนปืนโตจริงหรือเปล่า
1: ไอ้ใหญ่แต่เล็กนี่มันดูแบบมันขัดมันดูแบบดูขัดแย้งกันนะ
0: ไม่มันก็มีบางส่วนที่มัน
1: อ๋อคือด้านบนใหญ่แต่ด้านล่างเล็ก
0: ใช่ไงก็มันเหมือนคุณทดท่อปลาท่อใหญ่แล้วมันรีดลงเพื่อความแรง
1: อะไรนะสนปืนอะไรนะ
0: สนปืนโตจริงหรือเปล่า
1: โอ้โห
0: ไอ้คุณแฟนปืนปลอม
1: เช็คได้เช็คได
0: ้แล้วก็แฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะบอลโลกคืนนี้หนูเชียร์อ๋อทีมพี่เป็นรองทุกคู่ค่ะชอบให้กำลังใจทีมเล็กๆค่ะปรเชียร์ครึ่งแรกครึ่งเดียวค่ะไม่ชอบเชียร์ยาวๆค่ะเจอลูกทุ่นแฟนนอน
1: เมื่อกี้ก็สมหวังเนี่ยเพราะว่าครึ่งแรกไอ้แคนาดายันอยู่0-0อย่างนี้คู่หน้าก็เชียร์ปารากวัยอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ผมเชื่อว่าปารากวัยอ่ะโดนในครึ่งแรก
1: โดนครึ่งแรกเลยฮะ
0: ผมว่า20นาทีมีแน
1: ่สวีเดนอุด11คนยังอุดไม่อยู่เลย
0: น่าจะเจอประธานผมว่าอารมณ์เหมือนสวีเดนอ่ะเออพอโดนแล้วก็เป็นน้ำเนาะอันนี้คือเป็นแค่ความคิดเห็นนะพอถึงเวลาอาจจะออกมาแบบไหนก็ได้เนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมไล่ดูโอ้ยแป๊บนึงขออภัยพอไปรีเฟรชมันมาบานเลย
1: มาเช็คหน่อย
0: คุณนันทพงศ์บอกโทนี่บรูมเนี่ยเจ้าพ่อเลยครับเรื่องเอานักเตะโนเนมฟอร์มดีมาปั้นขายแล้วได้ราคาครับพวกนี้ก็ถือว่าเก่งอย่างพวกดอทมุนก็ใช่เอาตัวที่แบบเขาไม่ค่อยเอาแล้วมาปั้นต่อนะอ
1: ัน
0: นี้เก่งไลซิกนี่ก็ไลซิกนี่ก็เป็นพวกแนวพวกไบรตัน
1: อ
0: ่ะซื้อตัวมาถูกแล้วก็มาปั้นตอนขายแพงนะไอ้พวกนี้เก่งนะครับ
1: เดียววองเด้ก็เตรียมเป็นร้อยกับเป็นร้อยล้าน
0: ตอนซื้อเท่าไหร่ยัง10กว่าเองมั้งคุณบิงซูบอกบราซิลกับอาร์เจนตอนนี้ทีมไหนน่ากลัวกันครับจากพ่อน้องโนเนมไอ้พ่อน้องเนมโอ้โหไปเพิ่มชื่อให้ลูกครบซะงั้น ขอไป
1: แต่อู๋ว่าไงบราซิลโดยอันเช่กับอาร์เจนโดยเมสซี
0: ่ผมว่าเหมือนเป็นการดวลกันระหว่างเมสซี่กับอันเช่
1: อ
0: ่ะฝั่งบราซิล
1: เ
0: นี่ยผมว่าตอนนี้นะ
1: คุณภาพนักเตะยังสู้อาร์เจนไม่ได้
0: เท่าไหร
1: ่
0: แต่ค
1: ุ
0: ณภาพโค้ชน่ากลัว
1: โค้ชจะหยิบจับเก่ง
0: ส่วนฝั่งนี้คุณภาพนักเตะเอาตรงตอนนี้ปวดหัวมากเลยแต่ละคน
1: ก็ต้องพึ่งเมสซี่เยอะหน่อยทุกคนต้องแบบวิ่งเขาเมสซี่เป็นศูนย์กลางอ่ะ
0: โอ้ถ้าคู่นี้เจอกันผมว่านะ
1: มีโอกาสเจอแน่นอนโอ้ไอสายล่างไง
0: ถ้าเกิดว่าบราซิลผ่านทางด้านของอังกฤษก็ยังไงบราซิลต้องเจออังกฤษก่อน
1: คือมันอย่างนี้ทางสายบนเนี่ยมีโอกาสที่ฝรั่งเศสจะตัดกับสเปนเพื่อหาส่งตัวแทนยุโรปมาหนึ่งทีม
0: ใช่
1: สายล่างเนี่ยมีโอกาสที่ถ้าบราซิลผ่านอังกฤษเนี่ยมีโอกาสที่บราซิลจะตัดกับอาร์เจนเพื่อส่งอเมริกาใต้มาลุ้นชิงกับสายบน
0: ครับ
1: เพราะนั้นน่าดูนะหรือถ้าใครแบบแต่ไอ้โปรตุเกสกับอาร์เจนนัดชิงก็มีโอกาสนะแต่โปรตุเกสต้องผ่านสเปนก่อน
0: ใช่ใช่โปรตุเกสต้องผ่านสเปนก่อน
1: แต่จะผ่านเลยทรงนี้แบบโอ้โห
0: ดูแล้วน่าเหนื่อยใจเนาะ
1: ขนาดเจอโครเอเชียยังเป๋ทรงเลย
0: ผมว่าตัวผู้เล่นน่ะไม่แพ้แต่ทีมเวิร์กสู้ไม่ได้
1: ทีมเวิร์กโคตรห่วย
0: ทีมเวิร์กโอ้โหงงมากว่า
1: คือผมว่าน
0: ักเตะชุดนี้ของโปรตุเกสผมว่าน่าผิดหวัง
1: คือผมว่าโรเบโต้มาร์ติเนซห่วยมากอ่ะแบบไม่เก่งเลยคือเอากองกลางเปเช่แบบกลายไปเล่นพื้นอ่ะวิติญญากับชาวเดเวสนี่อยู่เปเช่โคตรเก่ง
0: โอ้โหการระดับจับไม่ลีกอ่ะ
1: พอมาเล่นในทีมชาติโคตรพื้น
0: ไม่แล้วคุณมีบูโน่จอมแอสซิส
1: ใช่
0: กับไอ้2มิดฟิลด์ที่ได้แชมเปี้ยนลีกเอาแค่3คนนี้พอนะ
1: ออ
0: ไอ้3เหลี่ยมเราไม่ต้องนับตัวอื่นนะ
1: ตาม

0: ความน่าจะเป็นมันควรมัดรวมแล้วก็ต้องเก่งที ่ไหนได้วันเจอโคเอเชียนี่เปลี่ยนออกหมดเลยเอาแบบเอาไอ้แบตเตอโดผมแบบรู้สึกว่าหมดสภาพไปแล้วอ่ะเออแล้วก็แบบแล้วไอ้ช่วงที่ยิ่งเปลี่ยนเอากอนซาโลรามอสลงมาเล่น 4-2 เล่นหน้าคู่อ่ะโอ้โหโดนโคเอเชียกดแทบพัง
1: ถึงจะได้โมงก็จริงนะ
0: ใช่
1: แต่ถามว่าเล่นดีไหมไม่ดีนะ
0: ไม่ดี
1: ไม่ดีนะไม่ดีเลยนะ
0: แล้วการเซโลประกบไปเปดิสิตอย่างห่างอ่ะเกมรับก็มั่ว
1: คือได้มาจังหวะครอสลูกนั้นน่ะแล้วมาโมงเข้าทีเดียวเอง
0: ใช่ผมถามนั่นอู๋งี้ไอ้ราฟาเอลเวก้านี่เก่งยังไงโอ้โหแบบผมว่าธรรมดามากเลยอ่ะไอ้เซนเตอร์เขาอ่ะที่จับคู่ด้วยเบนดิอาร์ดอ่ะ
1: คือเซนเตอร์เขาก็ประมาณนี้นะ
0: ผมว่าผมยังชอบนี่มากกว่าผมยังชอบไอคอนคาโลอินาซิโอหรือไม่ก็ไ
1: อ
0: ยังชอบ
1: อินาซิโอ
0: ไออันเตโดซินวาไอสองคนเนี้ยไออินาซิโอมีข่าวมิลานนะใช่
1: อินาซิโอโอเคกว่า
0: แต่ผมว่าไอเขาเอาไอเบก้าลงเพราะแค่วิ่งเร็วเพราะไอรูเบนดีอาร์ดมันวิ่งช้าไง
1: เขาใช่ใช่เพราะดีอาร์ดเขาตอนนี้เริ่มจะไม่ไหวแล้วไง
0: แล้วไอเวก้ากับบีแล้วไงโอ้โหพลาดโคตรบ่อยไม่เห็นเก่งเลยถ้าดีจริงเชลซีไม่ขายหรอกโอ้เชลซีบาเดียชิลชาโลบาหรือไอ้ทาเวก้าเก่งจริงอ่ะมันเบียดไอ้พวกโอ้โห
1: กลายเป็นชาโลบาดูดีกว่าอีก
0: ใช่ไง
1: นะชาโลบาดูดีกว่า
0: แต่โปรตุเกสกับใช้เวก้าลงผมก็งง
1: จะแบ็คโหดถูกไหม
0: นูโน่เบนเดส
1: เบนเดสกับเจ้าคาเซโลนะ
0: เออดาโลยังไม่ได้ลงเลย
1: แต่ผมมองว่านูโน่เบนเดสในมือมาร์ติเนสกับในมือหลุยเอริเก้คนละเรื่องก
0: ัน
1: นะ
0: ก็คนละ
1: กับเปเช
0: โค้ดมันมีส่วนจริงๆนะโอ้โห
1: โคตรดีอ่ะแต่ว่าอันนี้ถือว่าก็ไม่ได้ดีอะไรมากนะ
0: เออแต่โปรตุเกสเอาง่ายถ้าอันเช่คุมโปรตุเกสอ่ะผมว่ามีลุ้นถึงแชมป์โลกอ่ะ
1: จริงๆอันนี้น่ากลัวเพราะว่าอุปกรณ์ในมือนี่พร้อมเลย
0: โอ้อุปกรณ์โคตรดี
1: อุปกรณ์ดีมากนะครับอันนี้ผมสลับไปทางฝั่งทาง YouTube บ้างเนาะเขาบอกว่าคุณนันทพงศ์บอกไปแล้วนะใครวาลินชำราบครับ
0: อ๋อใครลาลิน
1: ใครวาลิน
0: เขาเปลี่ยนเป็นใคร
1: ลาลิน
0: ชำราบนักเตะอุบลเหลือแต่ใครไหนใครหนึ่ง
1: กับ
0: ใครอาแวดใครอาแวดก็ไปแล้ว
1: เอ้ยแล้วเนี่ยของคุณพ่อน้องเนมเนี่ยเรายังไม่ตอบเลย
0: ว่าไงอ
1: ่ะจริงเขาบอกว่าบราซิลกับอาร์เจนตอนนี้ทีมไหนน่ากลัวกัน
0: อาจารย์อูก่อนทั้งถ้าต้องเลือกอ่ะ
1: ผมก็ยังมองว่าถ้าวัดกันนะลูกพี่เมสซี่ก็ยังน่ากลัวอยู่อ
0: าร์เจนน่ากลัวกว่า
1: เพราะเมสซี่ก็ยังยิงอย่างต่อเนื่องอ่ะ
0: ยิงทุกนัดอ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่เออผมก็ให้อาร์เจนเพราะผมมองว่าเมสซี่ยังไงจะแย่ยังไงก็น่าจะแบบมี1ประตูอ่ะส่วนบราซิลเนี่ยถึงแม้โค้ชเก่งแต่ถ้าอันเช่หยิบจับลงไปดีแต่ถ้าวันนั้นนักเตะทำไม่ได้ขึ้นมามันก็จบไง
1: วางแผนมาแล้วอ่ะนักเตะมันไม่ได้นะแต่เมสซี่ผมเชื่อว่ามหัศจรรย์เขาว่าเดี๋ยวเขาก็หาช่องอย่างน้อยลูกนึงก็น่าจะมีอ่ะ
0: และที่สำคัญเนี่ยคือนักเตะอาร์เจนในชุดนี้มันโคตรสู้เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันอ่ะคืออาจารย์อูเห็นบอกว่าไอตอนเจอเคเบิร์ตตีเสมอ 2-2 อ่ะเหมือนไอสคาโลนี่จะมอดแล้วไปนั่งแล้วแต่นักเตะในสนามมันไม่ยอมอ่ะค
1: ือ
0: แบบแพชชั่นแบบโอ้โหคือแบบอ่ะถึงต่อให้โดน 3-3 มันก็อาจจะนำอีก 4-3 เพราะนักเตะแบบเหมือนเล่นเพื่อเมสซี่
1: นักเตะยังเอาอยู
0: ่เออนักเตะเอานักเตะแบบ
1: นักเตะมันไม่ได้ว่าแบบหมดแพชชั่นแล้วไง
0: สปิริตดีส่วนทางอ่ะบราซิลที่ว่าตอนนี้เหมือนสปิริตทีมเริ่มดรอปลงแล้วนั่นโอ้คือเนย์มาร์ตอนนี้เริ่มบ่นเลยนะมีข่าวว่านักข่าวไปสัมภาษณ์เนย์มาร์ว่าเออรู้สึกไงบ้างได้ลงเขาบอกผมก็ซ้อมเต็มที่แต่ก็อยากได้โอกาสบ้างอ่ะเริ่มแบบอ่ะเห็นป่ะแบบก็อยากลงอ่ะเออเริ่มแบบ
1: แต่ก็ยังคิดในแง่ดีก็ยังเนมาถ้าเนไม่มาก็ขาดไปตัวนึงใช่ป่ะเออก็ยังโอเคคิดในแง่ดีได้อยู
0: ่ครับ
1: เฮ้ยโอ้ดูมันจิกหน้าใส่ครับโอ้
0: กำลังสาระเลยวันนี้อุตส่าห์แบบวันนี้อุตส่าห์แบบสาระเลย
1: ก็ไม่ต้องกลัวอยู่กับจันหูไม่ต้องกลัว
0: ไม่ได้ผมต้องท็อปฟอร์มเพราะว่าเดี๋ยวเจอหยองย่างเก้าอี้
1: ไม่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดจัดรายการเหมือนกันน่ะมันจะน่าเบื
0: ่ออ
1: ย่างปุ๊บสนสาระอยู่ใช่ไหมพี่ก็สาระเลวไปเลย
0: ไงไม่ได้ช่วงนี้ผมต้องเร่งฟอร์มเพราะว่าเผื่อจะได้ภาคบราซิลแบบอาจารย์หยองเพราะว่าหลังๆเนี่ยภาค
1: เราวิ่งนี่หลับเลยนะ
0: เออ
1: เพราะช่วงนี้บอลก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนะ
0: เ
1: ราเลยต้องฉีกต้องฉีกหน่อย
0: พอชั่วโมงนี้ผมก็เหลือแต่เสาร์อาทิตย์แล้วที่เนี่ยเออเพราะแบบบอลธรรมดานี่ไม่มีนะไม่มีเลยนะเออลำบากแล้ว
1: ก็ต้องแย่งกันหน่อย
0: แล้วแบบระดับ
1: ก็ต้องแย่งหน่อย
0: ระดับนะหังมาภาคผมก็ลำบากแล้ว
1: แต่ดูแล้วน่าจะยากละอย่างดูแล้ว
0: นัดชิงอะจบแล้วนัดชิงนะหังมา
1: เนี่ยเพราะวันนั้นผมจัดการไปละ
0: เ
1: ป็นเขาเดินไปส่งพี่หังกับพี่ท็อปที่รถ
0: เอาอู้ไม่เจอกันเลย
1: ไม่ใช้ทีเด็ดทีเดียวปุ๊บแกรีบกลับเลย
0: เออเป็นไง
1: บอกพี่หังพี่ท็อปพี่ขอบคุณมากครับพี่ที่

0: ใครจะจ่ายพี่ก็ยังมาพากอะไรเงี้ยแกรีบขับแล้วโอ้ออกเกียร์หนึ่งล้อฟรีเลยนิบไปเลย
1: แกบอกยังกินอูไม่ดอย
0: ไม่พี่ไม่ได้กินด้วยบอกเลยพี่ชอบบอก
1: มีสิไม
0: ่มี
1: อ๋ออันนี้คือตบไหล่อ่ะ
0: ไม่แต่ว่าเราเป็นวิธีที่ตัดตอนเนี่ยตัดตอนคู่ต่อสู้ไงพี่ชอบอย่างนี้พากฟรีนะพี
1: ่
0: อืมมันก็ต้องอย่างนี้มันต้องใช้ชั้นเชิงกันเน
1: า
0: ะ
1: เขาอะไรพูดว่า
0: อ้
1: าว
0: โอ้ยอ้าวคนละคน
1: อ้าวแบบโทนเสียงต่ำไม่มีมีไหมมีแบบอ้าวแบบ
0: มีอ้าวพี่หยางมีอ้
1: าวแบบโทนเสียงต่ำมีแบบ
0: พี่หยางไม่มีอ้าวไอ้นี่มั่วนี่มั่วคนละยี่ห้อไปทำเสียชื่อพี่หยาง
1: เมื่อวันนั้นนะหยางเขาบอกแล้วบอกโอ้โดยขอบคุณเบ่งที่แบบให้โอกาสโอ้ขนาดนี้เลยอ่ะ
0: ไม่แต่ตอนนี้อาจจะด่าละ
1: ด่า
0: เพราะรู้ว่าไม่ได้ตังค์พากฟรีอันนี้หยอกๆนะหยอกๆ
1: นี่เนี่ยคุณนันทพงษ์ถามมาสรุปนะห่างไม่แฮปหรอกครับอ้าวไม่แฮปหรอกครับ
0: มีแต่ว่าม
1: ีอยู่แล้วเผลอแฮปแบบเขาเรียกว่าสเปเชียลคอส
0: ไม่แต่ว่ากับนะห่างหรือพี่ท็อปอะไรพวกเนี้ยบางทีเราเกรงใจเขาเราก็ต้องรอช่วงที่เขามาได
1: ้อ่
0: ะบางทีเ
1: ขาไม่เขาบอกแล้วมาได้ทุกช่วง
0: ดอทำไมมันเกิดอะไรขึ้นวะเดี๋ยวผมต้องไปคุยลูกพี่
1: ไม่แหละสุดท้ายนะหังก็เบียดหยองไม่ได
0: ้
1: เออนะหังมาคู่เดียวแต่หยองมาทุกวันหยองมาทุกวัน
0: พี่ท็อปบอกเครียดเลยอ่ะคุณอนุรักษ์บอกว่าโมร็อกโกมีเหตุผลอะไรพิเศษกว่าชาติอื่นครับทำไมเมื่อก่อนเป็นทีมกลางแต่ตอนนี้เก่งมากขึ้นมาเป็นระดับท็อปของโลกไปแล้ว
1: เขาส่งนักเตะไปเล่นลีกยุโรปมากขึ้นไง
0: ผมว่าส่วนหนึ่งนะมาจากนักเตะคือมันจะเป็นช่วงๆเนอะนักเตะทอนักเตะมันดีแล้วตอนให้ดูดิครับฮ
1: ากิ
0: ม
1: ิ
0: เง
1: ี้
0: ยใช่ป่ะพวกฮากิมิอาไซบาลี
1: เนี่ยก็ไปบิลลี่ไปบาเยิร์นมีนี่ไงมีไอ้คู่กลางเขาผมก็ชอบเลย
0: ก็ของแมนยู
1: ไอเนี้ย
0: ไอยาซีโบโนไม่ต้องพูดถึง
1: ไม่ของกองกลางคู่กลางเขาอะบูอาตี้กับไอ
0: ยูเร
1: เอล
0: อานาอุย
1: เอลอานาอุยของโรม่าเนี่ยคู่นี้กำลังโหผมว่า2ตัวนี้รวมกันเกิน100ล้านปอนด
0: ์อ่ะก็ตอนนี้เขาบอกไอ้บัวดี้ตอนนี้จ
1: ากตัวเดียวก็80แล้วมั้ง
0: จากที่ตอนนั้นปีที่แล้วแบต้าตามอยู่เนี่ยประมาณ40
1: เ
0: ขาบอกตอนนี้ต้องมี7 80
1: โอ้โห
0: แล้วตอนนี้เห็นไอ้เจ้าของโมสอลิวบอกตัวขนาดนี้อาจจะต้องมี100แล้วนะโอ้มันขยมใหญ่เลยตอนนี
1: ้เฮ้ยแต่ผมเอานะสมมติเอาบัวดี้มายืนเบอร์6แล้วดีแคไลท์เบอร์8เพราะว่ากินมาไลท์ไม่รู้เขาจะขายให้เปล่าเพราะว่าไอ้นิวเซ่นเขาได้100ล้านมาจากโตนาลี่แล้วไหนจะได้80มาจากไอ้กอร์ดอนแล้วไง
0: แต่ไม่เห็นด้วยนะมาใส่เบอร์6เบอร์8
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะอย่างผมชอบเบอร์ตองขนาดเบอร์ตองคุ้มหน่อย
1: 5,000
0: ก็คุ้ม
1: ตอนนี้มีไหมไปเลยไหมเดี๋ยวเสร็จแล้วไปเลย
0: โอ้วายแล้วป่าน
1: ี้วายแล้ว
0: โอ้ตอนนี้จะไปทำอะไร
1: เอ้ยเราต้องไปนี่ไงไปเก็บกวาด
0: ม
1: ีไห
0: มแล้วผมว่าโมร็อกโกเขาต่อยอดจากไอ้คราวที่แล้วที่เขาได้อันดับ4ไง
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: แต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนโค้ชแล้วเขาไม่ได้ใช้ไอ้วาริสเลกากีแล้วน
0: ี่ไม่แต่ว่านักเตะมันก็ยังยืนชุดนี้อยู่นี่ขนาดมาไม่ครบนะถ้ามีไอ้นาเกิดอีกตัวอ่ะ
1: หลังยิงนั่น
0: ก
1: ลับ
0: เลยแล้วไอ้อัปเดีย
1: อัปเดียเอสซูลี่
0: เจ็บอ่ะสองคนที่เป็นตัวหลักผมว่าปีกเขาจะน่ากลัวกว่านี
1: ้แต่ผมแปลกใจที่ชุดนี้เขาไม่เรียกไอ้นี่จันโอ้ไอ้กองหน้าเขาอ่ะไอ้ยูเซฟเอ็นเนเซอรี่อ่ะคิดดูนักเตะระดับนั้นยังไม่เรียกเนเซอรี่
0: มันดรอปไปแล้ว
1: ดรอปอ่ะ
0: อุ้ยดรอปไปเลยอุ้ยไอไซเบอรี่จี๊ดกว่า
1: เ
0: พราะว่าขนาดบาเยิร์นซื้อแล้วอ่ะ
1: ใ
0: ช่ไหมไอเจ้าไซเบอรี่อ่ะมัน
1: ซีเอชก็ไม่เรียกละ
0: โอ้ซีเอชผมว่า3-3ไม่น่าเรียกหรอกมันต้องกลับมาถ้าซีเอชกลับมายุโรปได้นะผมว่าโอเคอาจจะกลับมาติดแต่วันนี้แกก็กลับไปเล่นทีมวีดัตอ่ะใช่ไหมมันก็ไม่ได้ทีมดัง
1: ยังดัตไม่เสร็จดีกว่าย
0: ังดัตอยู่เลยตอนนี้เขาบอกว่าคุณนันทพงศ์บอกเป็นชื่อนักแสดงฟงหวินบทสงป้าครับซอนนี่อิจิบะ
1: อ๋อ
0: ตกลงคนที่เล่นสงป้าเขาเป็นญี่ปุ่นเหร
1: อ
0: ผมนึกว่าเป็นคนจีน
1: นั่นเหรอ
0: เฮ้ยแต่ผมชอบเขานะบุคลิกก็ดีนะ
1: ครับ
0: ดัชนีสามพิเศษนี่จำท่าได้เลยเฮ้ยผมชอบเรื่องนี้ผมชอบเพราะหลายคนชอบทักผ
1: ม
0: หน้าเหมือนไอหวิน
1: ครับ
0: หน้าเหมือนหวิน
1: ดันหูดู SMS หน่อยมา
0: เดี๋ยวนี้บอกว่าเมื่อวานใครๆก็บอกว่าอาเจนต้องยิง3ถึงยิง4หนูเลยอ๋ออยู่ฝั่งตรงข้ามได้ค่าลงทุนเลยค่ะ
1: จะรู้จุดแฟนนอนเมื่อวานผมถามจริงจานอู๋คู่อาเจนกับแคปเบิร์ดให้ใคร
0: ผมให้อาเจน
1: ใช่ไหมผมถามมาไม่เห็นมีใครให้แคปเบิร์ด
0: ผมก็มองว่ามีถึง4
1: ใช่ไหม
0: ผมมองว่ามีถึง4
1: สุดท้ายชนะใน90นาทีแม่งยังไม่ชนะเลย
0: ไม่จากวันนั้นน่ะก็มัน

0: แค่มันไม่ชนะไอ้โวสินยาตัวเดียวจู่ว่าถามรูปเกม
1: ไม่แล้วอย่างนี้เกมรับมันพลาดอ่ะคือผมว่าถ้ามันปล่อยนำ 1-0 ไปนานๆมันหาลูก2ได้แต่มันไปโดนได้ไง 1-1 อ่ะไม่ผมว่า
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: ฮองโกะมีประคบน้ำแข็งในต้นขาขวาด้านหลังเหมือนเจ็บตึงๆอยู
0: ่ก็แบกจริงเพราะว่าดูฟอร์มเอเลียสเอเดสันก็ไม่ดีเนอะ
1: พื้นพื้น
0: เออเอเลียสเอเดสันผมว่าไม่เฉิดฉายเลยอ่ะ
1: แต่แบ็คขวาเดย์แคนไลไม่ยังต้องเล่น
0: อ
1: ่ะ
0: แต่เด็กตอนเนี้ยไลท์กับเคนอ่ะเป็น2คนที่ขาดไม่ได้อ่ะ
1: เออ
0: แล้วก็จูดอีกค
1: น
0: โอ้มีตัวแบกของทีมเนาะคุณอนุรักษ์บอกว่าขอบคุณทุกคำตอบครับพี่นานๆดูบอลทีแทบตามไม่ทันเลยไม่เป็นไรครับเราส่งมานี่เราถ้าอ่านให้ทันผมอ่านให้ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าส่งมาแล้วไม่อ่านก็จะกระไรอยู่เน
1: า
0: ะ
1: ปาตีสามแล้ว
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าไม่เป็นไรก็ตามเก็บข้อความยังส่งมาได้เพราะว่าฟุตบอลก็ไม่มีอะไร
1: เดี๋ยว
0: นะ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวดูแลอัพให้ด้วยคู่ตีสี่อ่ะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นึงครับ
1: ครับ
9: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
10: 48ทีม104แมตช์

0: การแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่บทสรุปและก้าวต่อไปสู่การเป็นแชมป์โลกเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายในนัดชิงชนะเลิศดังขึ้นที่นิวเจอร์ซีย์โลกจะได้เห็นทำเนียบแชมป์หน้าใหม่หรือการตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของราชาหน้าเดิมฟุตบอลโลก2026จะเป็นบททดสอบสำคัญของฟีฟ่าในการบริหารจัดการทัวร์นาเมนต์ขนาดใหญ่48ทีมและจะเป็นแม่แบบให้กับการแข่งขันในอนาคตไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ทิ้งไว้เบื้องหลังคือแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนทั้งโลกและการพิสูจน์ว่าฟุตบอลคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนอย่างแท้จริงแฟนฟุตบอลจงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความตื่นเต้นนี้เพราะนี่คือช่วงเวลาที่โลกทั้งใบจะหยุดนิ่งเพื่อลูกกลมๆเพียงลูกเดียว
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: ติดมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: SMS 468-8899
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนไขข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลคุณลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีม

0: ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกันต่อนะครับเมื่อสักครู่เพลงเก่านะไม่ได้ฟังนานแล้วพอดีคิดถึงก็เลยมาเปิดซะหน่อยนะครับขับกล่อมมาซะหน่อยอย่าเพิ่งหลับกันแล้วกันนะครับอ่ะกลับมาว่ากันต่อในช่วงของ99 Live Volo นะครับอยู่กับจันอู๋แล้วก็เซียนสดนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นไปประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะครับสำหรับไม่ต้องรอผลการแข่งขันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเชียร์แล้วก็โหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ครับ cheer.mcot.net นะครับแล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจ Mcot Super Fan ครับที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดนะครับแพ็กเกจบัตร Mcot Super Fan เนี่ยถูกสุดราคาเพียง20บาทนะครับรับ10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านนะครับก็สามารถลุ้นของรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับฟารีซอน MPV EV Super Van นะครับจำนวน1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3นะครับจำนวน5รางวัล นะครับแล้วก็ตั๋วเครื่องบินบางกอกไอเวย์นะครับภายในประเทศจำนวน24รางวัลแล้วก็มีโกลกิฟต์วอลเชอร์จำนวน5รางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้แต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับไม่ต้องรอนัดจริงโหวตมากมีสิทธิ์มากแล้วก็โหวตเลยวันนี้อย่าช้านะจ๊ะ
1: จันอู๋ได้โหวตยัง
0: ไม่รู้ของเราได้ปะ
1: ได้โหวตได้มั้ยเราไม่ได้เป็นพนักงานอสมทไงเราเป็นฟรีแลนซ์เราได้เผื่ออาจารย์อู๋นี่ไงมีรถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์ไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นคันใหม่
0: มีจักรยานไฟฟ้าแล้วแต่นี้อยากได้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเหมือนกันเล็งก็อยู่เหมือนกันเนี่ยเออฮอนด้า UC 3เนี่ยสวยดีเหมือนกันนะครับอ่ะเราก็กลับมาว่ากันต่อเนาะ
1: ครับ
0: อันนี้บอกฟังเอเซเบธบอกว่าสวัสดีครับพี่สน49พี่เฟ้ง73นะครับ
1: 73นี่น่าจะเป็นเท้าช้างแล้วมันแบบมันบวมอ่ะถ้าอย่างนั้น
0: น่ะแม่ผมไปหาหมอมาแล้วหมอเป็นมะเร็ง
1: หน
0: ักเลยหมอเป็นมะเร็งครับ
1: ก่อนที่อู๋จะไปเก็บข้อความเดี๋ยวผมนี่ก่อนสรุปผลบอลให้
0: จ้ะจัด
1: ไปแล้วก็แจ้งไลน์อัพของติต๊อปคู่ตีสี่ก่อนหลายคนเขาจะพิจารณาไงว่าวันนี้แนวรุกฝรั่งเศสมีใครบ้างนะแต่ก็ย้ำอีกรอบใครอยากพูดคุยกับเราสองคนก็4899ส่งมาหน่อยผลบอลตอนนี้เนี่ยบราซิลบียิงกันทุกคู่แล้วนะครับทิคูม่านำสปอร์ตเรซิเฟ่1-0ลอนเดรีน่านำ CRB มาซิโอ 3-0 แล้วก็โนโวลิซอนติโนนำทางอเลริโกกวานเนเซ่1-0นะครับรวมถึงถ้าบอลถ้วยชิลีเนี่ยมากันเยสตามหลังปาเลสติโน1-2ซานฟิลิเป้กับยูเนียนลาคาเรล่า0-0แล้วก็เซนหลุยกับเอเวอร์ตัน0-0นะครับแล้วก็มี USL Championship หรือ Championship ของอเมริกันเนี่ยคู่หนึ่ง Indy 11เสมอกับชาลสตันชาลสตัน0-0
0: ครับ
1: ส่วนไลน์อัพนะครับคู
0: ่ไป

0: ปารากวัยฝรั่งเศสนะครับก็วันนี้ฝรั่ง
1: สูบบอกเลย
0: ฝรั่งเศสนี่ประตูเป็นไม้ไม่ยองนะครับแบ็คขวาชูสกุนเด้แบ็คซ้ายเป็นลูกาดีนเซนเตอร์เป็นวิลเลียมซาลิบากับดาโยปาเมกาโน่นะครับกองกลางวันนี้ปรับวันนี้ชัวร์เมนนี่เป็นสำรองพี่อู
1: ๋ก็โคเน่เล่นดีกว่า
0: เขาใช้มานูโกเน่เล่นกลางกับอาเดียงลาบิโอนะครับ
1: แต่เขาจะสลับเอาบางทีเอาเรื่องความฟิตไง
0: ตัวลุกมีอุสมานเดมเบเล่ไมเคิลโอลิเซ่แล้วก็แบดลี่บาโกล่าหน้าเป้าเป็นท่านประธานเคียร์เอ็มบัปเป
1: ้ซ้ายเป็นบาโกล่าขวาเป็นเป๊ปซี่นะครับข้างบนเป็นซาสี่นะครับ
0: ครับแล้วก็กลางเป็นรูดเบีย
1: เบอร์10เป็นแฟนตาโอ้รูดเบียแก่โอ้โหรูดเบียรูดเบียต้องคนแก่กิน
0: ท้อเลยท
1: ้อโอ้รูดเบียนี่ถ้าไม่30นี่ไม่รู้จักแล้วนะ
0: ส่วนฝั่งปารากวัยนี่โหประตูนี่โคตรเหนียวเลย
1: โอ้อันเดอร์กิลน่าซื้อมากนะ
0: มันแบบผมว่าได้ย้ายแน่เลยเพราะว่า
1: เกือบ2เมตรอ่ะ
0: เขาอยู่ซาเลโซในอาร์เจนนี่มันเล็กเกินไปสำหรับเขา
1: ใช่ใช่ชั่วโมงนี้มีสิทธิ์ย้าย
0: ทั้ง
1: กองนั้นก็ตัวเดิม
0: ๆ3เซนเตอร์มีโอมาอัลเดราเต้โหฟิตเฉยไอ้ที่เก็บ
1: ก่อนหน้านี้ของฟันเดอร์แลนด์อ่ะ
0: แล้วก
1: ็กุสตาโวโกเมส
0: กุสตาโวโกเมสกับตันทีมแล้วก็เวลาสเกตวิงแบ็คขวากาเซเลสวิงแบ็คซ้ายเป็นอลอนโซแล้วก็กองกลางมีกาลาซ่าตัวนี้เล่นดีจากอู้คูบาร์
1: ตัวตัดเกมดีมากนะ
0: ด้านซ้ายมิเกลอามิรอนด้านขวานี่ไอ้โกเมสของไบตันน่ะชื่อหน้ามันอะไรจ๊ะหนู
1: ไอ้เดียโกโกเมส
0: เดียโกโกเมส
1: เดียโกโกเมส
0: หน้าเป้าเป็นฮูโรเอลซิโซ
1: ครับ
0: วันนี้ปารากวัยเล่น 5-4-1 โอ้โห
1: จัดมา5เลย
0: แพ็คเต็มที
1: ่
0: ว่าไงแพ็คอยู่ไหมวันนี
1: ้ผมว่าไม่อยู่อ่ะผมว่ากลางมันไอ้บูบาดิยาเล่นดีกว่าแต่ว่าไอ้นัดก่อนที่เจอเยอรมันมาช่วงท้ายๆสกิลกินไง
0: ครับ
1: เจ็บน่าจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับก็ดูแล้วผมว่าก็ยังคงมีความคิดเหมือนเดิมนะผมว่ามี3เม็ดอะ
0: มันใหญ่นะ
1: เออ
0: มันใจ
1: ไม้เมยองลูกแรกขึ้นมาโมง
0: เอาเกินไป
1: ดูไปดูไปใช่ป่ะ
0: โอ้จะอย่างนั้นเลยอ
1: ่ะท้ายๆจะเปลี่ยนเดชองมายิง
0: โอ้ยโอ้โหเดชองเดินให้ไหวก่อนโอ้โหแชมป์โลกแต่ปี98
1: ยืนยืนเป็นหน้าเป้าเอาไงใช้ความเก่า
0: เ
1: ออผมว่า3มีอ่ะ
0: ขาดคู่นี้สถิติเจอกันมา5ครั้งหลังฝรั่งเศสชนะไป2แล้วก็เสมอกัน3ครั้งเจอกันล่าสุดปี2017ก็คือ9ปีที่แล้วเนี่ยฝรั่งเศสเฉือนกันโอ้เฉือนวิว
1: ครับผม
0: 5-0
1: ครับสบายๆไปก็วันนี้อาจจะมีสิทธิ์นะ
0: วันนี้อาจจะเฉือนวิวอีกสัก 3-0 ผมให้ 3-0
1: เอ็มบัปเป้แฮตทริกไปโอดิเซ่เม็ด
0: เออ
1: แล้วก็เดม
0: เพราะว่าตอนนี้นี่เมสซี่ขึ้นดาวซันโวยิงสุดในบอลโลกครั้งนี้เวลานามาวานยิงอ่ะท่านประธานบอกอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
1: 6ประตูเท่ากันแล้วนี่
0: เออท่านประธานอยู่ไม่ไหววันนี้ต้องยิง
1: ประตูเท่ากันอยู
0: ่เออต้องยิงหน่อย
1: อันนี้บอกว่าเดี๋ยวดูนะแป๊บนึงคุณพุทธิพงศ์บอกอยากกินมะหมี่หมูแดงน้ำซุปร้อนๆครับ
0: คร
1: ับ ตอนนี้ผมอยากเป็นไอ้นี่มากกว่า
0: เป็นไรครับ
1: อยากเป็นแบบเป็นข้าวมากกว่า
0: ข้าวอะไรดีอ่ะ
1: ไม่ถ้าตอนดึกๆผมไม่ค่อยกินอะไรร้อน
0: ๆอ๋อชอบเย็นๆเย็น
1: ใช่ใช่ก็กินเป็นพวกเย็นตาโฟไป
0: ครับ
1: ปกติต่อล้อต่อเถียงกันนี่มัน
0: หิวว่ะวันนี้ก็หิวเหมือนกัน
1: ไม่มีต่อปากต่อคำ
0: หิวเลยวันนี้หิว
1: หิวจริง
0: วันนี้
1: ไม่ได้ปกติสดเป็นเถียงทุกดอกนะครับคุณนันทวงศ์บอกรอดูครอปเยอรมันครับเนี่ยผมรอนับวันเลยอยากให้เจ๊แคปครอปเข้ามาเลยไวๆอ่ะ
0: จะกลับมากู้วิกฤตได้ไหม
1: ผมเชื่อว่าครอปก็ดีกว่านี้แต่ว่ายูโรให้โอกาสเขาหน่อยนะ
0: ครับ
1: ผมเพิ่ง2ปีนะเราไปลุ้นบอลโลกอีกทีนึง
0: เห็นเขาบอกว่าจะโละพวกไอ้อย่างนอยเออร์พวกโทนาธานทาพวกรูดิเกอร์พวกเก่าๆออกหมดเลยเขาบอกว่าจะเก็บไปแค่คิมมิทกับเวียส2คนเท่าดีแบบเหมือนกับว่า
1: ผมก็ไม่ติดก็ให้โอกาสโค้ชอ่ะ
0: และคือที่เหลือเขาบอกว่าจะสร้างแบบสายเลือดใหม
1: ่ก็เราทนซาเน่กับเกลมันมาได้แล้วอ่ะนะอันนี้เราก็ให้โอกาสครอปแหละครอปจะทำไงก็แล้วแต่เราหวังผลอย่างเดียว
0: แต่ซาเน่แย่จริงแบบโอ้ยไม่ไหวว่ะ
1: คุณอะไรคุณสุมัตเหรอครับสุมัต KPS นะเนอะบาเยิร์นเสริมตัวเด็ดๆไหมครับผม FC บาเยิร์น
0: ก็นี่ไงได้ไซบารี่มานี
1: ่ใช่อิสราเอลไซบารี่ไป
0: ของดีแล้วได้นี่ด้วย
1: แล้วก็ดันเทเดอร์บราวน์นะครับ
0: ดันเทเดอร์บราวน์แบ็คซ้าย
1: แบ็คซ้ายจากแฟรงก์เฟิร์ตนะครับ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าก่อนบุกมันมากตอนล็อบเบนลิเบอรี่เลวานมานซูคิดตอนนี้ก็ดีนะครับตอนนี้ก็ดีอาร์ตกับไอ้เจ้าโอดิเซ
0: ่
1: ผมว่าถ้าจะนึกถึงช่วงล็อบเบอรี่เนอะผมว่าดีอาร์ตกับโอลิเซ่นะใกล้เคียงสุดแล
0: ้
1: วนะถ้าจะหาแบบในปีกในตำนาน2ตัวนี้นะ
0: ครับ
1: ปีนี้โหดมากแล้วก็หน้าเป้าก็มาแทนเลวานก็คือเคนเนาะ

0: ็ลงตัวเพราะว่าแกยิงไปโอ้ยิงเกิน120อ่ะ
1: ครับ
0: ใช่มั้ยปีที่แล้วนะครับ
1: แต่ตอนเนี้ยโอดิเซ่ค่าตัวโคตรพุ่งเลยอ่ะหนูแบบ
0: โอ้โห
1: ผมว่ามี150อ่ะตอนเนี้ย
0: คือปกติมันเล่นปีกกับบาเยิร์นมันก็คือปีกระดับท็อปๆของโลกนี่มันเล่นเป็นกลางเบอร์10แล้วมันยังเล่นดีอีกอ่ะ
1: ใช่บอลโคตรดีอ่ะไปโคตรแอสซิสต์เยอะสุดของ
0: ใช่
1: ฟุตบอลโลกตอนเนี้ย
0: อันนี้ถือว่ามันเป็นอีกตำแหน่งนึงที
1: ่เผลอๆนี่มั้ยเผลอๆนี่ป่ะบาเยิร์นขยับโอดิเซ่มาเล่นเบอร์10แล้วซื้อปีกใหม่เงี้ยมัน
0: ไม่ปีกเค้าก็มีหลายๆคราวไง
1: อ๋อ
0: ไอ้หนูนี่กำลังดีผมว่ามันได้โอกาสพอดีเลยมันมีเด็ก
1: หรือไม่ก็เค้าซื้อนี่มั้ยซื้อไอ้เจ้าเออแต่มีแซดนาบี้อีกดิใช่ป่ะ
0: ใช่ใช่แต่นาบี้ก็อีกหลายเดือนเลยกว่าจะหายไงมูเซล่าพวกเนี้ยได้อยู
1: ่ครับ
0: อาจจะไม่ซื้อเพราะว่าซื้อเพราะไอ้ไซเบอรี่มันซื้อไซเบอรี่มาแล้วไงไซเบอรี่มันยังเล่นทางปีกขวาได้อยู่เล่นกองหน้ากับปีกขวาได้อย่างโอเคคุณสูงจกเหรอครับบอกถ้าอ่านผิดขออภัยนะเขาบอกนอนปล่อยท็อตซาจริงไหมครับ
1: อันเนี้ยผมไม่เห็นด้วยจะหนู
0: มันมี
1: ข่าวว่ากาลาตาสลายนี
0: ่คุยเบสิกตัส
1: ใช่ป่ะในตุรกีให้ความสนใจแล้วราคา20ล้านยูโรบอกไอ้เบสิกตัสคุยกับเอเจนต์แล้วก็คุยค่าเหนื่อยของตอซาเรียบร้อยแล
0: ้
1: วแต่ผมไม่เห็นด้วยจันอู๋คือแบบถ้าตราบใดเรายังไม่ได้ปีกซ้ายใหม่อ่ะแล้วตัวที่พึ่งพาได้มากสุดคือตอซาเราจะไปขายผมว่ามันไม่ใช่อ่ะ
0: จะมีมาร์ตินเนลลี
1: ่เป็นผมปล่อยมาร์ตินเนลลี่แล้วเก็บตอซา
0: ไม่
1: จ
0: ะปล่อยแล้วมาร์ตินเนลลี่จากเขาไม่มีใครเอา
1: ไม่แต่ว่าจานอู๋ผมชอบตอซาตรงที่ว่าเขา
0: ตอซาดีกว่า
1: เขาทางบอลเซนต์บอลดีอ่ะแล้วเขาชอบยิงประตูสำคัญ
0: แล้วตอซาผมว่าขยันกว่า
1: ใช่
0: ขยันกว่านะถึงแม้จะอายุมันเยอะแล้วนะ
1: แล้วแบบมันไม่หือไม่อือไม่บ่นอ่ะผมชอบตรงนี้คือแบบคาแรคเตอร์เขาแบบอยู่ง่ายกินง่ายแบบดูแลง่ายที่สำคัญเล่นอเนกประสงค์หน้าต่ำ
0: ด้
1: านขวาได้ใช่
0: มันแค่20ล้านยูโรนะคร
1: ับ แค่20ล้านทุกวันนี้จานอู๋ซื้ออะไรได้ขนาดไอ้ดาวรุ่งเลสเตอร์อ่ะก็ยังสิบเลย
0: เด็กไอ้16 17อ่ะได้อยู
1: ่
0: นะ20ล้าน
1: ผมยอมเก็บไว้ใช้ซีซั่นหน้าเอาไว้แบบเป็นตัวหมุนอ่ะแล้วยอมปล่อยหมดสัญญาฟรีดีกว่าถ้า20ล้านมันน้อยไป
0: ตอนนี้คือตัวท็อตซาเองก็คุยเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าอาจจะรอหลังบอลโลกก่อน
1: อือ
0: ใช่มั้ยเพราะว่าตอนนี้มันท็อตซามันยังเข้ารอบอยู่อ่ะก็คงอยากจะไปโฟกัสเรื่องของการเล่นฟุตบอลโลกก่อนบอกว่าหลังจบฟุตบอลโลกเดี๋ยวจะมาอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้ขั้นตอนเหลือไม่เยอะแล้วเหลือแค่ระหว่างสโมสรกับสโมสร
1: ครับแต่ผมปล่อยไปผมเสียดายนะดูตอซาผมรู้สึกว่าแบบ
0: 20ล้านอ่ะมันถูก
1: แล้วคิดในแง่ว่าคุณถูกลอตเตอรี่มาแล้วอ่ะเพราะว่าจำได้ป่ะว่าก่อนตอซาจะมาเราจะเอาไอ้มูดิกอ
0: ่
1: ะแล้วเราโชคดีดอกนั้นมาแล้วมาได้ตอซาที่ถูกกว่าและใช้งานได้อ
0: ่
1: ะคือแบบโอ้โหเพราะนั้นดีลเนี้ยมันโคตรคุ้มแล้วยังไงคืออยู่ที่คุ้มมากคุ้มน้อยอ่ะปล่อยฟรีไปไม่เสียหายหรอกปีหน้าเอาลงมาจำในนัดเจอเวสต์แฮมได้ป่ะจะถูกโอ้ไม่มีตอซาลำบาก
0: แต่ท็อตซาแกชอบยิงลูกสำคัญ
1: ใช่มันยิงลูกสำคัญเยอะ
0: คือถ้าแบบสมมติเขามาซื้อสัก 4-50 ล้านโอเค
1: อย่างนั้นขาย
0: เพราะนักเตะอายุ30กว่าแล้ว
1: แต่ถ้า20ล้านโอ้ยเบาไป
0: เพราะแกก็ปีหน้าก็32ใช่ไหมถ้า50ล้านก็โอเคแต่20ล้านมัน
1: แล้วฟอร์ม
0: ทีมไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินเหมือนที่จำเป็นเนาะ
1: แล้วฟอร์มในบอลโลกครั้งนี้ดีแล้วจันอู๋คือผมให้ตอซาเป็นเดอะแบ็กเบลเยียมนะคือคิดดู
0: เดอะแบ็กเบลเยียม
1: ไอ
0: โดกูยังโดนเปลี่ยนไปจังเลย
1: ไอโดนี่กาเซียยอมเปลี่ยนโดกูกับเดอะบอยแต่เอาตอซามาเล่นตรงกลางเป็นเบอร์สิบอะแสดงว่าแบบเขาให้คุณค่า
0: คือตัวอื่นไปนะแต่ตอซาปกติไม่จำเป็นแกจะไม่ค่อยเปลี่ยนนะ
1: ใช่เซนบอลเขาดีอะผมว่าเขาแบบไอตรงเนี้ยมันฝึกไม่ได้มันเขาชอบอยู่ถูกที่ถูกเวลา
0: อันนี้บอกเมื่อราว13ปีที่แล้วคณะไฟเฮ้าส์กับเพลงดังที่เปิดI Live My Life For You นะก่อนเข้าเนี่ยซึ่งถือเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์สำหรับขาร็อกมากๆผมก็มีโอกาสได้ไปดูสมัยที่ยังเล่นดนตรีอยู่ที่กรุงเทพปัจจุบันนักร้องนำวงนี้เสียชีวิตไปแล้วน่าเสียดายจากคุณโจมอริสัน
1: อ๋อแล้วก็ได้พี่โจด้วย
0: เขาบอกเคยมาเล่นมินิคอนเสิร์ตที่ร้านปักกิ้งทอย
1: เหรออ
0: ๋อพอดีผมนึกถึงอยากฟังพอดีเลยก็เลยเปิดมา
1: อ๋อนี่จันอู๋เลือกเองเหรอ
0: ใช่ๆ
1: ไม่ได้ว่าดีเจไปเหรอ
0: ครับๆอู๋จะดีเจไปเพียงอย่างนี้นี่ถือว่าไม่ได้เลยช้าเขาดีเจไปต้องเร็วกว่านี้อีก
1: ดีเจไปนี่บอกให้มาเปิดแฟชั่นทีวีข้างในดูนี่ไม่ยอมมาเลย
0: ถ้าเป็นช่างเฮาไอ้ช่างไปของเราเนี่ยต้องกดประมาณคูณสัก10เท่าให้เพลงมันเร็วกว่านี้ไม่ได้นี่ถือว่าช้าไปพอดีผมอยากฟังสนก็เคยอยู่คณะนี้นี
1: ่คณะอะไรฮะ
0: ไฟเอ้ยอันนี้ไฟเขา
1: อันนี้ด่าใช่ไหม
0: ไฟ

0: ขึ้นขึ้นขึ้นไอเด็กเกาะเบาะไอเด็กเกาะเบาะ
1: วันนี้ไม่เถียงวันนี้หิวเนี่ยเดี๋ยวผมก็ตื่นมายังไม่ได้กินอะไรเหมือนกันเนี่ยจันโอ
0: ้ช่วงนี้เห็นในสนมันซึมๆนั่นต้องเล่นงานมันไม่ค่อยตอบโต
1: ้อ๋อช่วงนี้
0: ปกติมันตอบโต้คร
1: ับ ช่วงนี้ไม่ค่อยได้กินได้นอนนอนไม่ค่อยจะพอดูบอลเยอะ
0: บอกนะอูนะสนอย่าลืมนะคะงวดนี้กระแสบอลโลกยังแรงต่อเนื่องงวดที่ผ่านมาก็ออกไอ้2026อ๋อแต่ออกตัวกลับ62ค่ะงวดนี้ก็เหลือบอลโลกครั้งที่23แล้วก็104นัดไปหาซื้อติดกระเป๋าเองกันไปนะคะมาแน่ๆจากคุณเทยลงทุนแฟนนอน
1: ถ้าถูกนี่ผมจะยกย่องคุณเทยลงทุนเลยเพราะว่าผมนี่เข้าใจว่าซื้อหวยน้อยแต่ว่าไม่เคยถูกกับจันอู
0: ของผมนี่เพิ่งถูกไปเนี่ย62เนี่ยทะเบียนรถพอดีเลย
1: ครับ
0: ทะเบียนรถเพิ่งออกมาใหม
1: ่
0: รถภรรยาออก62มาพี่เพชรแกจัดไปก็เลยว่าโอเคถูกมา3ใบ
1: อ่ะฮะผมนี่ซื้อหวยมาไม่เคยถูกเลยขนาดเลขท้ายให้สลับอะไรยังไงก็ไม่เคยถูก
0: แล้วก็พี่ๆกินให้อิ่มนอนให้หลับด้วยนะครับเป็นห่วงอยากให้กินหน้าปลาซาบะซูชิเหรออ ๋
1: อโอเคขอบคุณมาก
0: โอ้แต่ปลาผมชอบทานอยู่แล้วพวกซาบะนี่ใช่เลย
1: ครับ
0: แต่ซูชินี่ยังไม่เท่าไหร
1: ่ทำไมหนูไม่ชอบกินซูชิอ่ะ
0: ชอบกินพวกปลาตระกูลปลาปลานิลทอดอะไรอย่างเงี้ยปลาซาบะโอเคอยู
1: ่ครับ
0: เขาบอกต้องพูดถึงน้องออลวันโอเซเว่นครับสนถึงจะหายง่วงเอ้ยคือใครคือใคร
1: ผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน
0: ชี้แจงหน่อยเฮ้ยคุณ
1: น้องออนอ๋อดีเจออนเม็ดวันโอเซเว่นไงจันอู๋เคยเจอ
0: ไห
1: ม
0: ไม่เคยไม่เคยเห็นนะ
2: เคยได้ยินชื่อเขาแต่ว่า
1: จันอู๋ต้องเจอสิ
2: เคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามแต่ว่าไม่เคยเห็นหน้า
1: อย่างจันอู๋มาจัดกูรูเงี้ยเขาก็พอจัดรายการตรงขึ้น107เสร็จเขาก็เดินลงลิฟต์พอๆกันผมมาจัดกูรูผมยังเจอบ่อยเลย
0: เอ้าแล้วทำไมผมไม่เคยเจอเลยอ่ะ
1: โอ้โหจานอู๋เคยดูนี่มาหนังเรื่องสารแน10ล้ออ่ะที่เขาเล่นเป็นพนักงานเซเว่น
0: หน้าเหมือนนี่พี่เปิ้ลนาครเหรอ
1: โอ้โหท้อเลยหน้าเหมือนพี่เปิ้ลนาครนี่โอ้
0: ไอ้กูบูลลี่อ่ะกูบูลลี่พี่เปิ้ลอ่ะ
1: ท้อเลยท้อ
0: โอ้โหท้อ
1: ท้อเลย
0: บูลลี่ว่ะสนคนไม่ดีว่ะเดี๋ยวผมไปสลับมาทาง YouTube บ้างนะก็คุณนันทพงศ์บอกว่ากีราซาวภาพลวงตาปารากวัยคือของจริงครับแต่กีราซาวก็จริงๆ
1: ผมให้กีราซาวเนี่ยของจริงปารากวัยภาพลวงตาผมให้ตรงข้ามเลย
0: เขาบอกเราจะแพมฟาร์มเห็ดกันเลยครับอ้าว
1: จานอู๋เล่นเอาเห็ดมาโชว์ให้พักเลย
0: คุณชูสุพงศ์บอกไปถอนฟันแถวรามคำแหงชัดเจนดีจากลุงแมนยู
1: คร
0: ับผมแล้วก็คุณสุมัตเนาะขวาแดงใบเล่ประตูไม้พิรมพร
1: เหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแฟนไงไม้พิรมพร
0: อ่ะคุณนรพงศ์เย็นโฟเย็นตรงไหนครับอ้าวก็เห็นเขาตั้งชื่อเย็นไง
1: เย็นโฟที่ใส่น้ำแข็งไหม
0: เย็นโฟไม่ต้องใส่น้ำแข็งนะผมไม่ชอบคนจะชอบทำอะไรทำเย็นๆหมดเลยนะ
1: ไม่ชอบของร้อนเนี่ย
0: เอ
1: างี้เวลา
0: ไปแบบโฟอันเงี้ยกลับบ้านก็ต้องไปทาเย็นเตร็ก
1: เหรองี้ไปออนเซ็นไม่ชอบดิ
0: ชอบไม่ชอบโอ้โหน้ำร้อนผมไม่อาบเลยถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะแล้วนอกจากแบบเวลาเราไปนวดมาเงี้ยแล้วเขาบังคับให้เราต้องอาบน้ำร้อนน่ะถึงจะอาบไม่งั้นมึงอาบน้ำเย็นไม่ไหวคุณชอบอาบน้ำร้อนใช่ไหม
1: ผมชอบอันนี้จริงๆอันนี้เรื่องจริงผมรู้สึกว่ามันสบาย
0: แต่จริงๆเขาบอกว่ามันดีนะแต่ผมอาบไม่ได้
1: จริงเหรอจ๊ะ
0: มันร้อน
1: ผมกลับได้ยินว่าอาบน้ำร้อนไม่ดีมันทำให้เหมือนกับว่าผิวมันเสียมันเหี่ยวแต่ถ้าอาบน้ำเย็นเหมือนที่ทุกวันนี้เขาฮิตแช่น้ำแข็งไง
0: ต้องมีเวลา
1: ทุกวันนี้เขาฮิตไฮเดชั่นแช่น้ำแข็งไง
0: ไอแช่น้ำแข็งมันเป็นการเรื่องของเลือดแต่ว่าน้ำที่เย็นมันไม่ได้เย็นถึงน้ำแข็งส่วนไอ้น้ำร้อนเนี่ยเขาบอกว่าเอาไว้อาบเวลาเรากลับจากทำงานดีกว่าแต่เวลาเช้าเราออกไปทำงาน
1: อ
0: ะให้อาบน้ำเย็นที่เขาแนะนำกันนะ
1: แต่ตอนนี้ผมหนาวมากเลยผมเป็นคนขี้หนาวตอนนี้ผมใกล้จะเหมือนอยู่ตู้แช่ปลาเนี่ยจันอู๋ใส่เสื้อยืดตัวเดียวไม่หนาวได้ไงผมใส่เสื้อนี้ยังหนาวเลย
0: ผมยังขนลุกเลยเนี่ย
1: เหรอโอ้โห
0: หนาวสันหลังเลยนะคร
1: ับ ไม่ไหวแล้วเนี่ย
0: อันนี้มีบอกว่าอู๋ถูก62ผมก็ถูกครับวันเกิดผม26กรกฎาคมครับอ๋อพี่จอน
1: หวยเหรอ
0: ผมก็นี่ไงกับจันเพชร
1: อ้าว
0: จันโมน
1: ได้เท่าไหร่
0: จ
1: ันเอก
0: ก็3ใบไง
1: อ๋อ 6,000
0: 6,000
1: เฮ้ยอันนี้เดี๋ยวไปกินข้าวดีกว่าให้จันอู๋เลี้ยง
0: ซื้อไป 18,000 เพิ่มโอนเพิ่ม
1: อ๋อโดนอยู่ดีอ่ะ
0: ไม่ๆแต่ได้แต่ว่าหักไอ้ตัวที่ซื้อไปกับโอนกลับมาเหลือคนละ 3-400 เอง
1: มัน

0: จ้าอ่ะ
1: ไม่หักไปแล้วเหลือคนละ 3-400 อะไรอย่างเงี้ยก็โอเคเอาสนุกสนุกก็แค่รวมกลุ่มกัน
0: ยังอยู่ครับกลุ่มนี
1: ้โอ้อันนี้ก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่จอนคลอง6แล้วอ
0: าจารย์เพชรไม่มาแล้วเนี่ยอาจารย์เพชรเนี่ยอ
1: าจารย์เพชรช่วงหลังนี่
0: อาจารย์เพชรไม่มาแล้ว
1: แกไปนี่แกวงดนตรีแกไงรวมวงกับเพื่อนๆกับพวกเพื่อนๆด้วยกันแต่ช่วงหลังแกไปเล่นตามร้านอยู
0: ่
1: แกไม่มีเวลาแล้วตอนนี้แกไปสายดนตรีเต็มๆแล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็คุณพ

0: ล็อตฮอลแลนด์บันเทิงล่ะ
1: เอ้ยแต่ว่าสล็อตกับเดเทนฮาร์กมีข่าวกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์จริง
0: ใช่ๆถึงบอกนี่ไงบันเทิงไง
1: เพราะว่า
0: เพราะครอปเยอรมัน
1: เพราะว่าคูมันเขาจะออก
0: ถ้าสเปนเป็นเป
1: ๊
0: ปแล้วก็ซีดานเป็นฝรั่งเศสนะอย่างมันแต่ทำมาดังพอยตรงนี
1: ้เนเธอร์แลนด์โมยวิสัยทัศน์คือเขาไม่มีกุนซือดีอยู่นี้หรอผมก็ไปขุด
0: ไม่เขาจะเนเธอร์แลนด์ด้วยกันไง
1: เอานี่ดีกว่าเอาเนี่ยแอดโวคาดดีกว่าที่พาไอเนี่ยพายคือดาซาวไปวันโลก
0: กลับไปอีกรอบนึงยังดีกว่าพวกนี้เนาะ
1: คูมัน
0: แอดโวคา
1: ดดีกว่าเทนฮากดีกว่าสล็อตอ่ะ
0: ยังได้เก๋ากว่านะ
1: หรือไม่เอาเนี่ยอาจารย์กูสใช่มั้ยกูสฮิดดิ้งโ
0: อ
1: ้รุ่นใหญ
0: ่รุ่นนะนักกูสแก
1: ใหญ่รุ่นใหญ
0: ่แกหายไปเลยนะ
1: เออ
0: คุณนูโน่บอกอาจารย์อูนาฮีมั้ยครับผมเกลียดตัวนี้ผมไม่ชอบแต่มันเล่นดี
1: อ่านก็บอกแล้วไงให้พ่วงด้วยว่าอูเล็ก
0: ผมชอบ
1: ไอ้ตัวนี
0: ้ไอ้ตัวลูกครึ่งญี่ปุ่นอ่ะฮากิมิ
1: ฮากิมิเหรอ
0: เออฮากิมิบอกขออนุญาตครับช่วงนี้พี่ๆนอนตอนไหนกันครับ
1: นอนบ่ายนอนเที่ยง
0: นอนใช่นอนบ่ายนอนเที่ยงพอวันจบผมก็ล่วงเลย
1: นี่ผมเลยยังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ย
0: คือของผมเป็นพวกประเภทนอนแบบชาร์จแบตได้อ่ะอย่างพุทธมีเวลาเงี้ย
1: ตอนนี้แบตเริ่มเสื่อมแล้วชาร์จไม่ค่อยเข้าอ่ะ
0: 20นาทีครึ่งชั่วโมงได้อยู
1: ่
0: แต่บางคนไม่ได้ไงบางคนถ้านอนนะ
1: ครับ
0: นอนสักชั่วโมงแล้วตื่นปวดหัว
1: อย่
0: าไปคิดอ่ะต้องนอนยาวๆอย่างผมนอนสั้นๆได้
1: นี่นักพากย์เบอร์199มาแล้ว
0: อ
1: าจารย์หยอง
0: อาจารย์หยองกับอาจารย์บอมนะฮะ
1: ใช่เดี๋ยวอาจารย์อู๋เอาไปสะกิดป่ะ
0: อืม
1: โ
0: อ้บอกว่าพี่ออนพัทธิลาใช่ไหมคร
1: ับ ใช่นั่นแหละแต่อู๋เคยเจอปะ
0: ไม่เคยเจอสักที
1: เดี๋ยวเปิดให้ด
0: ูแต่ได้ยินชื่อบ่อยมากเลย
1: ไม่เจอได้ไงถ้าเกิดผมมาจัดกูรูอันนี้คือแรงบันดาลใจนะ
0: คุณอุกฤษคุณอุกฤษบอกว่าสนครับ FC จากอเมริกาครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: คุณสนนะคุณอาทิตย์บอกฝรั่งเศสผ่าน2ไหมครับผมกับสนยังมองว่าน
1: ี่เปิดให้อาจารย์
0: น่าจะได้เนาะอ๋อคนนี้ก็เป็นดาราป่ะ
1: ใช่เป็นดาราไงที่แสดงสารแน
0: ่สิบร้อยรู้สึกเคยอยู่ช่อง3ใช่ไหมคนนี
1: ้ไม่รู้แต่อยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ย
0: อ๋อคนนี้คือชื่อคนนี้อ๋อแต่คนนี้ผมไม่เคยเจอผมเจอเข้าไปบ่อยแต่ผมไม่คิดว่าคือเป็นคนนี้
1: นี่แหละ
0: นึกว่าคนละคน
1: น่ารักมาก
0: ใช่เห็นเขาแอบมองผมอยู่บ่อย
1: อ๋อหรอ
0: ผมก็เลยบอกเขาว่าน้องพี
1: ่อ๋อว่าเมียไม่ให้มีแฟน
0: ไม่บอกน้องไปเลยว่าน้องอย่าไปหลงรักพี่นะพี่มีภรรยาแล้วบอกเขาตรงๆเลย
1: ทำไมพี่เป็นคนดีขนาดนี
0: ้เออบอกตรงๆเลย
1: ผมนึกว่าพี่จะบอกว่าอ๋อโทษทีพอดีเมียพี่ไม่ให้มีแฟน
0: ไม่เพราะว่าเดินสวนด้วยกันบางทีอ่ะใช่ป่ะด้วยบุคลิกเราเงี้ย
1: เ
0: ขาต้องหลงรักเราสักวันนึงแหละเราก็เลยบอกเขาไปตรงๆเลยผมเป็นคนเปิดเผย
1: พี่หยองมาจัดได้ไหมผมจะกลับแล
0: ้
1: วผมมันไส้จัดโอ้
0: มันเริ่มตู้แล้วมันเริ่มตู้แล้ว
1: ตอนนี้ถ้าหายง่วงแล้ว
0: เริ่มตู้คุณเป้บอกสวัสดีครับพี่อู๋คุณสนลุงมันยูไปถอนฟันอะไรตอน 3:00 ครับ
1: ครับ
0: ไม่อาจจะไปถอนฟันมาก่อนแล้วก็ได้คุณเป้คิดในแง่ดีคุณก้องเกียรติบอกทั้งสองท่านมีไปเมืองนอกไหมพี่ฝากคิ้วของหน่อย
1: ไม่รับ
0: ผมเกิดมาผมยังไม่เคยไปเมืองนอก
1: เพราะว่าเรา
0: ไม่เคยออกนอกประเทศเลย
1: เพราะว่าเราเนี่ยฐานะดีแล้วจ้าอู๋
0: เราไม่จำเป็นไปบ่อย
1: เราไม่จำเป็นต้องทำอะไรเยอะ
0: ผมก็หิ้วนะ
1: เหรอหิ้วอะไรคร
0: ับ หิ้วสาว
1: ผ
0: มไปหิ้วที่ดูเลย
1: เบื่อ
0: หิ้วมาตลอดครับ
1: เบื่อคนหล่ออ่ะ
0: ไม่ใช่เราเสียตังค์ดิ
1: หรอ
0: เสียตังค์ดิโอ้โหสนก็คุณก้องเกียรติบอกว่าหมดบอลโลกแล้วมีบอลอะไรต่อยาว
1: ๆอุ่นเครื่องไงนี่ไงเชลซีเนี่ยมาอุ่นกับแถวอินโดเน
0: ี่
1: ยแล้วก็นี่ไงมีแอสตันวิลล่ามาบีจี
0: ใช่ไหม
1: เออที่คลอง3แล้วหลังจากนั้นก็เดี๋ยวโหอีกแค่ไม่ถึง2เดือนก็พี่เมียกลับมาแล้ว
0: ใช่เดี๋ยวแป๊บเดียวเองคุณนูโน่บอกว่าจันอู๋เข้าวันไหนบ้างครับ FC มานานครับ
1: นี่เป็นไง
0: อันนี้มันจะพรุ่งนี้มาพรุ่งนี้ก็เข้าพรุ่งนี้เข้า3ทุ่ม
1: ใคร
0: พรุ่งนี้ก็อูเล็ก
1: เหรอ
0: ตอน3ทุ่ม
1: เข้าว่าอูนาฮี
0: เบิ้ลเลยว่ะ
1: โ
0: อ้อูนาฮีคู่เลยโอ้ตาย
1: มันมี2คนเลยอ่ะ
0: ครับ
1: โอ้เหมือนเมื่อวานน่ะไอ้เดแคปเวิร์ดมีอันนั้นไม่มีชื่อเหมือนกันดูอาเต้2คนน่ะ
0: อ้าวอันนี้ถึงก็ต้องอ้าวข้อความนี้นี
1: ่ว่าไง
0: คุณพงสถิตบอกอาจารย์บีภาคบอลเมื่อคืนอย่างฮาเลยครับแต่ผมหลับ
1: โอ้โหสรุปฮาไม่ฮาเนี่ย
0: ต่อแต่เลยนะคุณพุทธิพงศ์บอกภาค4คนเลยครับคู่ฝรั่งเศสพี่อู๋พี่หยองพี่บอมพี่สนจะได้เป็น F4 FM

0: 99
1: ได้นะเพราะว่า
0: หรือไม่ก็ชาย4นะครับ
1: ภาค4คนแต่เดี๋ยวเรา2คนเซ็นไง
0: ได้นะ
1: เออแล้วเดี๋ยวให้อ
0: ย่างผมเนี่ยเหมือนเต้าหมิงซื่
1: อ
0: ใช่มั้ยอย่างคุณสดเนี่ยหน้าเหมือนจ่าย
1: ๆ
0: เออ
1: แล้วคุณหยองอ่ะ
0: หยองเหมือนคุณหยองลูกยีคุณบอมเหมือนสายยัน
1: เอ้ยแต่ว่าเราภาคต่อได้นะแต่ว่าเราเซ็นไงแล้วสองท่านนั้นเขาเซ็นเยอะแล้วเราก็ให้เขา
0: ไม่ใช่อยู่ดี
1: เราก็ให้เขา no help ไป
0: คุณก้องเกียรติฤดูกาลนี้เปิดเมื่อไหร่มีเลื่อนไหม
1: ปกติ
0: สน
1: ไม่เลื่อน
0: ได้ไหม
1: เปิด
0: ฤดูกาลมาที่เท่าไหร่
1: เดี๋ยวผมเปิด
0: ก่อนเดี๋ยวให้คุณสนดูให้นะครับผมคุณเดอะกาแล็กติกกอดบอกดาวซันโวบอลโลกปีนี้น่าจะมียิงทะลุ10ลูกโอ้ตอนนี้ก็ไป6แล้วเนาะคุณกาแล็กติกกอด
1: ผมเปิด
0: ผมเชื่อว่าพวกนี้ยิงถึงนะ
1: เปิดฤดูกาลวันศุกร์ที่1สิงหาเอ่อ21สิงหาคม
0: โอ้โห21กับวันที่1นี่คุณ
1: 21สิงหา
0: เดือนมัน21ใช่มั้ย21สิงหานะ
1: นี่ก็กรกฎาคมแล้วเดือนหน้าแล้ว
0: เออป่ะก็เดือนนะ
1: เอ้ยเร็วนี่ไง
0: พอไปพูดสิงหามันดูไกลไงเออยังไงระบบแมอันนี้แม
1: สิงหา
0: แมนวล
1: ใช่
0: ระบบสนแมนวลนับน
1: ิ้วไม่เพราะว่าผมไม่ได
0: ้นับนิ้วออกกล้องเลย
1: เพราะว่าผมจำได้ว่าออกัสคือสิงหาก็ใช่ไงเปิด21ออกัสเออก็เดือนหน้าโอ้ย
0: ไม่พอพูดคำว่าสิงหานี่ใจมันห่อเหี่ยวเลยไงม
1: ันเรียก
0: ว่
1: าตายแล้ว
0: เดือนนี้กรกฎาคมแล้วโอเคเลย
1: เฮ้ยแล้วเปิดฤดูกาลมานี่เลยทีมว่าที่ดับเบิ้ลแชมป์อาร์เซนอลรับมือโคเวนทรีในบ้านสบายวันเจี๊ยบ
0: จัดไปน้องใหม่จัดไปน้องใหม่
1: 30โมไปก่อน
0: สอยช้างก่อนเลย
1: ใช
0: ่ช้างกระทืบโลงใช่ไหมสอยช้างก่อน
1: เดี๋ยวเจอโลงกระทืบ
0: หลังจากนั้นหนักทุก
1: โลงกระทืบช้าง
0: คุณนูโน่บอกวันนี้บอลไม่มีอะไรเลยนินทาจุนดีกว่าครับแอ๊กแอ๊กนะแอ๊กแอ๊ก
1: นี่เดี๋ยวเขาไปเตะบอลอีกนะเดี๋ยวเขาจะเตะบอลที่บีจีโอที่8แล้วข่าววันนั้นเขาเจอเทพเจริญศักดิ์กระชากแทบเป็นล
0: ม
1: ร่างกายก็อายุ40แล้วก็แก่แล้ว
0: ไอ้จุ่นจริงๆมันก็ไม่เก่งตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว
1: ไม่เขาเก่งไม่เก่งไม่ว่าแต่เขาอายุเยอะแล้วผมสงสารเขาผมกลัว
0: ไม่ถึงบอกว่าถึงตอนมันเก่งมันก็ไม่ดีกว่านี้หรอกก็ไม่ต่างกัน
1: เดี๋ยวเกิดเขาเข้าโรงพยาบาลผ่าตรงผ่าตัดอีกอันตรายอีก
0: อ๋อคุณไอแอมโดนบอกว่านางเอกเพลงเชือกวิเศษนะครับตะกี้เห็นหน้าแล้วคุณ
1: ใช
0: ่ไม่พอบอกเป็นเชือกคุณผมเลยไม่รู้ว่าน้องคือคนไหนแต่พอมาดูรูปอ๋อโอเคเคยเจอกันแล้วนะครับ
1: จริงๆผมก็เป็นพระเอก MV เพลงเชื่อวิเศษได้นะอันนั้นสารัตใช่ไหมอันนี้สาหร่าย
0: ครับผม
1: สาหร่ายอยู่ค่ำ
0: อ
1: ยู่ดึกอยู่เช้า
0: สารัตอยู่เย็นนะครับ ของผมสาระเลวอยู่กลางวัน ครบเลยทั้งวันเลย
1: ครับ
0: คุณอุกฤษบอกว่าทำไมหยองมาแล้วผอ.เจ๋งไม่มาไม่เจอคู่นี้นานแล้ว
1: เอ้ยก็เขาส่งผอ.หยองมาแล้วไงอันนี้มือขวาเลย
0: คุณชุสุพงศ์บอกว่านอนฟังแถวรามจากลูกแมนยูนะครับคุณนูโน่บอกโอ้โหดับเบิ้ลนูนาอีขอบคุณมาก
1: โอ้โหแล้วเขาเอาไปเก็บตัวไหนอ่ะมีสอง
0: เฉีย
1: บ
0: อูนาอีเฉียบโมร็อกโกตกรอบดีกว่าจะได้ไม่ต้องพูดชื่อมันคุณนันดุเดชแสงจันทร์บอกพี่คิดว่าพี่ไหนได้น่าจะเป็นทีมไหนนะทีมไหนได้แชมป์โลกถ้าเป็นผมนะผมก็ยังมองตอนเนี้ยผมว่าฝรั่งเศสเขาแกร่งทั่วแผ่นกว่าไปถึงตัวสำรองนะผมเลยมองว่าฝรั่งเศสน่าจะได้แชมป์อ่ะสนนะ
1: ผมให้ไม่ฝรั่งเศสก็อาร์เจนต์แล้วกัน
0: เพราะมันก็มีโอกาสชิงกันด้วยนะ
1: อาจารย์อู๋คิดง่ายๆผมอาจารย์อู๋ว่าสายบน
0: อ
1: ่ะสเปนหรือฝรั่งเศสชิงเอาแบบมองข้ามช็อตไปก่อนนะคิดว่าใครจะผ่านคิดว่าใครจะผ่าน
0: ใครหมายถึงผู้ไหน
1: สเปนหรือฝรั่งเศสจะเป็นตัวแทนสายบน
0: ก็ผมมองว่าฝรั่งเศสเป็นแชมป์โลกไงก็ต้องมองว่าฝรั่งเศสชนะดิ
1: แล้วถ้าเกิดฝรั่งเศสชิงกับใครระหว่างสมมุติถ้าตัวแทนสายล่าง
0: คิดว่าอาร์เจน
1: นะอ่ะ3ทีมเนี้ยอาร์เจนบราซิลอังกฤษคิดว่าใครเข้าชิง
0: ผมว่าเป็นอาร์เจน
1: อาร์เจนใช่ป่ะงี้นี้มันก็จะกลายเป็นรีแมตช์คู่ชิงรอบที่แล้วเลย
0: ก็จัดไปใช่ป่ะมันก็ต้องมีแล้วมันไอ้นี่ด้วยล้างมือก่อนจะจบไงให้ใครคาใจเดชองพอดีเด้ไงแกก็อยากจะถอนแค้นคืน
1: อ
0: ่ะแต่ว่าถึงเวลานั้นเราก็ไม่รู้เนาะว่ามันจะเป็นทีมอะไรเพราะว่าจะว่าไปฟุตบอลมันก็ลูกกลมๆเนาะพอจะเป็นสี่เหลี่ยมมันจะเตะยาก
1: มันจะไม่กิ้งไงถ้ามันลูกบอลสี่เหลี่ยม
0: กิ้งอยู่ก็กิ้งอยู่ขนาดคนธรรมดาผมยังเตะกิ้งเลยเมียผมยังเตะลูกขนุนเลย
1: เตะข้างหน้าได้ไหม
0: เราก็ไม่เอาเราก็ประจำเลยเราก็

0: คุณสตอรี่คิวบอกฟุตบอลมี11คนพี่ก็รวมทีมมา24คนภาคทุกตัวเลยครับโอ้โห
1: รวมทีมอ่ะรวมทีม
0: น่าจะแพงนะ104นัดด้วย
1: อือ
0: แล้วผมค่าตัวผมแพงด้วยไง
1: ครับระดับท็อป
0: เอ้ยโอ้โหอันนี้ก็โหดไป
1: ทำไม
0: คุณ BVC บอกว่าเมสซี่ยิง7ครับถ้ายิง7ก็ยิงลูกนึง
1: ทำไมอ่ะ
0: 7ลูกพอดี
1: อ๋อครับ
0: อืมก็มีเอ้ยโอ้โหสมมุติว่าเกิน
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะตอนนี้ก็6แล้วไง
1: ก็เหลือต้องหลายนัด
0: ใช่หลายนัดผมเชื่อว่า
1: ถ้ายิงจันอูบอกว่าเข้าชิงนี่ก็โอ้ยอีก 2-3 นัด
0: 10ถึงมีนะ
1: เออ
0: 10ลูกน่าจะได้อยู
1: ่แต่จริงเมสซี่ก็ต้องยิงตุนๆไว้เพราะเอ็มบัปเป้เขายังเล่นอีกหลายครั้งอ่ะเมสซี่เผลอครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล
0: ้
1: ว
0: อุ้ยผมว่าครั้งนี้แล้วครั้งนี้ไม่ไหวแล้วล่ะนะรอบหน้ายากแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: เขาบอกนอกจากพี่บรีแหลมแท่นแหลมสิงห์นะครับแกจะมุกแพรวๆแล้วยังมีแช่งทีมภาคชุดต่อไปให้บอลเสมอต่อเวลายิงจุดโทษอีกนะครับอันนี้ก็ฮาแต่ว่าตัดไปนิดนึงจบบอลโลกหุ่นนี้แล้วพี่ช่วยทำสถิติว่าดีเจท่านในภาคบอลต่อเวลายิงจุดโทษมากที่สุดจากแฟนคลับเจ๋งซ่อมคอมในตำนานของผมโดนไปละ2ครั้ง
1: คู่
0: เยอรมันไปจุดโทษแล้วก็เซเนกัลไปต่อเวลาแต่สเปนยังในเวลาอย
1: ู่ไอ้2คู่ที่ต่อเวลานี่จันอู่ภาคกับจันเอกหมดเลยป่ะ
0: ใช่ๆ
1: แสดงว่าจันเอกว่าเป็นคนที่ทำให้ต่อเวลา
0: ก็มีสิทธิ์ก็มีสิทธิ์นะ
1: ไอ้คู่ที
0: ่ขนาดคิด
1: ไอ้คู่ที่ไม่ต่อจันอู่อยู่กับใครอ
0: ยู่กับจันบอล
1: อ่ะเห็นป่ะแสดงว่าใครอ่ะ
0: ฟ้องจันเอกฟ้องจันเอก
1: แซวแซว
0: ก็ว่ากันไปเนาะน่าจะเดี๋ยวผมดูก่อนผมน่าจะไล่จนหมดแล้วนะน่าจะจัดให้หมดละ
1: เบรกไหมเบรกไหม
0: ไม่น่าจะมีข้าม
1: เบรกไหม
0: เออ
1: เบรกก็ได้ฟังครั้งหนึ่งบทเพลงคราวนี้ให้ดีเจไปเลือกจะได้แบบว้าวว้าวว้าวแบบ
0: ว้าว
1: หน่อยว้าวหน่อยได้กระตุ้นหน่อยเดี๋ยวตีสี่บอลเตะเนี่ยช่วงนี้เบรกสักครู่ครับ
0: ครับ
2: บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีธวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
3: มันไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะไปถึงฝั่งฝันหรือไม่ความล้มเหลวไม่ได้อยู่ในความคิดของคนที่ทุ่มเททุกอย่างที่มีลงไปไมเคิลเฟลป์อดีตนักว่ายน้ำเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
4: คิวแมนเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่
5: สนุกเกอร์99
4: รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
6: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เมงพิพัฒน์วรมหาสิริที่จะมา

0: เรดิโอคลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026คาร์ลอันเชลอตติเฮดโค้ชทีมชาติบราซิลถือเป็นดีลประวัติศาสตร์เมื่อหนึ่งในกุนซือที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกสโมสรตัดสินใจมารับงานคุมทีมชาติภารกิจเดียวของดอนคาร์โลคือการปลุกจักรหลับและพาทีมชาติบราซิล

0: ว้าแชมป์โลกสมัยที่6มาครองให้ได้หลังจากที่ห่างหายจากความสำเร็จนี้ไปนานถึง24ปีผลงานเด่นของคาร์ลอนเชลตติในอดีตที่ผ่านมาคือการเป็นผู้จัดการทีมคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ถึง5สมัยและคว้าแชมป์ลีกสูงสุดครบทั้ง5ลีกใหญ่ของยุโรปประกอบด้วยพรีเมียร์ลีกลาลิก้าเกาโชเซเรียอาบุนเดสลีกาและลีกเอิง
1: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: กลับเข้าสู่ FM 99นะครับไอทีมระโดคลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับ
5: ไลฟ์ในไลฟ์ช่วงตู้แช่ปลา
4: 99ไลฟ์ขั้วโลก
5: โคตรเย็นหนาวจัดโอ้โหแอร์นี
4: ่เขาใช้แอร์หรือว่า
5: เขาเพิ่งล้างแอร์มาเนี่ย
4: โอ้
5: โหหนาวจัด
4: ขนจะมาลุกทุกส่วนแล้วเนี่ย
5: ดันอูจะเอาผ้าม่านมาห่มเลยใช่ไหม
4: โอ้ผมจะไปดึงผ้าม่านก่อนรายการยักษ์มันมาห่มแล้วเนี่ย
5: อ่ะอัปเดตผลบอลหน่อย
4: ครับผม
5: บอลบราซิลนี่ยิงกันเหลือเชื่อกันอู
4: ๋
5: ลอนดีน่านี่นำเซียบี 5-0 บอลบราซิลจะมายิงกันเยอะขนาดนี้นี่ยากนะ
4: ปกติมันชอบเสมอ
5: ใช
4: ่
5: บางทีประตูเดียวนี่จบแล้ว
4: ค
5: ีคูม่านำเลซิเฟ่ 1-0 นะครับแล้วก็โนโวลิซันติโนนี่ก็นำกอยเนนเซ่ 3-0
4: ครับผม
5: แล้วก็อ่ะชิลีครับนะที่ถามกันมาเนี่ยมาเกาเยสตามหลังเปเรสติโน 1-2 ซานฟิลิเป้กับลูเนียนเลคาเรล่า 0-0 แล้วก็ซานหลุยนำเอเวอร์ตัน 1-0 นี่เอเวอร์ตันชิลีก็มี
4: ครับ
5: นะ
4: อ
5: ่ะประมาณนี้นะครับผลบอลส่วนไลน์อัพเดี๋ยวแจ้งอีกรอบนะครับช่วงหน้าเนี่ยเตรียมมาแล้วนะครับก็อาจารย์บอมเหมือนหยองวันนี้ฝรั่งเศสเนี่ยก็จัดเต็มนะครับมีเปลี่ยน1ตำแหน่งก็คือกองกลางมาใช้มานูโกเน่นะครับก็แนวรับประตูเป็นไม้เมยองแบ็คขวาชูสกุนเดแบ็คซ้ายลูกาดีนเซนเตอร์เป็นวิลเลียมซอลิบากับไดองปาเมกาโน่นะครับกองกลางเป็นมานูโกเน่กับอาเดียงลาบิโอตัวลุกมีอุสมานเดมเบเล่ไมเคิลโอลิเซ่แล้วก็แบดลี่บาโคล่าด้านหน้าเป้าเป็นเอ็มบัปเป
4: ้ครับผม
5: ส่วนฝั่งปารากวัยข้างหน้าเป็นออร์แลนโดกริลนะครับแล้วก็แนวรับมีวาลาสเกตกุสซาโวโกเมสแล้วก็โอมาอัลเดราเต้นะฟิตกลับมาแบ็คขวากาเซเลสแบ็คซ้ายเป็นอลอนโซของกลางมีกาลาซ่านะครับแล้วคูบาสตัวลุกมีเอลมิรอนแล้วก็มีทางด้านโกเมสแล้วก็หน้าป้าวินโฮโลเอ็นซิโซ
4: ครับผม
5: อ
4: ันนี้ทางเอสบอกว่าที่บอกว่านะอูใหญ่แต่เล็กเนี่ยคือตัวนะอูเป็นคนตัวใหญ่แต่ตำแหน่งงานเล็กกว่าตาเจ๋งค่ะโอ้ดูต่อแต้เลยส่วนที่บอกว่านะสนปืนโตจริงหรือเปล่าคือนะสนแฟนปืนจริงหรือเปล่าเพราะบางครั้งแกชอบบอกชอบแมนซีแต่คุณเคยลงทุนแฟนนอน
5: ค
4: ุณไม่ชอบแมนซีบ่อยเหรอ
5: หลังๆไม่ค่อยชอบแล้วเพราะผมชอบเป๊ปในจานูแต่พอเป๊ปออกแล้วผมก็
4: มันก็ไม่ได้อยากดูบทความท้าทาย
5: ไม่รู้ว่ามาเลสกาจะทำซิตี้สนุกเหมือนเป๊ปหรือเปล่าไง
4: คุณพุทธิพงศ์บอกสารัตอยู่เย็นสนสวิตอยู่ยันหว่างครับ
5: ครับ
4: คุณสับปะรดมีบอกว่าพรุ่งนี้มีอะไรแข่งครับพรุ่งนี้ก็มี2คู่เหมือนเดิ
5: ม
4: พรุ่งนี้มันอะไรเด้อ
5: พรุ่งนี้เม็กซิโก
4: อังกฤษ
5: แล้วก็บราซิลกับนอร์เวย
4: ์นะครับพรุ่งนี้มี2คู่นะครับคุณธนบดีบอกสวัสดีครับเพิ่งตื่นมาเชียร์ฝรั่งเศสเนี่ยเดี๋ยวเราตามกันยาวๆได้เลย
5: ครับ
4: อกอยากให้สหรัฐชิงกับโคลอมเบียครับผมชอบซีรีส์นาโคสครับ
5: อย่าเลย
4: ดีเอเจอเอสโคบา
5: ร์

0: เอาเวลานอนผมขึ้นมาโคตรแบบโอ้โห
1: นั่งง่วงมาก
0: คือดูมาเกินครึ่งแรกแล้วจะนอนก็เกรงใจก็ไหนๆยังไม่นอนก็ดูสุดท้ายแม่งมีลูกเดียว
1: ไม่แต่อาจจะเป็นเพราะมันเจอกันหน้
0: า
1: ใช่ไหมแต่ถ้าเจอทีมดีๆอย่างวันนั้นเจอโปรตุเกสมันก็ไล่ยำโปรตุเกสอยู่นะ
0: โอ้ยโปรตุเกสเกือบโดน
1: ใช่ถึงบอกได้ยำโปรตุเกสอยู่นะ
0: ครับ
1: ทำไปเล่นไปนะ
0: แสดงว่าโปรตุเกสนี่มันก็ผมมองว่าไม่ถึงไม่ผ่านสเปนอะถ้านับเท่าที่เห็นวันนี้ถ้าไม่วันเจอกันไม่เจอสเปนไม่เล่นแบบโอ้โหพีคท็อปฟอร์มแบบเว่อร์ๆนะ
1: ยากเพราะสเปนดูแล้วโหดวัวไม่ขยับครับพี่สนจันอูจากคุณอาร์มซ่า
0: ทักทายอาร์มด้วย
1: เพิ่งตื่นหรือเปล่าอาร์ม
0: เออแล้วเอ็นอาร์มทักมาในไลน์ก็ขอบคุณมาก
1: นักเตะเม็กซิโกคนไหนชอบเชียร์บอลอิตาลีตอบหลุยโคโมวงเล็บโรโมจากอาร์มซ่านะฮะกลับมาทางฝั่งของ YouTube บ้างเนาะ
0: ครับ
1: คุณนูโน่บอกจันอู๋ช่วยไปเรียกยอดให้เดอะสเตเดียมหน่อยครับเขาไม่ได้เรียกอ่ะถ้าเรียกกะเราจะหวดค่าตัวแพงๆซะหน่อยมีแฮปกับเขามั้ง
0: อุ้ยแต่เดอะสเตเดียมล่าสุดเขาเฮียวิโก้นะหังไปแล้ว
1: ครับก็เห็นในสนามในอเมริกาเนี่ยใหญ่ๆอย่างนี้ทุกสนามมีอีกเยอะไหมอิจฉาไทยหมดสิทธิ์จัดจากคุณก้องเกียรติแต่สนามในอเมริกาส่วนใหญ่มันมาจากสนามที่จัดพวก NFL เนาะแล้วส่วนใหญ่สนามมันใหญ่มากนะแฟนบอล 70,000 อัพนะแล้วก็บอกว่าถ้าตอนนี้ไปดูรอบต่อไปสงสัยต้องมีเป็นล้านแน่ๆถึงไปดูได
0: ้เออตั๋วแพงมากเห็นคนทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องตั๋วแพงอยู่
1: ผมว่ารอบลึกๆนี่น่าจะเต็มหมดแล้วมั้งเนาะ
0: ครับ
1: นะรอบ16รอบ8แบบเนี้ยตั๋วจองน่าจะเต็มเนาะแล้วก็อ่ะผมกลับมาทางฝั่งนี้บอกจำได้ตอนคุณสนมาจัด99ใหม่ๆชอบพาผมไปท่องลีกบาซิลตอนฟ้าสางประจำจากแฟนคลับ99ยุคอม
0: อก็ทุกวันนี้ก็ยังท่องอยู่ครับเห็นบางท่านก็ต้องการอยู่บอลบาซิลแต่ผมมั่นใจเลยในชั่วโมงนี้ฟุตบอลบาซิลก็ไม่พ้นผมอ่ะ
1: ใช่เพราะว่าเห็น
0: ลอนเดรีน่านี่ไงล่าสุดลอนเดรีน่านำ 5-0 คิคูมา
1: ผมส่วนใหญ่จะเป็นอูสเกนเดเวีย
0: อ๋ออูอูนี่เหรออู
1: ไวคาลิก้า
0: เอออู
1: อูไอซ์แลนด
0: ์ไอซ์แลนด์อูฮัฟนาฟยอดูอูเซนยานาน
1: ฮัตจันจอจูดู
0: เ
1: นี่ยอันนี้เดี๋ยวคุณฉัตรชัยบอกว่าคู่บราซิลกับนอร์เวย์มีความเห็นยังไงคะอ่ะสน
0: บราซิลวันเวย์ครับคือเทียบง่ายๆเข้าใจว่าฟุตบอลไม่ใช่บัญญัติยางแต่ขนาดญี่ปุ่นที่ว่าระบบดีเกมรับแน่นวินัยสูงยังเอาบราซิลไม่อยู่ใน90นาทีผมมองว่านอร์เวย์เกมรับไม่ได้แน่นเหมือนญี่ปุ่นด้วยซ้ำอาจจะวูบวาบตรงกองหน้าแต่ผมว่าเกมรับบราซิลเอาเกมรุกนอร์เวย์อยู
1: ่
0: และความเขี้ยวของบราซิลจะปราบทางด้านนอร์เวย์ได้ภายใน90นาทีจารย์อู๋มองว่าไงคือเขามาไล่เราแล้ว
1: ไอ้
0: เ
1: น
0: า
1: ะมาเอารีโมท
0: เขามาไล่เราม
1: าเอารีโมทเขานะครับของผมยังชอบนอร์เวย์นะ
0: จริงเหรอ
1: เออเพราะว่ามันเทียบกันไม่ได้ไงบอกว่าไอ้เกมรับนอร์เวย์มันอาจจะไม่ดีเท่าไงแต่เกมรุกมันเทียบกับญี่ปุ่นมันคนละเบอร
2: ์ครับ
1: ใช่ป่ะมีฮาลันมีนูซ่ามีอะไรผมมองว่าไปต่อเวลา
0: เ
1: ออแต่ผมเชื่อว่ายิงกันเยอะนะ
0: ยิงเยอะ
1: เพราะว่ามันคงไม่มาตั้งรับกันหรอกนอร์เวย์มาสู้เขาเด็กมันกำลังสด
0: ครับ
1: อารมณ์มันเหมือนเด็กกำลังเปรี้ยวอ่ะเออส่วนนั้นได
0: ้เด็กกำลังเปรี้ยวนี่อยู่ข้างหลังพี่ไหม
1: เห็นหยองบอกว่าไม่ได้อาบน้ำสองวันแล้วเนี่ย
3: กระดองน้ำส้มไว้แ
1: หละนี่ออกเค็มแล้วนะ
0: อันนี้
1: หลายวันแล้วนะ
0: บาซิลนอร์เวย์ทัศนะเป็นไงอย่างเงียบสิ
3: ยิงเยอะแล้วกัน
0: ไม่เอาแบบใน90มั้ยใน90มั้ย
1: ไอ้สนก็3ซะเร็วดึงให้นิดนึงนิ้วคือคิดไม่ทัน
3: ฝรั่งเศสไว้เมื่อกี
0: ้บราซิลนี่ต้องชนะใน90นาทีนะเหนือกว่าครึ่งเสาไฟฟ้า
3: ชนะสิ
1: บราซิลกับนอร์เวย์ก็งั้นๆน่ะผมชอบบราซิล
0: โอเค
1: ไอ้จี๊ด
0: นี่ท่านอู๋เอามั้ยเอามั้ย
1: เอาดิ
0: ก็นี่ไงหมายถึงถ้าเกิดสมมติบราซิลชนะในเวลาเนี่ยอาจารย์อู๋เลี้ยงตีน้อยผม1มื
1: ้อได
0: ้แต่ถ้าเกิดสมมติเสมอกันหรือนอร์เวย์ชนะเดี๋ยวผมเลี้ยงทักคู่เลยผมเลี้ยงจันอู๋จันเอกด้วย
1: ได
0: ้โอเคนะ
1: อ่ะเดี๋ยวเราคงต้องรอออกก่อนนะ
0: ดีลเลยนะ
1: ใช่ผมลืมไปเลยเดี๋ยวพอเข้ามาแล้วนักเต็มจะเริ่มลงแล้วส่วนข้อความที่ไม่ทันก็ขออภัยแล้วกันนะครับอ่ะวันนี้ในช่วงไหนเนี่ยไลฟ์บอลโลกนะจันอู๋กับเซียนสนลาไปก่อนแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
4: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: 妻挺靓。
1: Hello story，
2: กิเยโม โอชัว กำแพงมนุษย์5สมัยสถิติของผู้รักษาประตูที่กลายเป็นตำนานฟุตบอลโลกอย่างกิเยโม โอชัวจากเม็กซิโกทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในกลุ่มนักเตะเพียงไม่กี่คนที่ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถึง5สมัยและทุกครั้งที่แข่งเวิลด์คัพเขาจะเปลี่ยนร่างเป็นเทพเจ้าทันทีสถิติที่น่าสนใจของโอชัวคือจำนวนการเซฟมหาศาลต่อ1นัดโดยเฉพาะในปี2014ที่เขาเซฟทุกยิงของบราซิลจนโลกต้องตะลึงและในปี2022เขาก็ยังเซฟจุดโทษของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ได้อีกตัวเลขการเซฟของเขามักจะพุ่งสูงขึ้นเป็นพิเศษเมื่อสวมเสื้อทีมชาติในศึกเวิลด์ครับจนได้รับฉายาว่าชายผู้เกิดมาเพื่อฟุตบอลโลกอย่างแท้จริง
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวต

0: รางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: Active Radio SMS 468899
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของนายที่นายไลฟ์บอลนายที่นายไลฟ์บอลโลกแล้วครับอยู่เดินเข้ามาไม่พูดไม่จาแล้วฮะงงไปหมดเลยมาพอมาตรวจงานก็ช่วงนี้อยู่กับพี่บอมประพลปัญหาผมหยองนะครับสุภโชคนมนิ่มนะครับเรามารับหน้าที่ต่อจากอาจารย์อู๋กับสน
5: ฮะ
4: เราอยู่กันในฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายนะครับฝรั่งเศสเจอกับปารากวัย
5: กรึบ
4: เล่นกันที่ฟิลาเดลเฟียสเตเดียมนะครับวันนี้ในวันชาติของสหรัฐอเมริกานะ
5: วันที่4กรกฎาคมนะ
4: ครับ
5: โอ้ยองนี่เกือบวันชาติกันนะ
4: ไม่
5: ใช่มั้ยวันที่3ใช่มั้ยยอง
4: ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขาเลย
5: นะฮะ
4: ก่อนเกมก็มีพิธีการฉลองมีศิลปินอะไรมาแสดงกันอุตลุดไปหมดนะมีเครื่องบินไอพ่นบินผ่านสนามด้วย
5: นึกว่างานวันเด็ก
4: ใช่งั้นนะ
6: สนับสนุนโดย
7: ท้องเสียปวดท้อง
8: แน่นท้อง
7: มองหาย
9: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
10: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
11: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
10: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40%

0: ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
8: นายทวันไม่เมยองครับแนวรับมีลูกาดีนครับไดโยอุปาเมกาโน่ก็วิลเลียมซาลิบาแล้วก็ชูกุนเด้ครับตรงกลาง2คนนี้เป็นมานูโกเน่กับอเดรียงราบิโอครับตัวรุกวันนี้ใช้อุสมานเดมเบเล่นะครับไมเคิลโอริเซ่แล้วก็บัตเล่บาโกล่านะครับหน้าเป้าเป็นคริสเตียนเอ็มบัปเป้ครับ
9: ฝรั่งเศสเปลี่ยนจากเกมล่าสุดกับสวีเดน1ตำแหน่งนะครับเอามานูโกเน่แทนออเรียงชัวเมนี่ที่เจ็บในการซ้อมเมื่อวานนะครับเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาอาจจะต้องพัก 3-4 วันนะครับก็เดชองก็เลยใส่มานูโกเน่มาแทนขณะที่ปารากวัยเปลี่ยนจากเกมกับเยอรมัน3ตำแหน่งนะครับใส่โอมาอเดเรเต้ที่จริงๆก็มีอาการบาดเจ็บนะแต่ว่าเรียกฟิตทันเกมนี้นะครับ
8: ครับ
9: แล้วก็กุสซาโวเวลาสเกตลงมาเป็น3เซนเตอร์ยืนคู่กับกุสซาโวโกเมสนะครับแล้วก็อีก2คนอีกคนที่ได้ลงมาในเกมนี้ก็คือเดียโก้โกเมสนะครับที่หลุดออกไปนี่ก็มีโฮเซ่กานาเล่นะครับที่เป็นคนยิงจุดโทษสุดท้ายน็อกเยอรมันนะแล้วก็ดาเมียนโบบานิยานะครับมิดฟิลด์แล้วก็อีกคนก็ที่หลุดออกไปคือหน้าเป้าอย่างกับเบนอาวาลอส
8: ครับหน้าเป้าใส่โหดนะฮะหน้าโหดมากมีหนวดด้วย
9: เอาเกมครึ่งแรกกำลังจะเริ่มนะครับฝรั่งเศสจะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับเขียเริ่มเกมก่อนมาในชุดสีน้ำเงินล้วนชุดเก่งส่วนปารา ไฟเนี่ย
8: ปาราควายสิสำเนียง
9: ลาอันบิโรค่าน
8: ี่ครับฉายาเขาสีอะไรนะ
9: ขาวแดง
8: ขาวแดงอันบินี่ก็
9: ขาวแหละ
8: แต่โลค่าแดง
9: โลค่าแดงเกมเริ่มครับฝรั่งเศสมาถึงก็เตะออกบุมทงไปเลยฮิตเลือกเกิน
8: อันนี้ไปยืมสูตรของลุยลิเก้มาใช้ใช่ไห
9: มไม่รู้เดชองสั่งว่าแต่ไอ้บาโกล่าเป็นคนเขี่ยเตะตุ้มออกบุมทงไปเลยครับกองเชียร์ปารากวัยเยอะเหมือนกันนะเท่าที่เห็นเนี่ยนะครับอเมริกาใต้นี่เดินทางมานิดเดียวครับไม่ไกลคือหลังลูกนี้ไม่ตรงไม่ยองนะครับต้องวิ่งออกมาเล่นนอกเขตแล้วโดนไล่ทันทีครับปารากวัยบีบถึงมุมธงนะครับซาลิบาบางไว้มีเดโก้โกเมสติดหลังมาลุมเข้ามา3คนโอ้ซาลิบายังแก้ไปได้ครับคือจุดเด่นของปารากวัยนี่ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของเกมรับอยู่แล้วนะครับวันนี้ต้องดูครับว่าเจอทีมที่เกมรุกมหาโหดอย่างฝรั่งเศสจะเป็นยังไงเปิดเข้ามาเอ็มบัปเป้แหมไม่ได้ยิงครับเกี่ยวลูกนี้ไม่ติดโดนเตะทิ้งออกมา
8: จริงก่อนเกมนี้มีคำเตือนเรื่องคลื่นความร้อนนะว่าอากาศนี่จะร้อนมากครับที่วิลาเดเฟียครับ39องศาแล้ว
9: เขาบอกว่าอาจจะพุ่ง138 39นะ
8: แต่ว่าในสนามเนี่ยที่นักเตะลงไปเตะเนี่ยเขาบอกอุณหภูมิจริงๆจะอยู่ที่43องศานะว่าสะท้อนจากพื้นหญ้าขึ้นมาด้วยนะ
9: หนักครับเกมนี้เนี่ยอากาศอาจจะเป็นปัจจัยก็ได้นะครับ
8: แต่ร้อนไม่เป็นไรนะครับขออย่างเดียวครับฝนอย่าตกครับ
9: ก็จำถ้าจำกันได้เกมที่ฝรั่งเศสเจอกับอิรักที่เลื่อน2ชั่วโมงอ่ะ ปะคือ

0: ึ่งอ่ะก็เตะที่นี่แหละครับ
1: โอ้ใครภาคผมไม่อยากรู้เตะที่ไหนอยากรู้ว่าใครภาคคุณ
0: ผมว่าได้ใครภาคนี่ป่ะใช่ป่ะฝรั่งเศสกับอิรักป่ะ
1: ผมยิ้ม
0: คุณหรือเปล่าคุณทรงศักดิ
1: ์จริงก็มีคำเตือนเหมือนกันนะเรื่องฟ้าฝนนะคู่กับอังกฤษกับเม็กซิโกนะตอนแรกก็มีข่าวว่าจะเยื่อน
0: เลื่อนพอ
1: เยื่อนที่มาเตะเร็วขึ้นนะมันว่าจะเตะตีหนึ่งตามเวลาประเทศไทยแต่ทำไปทำมาก็ยืนยันนะเตะเวลาเดิมนะ
0: ไม่เลื่อนแล้วนี
1: ่ไม่เลื่อนแล
0: ้วเลื่อนแล้วเจ็ดโมง
1: เจ็ดโมงเหมือนเดิม
0: เจ็ดโมงเจ็ดโมงผ่านไม่ได้ด้วยการทั้งปวงนะอังกฤษกลับไปออสเตรียครั้งแรกในรอบ40ปี
1: เอ๊ะใช่ไหมสนามนั้นไหม
0: ใช่ที่มาราโดน่านั่นแหละหาดพระเจ้าแล้วแหละ
1: โอ้ยความรังครั้งนั้นไปหาดใหญ่คราวนั้น
0: โอ้แฟนๆปารากวัยเด็ดมาเชียร์กันอุตลุดครับอากาศได้คุ้นเคยดีร้อนๆแบบนี
1: ้
0: แต่ว่าฝรั่งเศสลุยขึ้นมาอ้าวคุณเด้ครับทำลั่นไปแล้วแต่ว่าตัดได้ครับอุปาเมกาโน่ครับลุยขึ้นมาให้มาโอลิเซ่นี่เป็นการปรับหมากที่ได้ผลเลยครับของเดชองใน4เกมแรกคือการจับโอลิเซ่ไปยืนข้างในนะ
1: ใช
0: ่มีแอสซิสต์ไป5แอสซิสต์แล้วนะ
1: ก็ตอนนี้ตามหลังที่ติดสูงสุดของเปเล่แค่ลูกเดียวนะสำหรับการแอสซิสต์นะครับของโอลิเซ่นะ
0: ครับ
1: มหัศจรรย์เหลือเกินนะ
0: ปกตินี่เล่นริมเส้นนี่ตัดในยิงอย่างเดียวครับนี่เขาไปยืนตรงกลางนี่จ่ายได้ด้วยโอลิเซ่ครับได้บอลทางขวาโดนรุม2คนต้องวนกลับมามานูโกเน่ครับให้ไปโอลิเซ่เดินเข้ามากระชากหนีดื้อๆครับไปสุดเส้นหลังเปิดเข้ามาขึ้นไปมงไม่ได้นะครับลาบิโอบอลตกมาหน้ากรอบเขตโทษเอ็มบัปเป้ชิงกันอยู่ปารากวัยโตได้ไม่ได้ครับอเมรอนโดนตัดมือใครวะ ยืนเข้ามาในกล้อง
1: นี่เข้ามาเขาไม่พูดไม่จาอะไรเลย
0: เดินขลึมขลึม
1: แท็กอย่างเดียวเลย
0: ตีขลึม
1: เอ
0: าบอลตกใส่หลังซาลิบาออกข้างไปครับมาไล่ต่อต
1: ่อเรามาบอลโลกนี้ก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่นะครับ
0: อย่ายื่นเข้ามาใกล้ฮะหน้าบาน
1: วิลเลียมซาลิบานะครับสุดท้ายก็เรียกความฟิตนะครับ
0: ครับ
1: กลับมาคุมแนวรับให้ฝรั่งเศสได้นะครับ
0: โกสโวอัลฟาโรนะครับกุนซือวัย63ปีชาวอาร์เจนตินาปีนี้นี่กุนซืออาร์เจนตายนี่
1: ขายดีนะ
0: ขายดีขายดีแต่ว่าตกรอบไปเกือบหมดแล
1: ้วเสียดายแกมาซิโรเบียลซ่า
0: ผมชอบอิตาเนียไอกับกาเชเช่
1: คานิเกียเหรอหน้าเหมือนคานิเกียมากเลย
0: เท่เป็นบ้าเลยโอ้แล้วเห็นผมครึ่งหน้าเองติ๊กต็อกยืนหน้าภาคงี้ได้ไหมแหมเรื่องเยอะโดนได้สวย
1: โดนด่า
0: โดนพ่อได้คุณผู้ฟังพ่อก็ด่าผมนี่เป็นไงฟ้องคุณผู้ฟังเลยเอาขึ้นมาครับซาลิบาต้องดูว่าฝรั่งเศสนี่คือถ้าพูดกันตรงๆเป็นภาษาวัยรุ่นเจนซีคุยกันนี่ก็บอก
1: ครับ
0: ตัวอีดิตทั้งนั้นอะเกมลูกอะใช่ไหม
1: ตัวอีดิตเนี่ยไม่ต้องเจนซีก็ได้นะรุ่นเรานี่ก็ตัวอีดิตเลยถ้าเล่นถ้าพูดถึงเกมบอล
0: กดสูตรอะโกงสูตรอะพูดง่ายโอ้โหยังแต่ละคนยังโหด
1: ใช
0: ่เอ็มบัปเป้โอลิเซ่บาโกล่าเดมเบเล่ใช่ไหมสำรองยังมีลายันแชกีมีดูเออีก
1: ใช่ดูเอเด็กแรกก็ตัวจริงแล้วฮะเจอฟอร์มบาโกล่าเข้าไปตั้งหลังก็สำรองแล
0: ้
1: ว
0: นี่ผมว่าแนวลุกนี่โหดกว่าชุดแชมป์โลกอีกนะ
1: ใช่ครับ
0: ทั้งสองสมัยด้วยซ้ำนะถ้า2018มันจะมีกิสมันเดมเบเล่เอ้ยไม่ใช่กิสมันเอ็มบัปเป้แล้วก็ชิลู
1: คือมันคนละแบบไงชุดนี้จะคล่องแล้วก็เร็วท
0: ั
1: ้งแผงเลยอย่างไอชุดปี2018ก็จะผสมผสานนะ
0: ยิง
1: คิวก็เป็นนักเป้า
0: เออยิงแชมป์โลก98เนี่ยโอ้โห
1: โอ้98
0: กีวาสเป็นไง
1: กองหน้าเอาไว้ยืนให้ครบทีมนะเป็นเขาเรียกนะเป็นโคต้าเพื่อนรักซีดาน
0: เอวีซีดานมีออกรีนะสาดขึ้นหน้ามาครับปัดไฟ
1: ติด
0: ฝรั่งเศสจะเก็บได้นะครับบอลอยู่ที่เจ้าของรางวัลบัลลงดอนี่เป็นไงเคลียร์ลอดขามาแล้วครับเอ็มบัปเป้ให้มาทางซ้ายลูกาดินมองข้างในแล้วครับดินให้จะให้เอ็มบัปเป้หน้ากรอบเขตโทษครับโอ้โหอาเมรอนครับตามมาเตะทิ้ง
1: ขยันจริงครับมิเกลอาเมรอนครับถอยลงมาช่วยเกมรับด้วย
0: อาเมรอนบอกนัดนี้ไม่ป้องปากครับเดี๋ยวป้องหูแทน
1: ต้องเอามือควายหลังไว้เวลาเข้าไปคุยกับผู้ต่อสู้จะได้มีเผื่อยกขึ้นมาไง
0: นั่งดูคู่แรกอะแคนาดากับอะไรนะแคนาดากับอะไรนะ
1: แคนาดากับ
0: ดูในความ
1: โมร็อกโก
0: ความจำโคตรสั้นเลย
1: กับโมร็อกโก
0: ที่มันอัดกันแล้วเกือบมีเรื่องกันอ่ะผม

0: มันลุ้นลุ้น
1: ลุ้นให้มีใช่ไหม
2: มันจะมีใครกระโดดป๊อกมันจะมีใครป๊อกปากคุยกันบ้าง
1: เ
2: ปล่า
1: ใครเปิดสปอตไลท์เนี่ย
2: ปาทิตขึ้นกลัวเราหน้ามืดลูกาดีนครับไอ้เข้าไปข้างในราบิโออาซาลิบาขออภัยผิดไปแล้วมั่วแล้วผมโกเน่มึงเอาพอได้แล้วพอได้แล้วโอ้โหจับปิดดีกว่า
1: พอว่าจับผิด
2: พอจับปิดโอ้ตายแล้วเก่งนะเนี่ยทำงานไม่สะดวกเลยโอ้แต่ว่าหน้ากรอบเขตโทษนี่มีฝรั่งเศสนอนอยู่คนนะครับ
1: มีมานูโกเน่ครับนอนกริ้งอยู
2: ่พอกรรมการบอกไม่สนใจลุกก็ได้วะ
1: น่าจะฮิตจุกครับบอกโดนสับคอนะฮะปกติสับคอข้างหลังนี่ไม่ว่าอะไรหายเมื่อยนะฮะนี่สับข้างหน้า
2: สับกระเดือกลูกาดีนครับไหลขึ้นหน้าไปทางซ้ายบาโกล่าล็อกมาก็เจอขวางทันทีอ
1: ้
2: าวแฉงโอ้เวลาเกตก่อนไปเป็นกาเซเลสนะครับเตะแฉงเอาผ่านอีกแล้วอะไรวะพูดผิดไหนไม่ได้เลย
1: ห้ามไม่ได้เขามีเครื่องจับผิดอยู
2: ่โอ้โห
1: นี่สอง
2: ชูติ๊กเลยติ๊กเลยเขียนเรียกชื่อแล้วไปเตะผิดปั๊บติ๊กเลยกี่ครั้ง
1: ครบ5ครั้งโดนไม่เหลือ
2: เก่งไปหมดแล้วเนี่ยทำงานเนี่ยนี่กล้องนี่ล็อกขาไว้ป่ะฮะไม่ได้แพนไปฝั่งฝรั่งเศสเลยครับ
1: ก็เล่นอยู่ครั้งเดียวเล่นฟุตบอลครั้งเดียวเลยยาตายอยู่ฝั่งเดียวนะ
2: คู่นี้นี่เจอกันในบอลโลกมา2ครั้งนะครับ
1: ครับ
2: ครั้งแรกนี่รอบแบ่งกลุ่มปี1958
1: โอ้สูสีเลยวันนั้น
2: ฝรั่งเศสยิงไป 7-3
1: อุ้ย
2: ชูสฟองแตงแฮตทริกนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งปี98รอบ16ทีมถ้าจำกันได้นะลูลองบองมงยิงตุ๋งเข้าไปนะครับโกลเด้นโกลูกแรกในประวัติศาสตร์บอลโลกนะช่วงต่อเวลาวันนั้นผมนั่งดูในรถสดอยู่ด้วยจำได้ชิลวัตนี่มือบวมไปแล้ว
1: แล้วปี1958ในชูฟงแตงนี่ยิงไป13ลูกนะฟุตบอลโลก
2: ทีเดียว
1: รอชมอยู่ฮะว่าปีนี้จะมีใครทำลายสถิติได้ไหม
2: นี่ไงเมสซี่ไง7ไปแล
1: ้
2: ว
1: แมตช์เยอะขึ้นด้วย
2: เหลืออีกเท่าไหร่ล่ะเหลือรอบ16รอบ8รอบรองรอบชิง4เกม
1: ถ้าไม่รอบชิงก็ชิงที่3
2: อีก6ลูก
1: โอ้โหเหนื่อยนะเพราะปกติยิงได้สัก6ลูกนี่ก็ได้ตำแหน่งกันแล้วนะ
2: แต่ถ้าทำตามเขาเรียกอะไรตามค่าเฉลี่ยนี่ก็ไม่แน่นะ
1: ก็ไม่แน่ใช่เพราะเมสซี่นี่เหมือนแกยิงประตูได้ตลอดเวลานะเล่นทุกนัด
2: เหมือนเอ็มบัปเป้นี่ก็เหมือนกันเนี่ย4เกมเนี่ยยิงไป3แล้วยิงเกมละ2ลูกด้วย
1: ครับ
2: ไอ้เกมที่ไม่ยิงกับนอร์เวย์นี่ก็มีแอสซิสต์2แอสซิสต์นะโหดจริงๆเปิดเข้ามาครับโดนมงสกัดไว้เอ้าเบียดลูกนี้ชนโอ้โหต่างคนต่างกระแทก
1: อาจารย์ต้องวีดหายเลยฮะ
2: มีลาบิโอเลยครับเข้าไปกระแทกกันในกรอบเขตโทษนะครับโ
1: อ
2: ้นี่เปิดมา10นาทีที่ฝรั่งเศสบุกต่อเนื่องครับลูกาดีนเปิดแฉลบลาบิโอมาโฉบตัดไปกลับมาที่ดินเอ็มบัปเป้อ้าวโอ้ยหลอกใครแล้วนะหลอกตัวเองสิ
1: เป้จะควงจอยฮะจะชูอีนัตติโก้นะปรากฏว่าหลอกตัวเองฮะบอลไม่เชื่องเท้าลูกแบบนี้นะผมบอกเลยต้องไปเรียนจากมาคาร์ลส์ฟอร์ดเก่งแต่ลูกพวกนี
2: ้อ๋อควงจอยอะเมื่อกี้นี
1: ้ควงจอยสะบัดนิดนึงอะเดี๋ยวนี
2: ้คนไม่เล่นเกมนี่ไม่รู้นึกไม่ออก
1: โอ้เชื่อผมไรแฟนรายการเราเล่นเยอะ
2: ปารากวัยเดียวไม่ได้บุกเลยครับเอาเอ็นซิโซ่ครับนัดที่แล้วกับเยอรมันนี่โดนเปลี่ยนออกไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับมีอาการเจ็บแล้วโดนแย่งไว้แล้วครับไม่ฟาววันนี้อัลฟาโร่นี่ใช้ False 9นะครับไม่มีหน้าเป้าอาชีพต้องดูว่าจะได้ผลขนาดไหน
1: เน้นเกมรับแล้วครับ
2: โอลิเซ่สับมาให้เข้ามาตรงกลางเดมเบเล่ตั้งป้อมมาโดนปิดซะก่อนครับไม่ยิงยูสกุนเด้เดมเบเล่สตาร์ทเหลืองอ่อยมาแต่ไกลเปิดเข้ามาครับลึกไปหน่อยโอ้โหลูกนี้ปากโกล่าไม่ทัน
1: มีมาประกบไหมมีปาโกล่าโชว์มาที่เสาไกลนะ
2: ต่อไปแล้วขย่าดันสายแล้วมันกิ๊กกิ๊กเ
1: นี่ยอยู่ๆก็ลิ้นพันกันนะแล้วทางด้านเดเบเล่นี่ตาแกไวก็เป็นเพื่อนขยับนี่เปิดให้เลย
2: ครับ
1: แต่ยังไม่แม่นนะ
2: ตาแกนี่โอ้โหสอดสายเป็นปลามังกรเลย
1: ดีใช่ไหม
2: ดีดี
1: โอ้ส่วนบนสแตนนี่ก็พัดขายดีตรงนี
2: ้ครับกองเชียร์ฝรั่งเศสนี่ก็ต้องใส่หมวกไอ้นี่นะหมวกเพนเตอร์หมวก ที่เป็นจิตรกร
1: พวกศิลปิน
2: เรา
1: พัดที่เป็นพัดแบบพัดกระดาษที่เขาพับๆกันว่างๆก็มาตีหัวเพื่อน
2: ตลกตีหัว
1: เสียงดัง
2: โอ้ยมาดูโกเน่ครับกวาดลูกนี้ไปเตะใส่กูบาสนะครับ
1: โอ้กูบาสมองหน้าเลยบอกจำไว้แล้วนะจำไว้แล้วนะหนึ่งทีนะเอ้าโอริเซ่หัวเราะ
2: สมหน้ามันโอริเซ่บอก
1: โอ้โหได้พักหายใจหายคอหน่อยครับปารากวัยครับโดนกดอยู่นานเลยเนี่ย
2: 10นาทีเต็มๆอ่ะ
1: เออ
2: ได้ฟรีคิกกลางสนามนะครับ
1: อัลฟอนโลบอกลูกทีมบอกช้าๆช้าๆ
2: เหรอ
1: เออ
2: ไม่ต้องรีบยื้อไปยื้อไป
1: เออยื้อไปก่อนยื้อไปก่อนเดี๋ยวไปลุ้นจุดโทษเอา
2: เออไปลุ้นต่อเวลา
1: ครับต้องลุ้นจากจังหวะแบบนี้นะครับปารากวัยลุ้นจากลูกตั้งเตะนะครับกองจับพอดีมิเกลอเมลอนนะครับจะเปิดเข้าไปเกาศีรษะหนึ่งทีครับแล้วก็ไม่เปิดด้วย
2: เปิดแล้วครับอเมลอนบอกจะเร่งทำไมเนี่ยมองออกมาเข้าเท้าฝรั่งเศสด้วยครับโอริเซ่ลากขึ้นไปทางด้านขวาครับโอ้โหเจอแถมไปแล้ว
1: โอ้กรรมการบอกเล่นต่อ
2: แต่เชฟบอกลุกขึ้นมาไอทิศนะครับเพื่อนได้บอลอยู่เล่นต่อไปเลยลาบิโอให้มาทางซ้ายครับลูกาดินยึกยักยึกยักกับไปไม่ได้ก็คืนไปตั้งใหม่ครับซาลิบาให้เข้าไปข้างในโกเน่วันนี้กลายเป็นเดมเบเล่ขยับมายืนข้างในนะครับช่วงต้นเกมเนี่ยโอริเซ่ไปยืนทางขวากุนเด้ครับออกไปที่โอริเซ่ทางขวาเจอบัง2คนนะครับจะให้กุนเด้ครับที่เติมขึ้นไปไม่ผ่านแล้วก็โอริเซ่ไปตัดฟาว
1: ล์แล้วไม่ยอมลุกเลยครับเล่นปารากวัยเล่นฉลาดมากนะครับตัวบังไว้เป็นกูบาสนะครับอาเซนเบนเกอร์ครับก็เข้ามาให้กำลังใจนะครับทีมชาติฝรั่งเศส
2: ข้างล่างนี่ใครว่าหน้าคุ้น
1: ๆหน้าเหมือนคาร์ลอสผอม
2: อะ
1: หน้าเหมือนโรเบิร์ตคาร์ลอสตัวผอม
2: มีจะผอมเลยคาร์ลอสจะได้โอ้โหตันตึบเปิดยาวขึ้นมาครับออร์แลนโดกิลครับดาวอะไรกันเลยนะฮีโร่ของปารากวัยจากเกมน็อกเยอรมัน
1: ครับ
2: เปิดขึ้นไปก็เตะทิ้งมาก่อนครับมานูโกเน่บอลมาทางแบ็คขวากาเซเลสให้ไข่วะนะเฮ้ย
1: อันเมลอนหันมาขอเลยเองให้ไข่เนี่ยจังหวะนี้
2: เตะขนาดเส้นออกหลังไปเลยครับแบ็คขวาจากดินาโมมอสโกนี่เป็นไงข้อมูลเป็นไง
1: อะไรครับชี้อะไรคร
2: ับอะไรอ่ะ
1: พูดสิครับพูดโอ้แฟนรายการโอ
2: ้ไม่ค่อยได้มาพากช่วงนี้ไงผมอยู่ในเช้า
1: ๆโอ้ชี้มา
2: สวัสดีหน่อยสวัสดีหน่อย
1: เดี๋ยวผมก็อัดคลิปก่อนนะฮะก็สวัสดีนะครับทักทายทุกท่านนะครับจาก41สถานีทั่วประเทศนะ
2: ครับ
1: เป็นเครือข่ายวิทยุของเรานะฮะ
2: ของอสมทออกอากาศทั่วประเทศ
1: ถ้าท่านได้ยินเสียงนี้นะครับกรุณาเปิดอะไรนะเปิดเสียงให้มันดังๆขึ้นมาหน่อยชวนเพื่อนมาฟังด้วย
2: เอาไมค์จ่อออกลำโพงเสียงตามสายหมู่บ้านก็ได
1: ้ฮะได้คนมาฟังเยอะๆได้ไม่เหงา
2: บาโกล่าครับได้บอลหน้ากรอบเขตโทษล็อกเข้าซ้ายย้ำออกมาทางซ้ายใหม่หลายต่อดีนเปิดลูกนี้ลึกไปครับเข้ามือออเรนโดกิล
1: หรือว่าออเรนโดบรูมมือหนึบใช้ได้นะกิลเนี่ย
2: เลโกลัสแหละ
1: เล่นเป็นหลายคนนี่เป็นโจรสลัดก็เล่นใช่ไหม
2: จำได้เป็นเลโกลัสปลากไก
1: ลับมา
2: เล่นสั้นมานี่ก็โดนบีบทันทีนะครับฝรั่งเศสนี่สกัดมาเข้ามืออันฟาโล
1: ชูมัวบอลเนี่ยรอให้ลูกทีมมาเอาฮะ
2: โอ้แดดเปรี้ยงอยู่บนอัลจันนี่สวัยไปหมดเลย
1: มองห่วงฮะอุณหภูมิสูงสุด39องศา
2: ใช้คำว่าสวัย
1: สวัยจริงโอ้โหโบกกันคือใครจับบอลอาจารย์นี่คือโบกพัดกันอุตลุดนะ
2: ก็แปลกดีเหมือนกันนะเมืองเดียวกันเนี่ยแต่ว่าห่างกันประมาณสักไม่ถึง2อาทิตย์ดีใช่ไหมสภาพอากาศต่างกันสิ้นเชิง
1: อาทิตย์มันเยื่อนไง
2: ขยันเยื่อนซะด้วยเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษเอาเก็บบอลได้มาแล้วจับห่างครับโอริเซ่ไม่ได้ยิงโดนสกัดโดยอเดเลเต้ครับแล้วก็ม่งคืนไปเข้ามือออร์แลนโดกิล
1: เกมรับก็ยังไม่มีข้อผิดพลาดนะครับสำหรับปารากวัยครับของฝรั่งเศสนี่ก็ส่วนใหญ่ก็ขึ้นบอลทางขวาก็มีโอริเซ่ประจำการอยู่
2: เกมที่แล้วปารากวัยใช้เซนเตอร์คู่นะครับ ป็นไอ้กานาเล่นะครับยืนคู่กับกุสโวโกเมสเกมนี้พออันเดเรเต้หายนี่

0: ใส่เซนเตอร์มา3คนเลยครับหลังเสร็จได้บอลบุกขึ้นมาแล้วครับมานูโกเน่หยอดลูกนี้เข้าไปในเขตโทษลึกไปครับโอ้โหลูกนี้เกี่ยวลงไม่ได้ครับเอ็มบัปเป
1: ้ก็เห็นเอ็มบัปเป้ขยับนะครับโกเน่ก็หยอดให้เลยครับแต่น้ำหนักแรงไปหน่อยครับโอ้โหพื้นที่ให้บอลตกมันน้อยนิดนึง
0: เอ5เกมหลังสุดนี่ยิง9ลูกเอ็มบัปเป้ในบอลโลก
1: สบายสบาย
0: โหดแท้เหล่าเนตเล่นบอลโลกมา2สมัยนี่ไม่เคยไม่เข้าชิงนะ
1: 2018ใช่ไหมกับ2022
0: เออ
1: ปีนี้ก็มี UL อีกแล้วดูแล้ว
0: แล้วรอบชิงนี่ยิงไปเท่าไหร่4ลูก
1: ฮะ
0: 2018ยิงไปลูกนึง
1: เอ้รวมยิงไปเท่าไหร่แล้วนะไล่เมสซี่แค่ลูกเดียวใช่ไหม
0: 18
1: เออนะฮะปีนี้ลุ้นรองรองท้าทั้งคำกันสนุกเลยครับฟุตบอลโลกครั้งนี้บัปเป้นี่6ลูกนะเมสซี่7นะครับ
0: คือถ้าเท่ากันเนี่ยบัปเป้ได้เปรียบด้วยเพราะก็มีแอสซิสต์ไปแล้วนะครับ2แอสซิสต
1: ์ใช่2แอสซิสต์นะครับ
0: เมสซี่ยังไม่จ่ายเลยปีนี้
1: เป็นคนขี้เหนียวนะเมสซี่ป
0: ีนี้คนละอย่างกันโอ้โหหันควับเลย
1: เห็นไหมผมก็ยกนิ้วให้เลย
0: เขาไม่ชอบผมแหละดูแล้วยิงไปตั้งหลายบุกเบนชมเลยเดี๋ยวติ๊กต็อกนี้ต้องติดหน้าตัวเองด้วยนะฮัลโหล
1: มีหลายเครื่อง
0: หลายจอแล้วเกินงงไปหมดแล้ว18นาทีนะครับยังยันเอาไว้ได้ครับปารากวัย
1: ช่องนี้ก็นั่งหน้าตึงเงี้ยแล้วนี่
0: ก็ทัวร์นาเมนต์สุดท้ายแล้วนะ
1: น่าจะพอแล้วมั้ง
0: จะยูโรอีกไหม
1: ก็ไม่แน่นะ
0: คือเขาให้สัมภาษณ์ว่าฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายนะ
1: เออแต่ไม่ได้บอกว่ายูโรครั้งสุดท้ายเนี่ย2028ก็แค่2ปีเองอะ
0: ซีดานบอกโอ้โหรอจนลากงอกแล้วเมื่อไหร่จะลงสักที
1: อ้าวเหลืองแรกมาแล้วนะครับ
0: บาโกล่าครับไปเตะใส่ผู้เล่นปากไกวร้องกับดินปัดไปเลย
1: แต่โหดมันโกรธใครมานะครับที่โดนหวดลงไปก็เป็น
0: ใส่กาเซเลส
1: เออกาเซเรสนะครับนี่ครับวิ่งมาแล้วก็หวดดื้อๆฮะจังหวะเข้าบอลให้16 คือจะเล่นบอลทั้งคู่เลยฮะแต่กาเซเรสแกเขี่ยบอลหลบไปก่อนแล้วก็โดนข้อเท้าไป
0: อันนี้เขาเรียกว่าสถานเหมือนเตะบาโกล่าเตะเข้าไปแล้วมันโดนปลายเท้ากาเซเรสแล้วมันสถาน
1: แล้วดีกาเซเรสแกเป็นไงแกชักเท้าหลบก็ผ่อนแรงไปได้เยอะนะ
0: ครับ
1: โอ้โหถ้าเป็นจังหวะแบบเท้าปักพื้นนี่โอ้โหแดงเลยมีโอ้โหบัปเป้เข้าไปขอคำอธิบายนะโอ้โหจานทีเดียวเอง
0: บาโกล่าโอ้โหอะไรมา
1: ดูอะไรกันแบบนี้นี่เดชองก็ใส่ทีสาครับแม่ไม่น่าเหลืองเดชองบอก
0: โอ้ผมว่านั่งอยู่ตรงมานั่งสำรองตรงนั้นน่ะได้ยินเสียงทั้งเปียเลยเนี่ยเข้าไปเตือนเข้มๆเลยครับตันตาเชฟบอกว่า
1: เป็นกาเซเลสบอกว่าหลังนี้ให้เขาเตะอย่างนี้ครับ
0: บอกว่าเจ็บเจ็บอะไรลุกเร็วๆหน่อย
1: อย่าให้เขาเตะงี้เดี๋ยวเพื่อนตัวไปแดง
0: แต่ดีได้ว่าลุกรีบลุกนะไม่ให้ทีมแพทย์ลงไปนะไม่งั้นเหลือ10คน1นาทีนะแต่ถ้าออกมาผสมพยาบาล
1: แต่ถ้าทีมที่เจ็บแล้วลุกเร็วที่สุดนี่ก็ต้องยกให้กูลุกไว
0: หน้ามืดด้วยลุกเร็วลุกไวหน้ามืดอีกเป็นไงเครื่องเช็คมุกเราไม่ทำงาน
1: หลับแล้ว
0: อะไรอุรุกวัยฮ่าๆเมื่อกี้ไม่ทำงานเลยเครื่องเช็คมุก
1: ปารากวัยได้ฟรีคิกก็เอาไปเปิดทิ้งออกข้าวอย่างงั้นฮะดิโก้โกเมส
0: 20นาทีผ่านนะครับยังไม่มีประตูเอาจริงๆก็ยังไม่มีโอกาสยิงด้วยนะ
1: ใช่จริงๆฝรั่งเศสของบอลเยอะก็จริงนะแต่โอกาสยิงแทบไม่มีเหมือนกันผมดูสเตตกัน
0: สตาร
1: ์อะไรเด็กที่ไหนวายๆของเชียร
0: ์กล้องก็ไปถ่ายใกล้ๆก็ติดไมค์ไปด้วยครับแหมดีไม่มีใครพูดคำหยาบออกมาเมื่อวานก่อนในกองเชียร์คุยเชียร์เห็นไหม
1: เห็นโอ้โหเต็มเต็มไอจังหวะที่โดนจุดโทษใช่ไหม
0: เออ
1: โอ้โห
0: ที่
1: น้องผู้หญิงนี่เต็มจอเลย
0: นี่จังหวะโดนจุดโทษแต่จังหวะที่ยิงแล้วไม่ได้สิเสมอ
1: โดนลิฟคืน
0: โดนลิฟคืนน่ะโอ้โหหิวแกงฟักกันแล้ว
1: จ่ายภาษาอังกฤษ
0: เ
1: ออโอ้โหแล้วสถิติยิงประตูนี้ยังศูนย์ครั้งทั้งสองทีมนะฮะ
0: ยังไม่มีโอกาสเลย
1: แต่ฝรั่งเศสนี่คงมาถูก 3% นะครับ
0: ซาลิบาโดนเอ็นซิโซแย่งไปครับเข้าไปตรงกลางเกี่ยวไม่ติดไม่ไหวครับลูกนี้ข้างหน้ามีคนน้อยเหลือเกินครับ
1: ก็เรียกง่ายๆว่าทิ้งเอ็นซิโซไว้คนเดียวข้างหน้าปารากวัย
0: ฝรั่งเศสมาครับทางขวาครับเอ็มบัปเป้ให้ไปเดเบเล่เข้ามาในครับ โกเน่ง้างเข้าซ้าย

0: ลูกนี้โอ้โหบอลมันบานครับหลุดเสาออกไป
1: โอกาสยิงครั้งแรกของเกมนี้ครับเกิดขึ้นในนาทีที่22ครับมานูโคเน
0: ่ตาหน้าตาแกดุดุ
1: ไม่รู้ที่บ้านให้กินน้ำตาลเยอะมั้ยครับ
0: จะบ้าละ
1: ดุเหลือเกิน
0: คนไม่ใช่ตัวนาคอ้าวฉลับนะครับได้เตะมุมเดเบเล่ครับยกมือยอมแพ้สองข้างขึ้นมาครับแล้วก็เปิดไปเสาแรกแถว2ยังเป็นฝรั่งเศสเก็บได้ครับลูกาดินไอ้มาเดเบเล่เบิร์นเข้าในโด่งเชียนี่โชว์ลีลาโชว์สกิลพักอก
1: พักอกพักอก
0: เสียงดังแบะ
1: จุกอะจริงๆอะแต่ต้องเก็บอาการเนี
0: ่ยไม่เจ็บไม่เจ็บโคเน่ครับกระชากเข้าไปแล้วก็ออกไปทางขวาลาบิโอนะครับขยับออกไปยืนริมเส้นแล้วเปิดมาเสา2อื้อหือเสยทิ้งออกมาได้นะครับเวลาเกสเตะทิ้งไปเลยเรียกว่าเอากองหลังสไตล์ตัวใหญ่สกัดเด็ดขาดมาช่วยกันหมดนะครับวันนี้ปารากวัย
1: นะครับได้เตะคอร์เนอร์อีกทีนึงครับฝรั่งเศสเป็นอุสมานเดเบเล่ครับเปิดขึ้นมาจากฝั่งซ้ายนะครับ
0: เวลาสเกตเมื่อสักครู่นี่เป็นคนเดียวใน11ตัวจริงปารากวัยที่เล่นในประเทศนะครับเล่นอยู่กับเซโรปอเตนโยนะครับทีมในลีกปารากวัย
1: ส่วนข้อมูลดีกำนันชอบ
0: หันมายกนิ้วระแวงไปหมดแล้วเนี่ยไม่รู้ถามเสื้อสีอะไรเอาช่วงดีไฮเดฟิเนชั่นเบรกนะฮะ
1: ไฮเดฟิเนชั่น
0: โอเบรก 4K ไปเลย
1: ปกติเล่นแค่โดเย่นไฮเดฟิเนชั่นนี่งงเหมือนกัน
0: เบื่อแล้วไอโดเย่นเบรกร้อนครับมันร้อนอ้าวช่วงนี้ประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะครับกับกิจกรรมของอสมทนะครับไม่ต้องรอผลการแข่งขันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านล้านและจ้าเป็นดอกดินกันยามันบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน
1: ครับ
0: เชียร์และโหวตทีมที่ชอบนะครับเริ่มต้นที่20บาทเท่านั้นเองเรียกว่าซื้อสิทธิ์ในการโหวตลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับเพียงสมัครร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net cheer.mcot.net
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เข้าไปก็เลือกซื้อแพ็กเกจmcot super fan ที่คุณชอบในการโหวตนะครับแล้วก็ Mcord Super Fan เนี่ยแพ็กเกจถูกสุด20บาทได้10สิทธิ
1: ์เฮ้ย10ได้เยอะอยู่นะ
0: แล้วก็เอาไปโหวตกันได้เลยโหวตมากมีสิทธิ์มากนะครับรางวัลที่1เนี่ยเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์
1: รถตู้กับข้าวนะฮะ
0: เฮ้ยตู้ไฟฟ้าพอ มีรถพุ่มพวงรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon MPV EV Super Van นะฮะ1รางวัล1.6 ล้านตีกลม
1: ๆโอ้ยไม่ธรรมดาร
0: างวัลที่2นี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3 นะครับ5รางวัลแล้วก็มีตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สภายในประเทศนะครับ24รางวัล
1: ฮะ
0: แล้วก็โกกิฟต์วอลเชอร์5รางวัลนะครับรวมเนี่ยมูลค่า2.6 ล้าน
1: โอ้โหจุก
0: ๆจุกๆไปติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคมก็คือก่อนนัดชิง
1: ครับผม
0: นัดชิงนี่เตะ 2:00
1: อ่า
0: ก็กับกิจกรรมนี้ครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับไม่ต้องรอนัดจริงโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้า
1: เออก็ดีนะไม่ต้องไปซื้อไปสัญญาบัตรด้วยซื้อสิทธิ์โหวตเลย
0: รูปแบบมันเปลี่ยนไปไงก่อนมันนั่งตัดชิ้นส่วนหนังสือพิมพ
1: ์โอ้เมื่อยมากเลย
0: มือดำปีเลยหมึกพิมพ์ติดมือแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณแจ๊สเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็เชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ์
1: ครับผม
0: วันก่อนพี่สมชายอ่าน
1: ยังไงฮะ
0: ขอบคุณ AIS
1: เรียบร้อยฮะ
0: คนละเจ้าเลยเบรกเกือบไม่ทัน
1: เป็นไรพันธมิตรกัน
0: เห็นมีตัว A กับตัว S ไง
1: เออว่ะจริงด้วยเหลือขาดไปตัวเดียวเอง
0: โอ้หยุดพี่หยุด
1: หยุดนะหยุด
0: พี่สมชายไอคอกไอโครกโครกพออสงศักดิ์นี่ก็โหดโหดใช้งานแกนะไอโครกโครกด้วย
1: แกได้แข็งแรงแกก็ทำงานเยอะ
0: ๆแต่บอกฮึแกก็ฮึดนะเอ้ยพี่ได้ไม่มีปัญหาอ่ะกลับมาเล่นกันต่อครับเกมผ่านไป25นาทีออเรนโดกิลนะครับนายทวารจากซานโลเรนโซในลีกอาร์เจนตินาน
1: ะไปดูที่แกสูงเท่าไหร่ตัวแกโย่งดีเหลือเกิน
0: นายทวารผู้งัดเอาทรัพย์สินตัวเองมาขายหมดลูกป่วยนะตอนน
1: ี
0: ้ต้องรักษาลูก
1: ดีนะไม่ตลกไปก่อนโอ้สูง198เลยฮะ
0: ครับครับ
1: ออร์แลนโดกริล

0: โอ้โหประตูบ้านบางคนนี่เข้าไม่ได้นะปกติสูง2เมตรไหมประตูวงกบประตู
1: เ
0: น
1: ี่
0: ย
1: เออ
0: เออ
1: ต้องกลมอ่ะ
0: เออขย่งนี่หัวโขกนะ
1: กาเซเลสจะทุ่มนะครับทางขวาของปารากวัยทุ่มย

0: มาดูโคเน่แต่ผู้สินไม่ว่าอะไรครับปารากวัยได้บอลต่อไป
1: อุ้ย
0: เอากระชากขึ้นไปครับลุยสวยขึ้นไปครับโอ้โหลูกนี้ล็อกอเมรอนมองข้างในเปิดเข้าไปประตูไม่มีใครเลยไม่ตรงใครเลย
2: มันมีเป้าเดียวไงทิซโซ่ข้างใน
0: อ่ะปารากวัยได้บุกบ้างครับดันขึ้นมายิงเลยครับโอ้โหเดเลเต้เอาแล้วยิงสวนอีกทีออกไปไหนแล้วครับนั่นน่ะแหมลูกยิงของดิโก้โกเมสนะครับ
2: ก็ต้องอาศัยจังหวะแบบนี้แหละครับปารากวัยครับเจอช่องมีจังหวะก็ต้องลองยิงไกลดูครับโอ้แต่ไม่ใกล้เคียงนะ2รอบนี้เดเลเต้จังหวะแรกก็โอ้โกเมสวอลเลย์นี่ไปไหนก็ไม่รู้ฮะ
0: ปิ่นนักแข่งออกไปอ้าวชนไม่อยู่ครับบาโกล่าดินไปครับถึงสุดเส้นบาโกล่าโอ้มงแต่งบอลจังหวะแรกมันแรงไปหน่อยแหมต่อสนามไปอีกสัก5เมตรน่าจะทัน
2: เชื่อมั่นในความเร็วนะครับใช้ศีรษะดันไปสไตล์แมวน้ำนะแล้วก็วิ่งไปเล่นต่อ
0: สไตล์สินพงเหรอ
2: สไตล์สินพงสินพง
0: สินพงฮะสินพงเลย
2: สินพงคนนอนเร็วครับช่วงนี
0: ้ช่วงนี้แกนอนเป็นคนนอนกลางคืนตื่นเช้าไปเฉยเลยคิวสนุกที่บีจีนี่กลางคืนหมดเลย
2: ก็ช่วงนี้นอนกลางคืนนะ
0: บอกไม่ไหว
2: ปรับตัวตามฤดูกาล
0: ยังไม่มีประตูนะครับซึ่งก็ผิดคาดหลายคนเหมือนกัน
2: โอ้ยเป็นไรเพิ่งนี่เอง
0: เหรอเ
2: นี่ยแหละฟุตบอลตัวนี้มันทันกันแล้ว
0: มีแต่คนมองว่าฝรั่งเศสมันจะลุยแหลกยิงขาดแต่ว่าเข้ามาในเขตโทษโอลิเซ่ต้องหมุนกลับเดเบเล่เปิดเลียดฉลับลูกนี้เอาผ่านหน้าประตูครับมาเดว่าเสาสองไม่มีใครชาร์จบอลเลยมาถึงกาเซเลสเตะทิ้งขึ้นหน้ามาก่อนเลยครับเหมือนเตะบอลอากำแพงแล้วตอนนี้ลาบิโอให้ไปบาโกล่าหมุนเข้าหน้ากรอบไปโทษโดนเบียดมีมาซ้อนครับช่วยกันแย่งปั๊มกันโอ้โห
2: ดีขาไม่หักจังหวะบวกนะฮะ
0: ตัวบูสินเนี่ยย้อนกลับไปให้จังหวะที่บาโกล่าไปฟาวใส่อเมรอนนะครับ
2: จังหวะกูบาสได้บวกไข่เมื่อสักครู่เนี่ยไม่กลัวหักจริงนะแต่อเมรอนนี่โดนโอ้โหบาโกล่าต้องระวังนะฮะมีเหลืองไปแล้วนะ
0: ครับ
2: โอ้โหดอกนี้นี่ไปหวดน้องมิเกลอเมรอนเข้าไปครับ
0: คือถ้าฝรั่งเศสเนี่ยเกมเหนือกว่าเยอะๆเดี๋ยวเหลือ10คนนี่มันยุ่งได้นะ
2: ใช่
0: มันแล้วบอลน็อกเอาท์นี่มันเป็นไปได้นะครับ
2: และอากาศแบบนี้นะครับเรียวแรงนี่มันก็หมดเร็วนะมันร้อนแบบนี้นักบอลยุโรปมาเจอปารากวัยเขาจะชินไหม39องศา40องศาในสนาม
0: ไม่มีใครชินแล้ว
2: ไม่น่าชิน
0: คนไทยยังไม่ชินเลยฮะเปิดยาวขึ้นมาครับขึ้นไปมองขึ้นไปมองครับลูกนี้เดี๋ยวสะดุ้งอีก
2: ชอบไงชอบอาจจะชอบมุกเนี้ย
0: อะไรเนี่ยเอ๊ะตำรวจตรวจมุกหรือไง
2: ตำรวจตรวจมุก
0: โอ้โหพี่โครส
2: กูมันก็เลยเล่นนี่แหมถ้าใครรับชมอยู่ชอบแว่นกันมาก
0: ใส่แว่นเป็นพ่อใหญ่จิ๋วเลยฮะโอ้โหกรอบแว่นนี่หนาตึบเลย
2: ไปสัมภาษณ์นี่ก็อ๋อก็
0: ไม่มีอะไรบักบายอ่ะลูกก็มาดูบอลมีอะไรบักบาย
2: เอออย่าสัมภาษณ์เยอะพ่อใหญ
0: ่เมื่อก่อนมีตลกอยู่คนใช่ไหมฮะเป็นพ่อใหญ่จิ๋วไม่มีอะไรบักบายแล้วพอถอดแว่นก็ร้องเพลงโจ๊กใส่ใครหรือเปล่าครับโอ้โหเอ็มบัปเป้ครับบอกโจ๊กเติร์กอะไรมองไม่โดนถ้าอย่างนั้น
2: โอกาสแรกของเอ็มบัปเป้ในเกมนี้นะครับได้ขึ้นมงระยะไม่ถึง10หลานะครับก็คนเปิดก็คู่หูเขานั่นแหละครับเดมเบเล่มงมามงไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับโอ้ไม่โดนด้วย
0: โดนกระแทกมานิดนึงครับตัวมันเลยบอลไปหน่อยนึงอันนี้ตรงคางก็ตุ่มก็หาย
2: อ่ะที่เป็นสิวแล้วโอ้ก็ช่างไปจับนะโอ้แล้วก็มาวิเคราะห์กันด้วยนะว่าเฮ้ยเขาป่วยเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ใช่แค่คนไทยนะฝรั่งด้วย
0: มันแบบร้อนกับผดขึ้นนะ
2: เออผดสิวนี่แหละ
0: ฝรั่งมีผดไหมวะ
2: จังเวลานอนชอบเอาคางไปไถไง
0: หรอ
2: บางทีแบบหลับไม่รู้ตัวไปไถไอ้ผมเช็ดเท้าไงสิวขึ้น
0: เมาแล้วงั้นน่ะดูแล้วเด็กๆนี่เป็นเต็มหน้าผากเลยผมว่าผด
2: อันนั้นสิวัยรุ่น
0: ร้อนร้อนก็เกมครึ่งชั่วโมงผ่านนี่ยังหาจังหวะจ่ากันไม่ได้เลยนะครับตื่นพอสมควร
2: แฟนปารากวัยก็ต้องลุ้นอาการเอซิโซ่เลยนะไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่นะครับโดนเตะทีนี้กว่าจะลุกขึ้นได้แต่ละครั้งให้ช้าเลย
0: คือปารากวัยเนี่ยเวลามาทัวร์นาเมนต์ใหญ่ก็จะประมาณเนี้ยนะคือรับแน่นๆแล้วโตแล้วก็จะมีนักเตะเจ็บทีมไม่ค่อยสมบูรณ์อยู่เงี้ยแต่ว่าถ้าแบบหลุดเข้ารอบลึกๆไปได้เนี่ยเขาเหนียวไงบอลเหนียวธรรมชาติใครก็ชนะยากเมื่อแล้ว
2: เหมือนเคปเวิร์ดไง ตกรอบไปโดยไม่แพ้ใครเลยใน90นาที

0: เออแต่ว่านี่นัดแรกโดนอเมริกาไป4ลูก
1: เออก็คิดว่าไม่น่ารอดนะ
0: อ้าวลาบิโอครับโอ้โหยิงขึ้นอัศจรรย์ไปเลยแหมไม่มีใครขวางเลยนะครับลูกนี้ระยะประมาณสักเกือบๆ30หลา
1: ปล่อยไม่ได้นะครับลาบิโอนี่เป็นคนที่ยิงไกลดีนะครับเท้าซ้ายนี่ก็เรียกว่าได้งางนี่ก็หวังผลได้ครับจังหวะนี้ยิงข้ามคานไป
0: แม่มาดูมั้ยเนี่ย
1: บอลน่าจะบอกว่าคุณแม่พักร้อนก่อน
0: เอเย่นเอเย่น
1: ยิงแล้วก็ยิ้มเขินๆนะฮะ
0: อ้าวเอ็นซีโซครับโดนเตะล่วงลงไปได้ฟาวครับแม่ซาลิบา
1: ก็ของฝรั่งเศสสลับกันเข้าทำฮะซาลิบาเตะทีอุปาเมกาโนเตะทีแล้วแต่ใครอยู่ใกล้
0: และเอ็นซีโซในตัวเปียกเดียวนะครับโดนเตะล่วงไปทีลุกขึ้นจะมาเล่นต่อโดนเหนี่ยวไหลไปอีกครับแกเนี่ยโอ้ทำไมทำอย่างกับผมอย่าง
1: น
0: ี
1: ้บอกเลยว่าน่วม
0: ทุบพื้นใหญ่เลย
1: อุ้ยขักพักก็เจ็บจังหวะทุบพื้นนั่นแหละ
0: เอาครับฟรีคิกปารากวัยครับอัลมิรอนอยู่ที่บอลกับดิโก้โกเมสบอลรูปเกมเป็นรองนี่มีเซตพีซนี่ได้ลุ้นนะครับฝรั่งเศสต้องระวังครับเมยองสั่งแล้วออกมาขวาสบาย
1: โอ้โหเพิ่งเห็นหน้าเมยองครับ
0: เอา
1: เฮ้ยอย่าเด้ไม่เอาเด้อย่างงี้
0: อันนี้เจตนาใช่ผมมั้ย
1: ใช
0: ่คือจังหวะเมยองรับบอลได้จะลุกเนี่ยมีตัววิ่งมาทับนะครับเป็นกุสโวโกเมส
1: นะครับก็ไม่ยอมให้ออกบอลเร็วนะครับ เมยองก็ฉุนนิดนึงนะฮะไม่ค่อยได้ออกกล้องไงจะได้มีเวลาออกกล้อง
0: ไม่มีแอร์ไทม์นี่เมนยองนี่เพิ่งอายุครบ31ไปเมื่อวานนะครับเอ็มบัปเป้แตะหนีโดนดึงโอ้โห
1: นี่ชุดนี้ก็ชุดนี้ก็โอ้โหอากาศมันร้อนอากาศมันร้อน
0: ปิดปากด่าเลยปิดปากด่า
1: อันนั้นไงนั่นไงเมื่อกี้ยกมือขึ้นมาเพื่อนดึง
0: เดมเบเล่มาผักเอาละครับมีเรื่องแล้วครับแยกครับใจเย็นครับโอ้โห
1: คู่กรณีที่เขาแยกย้ายกันไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็เป็นเพื่อนๆแล้ว
0: ตอนนี้เดมเบเล่ครับ
1: นู่นเอ็มบัปเป้เดินหนีไม่ทันไหร่
0: เอ็มบัปเป้บอกแล้วแต่มันแล้ววะ
1: เออนะ
0: คนที่เดือดแทนนี่เป็นเดมเบเล่นะครับ
1: ส่วนพุทธศิลป์ทันตเชฟนี่ก็ออกมาเก็บข้อมูลฮะถอยออกมาดูอยู่ข้างนอกแล้วก็เดี๋ยวจะเอาสเปรย์ที่พกมาไปฉีดที่ผู้เล่นนะฮะคนที่หมายตาไว
0: ้จะบ้าเลยโอ้โหเดเบเล่นี่ธรรมดาตาแกก็ทะลึงอยู่แล้วนะครับโกรธนี่ยิ่งตาทะลึงก็ไปใหญ่นี่คูบาสนะครับที่ดึงเอ็มบัปเป้แบบเอ็มบัปเป้ไม่พอใจครับลุกขึ้นมา
1: เอาจริง
0: ๆไปผักกันมา
1: จริงๆเป้ไม่ได้อะไรนะคูบาสจะไปผักเป้ก่อนด้วยนะ
0: ก็คือจังหวะหมุนขึ้นมาแล้วมันยืนประจันหน้ากันพอดีคูบาสก็เอามือแตะ
1: เออ
0: เอ็มบัปเป้ก็นึกว่าผักเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้ก็ผักคืนลิ้นบานกันไปหมดแล้วง่วง
1: ตอนนี้ก็ยิ้มกันนะฮะยิ้มแต่กัดฟันพูดนะฮะ
0: อย่าปิดปากแล้วกัน
1: โอ้ยฟรีคิกได้ลุ้นเลยครับระยะนี้ฝรั่งเศส
0: ถ้าจะยิงเนี่ยอาจจะไกลไปนิดนะครับแต่ว่ามุมนี้เนี่ยเปิดเข้าไปลุ้นได้บริเวณเยื้องๆกับเพโตทางซ้ายครับเปิดเข้าไปลูกนี้เอาสกัดไม่ค่อยดีแต่ว่าช่วยกันมงทิ้งออกมาครับกูบาส
1: คนเปิดเข้าไปนี่เป็นโอริเซ่นะช่วงนี้ทำอะไรก็ได้ลุ้นทั้งหมดครับบอลจากเท้าโอริเซ่
0: พีคจริงๆนะช่วงนี้นะไม่ยิงนี่ที่มา5แอสซิสต์นะครับบอลโลกครั้งนี้เปิดเข้าไปเสาไกลมงตั้งมาแถว2คุณเด้ยิงซ้ายเข้า2แล้วโดเกล
1: ก็เข้ากรอบครั้งแรกของเกมนี้ครับโอ้รอยกันมานาทีที่36เลยจากฝีเท้าของชูกุนเด้ครับโอ้โหยิงไปนี่บอลไปเชียวกกูผู้เล่นปารากวัยฮะ
0: ดูครับโดนอะไรเข้าไปโดนอะไรอ่ะโดนอะไร
1: ชนกันเองไง
0: ไหนอ่ะ
1: ไม่เห็นมีอะไรเลยเจ็บตรงไหนวะเนี่ย
0: เออ
1: โอ้โหนั่นไงทิ้งตัวไปแล้วฮะไม่รู้โดนอะไรก
0: ็อ๋อโดนตั้งแต่ทีแรกเปล่า
1: โอ้ก็เก็บกระเพก
0: อันนี้ไม่เกี่ยวครับอันนี้คนละจังหวะก็ไม่มีอะไรครับแกเจ็บอะไรไม่ทราบฮะ
1: แต่ลุกขึ้นมาสู้ต่อได้ครับเตะปรากวัย37นาทีผ่านครับยัง 0-0 ครับแม่
0: ยีกุนเด้นี่ยิงเสร็จนี่ตาหยีเลยนะ
1: แดดส่อง
0: เมื่อไหร่จะครึ่งหลังวะจะได้ย้ายมาอยู่ฝั่งร่ม
1: ๆแดดแยงตา
0: ปารากวัยลุยขึ้นมาบ้างครับโดนขวางเดียโกโกเมสจะให้ลูกนี้ผู้สินไม่ว่าอะไรนะครับไม่ฟาวจะให้กาลาซาเดมเบเล่ครับฝรั่งเศสโตขึ้นมาทางขวาจี้เข้าหาไหลมาข้างในกรอบเขตโทษโอ้โหโดนกุสโวโกเมสครับไปทิ้งตูมเดียวเลยครึ่งสนามมาเลย
1: ก็จ่อลำบากครับฝรั่งเศสในเขตโทษนี่ปารากวัยมีกองหลังอยู่5คนนะครับ
0: เข้าไปตรงกลาง

0: ครับมานูโกเน่
1: โอ้โห
0: โอลิเซ่ช้าครับรอบอลโดนจิ้มทันทีกาลาซ่าจ้องอยู่แล้วเอ็นซีโซจับบอลลอยขึ้นมาก็โดนเหมือนกัน
1: โอ้โหโดนอุปาครับยันใส่ครับร่วงไปแล้วเอ็นซีโซ
0: บูสินบอกว่าเข้าที่บอลอ้าวแล้วตรงกลางนี่ชิงจังหวะกันสนุกนะครับตอนนี้ไอมาอามิรอนกระชากอย่างเดียวครับได้บอลนี่วิ่งก้มหน้าก้มตาวิ่งงุดจ่ายขึ้นหน้าไปเกี่ยวหนีไปดิโก้โกเมสมุมทงครับมุมทงอ่ะโถโอ้จับบอลสุดท้ายลั่นได้อย่างนั้นครับแม่
1: คือปาราไกวก็ไม่มีใครเติมขึ้นมาช่วยเลยนะเกมรุกนี่ทิ้งไว้ 2-3 คนเอง
0: ฮะตอนนี้ฝรั่งเศสนี่ชวนทะเลาะครับเล่งจังหวะทุกเล่งทุกจังหวะครับเดมไปเล่ยิงฉลับลูกนี้โอ้โหไม่ตรงกรอบแต่ว่ามีเอ็มบัปเป้นะร่วงไปแล้วนะครับหน้ากรอบเขตโทษ
1: โดนกาลาซ่าสอยไปครับจังหวะขึ้นเกมนะครับโอ้โหกุมเบลเลยหน้าอกนะครับเดมไปเล่เนี่ยครับจะตัก
0: เ
1: หมือนแบบสะบัดศอกใส่นะครับกาลาซ่า
0: ดูครับ
1: โอ้ตีไหล่ตีแบบ
0: แต่ว่าไม่โดนแบบไอ้นี่อ่ะผมว่าตีแขนน่ะ
1: ตีแขนแบบนี่ตีฟาว
0: คือเอ็มบัปเป้จะวิ่งแซงเอามือตวัดตีเงี้ยโดนแขนน
1: ่
0: ะ
1: ใครเคยดูบาสเลยตีฟาว
0: มัน
1: ตีฟาว
0: แต่เอ็มบัปเป้นี่นอนกุมคอนะฮะงงเหมือนกัน
1: มันเจ็บไงจังหวะวิ่งสวนมาแล้วมีคนตีแปะเข้าไป
0: เออ
1: กาลาซ่านี่ลอยนวลนะลอยนวล
0: มือไวเหลือเกินนะไปเที่ยวเราตอนคืนด้วยกันนี่ไม่ไหวนะฮะอย่างนี
1: ้ต้องเรียกว่ากาลาซ่าเหลือม
0: น้องชายแชมป์ปลาหมึก
1: เออ
0: เนี่ยอาจารย์แชมป์ก็มาด่าผมอีก
1: ฮะ
0: ว่านำเข้าข้อมูลเป็นเท็จเข้าสู่โลกออนไลน
1: ์ครับ
0: เอาเตะมุมของฝรั่งเศสนะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี่ผู้สินก็ไม่ได้ว่าอะไรครับเปิดเข้าไปลูกนี้สาวสองอ้าวโอ้แม่บอลมันมาตกใส่ศีรษะพอดีครับโดนชนอยู่ด้วยนะครับเอ็มบัปเป้บอลหลุดออกหลังไปเป็นตั้งเตะจากประตู
1: และงอนด้วยไม่ยอมจับมือผู้เล่นปารากวัยด้วยครับเป้เนี่ยโอ้โหโดนดึงอยู่ครับ
0: ประกบอยู่กับกาเซเรสนะครับ
1: โอ้กาเซเรสล็อกคอไว้นิดหนึ่งแต่เล่นฉลาดครับแหมปัดเฉยๆดึงแล้วก็ปล่อยไม่ค้างไง
0: คือไม่ได้เอามือคว้าอย่างเงี้ยยื่นไปขวางไว้อย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เสื้อผมยืดหมดแล้วฮะไม่ต้องดึงสาธิตก็ได้ฮะ
0: เดี๋ยวคุณผู้ฟังทางไลฟ์ก็ไม่เห็น
1: ยังบ่นไม่เลิกเลยฮะเนี่ยแต่อย่าปิดปากฮะด่าเปิดปากด่าไปเลย
0: ชักยัวชักยัวมงตั้งไปครับปาแล้วเอากักกันลูกนี้โอ้โหต้องงัดทิ้งไปก่อนครับอุเมกาโน่ว่าลูกนี้เมนยองออกมาแล้วก็มีอุเมกาโน่ยืนตรงนั้นมีซาลิบาด้วยครับกักกันหมดเลย
1: อุปาเมกาโน่กับเมนยองนี้2ทีนะทำท่าจะไม่เข้าใจกันเนี่ยจังหวะกักๆไม่กล้าออกนะฮะเขาต้องลุ้นจัดนี่แหละครับเอ็นซิโซ่นี่ครับความหวังของหมู่บ้านก็ปรากฏ
0: เล่นไปเล่นมานี่40นาทีนี
1: ่ครับ
0: ก็ไม่โอกาสแบบได้น้ำได้เนื้อก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันนะครับฝรั่งเศสเหนียวจริงๆครับเกมรับปรากฏ
1: จะยืนกันแน่นมากครับแนวรับของปรากฏครับ
0: ตอนนี้เนี่ยใครที่เชียร์ฝรั่งเศสเนี่ยนั่งบิดจนไส้เป็นเกลียวแล้วครับตอนนี้ไหลไปคุณเด้เปิดติดบล็อกออกหลังนี่ครับเป็นเตะมุม
1: ก็ช่วงนี้ก็เตะมุมเรื่อยๆก็ฝรั่งเศสก็ยังใช้ประโยชน์ได้ไม่มากนะครับ
0: โอ้ติดออกมาเดเรเต้ออกไปเลยครับ
1: ก็อดิเซ่ไปขอเตะเองนะครับฝั่งนี
0: ้ต้องเปิดแล้วก็อะไรนะเรียกอะไรนะอินสวิงเข้ามาครับนี่เป็นไง
1: ให้บอลมันโค้งเข้าหาประตูเลย
0: โอลิเซ่ครับเปิดเข้ามากลางประตูโอนาโดกิลโชคออกมาแหมมีปล่อยหลอกคุณเด้หน้ากอบไปโทษเปิดติดบล็อกอีกโกเน่ไอมาลูกัสดีนทางซ้ายครับเปิดโค้งลึกเข้าสองโอนาโดกิล
1: รับสบายครับกิลสวนเร็วแล้วก็ปรากฏ
0: เก็บบอลได้ไหมครับข้างหน้าเก็บไม่ได้ก็เหนื่อยนะครับอ้าวตวัดไปได้แล้วครับสวยแล้วครับจังหวะนี้อ้าวข้างหน้าไอซิโซ่ร่วงไป
1: หมดจ่ายไม่ได้
0: แต่ว่าเปิดขึ้นไปโอ้มีตัวดิโก้โกเมสวิ่งเสียบขึ้นไปนะครับแต่ว่าเก็บบอลไม่อยู่ครับแรงเหลือเกิน
1: คาราซ่าได้บอลเงยหน้ามองเพื่อนนะไอซิโซ่ปรากฏว่าคลองอยู่กับพื้นแล้วประตู
0: แมตช์โมเมนตัมนะครับ
1: เออ
0: มีสีแดงขึ้นมากระจึงกระจึงเป็นเขาไอเขากวางกุดๆอ่ะหน่อยนึงฮะ
1: ตรงนั้นก็โมเมนตัมก็เทมาทางฝรั่งเศสซะเยอะแหละครับ
0: สีน้ำเงินอย่างเดียวเก่งว่ะ
1: เก่งทำไม
0: มานั่งตรวจบุ๊ก เอ๊ะอะไรเนี่ย
1: ไปสนใจเขาสิ
0: เออ

0: ตำรวจตรวจมุก
1: ตรวจตรวจมุก
0: โอลิเซ่ครับโยกเข้าในไม่ผ่านโดนลุม2ลุม3นะครับผ่านลำบากเหมือนกันเดเบเล่คืนมาคุณเดให้คืนโหก็โดนสกัดทันทีครับกาลาซา
1: ครึ่งแรกนี่เผื่อแป๊บเดียวเหลืออยู่อีกประมาณ2นาทีเนี่ยหน่อยครับก่อนทดเจ็บ
0: มาอีกครับฝรั่งเศสซาลิบาได้ขึ้นมา45หลานะครับในแดนของปารากวัยแล้วเอ็มบัปเป้ให้เข้าไปข้างในครับอูบาเมกาโน่มานูโกเน่จี้เข้าหากรอบเขตโทษเข้าขวายิงลูกนี้ข้ามขาอีก
1: ความพยายามครั้งที่2ในเกมนี้ของโกเน่นะครับก็เหมือนเดิมครับปั่นด้วยขวาก็ข้ามขานไปไม่ได้ลุ้นเลยของเชฟฝรั่งเศสนี่มองฟ้าแล้วตอนนี้
0: เครียดเครียด
1: ส่วนของเชฟปารากวัยก็น่ารักเหมือนเดิม
0: ดี
1: ดีครับดี
0: ดี
1: ดีครับเอ๊ะของเชฟปารากวัยฟุตบอลโลกแต่ละทีไม่ผิดหวัง
0: ลาลิซาลิเกเม่มา
1: จังหวะที่วางมือถือเธอนี่ผมชอบมาก
0: ครับผมตอนนี้เธอเป็นในนี้แล้วมาเป็นนักข่าวไม่ได้มาเป็นแฟนบอลแล้วแต่งตัวไม่ชิดเลยท
1: ี
0: น
1: ี้โอ้ไม่ดีแล้วเริ่มไม่ดีแล้วอย่างนั้น
0: สองพันสิบนี่โอ
1: ้คือหานะคือหานะ
0: คือสื่อทั้งหมดแหละหนังสือพิมพ์เนี่ยรูปสีสันเนี่ยไม่มีรูปบอลเลยฮะ
1: มีแต่รูปลิเกเม่นะ
0: เออปารากวัยเตะทีไรเนี่ยนักฟุตบอลบอกโอ้โหไม่ได้ลงหนังสือเลยทางซ้ายครับฝรั่งเศสขึ้นมาครับบาโกล่าโดนขวางอยู่สองดึงหนีเข้ากลางไปแม่อย่างได้นะครับโกเน่ไฮไปเดมเบเล่มีตัวซ้อนตลอดนะครับไม่ให้ตัวเลยครับเดมเบเล่ต้องวนกลับแล้วโดนแย่งไปแล้วครับกาลาซาโอ้โหวินัยเกมรับสุดยอดนะครับปารากวัยช่วงครึ่งแรกนี่เดี๋ยวไปดูนะชมปั๊บเสีย
1: นี่ไง
0: โอ้โหอ้าวยังปั๊มมาได้ไม่ฟาวนะครับหลุดขึ้นมาจ่ายต่อเอ็นซีโซโอ้โหโดนอูเมกาโน่ครับได้เหลี่ยมกว่านะครับได้เสียบในครับนี่มาเป็นมอเตอร์จีพีเลยฝรั่งเศสลุยต่อครับเอ็มบัปเป้จี้เข้าหาครับกระชากหนีดูครับมีซ้อน2ซ้อน3ตลอดอะไรอ่ะไม่ได้มีมุกอะไรเลย
1: ผิดต้นไม้ผิดต้นไม้ซ้อน3ไม่ได้ดิซ้อน3เออขับๆๆเขาห้ามซ้อน3
0: เออสุดยอดเลยตำรวจยังซ้อนเลยบางที
1: เออ
0: เอาให้มาครับนากรอบไปโทษลาบิโอเข้าซ้ายยิงฉลับเข้าซองไปเข้ามือออร์แลนโดกิลครับ
1: ก็ทำได้แค่ยิงไกลครับฝรั่งเศสช่วงนี้แล้วกึ่งแรงนี่ก็ถดเท่าช่วงพักดื่มน้ำเลย3นาทีนะ
0: คือเจอบอลลับลึกๆแบบนี้แต่ว่ามันไม่มีหน้าเป้านี่ก็เวลาเปิดเข้าไปมันก็ไม่มีใครเหมือนกันนะเอ็มบัปเป้ก็ชอบออกมารอมารับบอลนอกกรอบเขตโทษนะ
1: แล้วหน้าเป้าฝรั่งเศสนี้เป็นมาคุสตูลามนี่แกก็เจ็บนะ
0: ครับ
1: เออนัดนี้จะดูมีชื่อสำรองมั้ยเนี่ยไม่มีชื่อด้วยนะครับคือมีชื่ออยู่มีชื่ออยู่
0: คือคู่นี้นะสุดท้ายที่เจอกันนี่เป็นอุ่นเครื่องเมื่อปี2017นะครับ
1: ครับ
0: ฝรั่งเศสยิงไป 5-0 เกมนั้นเนี่ยโอลิเวียชิรูแฮตทริกนะ
1: ไปตามอ่ะ
0: เออโอ้โหเอาปารากวัยโตขึ้นมาครับเอ็นซิโซกระชากไปเจอลูม2เอาหนีอูบาเมกาโน่ไปครับมุมทงทางซ้ายสุดท้ายโดนเกี่ยวไปครับบอลหลุดออกข้างเป็นลูกทุ่มฝรั่งเศสนี่เอ็นซิโซลูกมันงง
1: เอ็นซิโซนี่งงเลยฮะขณะที่อูปานี่สะใจครับได้ทุ่มฮะ
0: เอ็นซิโซ่ว่าอุซากาชาขึ้นมาทั้งไกล
1: แต่อุบัติเหตุต้องให้ฉลาดครับก็บังให้ออกด้านนอกนะ
0: โดนเอ็นซิโซ่จริงๆนะครับจังหวะสุดท้าย
1: นี่ครับก็โดนตบกระบาลไปทีด้วยฮะนะครับลูกแถมฮะโดนดูปาเมกาโน่ซัดไปหนึ่งที
0: เมื่อกี้นี่กล้องแผนไปที่กรรมการนี่หน้าตาดิเหนื่อยมาก
1: กรรมการบอกนี่อยากจะเป่าต้องวิ่งหมดเวลาเต็มทีแล้วตอนน
0: ี้แล้วแกมาจากอุดเบย์พี่กินดูแล้วกันเจอ38 39องศาเข้าไปเนี่ยไม่วิ่งแล้วกรรมการฝรั่งเศสช่วงทดเจ็บนะครับ3นาทีนี่ทดเป็นนาทีครึ่งแล้วนะครับโกเน่ออกมาที่ลูกาดินแบ็ค2ข้างวันนี้ฝรั่งเศสก็ยังไปไม่สุดนะครับกุนเด้หน้ากรอบเขตโทษ40หลากุนเด้ออกไปขวาครับเอ็มบัปเป้นะครับขยับออกไปรับบอลจะงัดข้ามครับแหมเจอขวาง2คนไม่รอดครับแต่ว่ายังได้ทุ่มนะครับ
1: ครึ่งแรกทดเจ็บเหลือไม่ถึง1นาทีแล้ว

0: ครับอย่าง 0-0 ครับปารากวัยกับฝรั่งเศส
1: อูเมกาโน่ค่อยๆตีโอบเข้ามาครับโอลิเซ่ทางขวาเจอขวาง2เช่นเคยไปไม่ได้นะครับต้องคืนมาตั้งใหม่ลาบิโอตักเข้ามาได้ก็ขอโทษไม่ตรงครับปล่อยออกหลังไปเลยครับกุสโวเวลาสเกส
0: ดูแบบนี้ก็น่าจะ 0-0 แล้วครับครึ่งแรก
1: โอ้เกมนี้นี่ว่าดิชองน่าจะเจอกันบ้านที่ไม่ได้เจอมาใน4เกมแรกนะเจอทีมรับเหนียวๆครับรับแน่นๆเจาะยังไงครับ
0: ไม่เป็นไรครับบนมานั่งสำรองนี่ก็ยังมีตัวเด็ดๆอีกเยอะครับฝรั่งเศส
1: เพราะว่าอย่างนัดรอบแรกนี่เจออิรักเขาก็เหลือ10ตัวตั้งแต่ต้นครึ่งแรกถ
0: ู
1: กไหมเจอนอร์เวย์นี่เขาก็ไม่ใช่ทีมเกมรับอยู่แล้วสวีเดนนี่ยิ่งไปกันใหญ่
0: ใช่
1: เกมรับไม่ดีอยู่แล้ว
0: เกมรุกก็ไม่ดีด้วยสวีเดน
1: มีอะไรดีบ้างวันนี้ชีวิตหมดเวลาครึ่งแรกครับโอ้ฝรั่งเศสยังเจาะไม่เข้านะครับเสมอกับปารากวัยอยู่0-0
0: ครับผม
1: ในเกมที่ครองบอลเหนือกว่าเยอะนะครับปารากวัยนานๆจะได้โต้มาที
0: นานจริงนะฮะโอ้แล้วเว็บไซต์ฟีฟ่านี่เยี่ยมเลยนะฮะสถิติอะไรก็ไม่ขึ้นเลย
1: เอาเลยเม
0: เ
1: ดี๋ยวก็เมรอแป๊บโอ้ที่ฟิลาเดลเฟียครับคนที่ซื้อตั๋วฝั่งที่แดดส่องนี่คงเซ็งนะ
0: ใช่โอ้ครึ่งแรกนี่ฝรั่งเศสโอกาส5ครั้งนะครับไม่เข้ากรอบเลยครับปารากวัยนี่2ครั้งครับไม่เข้ากรอบเช่นกัน
1: อ่ะก็เดี๋ยวช่วงนี้พักก็ก่อนพักไปอ่านข้อความซะหน่อยไห
0: ม
1: เพราะว่าเดี๋ยวช่วงบอลเตะที่เราไม่ได้ดูข้อความกันเลยนะ
0: ตั้งแต่ตีสี่นะ
1: ครับ
0: ก็มีน้องอัมซ่านะครับบัวไม่ขยับครับลุงหยองลุงบอม
1: ขยับซะมั่งนะฮะบัวเดี๋ยวบัวจะเป็นโรคกดทับซะ
0: และแน่นอนนะเป็นอาร์มไส้ต้องมีคำถามติดมาด้วยนะฮะ
1: อะไร
0: นักเตะบราซิลคนไหนชอบกินลูกอมนะฮะคำตอบคือซูกัสปาเกต้าครับแม่หาไหมหาไหมอ
1: ันนี้เล่นไปรายการก่อนนู้นแล้วนี่หว่า
0: อะไร
1: อาร์มผลิตซ้ำเหรอ
0: เออดีสี่นี่ไง
1: มีฟังอยู่พอดีเลยไม่เป็นไรซ้ำได้ไม่ว่ากัน
0: พี่จอนคองหกนะครับทักทายก็บอกดีหยองบอมเจอกันแล้วนะมาตามนัดนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่เขามีบอกว่าเห็นในเฟซบอกว่าโมโนมีดูฟรีเปิดดูไม่เห็นมีวันนี้มีไหม
1: ทีฟรีทีวีเหรอ
0: มีคู่แรกปะหรือปะ
1: เออไม่รู้เหมือนกันนะ
0: ไม่แน่ใจ
1: ไม่ได้ดู
0: แต่คู่ฝรั่งเศสนี่ไม่น่ามีมั้ง
1: เออ
0: เออ
1: ทีมใหญ่ๆส่วนใหญ่ก็จะไม่ไอ้นี่นะ
0: เออมีกองเชียร์ปารากวัยเหมือนกันนะบอกว่าห้ามแพ้ถึง3นะแต่คุณเดชของเชียร
1: ์ปากเขาเรียกว่าสำเร็จไปครึ่งทางแล้วเอางี้แล้วกันแต่ว่าถ้าโดนลูกแรกเมื่อไหร่ยังมีสิทธิ์ไหลไงอ
0: ย่าทำเป็นเล่นไปนะเหนียวนะจ่อยากนะ
1: ครับ
0: เออ
1: โดนลูกแรกเข้าไปมีสิทธิ์ไหลอ่ะ
0: เออนะฮะนั่นก็ทางเอสเปสนะก็ประมาณนี้นะ
1: เดี๋ยวผมดูทาง YouTube ให้หน่อยนึง
0: ครับ
1: คุณปลั๊กบอกสวัสดีซันเดย์ครับ
0: สวัสดีวันอาทิตย์นะจ๊ะ
1: คุณนพพนี่เหรอ
0: ฮะ
1: จุดโทษไป
0: อีกแล้ว
1: เจ็ดโมงเลยนะแต่วัน
0: ด
1: ีแล้วก็อยู่ถึง7โมง
0: โอ้ก็ดีเหมือนกันไม่มีปัญหาเ
1: ยอะกำลังคุยกับพี่บอมอยู่เลยว่าช่วง6โมงถึง7โมงจะคุยอะไรกันดีวะ
0: ภาคบอลไปเลยก็ดี
1: ง่วงๆคุณประภาพันธ์บอกสวัสดีค่ะคุณหยองคุณบอมสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีนะครับพี่ลงสนามยังครับพี่ลงแล้วครับแล้วก็ออกไปอีกแล้วครับ
0: เดี๋ยวรออีกครึ่งแป๊บนึงเดี๋ยวลงใหม
1: ่วันนั้นเนี่ยพอเจ๋งกับพี่โอ๊ตเขียงครับเป็นคนภาคฝรั่งเศสกับอิรักใช่ไหม
0: ว่าอะไรแกยิ้มยิ้มไงจันเจ๋งยิ้มยิ้ม
1: วันนั้นภาคจบไหมพี
0: ่ไม่บอกด้วยเขาเกลียดมึงแหละ
1: ไม่ชอบผมแหละดูแล้วฝรั่งเศสฝรั่งเศสกระดาษมีไหมขำขำงงนะผู้รักษาประตูเคปเวิร์ดผู้ติดตามในไอจีทะลุ20กว่าล้านไปแล้วครับ
0: โวซินย่า
1: ช่วง20วันเท่านั้นครับดังไปเลย
0: จากเริ่มต้นกันนั้นหลักพันนะ
1: เมื่อกี้กองเชียร์บรรดาจันเลย
0: ทำไม
1: กองเชียร์อเมริกัน
0: ใส่เสื้อกล้ามใช่ไหม
1: ใส่เสื้อคลุม เสื้อคลุมล็อกกี้บาบัว
0: กับวิลาเดเฟียเมืองล็อกกี
1: ้มีเฟลมีล็อกกี้สเต็ปด้วย
0: ใช่มีลูกปงลูกปั้นอยู
1: ่ดีดี
0: ใครดูบาสทีมวิลาเดเฟียฟินิชเซอร์จะมีเพลงนี่แหละพอจะชนะเนี่ยแดนแดนแดนเมืองล็อกกี้ตอนแท้ก็ไม่เปิดหรอกครับ
1: แทนแทนแทนแทนแทนแทนแทนแทนเนี่ยนะ
0: ใช่
1: ได้ยินนี่นึกว่าจะต่อยมวยกันทุกทีผู้รักษาประตูอันนี้อ่านไปแล้วนะมีคุณรัชพลแจ่นประโคนนะครับบอกฟรีทีวีถ่ายไหมพี่เช็คให้หน่อยดิผมไม่ได้ดูเหมือนกัน ข้าวต้มราชา1ลำพูนช่วงบอลโลกปีที่5

0: อ้าวไทยอินนี่หว่าเดี๋ยวส่งบินไปนะบอกส่งบินไปด้วยนะไทยอินดื้อๆเลย
1: แวะไปรับประทานกันได้นะ
0: ครับหลังจาก1ลำพูนนะคุณดนุเดชสวัสดีนะครับคุณยศพลเพิ่มพูนพานิชบอกว่าพี่ครับ
1: ครับ
0: สมมุติว่าถ้าทีมนอกสายตาเข้าไปอันดับ3อันดับ4ตลาดซื้อขายนักฟุตบอลจะมีทีมชั้นนำซื้อไปแล้วมันจะเหมือนเกาหลีใต้ตอนนั้นไหมครับที่น่าสนใจขึ้นมารวมหนังทีมชาติญี่ปุ่นช่วยพิมพ์มาอีกทีครับไม่เข้าใจ มันยังไงสิ
1: ฟีทีวีวันนี้มีถ่ายแค่คู่แรกนะครับแคนาดากับโมร็อกโกนะครับพวกฝรั่งเศสไม่มีนะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: คุณหมูหมูพีพีบอกสวัสดีครับนะคุณนัทพงศ์บอกปารากวัยทั้งใจอะไรประมาณนั้นละมั้งอยากได้รถรุ่นฟาริดาครับไม่เอาฟาริซอน
1: โอ้สวยนะรุ่นฟาริดา
0: อ่านควับเลยแสดงว่าติดตามอยู
1: ่เออ
0: ใช่ไหมอ่
1: าน
0: อ๋อเหรอตีห้าเหรออ๋อทำไมอยู่กันแค่ตีห้าล่ะฟังต่อสิ สำหรับแฟนๆรายการทั้ง41สถานีทั่วประเทศ
1: ฮะ
0: ก็ทางวิทยุฟังไม่ได้แล้วแต่ว่าท่านไปโหลดแอป Mcord Connect ฟังเราต่อได้
1: ใช่
0: หรือว่าดูต่อใน YouTube Facebook ได
1: ้ฟังเราต่อได้ถึงของเรานี่ 7:00 นนะฮะ
0: YouTube ไฟคลาสสิกไม่มีไม่มีอันนั้นไม่มี
1: อู้นี่ไทยอินเหรอ
0: ต้อง YouTube FM 99 Active Radio
1: ไหนๆก็ถามเรื่องถ่ายฟรีกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวผมไล่ให้เลยแล้วกันนะครับรอบ16ทีมนะเดี๋ยวจะมีวันอังคารที่7กรกฎาคมคู่ถ่ายฟรีนี่เป็นสหรัฐเบลเจียมนะครับ
0: เป็นไงสำเนียงเบลเจียม
1: เจ็ดโมงนะฮะใช่ไหมเจ็ดโมงนะ
0: ไม่รู
1: ้แล้วก็อีกทีนู่นกันเลยพุธที่8กรกฎาคมกับตีสามสวิตเซอร์แลนด์เจอโคลอมเบียส่วนบราซิลกับนอร์เวย์แล้วก็มิสซิโกกับอังกฤษในวันจันทร์ที่6กรกฎาคมนั้น
0: ดูทางแอปนะฮะ
1: ดูทางแอปนะฮะ
0: อ่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักก่อนแล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้าได้กลับมาตามเกมครึ่งหลังระหว่างฝรั่งเศสกับปารากวัยกันต่อ
1: ครับ
0: นะช่วงนี้พักสักครู่ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโก

0: ความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
4: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดีกันยามเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพ.ศ.2569นะคะอยู่กับปูนะเจ๊เอาใครอยากจะฝากดวงให้ส่องดวงแล้วก็ SMS มาได้ที่4689400นะจ๊ะไม่รู้คนอื่นเหมือนปูหรือเปล่าตื่นเช้ามาปูก็ต้องกินวิตามินค่ะปรากฏว่าไปเจอข่าวนี้เขาบอกว่าเฮ้ยนักโภชนาการเนี่ยเขาเตือนนะจ๊ะว่าการกินวิตามินหรืออาหารเสริมเนี่ยมันมีบางอันน่ะที่เขาห้ามกินพร้อมกันเดี๋ยวจะเสียเงินไปเปล่าๆเพราะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยแล้วดีไม่ดีนะกินเข้าไปแล้วแย่กว่าคนไม่กินซะอีกอ้าวเฮ้ยยังไงล่ะเนี่ยอ่ะแล้วปัจจุบันนี้นะโอ้โหอาหารเสริมวิตามินมันเยอะมากแล้วเราก็นิยมรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมากขึ้นเนาะแต่หลายคนอาจจะไม่รู้ค่ะว่าการที่เราไปกินพวกอาหารเสริมวิตามินเนี่ยที่มันผิดวิธีมันแย่กว่าการที่เราไม่ไปกินเลยซะด้วยซ้ำโอ้ว้าวนักโภชนาการเขาก็อธิบายค่ะว่าหลายคนเนี่ยมักจะกินวิตามินพร้อมกันไปเลยทีเดียวโอ้ยสารพัดวิตามินเลยเงี้ยแต่รู้หรือเปล่าว่าการกินวิตามินหลายๆอย่างเนี่ยเขาห้ามกินพร้อมกันควรจะแยกกินเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดมิฉะนั้นกลายเป็นว่าเสียเงินเปล่าแถมทำให้ร่างกายดูดซึมไม่เต็มที่อีกด้วยอ่ะอย่างเช่นใครเคยกินลูทีนกับเบต้าแคโรทีนลูทีนเนี่ยคือเขากินเพื่อให้แบบว่าสายตาดีอย่างนี้ไงส่วนเบต้าแคโรทีนก็คือพวกวิตามินที่ต้านอนุมูลอิสระใช่ไหมคะแต่สองกลุ่มเนี้ยเขาบอกว่ามันมีการดูดซึมในลำไส้คล้ายๆกันถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะแย่งกันดูดซึมทำให้ร่างกายเรารับได้ไม่เต็มที่หรือพวกธาตุเหล็กหลายคนต้องกินธาตุเหล็กเพื่อจะได้เสริมเลือดบางคนแบบเลือดจางนะคะอยากให้แบบว่ามีความเข้มข้นของเลือดแต่รู้ไหมว่าชากาแฟและอาหารบางชนิดเนี่ยมันจะไปขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็กถ้าเรากินชากินกาแฟเราก็ต้องเว้นการรับประทานธาตุเหล็กหรือกินให้มันห่างๆกันเช่นเดียวกับแคลเซียมหรือน้ำมันปลาค่ะไม่ควรจะกินพร้อมกันเพราะเขาบอกว่าแคลเซียมในลำไส้เนี่ยมันจะทำให้ร่างกายดูดซึมไม่ได้และอาจเกิดอาการท้องผูกด้วยแล้วน้ำมันปลาก็ไม่ควรกินกับไฟเบอร์เพราะไฟเบอร์บางคนแบบกินเพื่อที่จะได้มีกากใยไงไม่กินผักไม่กินผลไม้แต่กินไฟเบอร์แทนปรากฏว่าไฟเบอร์มันมีคุณสมบัติดูดซับไขมันถ้าเรากินพร้อมน้ำมันปลามันก็ดูดซับไขมันไปเลยทีนี้เราก็ไม่ได้ไงน้ำมันปลาก็ไม่ได้แคลเซียมเขาก็ไม่ให้กินกับธาตุเหล็กเพราะมันแข็งกันดูดซึมให้แยกกันกินนะคะอย่างธาตุเหล็กควรจะกินตอนท้องว่างในช่วงเช้าส่วนแคลเซียมควรจะกินตอนนอนคืออาหารเสริมแต่ละชนิดมันก็จะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวเราก็ต้องอ่านสลากให้ละเอียดถ้าไม่มั่นใจก็ควรปรึกษาคุณหมอเภสัชหรือผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะกิน

0: ะจ๊ะเพื่อประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เสียเงินเปล่าเรามาส่องดวงกันที่4689400กันจ้า
1: บางทีปูก็รู้สึกว่าบางคนถามแล้วถามอีกหรือว่าไม่ได้ฟังไม่รู้นะคะส่งมาที่4689400แล้วฟังด้วยนะจ๊ะอย่างเนี้ยเกิดวันศุกร์ที่16กันยา20เวลากลางคืนอยากรู้เรื่องการเงินความจริงอย่างนี้ดีนะคือถามมาเลยว่าอยากรู้เรื่องอะไรนะจ๊ะปีนี้อายุเท่าไหร่49การเงินเนี่ยต้องระวังถ้าไม่จำเป็นอย่าไปเป็นหนี้เพิ่มเพราะถ้าเป็นหนี้เพิ่มทีนี้แล้วก็ผูกพันไปกันยาวๆเลยทีเดียวนะคะถ้าถามเรื่องการเงินนะแต่ถ้าถามว่าเมื่อไหร่จะหมดหนี้ยังไงยังอาเจกเนี่ยนะคะอาเจกถามมาแทบทุกอาทิตย์เลยเนาะอังคารที่18พฤศจิกา2495จะย้ายที่อยู่ได้ไหมโอ้อาเจกขาอยากจะบอกว่ายากจังนะคะตัวอาเจกเองนั่นแหละนะคะถ้าจะย้ายก็ย้ายได้แต่เราอะไม่ย้ายไงเกิดวันพฤหัสที่14ธันวา2048เต็มกำลังจะเข้า49ปีนี้ยังโอเคอยู่ถามหาโชคลาภก็ถือว่าเป็นโชคลาภจากคนใกล้ตัวค่ะ

่ะรู้ไหมว่าผึ้งเนี่ยมันไม่สามารถบินตอนกลางคืนได้คือมันมีการทดลองหนึ่งค่ะนักวิทยาศาสตร์เขาก็เอาผึ้งหลายสิบตัวเลยเอามาใส่ในกล่องที่มันมีแสงสว่างพอดับไฟปั๊บโอ้โหมันร่วงกราวเลยเออทำไมถึงเป็นงั้นรู้ไหมมีหน้าล่ะเวลาที่เราให้พวกกู้ภัยนะคะมาจัดการกับต่อหรือกับผึ้งเนาะเขาจะต้องมาตอนกลางคืนคือเขาบอกว่าผึ้งเนี่ยไม่ใช่ว่ามันบินไม่ได้ในตอนกลางคืนนะคะแต่มันไม่ยอมบินมากกว่ามันเป็นสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของมันอย่างเช่นการมองเห็นและการนำทางเพราะโดยธรรมชาติเนี่ยการมองเห็นของผึ้งเนี่ยเขาออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพมากในตอนกลางวันเนี่ยที่มีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ตามันเนี่ยจะใช้ดวงอาทิตย์นำทางพอเวลาพระอาทิตย์ตกมันจะตาบอดเลยนะเออแล้วก็เรื่องอุณหภูมิอีกด้วยความที่ผึ้งน่ะมันเป็นสัตว์ที่มีอุณหภูมิในตัวต่ำเพราะอากาศเย็นๆเนี่ยมันจะค่อนข้างขยับตัวน้อยเพราะมีพลังงานน้อยตอนกลางคืนผึ้งมันมักจะคลานซะละมากกว่าค่ะเพราะว่ามันใช้พลังงานน้อยอีกอย่างหนึ่งมันเป็นเรื่องของแหล่งอาหารด้วยนะเพราะตอนกลางคืนเนี่ยดอกไม้มันหุบไงใช่ไหมผึ้งก็ไม่สามารถจะไปหาแหล่งอาหารได้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปบินตอนกลางคืนและมันก็พยายามจะหลีกเลี่ยงการถูกล่าที่จะจับเป็นอาหารพวกค้างคาวแมงมุมหรือสัตว์กลางคืน

0: มันไม่ออกไปเสี่ยงจะดีกว่าเพราะฉะนั้นผึ้งอ่ะจริงๆมันก็บินกลางคืนได้แล้วมีบางสายพันธุ์ด้วยนะที่มันบินตอนกลางคืนโดยเฉพาะแถวเขตร้อนกลางคืนมันไม่หนาวไงมันยังพอมีพลังงานในการขยับปีกได้และพยายามมองเห็นตอนกลางคืนได้เหมือนกันเพียงแต่มันไม่ค่อยทำไม่ใช่พอบอกว่ามันไม่บินตอนกลางคืนแล้วเราก็ไปแย่รังมันนะจ๊ะจริงๆอ่ะมันบินได้เพียงแต่สัญชาตญาณมันไม่อยากบินเท่านั้นเองมาส่องดวงกันที่022481366จ้า
1: เกิดวันที่22พฤศจิกายนค่ะวันพฤหัสปีมะเมียค่ะ
2: เนี่ยนะคะโอ้โหเครียดเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องเงินเครียด
1: ก็จริงๆอะค่ะอยากจะถามพี่ปู2เรื่องค่ะคือตั้งใจมาแหละว่าถ้าเกิดเจอพี่ปูอยากจะถามเรื่องนี้คือเรื่องแรกเลยค่ะเป็นเรื่องของร้านน้ำที่ที่การให้หนูทำอยู่ตอนเนี้ยมันจะดีไหมอย่างเงี้ยค่ะ
2: ยังไม่คืนทุนเลย
1: ใช่หนูลงทุนไปจะ200,000แล้วเนี่ยพี่ปูหนูเครียด
2: แล้วพี่ก็ไม่อยากทำให้หนูเสียกำลังใจเลยนะ
1: ตรงๆได้ไหม
2: ตรงๆหนูก็รู้ว่ามันพอแค่พออยู่ได้มันไม่ดี
1: ใช่จริงจริงค่ะอันนี้จริงใช่
2: ลงทุนกับร้านนี้ไปเยอะแล้วก็ข้าวของเนี่ยซื้อของแพงกว่าที่อื่นวัตถุดิบเนี่ยเราเป็นใช้วัตถุดิบที่ดีมากกว่าที่อื่นดีมากใช้แพงกว่า
1: จริงค่ะ
2: คนที่เข้ามาเนี่ยไม่ใช่คนแบบมั่วซั่วนะจ๊ะคนที่จะมากินร้านหนูเนี่ยหนูเลือกลูกค้าเขาก็เลือกร้านค้าเหมือนกัน
1: ขอบคุณมากมากนะคะพี่ปู
0: งั้นเวลาเหลือเราก็มาต่อที่ SMS 4689400กันจ้าเกิดวันศุกร์ที่24มีนาคมพ.ศ. 2543เวลาบ่าย2โมงครึ่งอยากรู้ว่าสมัครงานใหม่จะได้งานเร็วๆนี้ไหมครับจะได้งานที่ตรงกับที่อยากทำไหมครับอาจจะไม่ได้งานเร็วๆนี้เพราะปีนี้อายุเท่าไหร่26เนาะแล้วก็อาจจะไม่ได้ตรงนะคะแต่จำเป็นต้องทำนะคะถามว่าอึดอัดไหมก็อาจจะอึดอัดถ้าสมมุติว่าเราออกจากที่เก่าเพราะอึดอัดนะมาอยู่ที่ใหม่ก็ไม่น่าจะต่างกันสักเท่าไหร่แต่ถ้ารู้สึกว่ามันสบายใจกว่าได้เงินมากกว่าก็ทำไปเถอะแต่ถ้าจะได้นะบอกเลยว่ามักจะได้ที่ไกลๆนิดนึงอาจจะต้องมีการเดินทางอ่ะอันเนี้ยถึงจะดีจ้ะวสันต์เกิดวันเสาร์ที่28มกราคม10ปีนี้อายุ59นะคะเป็นเรื่องการเงินที่บ้านเราเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบริหารจัดการการเงินให้ดีถ้าเป็นเรื่องงานแล้วก็ค่อนข้างแบกภาระเยอะอยู่พอสมควรนะคะสู้ๆค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
2: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดย

0: ูยุวดีเรืองฉาย
1: อันนี้เป็นข่าวต่างประเทศเลยนะไม่รู้ประเทศไทยเรามีหรือเปล่าค่ะเขาบอกเป็นเคสหายากคือเด็กทารกแรกเกิดค่ะเพิ่งเกิดเองนะมีฟันในปากซะแล้วตั้งแต่วันแรกที่ลืมตาดูโลกเลยคุณหมอต้องรีบถอนเลยค่ะเพราะกลัวมันหลุดลงหลอดลมหลอดอาหารคือฟันน้ำนมของเด็กๆเนี่ยมักจะเริ่มขึ้นเมื่อเด็กอายุประมาณสัก 6-8 เดือนด้วยซ้ำแต่ปรากฏบนโลกใบนี้มันมีเด็กแรกเกิดที่เขามีฟันมาตั้งแต่เกิดลืมตาดูโลกเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกและเป็นเรื่องที่น่าสนใจของทางการแพทย์เขาเลยนะคะมีเด็กคนนึงค่ะมีฟันในปากนะคือแต่ฟันเนี้ยมันไม่แข็งแรงมันสามารถเคลื่อนที่ได้เพราะมันยึดอยู่กับเนื้อเหงือกเพียงเล็กน้อยไงโอ้โหเชื่อไหมพอเกิดมาปั๊บแผนกสูตินารีเนี่ยเขาต้องรีบเรียกทันตแพทย์เข้ามาเลยค่ะแล้วก็ตัดสินใจถอนฟันออกอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันไม่ให้ฟันมันหลุดลงไปในหลอดลมหรือหลอดอาหารเพราะเดี๋ยวมันอันตรายก็ใช้เวลาแป๊บเดียวแหละเพราะว่าเด็กมันยังอ่อนอยู่ไงเนื้อมันก็อ่อนเหงือกมันก็อ่อนมันก็เลยถอนง่ายฟันแรกเกิดกับฟันน้ำนมไม่เหมือนกันนะจ๊ะฟันที่ขึ้นตั้งแต่ทารกเกิดมาเลยเขาเรียกว่าฟันแรกเกิดแต่ถ้าเป็นฟันน้ำนมจะขึ้นตอนช่วง 6-8 เดือนแล้วฟันเนี้ยมักจะขึ้นฟันหน้าล่างก่อนแล้วมันจะไม่ค่อยแข็งแรงหรอกค่ะหรือมีรากฟันสั้นๆมันก็เลยโยกแล้วก็หลุดง่ายปกติแล้วฟันน้ำนมเนี่ยก็จะขึ้นสัก6เดือนนะคะแล้วก็ขึ้นครบเลยเนี่ยประมาณสัก 2-3 ขวบกระบวนการสร้างฟันน้ำนมเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่แรกเกิดจนถึง1ปีแรกเนี่ยสามารถแต่ถ้าเด็กไม่มีฟันขึ้นหลังจาก1ขวบหรือฟันน้ำนมไม่ขึ้นหลังจาก3ขวบไปแล้วอันนี้ควรจะต้องพาไปหาคุณหมอเพราะอาจจะเกิดภาวะขาดสารอาหารได้นะคะคุณแม่หรืออาจจะเป็นโรคบางชนิดที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของฟันแต่ถ้าเป็นฟันแรกเกิดเขาจะถอนออกนะคะแต่ถ้าเป็นฟันน้ำนมเนี่ยโยกเล็กๆน้อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็หลุดออกเองเพราะฟันน้ำนมมันขึ้นตามวัยและมันจะเป็นเครื่องบ่งชี้สุขภาพฟันและการพัฒนาการของเด็กค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณแม่เห็นความผิดปกติต้องรีบหาคุณหมอโดยด่วนเลยนะจ๊ะมาเรามาส่องดวงกันที่4689400กันจ้าเกิดวันจันทร์ที่9กรกฎาคม2527แฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าเลยนะจ๊ะขอดูเรื่องการงานและโดยรวมของชีวิตค่ะเว27ปีนี้เท่ากับอายุ42ก็เป็นเรื่องงานจริงๆแหละนะงานนี่ยุ่งมากไม่ใช่แค่ยุ่งงานอย่างเดียวจ้ะขอบอกเลยว่าเรื่องส่วนตัวบางทีก็มีส่วนทำให้เราปวดหัววุ่นวายนะคะคือเราต้องแยกออกระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานไม่งั้นเราก็ปวดหัวแน่ๆอ่ะขอให้ผ่านอุปสรรคไปได้นะจ๊ะเกิดวันศุกร์ที่14มีนา18ปีนี้อายุ51โอ้โหงานนี่ล้นมือดีไม่ดีนะงานตัวเองอ่ะยังไม่เสร็จก็ต้องไปแบกรับงานของคนอื่นเข้ามาทำหรืออ่ะในที่ทำงานอาจจะมีคนขาดเราก็เลยต้องไปช่วยงานเขาแต่ถือว่าดีนะคะเพราะนี่คือประสบการณ์ที่ดีมากและมันจะทำให้ในอนาคตเราอาจจะได้รับนะอำนาจบารมีจากงานที่เราทำหรือไม่งั้นก็เป็นเรื่องของการขึ้นตำแหน่งหรือมีอำนาจอยู่ในมือมากขึ้นนั่นเองจ้ะเกิดวันอาทิตย์ที่9เมษายน2521เวลาบ่าย2กว่าดูเรื่องการเงินแหมอันนี้ชัดเจนคือมาบอกเลยว่าจะดูเรื่องเงินเนาะ21คือปีนี้อายุ48นะคะ48วันอาทิตย์แหมการเงินนี่เอาเป็นว่าถ้าไม่จำเป็นอย่าไปเป็นหนี้เพิ่มเลยนะคะและการที่ไปเป็นหนี้เพิ่มเราก็รู้อยู่ว่าไม่ใช่เราอยากเลยน่าจะเป็นคนใกล้ตัวนี่แหละค่ะนะคะก็ควรจะคุยกันให้รู้เรื่องมิฉะนั้นไอ้เรื่องเงินนี่แหละค่ะจะทำให้กลายเป็นปัญหาในครอบครัวทะเลาะกันได้

ก็เพราะเรื่องการเงินสู้ๆนะจ๊ะเพราะเราเป็นคนเก่งทำงานก็เก่งดวงก็ค่อนข้างจะโชคดีซะด้วยเดี๋ยวก็มีคนมาช่วยนะสู้ๆ

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าทานน้ำ

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ถามว่าเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยควรใช้สายชำระหรือกระดาษชำระดีเราก็ต้องเข้าส้วมเข้าห้องน้ำทุกวันเนอะบางคนบอกว่าเอ้ยกระดาษดีกว่าแต่บางคนบอกว่าเอ้าฉีดจะดีกว่าหรือเปล่าคือเขาบอกว่าวัฒนธรรมทั่วโลกเนี่ยบนโลกใบนี้แบ่งออกเป็น2อย่างอย่างชาวอเมริกันเนี่ยเขาจะพักดีต่อกระดาษชำระเวลาเขาไปเข้าห้องน้ำนะแต่ประเทศอื่นๆเช่นอิตาลีกรีซญี่ปุ่นประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่เราให้ความสำคัญกับสายชำระเนาะปัจจุบันเนี้ยเทคโนโลยีก็พัฒนาล้ำหน้าไปสมัยนี้เรามีอะไรโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติหรือชักโครกไฟฟ้าแค่เรากดปุ่มสั่งงานอัวฉีดน้ำที่มันซ่อนอยู่ภายในโถส้วมมันก็จะปล่อยน้ำออกมาทำความสะอาดซึ่งเราก็สามารถจะเลือกปรับหัวฉีดได้หลายแบบเนาะตามความแรงหลากหลายระดับแต่รู้ไหมว่าจากการศึกษาเนี่ยคุณรู้ไหมว่าเขาพบว่ากระดาษชำระนั้นมันค่อนข้างสกปรกมากแล้วการใช้กระดาษชำระนั้นอาจทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้เช่นการติดเชื้อหรือแผลปริที่ขอบทวารหนักซึ่งศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนักในนิวยอร์กเลยด้วยเขาบอกว่าการเช็ดด้วยกระดาษชำระธรรมดาเนี่ยจริงๆมันสามารถขจัดคราบได้ค่ะแต่มันก็ไม่ได้ทำความสะอาดจริงๆได้แล้วถ้าหากว่าเช็ดกระดาษชำระที่มันแห้งแล้วก็เช็ดแรงเกินไปเช็ดบ่อยมากก็อาจจะเกิดความเจ็บปวดที่ผิวหนังเพราะผิวหนังอาจจะฉีกขาดแล้วก็มีเลือดออกได้แล้วกระดาษชำระก็ไม่เพียงแต่ทำความสะอาดได้ไม่ดีแต่ยังทำให้เกิดบาดเจ็บเพราะถ้าเราเช็ดมากเช็ดหลายครั้งผิวหนังบางๆแถวทวารหนักก็อาจจะฉีกขาดนะคะโดยเฉพาะการเช็ดจากหลังไปหน้าก็ทำให้แบคทีเรียเข้าทางเดินปัสสาวะได้ทำให้เกิดการติดเชื้อและเป็นอันตรายได้ค่ะแต่ในขณะเดียวกันการทำงานพ่นน้ำนะคะคือฉีดด้วยน้ำเนี่ยมันจะเป็นการชะล้างของเสียที่หลงเหลืออยู่ออกไปจากนั้นแล้วเราค่อยๆเช็ดน้ำที่เหลือออกด้วยกระดาษก็ได้ถือว่าปลอดภัยกว่าแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับแรงดันน้ำและอุณหภูมิด้วยนะคะเพราะถ้าเป็นผู้หญิงแล้วใช้ที่ฉีดชำระมากเกินไปมันก็อาจจะทำให้ค่า pH ในช่องคลอดไม่สมดุลได้ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อแบคทีเรียและเป็นอันตรายนำไปสู่การติดเชื้อได้เหมือนกันนะสิสรุปแล้วจริงๆอ่ะหัวฉีดเนี่ยมันมีประโยชน์โดยเฉพาะใครที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวคนที่เป็นโรคข้ออักเสบโรคอ้วนโรคพาร์กินสันค่ะแต่ก็มีการวิจัยเขาบอกว่าไอสายฉีดชำระเนี่ยบางทีมันก็อาจจะมีแบคทีเรียปนเปื้อนได้เราก็ต้องดูแลทำความสะอาดแต่ยังไงหัวฉีดชำระมันก็ดีกว่ากระดาษนั่นแหละมาส่องดวงกันที่4689400ชื่อพรเกิดวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคม20ถามสุขภาพโชคลาภและการเงินสุขภาพเนี่ยระวังเรื่องของคอนะคะอาจจะชอบไอหรือว่าเป็นต่อมทอมซินอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงแล้วก็ระวังเรื่องการกินด้วยเพราะบางทีเรากินเร็วก็ทำให้ปวดท้อง

้องได้ปีนี้อายุ49วันอาทิตย์เนี่ยถือว่าโอเคอยู่แต่ถามโชคลาภการเงินนี่น่าจะเป็นโชคลาภที่ไม่มีปัญหาซะละมากกว่านะคะเกิดวันอังคารที่18พฤศจิกา2512ปีนี้ก็กำลังจะเข้าอายุ57คือ56เข้า57เกิดวันอังคารเนาะตอนนี้อาจจะยังดีอยู่โดยเฉพาะเรื่องงานแต่อีกสักพักต้องบริหารจัดการเรื่องเงินให้ดีค่ะโดยเฉพาะกับคนใกล้ตัวอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินแล้วทะเลาะกันได้ชื่อ1เกิดวันพุธกลางคืนที่18มิถุนายน18ถามเรื่องสุขภาพโชคลาภและการเงินปีนี้อายุ51พุธกลางคืนปีนี้การงานถือว่าดีนะคะสุขภาพก็โอเคแต่โชคลาภการเงินนี่น่าจะมาจากที่ทำงานนี่แหละจ้าแม่ปีนี้เหมือนชิวๆนะคะคุณน่าอิจฉาจริง

เมื่อกี้พูดเรื่องของการใช้กระดาษทิชชู่นะคะกับสายฉีดใช่ไหมนี่ไงเป็นเรื่องแหละอันนี้เป็นข่าวเลยจ้ะนักศึกษาผู้หญิงอายุแค่20ค่ะแต่เป็นมะเร็งปากมดลูกร้องไห้แล้วร้องไห้อีกเลยบอกว่าโหยอายุหนูยังน้อยอยู่เลยอ่ะเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ยังไงพอคุณหมอซักไปซักมาอ้าวมาจากกระดาษชำระนี่แหละจ้านะคะการเลือกใช้กระดาษชำระนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะใช้กระดาษอะไรก็ได้นะจ๊ะนักศึกษาผู้หญิงค่ะอายุแค่20สุขภาพที่แข็งแรงดีเลยแต่ปรากฏว่ามีอยู่วันนึงปวดท้องอย่างรุนแรงค่ะโดยเฉพาะในวันที่มีประจำเดือนโอ้โหเลือดนี่มามากผิดปกติจนกระทั่งเพื่อนนะคะที่เป็นรูมเมทในห้องต้องพาเธอส่งโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าอะไรรู้ป่ะเฮ้ยติดเชื้อ HPV

จนกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรกเฮ้ยถึงขนาดร้องไห้โฮเลยบอกว่าคือเขาไม่ได้รู้สึกว่ามี

0: คุณหมอบอกนี่แหละสาเหตุหลักเลยจ้าการใช้กระดาษชำระที่มีสารเคมีมันมี 1. สารฟอกขาวน้ำหอมเทียมสีย้อมถ้ามันมีสีสันสวยงามเนี้ยสิ่งเหล่านี้แหละมันส่งผลต่อสุขภาพเนื่องจากกระดาษประเภทเนี้ยมันมักถูกรีไซเคิลมาก่อนก็เลยมักจะมีแบคทีเรียจำนวนมากอยู่ภายในใช้แล้วเจ้าแบคทีเรียเหล่านี้แหละมันฉวยโอกาสที่จะเจาะเข้าไปภายในทำให้เกิดการติดเชื้อถ้าหากว่าเราใช้กระดาษชำระเช็ดอวัยวะสืบพันธุ์เป็นประจำโดยเฉพาะคุณผู้หญิงก็มีภาวะที่สารเคมีมันจะซึมเข้าไปข้างในแล้วเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้เหมือนกับน้องคนนี้นี่ไงดีนะที่มาเร็วก็เลยรักษาได้ทันมีโอกาสรอดชีวิตสูงมากมา022481366จ้ะ
1: ที่11พฤษภาคม2519ปีมะโรงค่ะ
2: ชีวิตเรานี่เหมือนจะต้องย้ายบ้านบ่อยย้ายงานบ่อยย้ายที่บ่อยย้ายจังหรือไม่ก็อยู่กับที่ไม่ได้อ่ะใช่เปล่า
1: ค่ะหรือเปล่าคะตอนนี้เหมือนชีวิตมันแย่มากเลยอะค่ะไม่รู้จะหาทางออกให้ตัวเองยังไงดี
2: อย่างนี้ปีนี้ถ้าถามชีวิตคู่เนี่ยบอกตรงๆเลยว่าชีวิตคู่หนูเนี่ยไม่ดีนอกจากจะแก่ตัวถึงจะดีมันเป็นเช่นนั้นหนูก็ต้องยอมรับสภาพ แต่น้อยชีวิตหนูเนี่ยมันดีอย่างนึงอะไรรู้ไหมเวลาแย่หรือเวลาจะถึงคราวคับขันมันก็จะมีคนหรือมีคนหรือว่ามีสถานการณ์ช่วยทำให้หนูรอดค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่มีบ้านก็เหมือนไม่มีมีก็เหมือนซื้อให้คนอื่นเขาอยู่ซะงั้นเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: มันอาจจะเป็นจังหวะแต่หนูต้องอดทนจริงๆมันไม่ใช่ไม่ดีแค่ปีนี้ปีเดียวนะจ๊ะมันไม่ดีมาตั้งแต่มันมา 2-3 ปีที่ผ่านมาแล้ว
1: ใช่ค่ะ
2: เออแต่หนูก็อึดมาจนถึงปีนี้เลยนะเก๋
1: ใช่ค่ะพี่ปูแบบเหนื่อยมากอะไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะหาทางออกยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ปู
2: สักปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะแบบว่าลงเงินไปเยอะพอสมควร
1: ตอนนี้หมดแล้วอะหมดแล้วจริงๆพี่ปู
2: หมดแล้วแล้วยังดีไม่ดียังไม่ได้ทุบได้ถามได้คืนไหมพอได้คืนมาก็เข้าเนื้ออีก
1: ใช
2: ่พอได้คืนมาก็เข้าเนื้ออีก
1: ใช่ค่ะ
2: เป็นแต่ว่ามันไม่ใช่จังหวะที่ดีของเรามากกว่าถ้าจังหวะชีวิตไม่ดีเราก็จะเชื่อคนง่ายโดนเขาหลอกง่ายอะไรอย่างเงี้ยสารพัดมันก็เลยพาให้เราแย่แล้วชีวิตยังแย่ๆอยู่แทนที่จะอยู่นิ่งๆเขาเรียกว่าหาเรื่องนี่คือสิ่งที่ปูบ้างจะพูดอยู่เสมอว่าถ้าสมมติว่าตอนนี้เราชีวิตเรารู้สึกว่าเราแย่ให้อยู่นิ่งๆเพราะเดี๋ยวเรื่องมันมาหาเราเองถ้าเราอยู่นิ่งๆเรามีสติเรื่องมาหาเราสามารถหลบได้หรืออาจจะแก้ได้แต่แก้ไม่ได้หรอกเวลามีเรื่องมาหามันแก้ไม่ได้แค่บรรเทาได้เท่านั้น
1: ขอบคุณมากเลยค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
5: Pulsar ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่

0: สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
3: นี่นักประวัติศาสตร์ชาวไต้หวันนะเขาบอกว่ามันมีความเชื่อที่เป็นความเชื่อที่ไม่ได้มีแต่ในประเทศไทยนะเราเคยได้ยินใช่ไหมเขาห้ามเขียนชื่อด้วยปากกาสีแดงจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยไต้หวันจีนญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็มีความเชื่อคล้ายๆกันนะคะหลายคนน่าจะเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆปูก็เคยได้ยินว่าห้ามใช้ปากกาแดงเขียนชื่อคนเพราะว่ามันไม่เป็นมงคลปรากฏว่านักประวัติศาสตร์ชาวไต้หวันเขาก็ไปค้นหามาประวัติมันมีความเชื่ออย่างนี้มาตั้งแต่โบราณโบราณเลยนะตั้งแต่สมัยโบราณเลยเขาเชื่อว่าคือขุนนางหรือผู้พิพากษาเนี่ยเขาจะตัดสินโทษประหารผู้ต้องหาเขาก็จะใช้เลือดไก่เขียนชื่อผู้ต้องหานั้นน่ะบนหนังสือรับสารภาพจากนั้นนะเขาก็เปลี่ยนมาเป็นหมึกสีแดงแทนเลือดไก่เขียนชื่อนักโทษประหารหรือผู้ที่กระทำผิดในเอกสารราชการทีนี้พอใช้หมึกสีแดงเนี่ยมันเชื่อมโยงกับคนที่ทำผิดหรือมีโทษประหารไงถ้าเกิดเราเอามาเขียนชื่อแล้วมันก็ไม่เป็นมงคลไงหรือมันมีตำนานที่เขาค้นพบคือมันมีอดีตจักรพรรดิจีนเขาจะใช้หมึกแดงในการขีดเขียนเอกสารราชการหรือคำสั่งมันก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจสูงสุดถ้าใช้สีแดงคนทั่วไปเนี่ยไม่ควรใช้ถือเป็นการท้าทายอำนาจของจักรพรรดิชาวบ้านเขาก็เลยไม่ยอมเขียนด้วยสีแดงอ่ะยังมีความเชื่อนะคะว่าสีแดงเนี่ยมาจากพญายมพญายมเนี่ยมักจะใช้ผู้กันจุ่มหมึกสีแดงเขียนชื่อในบัญชีความเป็นความตายแน่นี่คือสิ่งที่เขาพยายามจะหลีกเลี่ยงการใช้หมึกสีแดงเขียนชื่อเพราะเขาถือว่าไม่เป็นมงคลเดี๋ยวตายไปแล้วโอ้ยมพบาลเอาไปจะว่ายังไงเพราะผู้ดูแลบัญชีความเป็นความตายเขาเขียนชื่อคนตายด้วยสีแดงไงเหมือนกับถึงเวลาต้องถูกเรียกนี่ไงก็เลยไม่ควรใช้หมึกสีแดงเขียนชื่อเพราะมันไม่เป็นมงคลจ้ะมาดูมาส่องดวงกันที่4689400จ้าเชื่อไหมบาง SMS เนี่ยเขียนอะไรไม่ค่อยเข้าใจอย่างเงี้ยเกิดวันพฤหัสไปเกิดวันที่10กุมภาแต่ไม่รู้ปีอะไรไม่รู้ปีอะไรเหลือเนี้ย9สิงหา2526ตกงานมานานแล้วเมื่อไหร่จะได้ก็ไม่ได้บอกว่าวันอะไรซะงั้นนะคะแต่ถ้าจะดูคร่าวๆเนี่ยถ้าเป็นงานเกี่ยวกับการเดินทางหรือมีการค้าขายหรืออยู่กับคนเยอะๆเนี่ยถึงจะได้ไม่งั้นก็ไม่ได้จ้ะมีแต่คนมาบอกหรือเราไปฝากใครเขาก็ได้แต่บอกว่าเดี๋ยวฝากให้สุดท้ายก็ไม่เห็นได้สักทีนะหรือเนี่ยเกิด4ตุลา16ครับถามเรื่องอะไรก็หมายรู้นี่เอามาดูนี่ดีกว่าเกิดวันอาทิตย์ที่17สิงหา18ถามเรื่องงานเงินแล้วก็สุขภาพอะไรเงี้ยโอเคนะคะให้ระวังเรื่องหัวเข่าค่ะหัวเข่าไม่ค่อยดีแล้วก็เท้าเราเนี่ยบางทีอาจจะเล็กควรที่จะต้องหารองเท้าที่เป็นรองเท้าสุขภาพจะดีกว่าถ้ายิ่งจำเป็นต้องยืนทำงานด้วยยิ่งต้องดูแลสุขภาพเท้าและหัวเข่าให้ดีนะคะปีนี้อายุ51เกิดวันอาทิตย์ให้ระวังเรื่องการตัดสินใจโดยเฉพาะหน้าที่การงานค่ะถ้าเราไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้หรืออยู่ในภาวะที่ลำบากใจก็ควรที่จะต้องหาที่ปรึกษาด่วนอย่าตัดสินใจอะไรเองนะจ๊ะเกิดวันอังคารที่2กันยา2495เวลา9โมงถามเกี่ยวกับสุขภาพบอกเลยว่าคุณพี่ต้องระวังหัวเข่ากับหัวนะคะหัวกระบาลเนี่ยนะคะคือเราเป็นคนที่กระหม่อมบางสักเล็กน้อยนะคะก็ถ้าเป็นคนตัวใหญ่นี่ยิ่งต้องระวังหัวเข่าแล้วก็เป็นคนที่เครียดง่ายกินเยอะ

แต่อย่างน้อยปีนี้สุขภาพจิตก็ดีกว่าปีที่ผ่านมาสายพีนเกิดวันพฤหัสที่21กรกฎาคม2503ปีนี้อายุ66เวลา7โมงถามสุขภาพให้ระวังเรื่องหลังไม่ดีนะคะหลังไม่ดีแล้วก็ชอบปวดหัวเหมือนกันส่วนด้านการเงินปีนี้ก็ถือว่าดีกว่าปีที่ผ่านมานี่คะคุณพี่คะตายแล้วเวลาหมดแล้วก็คงต้องลากันตรงนี้นะคะขอบคุณทุก SMS แล้วก็ขอบคุณคนที่โทรมาด้วยสวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินนะคะท่านก็พร้อมแล้วอยู่ในสายโทรศัพท์นะตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการทัวร์อยู่นะที่พาสมาชิกนะของ FM 100.5 ไปเที่ยวอยู่เรียกว่าเพลิดเพลินเลยทีเดียวนะเรามาติดตามข้อคิดเห็นจากท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์
2: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณเรียนวันท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
1: ค่ะเป็นไงบ้างคะตอนนี้
3: สวัสดีครับอาจารย
1: ์ตอนนี้อยู่ที่อยุธยาใช่ไหมคะอาจารย
2: ์คุณวิรัตไหมใช่คุณวิรัตใช่ไหม
1: ใช่ค่ะคุณวิรัตกับดิฉันจัดพร้อมกันค่ะวันนี้ค่ะ
2: คุณวิรัตเนี่ยเคยมาอยุธยาบ่อยนะ
3: โอ้เพิ่งไปล่าสุดน่าจะช่วงผมว่าน่าจะช่วงประมาณปีที่แล้วครับอาจารย์ผมไปช่วงประมาณเมษาครับ
1: ก็
3: ไ
1: ป
3: โอ้ไม่ครับโอ้ยไปบ่อย
1: นะ
3: ครับไปบ่อยครับ
1: ชอบนะ
3: ชอบมากชอบมากครับ
1: อยุธยาก็
3: มีอะไรหลายอย่างที่ประทับใจมากเลย
1: อยุธยาก็ไม่ไกลจากกรุงเทพเดี๋ยวนั้นก็ไปหลายครั้งแล้วก็ชื่นชอบมากเลยนะเมืองประวัติศาสตร์โบราณอยุธยาเนาะเนี่ยนะคะก็ได้รับการขึ้นชื่อและขึ้นทะเบียนจากทางยูเนสโกเป็นมรดกโลกด้วยนะค่ะ
2: เมื่อวานมาถึงช่วงเย็นๆ
1: ใช่ค่ะแล้วอาจารย์บอกล่องแม่น้ำด้วยใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ล่องเรือหา
1: ล่องเรือแต่ใช่ค่ะล่องเรือ
2: ล่องเรือหารักคุณไปรัดร้องเพลงนี
1: ้ล่องเรือหารัก
3: คุ้นครับอาจารย์